0: ข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
1: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
2: กลับมาที่ธนาคารเราทำได้จริงๆเหรอครับแค่ส่งใบรายงานนั่นให้ฉัน
3: ทำไมเอาเวลาถึงยังอยู่ที่ธนาคารอีก
4: ไม่มีใครคิดจะรับผิดชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกขัดผลประโยชน์กันเองลูกน้องก็เอาแต่เกรงใจหัวหน้างานไม่กล้าแม้แต่จะพูดสิ่งที่ถูกต้อง
3: ไม่มีข้อมูลของเมลเกี่ยวกับไซเบอร์เลยดูเหมือนข้อมูลจะเพิ่งถูกลบไปเมื่อกี้นี้เอง
5: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนฮิวใจกับทริปสุดชิคและธรรมชาติสุดฮอตท่องโลกกว้าง29และ30มิถุนายนเดินทางด้วยรถบ้านคู่ใจไปกับคู่หูรู้จริงในบรรยากาศท่องเที่ยวที่แสนอบอุ่นและผ่อนคลายมาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
7: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะทำให้คุณเห็นในสิ่งที่เป็นนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาฟักทองและคุณอัชราโพสีค่ะ
0: ค่ะร่วมติดความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแน่นอนเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยังเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เมื่อวานปปช.มีการแถลงว่าวางกรอบการขีดเส้นเรื่องของการตรวจสอบจะอยู่ที่ 3-6 เดือนหลังจากนั้นก็จะมีการสาวถึงตัวการใหญ่ทีนี้คำถามตามมาก็คือจะสามารถสาวไปได้ถึงตัวการใหญ่จริงหรือไม่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีพยานหลักฐานจับตัวบุคคลที่กระทำความผิดรวมถึงเส้นทางการดำเนินการทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนทำไมถึงต้องใช้เวลา 3-6 เดือนวันนี้จะมีการมาพูดคุยกันนะคะกับทางผู้ทรงคุณวุฒิของอัยการสูงสุดว่าในเรื่องของข้อกฎหมายพยานหลักฐานการจับกุมที่ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถดำเนินการดำเนินคดีระหว่างนี้ได้มากน้อยขนาดไหนและสุดท้ายจะสามารถดำเนินการได้ถึงใครบ้างนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะส่งถึงคณะกรรมการปปช.เนี่ยภายในสัปดาห์หน้านะก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมา
1: ค่ะอันนี้อาจจะต้องรอดูกันต่อไปส่วนเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้นอกจากประชาชนจะรู้สึกว่าเราได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่แต่เป็นคนเดิมก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้คุณชัชชาติอาจจะต้องเก็บตัวก่อนที่จะเดินหน้าทำงานแต่ฝากฝั่งของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาชนหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่พรรคประชาชนได้เสียงส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครถึง33เขตพี่ประจักษ์คะเรื่องนี้น่าจะเป็นการบ้านที่สำคัญแล้วกลายเป็นเหมือนไม้เรียวจากคุณครูที่มาตีพรรคประชาชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรผิดพลาดหรือว่าก้าวเดินอย่างไรให้สะดุดหลุมแบบนี้นะคะ
2: ตีมากก็ไม่ดีนะครับสำหรับครูใหญ่ของพรรคประชาชนแต่ว่าถือว่าเป็นการแพ้แบบแพ็คทีมนะแพ็คคู่เลยน
1: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นนายกเมืองพัทยาที่พัทยานี่ขนาดสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์พูดถึงกันเยอะแต่เอาละสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ความผิดของดร.โจนะที่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพ

0: พียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเนี่ยมันผิดพลาดไม่ลงตัวตั้งแต่ต้นหรือเปล่าก็เลยนำมาสู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนะครับขณะที่คุณชาติชาติก็ฟันคะแนนไปตอนนี้1,500,000ไปแล้ว คุณมาริกาฟันไป300,000คะแนนแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับมาถอดรหัสว่าพรรคประชาชนจะต้องถอดบทเรียนจริงจังอย่างไรกันบ้าง
1: ค่ะอีกสักครู่มาวิเคราะห์กันต่อนะคะแน่นอนหลายคนบอกว่าทั้งคุณชัชชาติและคุณมาริกาที่ได้อันดับ1อันดับ2ซึ่งถือว่าตัวแทนไม่ได้เป็นพรรคการเมืองแล้วก็เป็นผู้สมัครในนามอิสระแสดงว่าพรรคการเมืองอาจจะไม่สามารถที่จะขายได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งการบ้านหนึ่งโจทย์ใหญ่ของพรรคการเมืองว่าหลังจากนี้จะต้องทำยังไงนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็หลายคนเองก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไปมองอยู่ที่ผลงานมากกว่าคนเลือกผลงาน
1: เลือกผลงานของอาจารย์ชัชชาติ
2: เลือกผลงานของอาจารย์ชัชชาติ
1: และประกอบกับอาจจะรู้สึกเบื่อการเมืองควบคู่กันไปและประกอบกับทางพรรคประชาชนอาจจะขยับในจังหวะที่ช้าเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ว่ากทมจะต้องครบวาระหลังจากทำงานมาถึง4ปีแต่กว่าจะมีการเปิดตัวเปิดนโยบายเปิดทีมงานการทำงานอาจจะล่าช้าหนึ่งในความคิดเห็นก็คืออาจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตค่ะที่อาจารย์มองว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่ได้ผิดจากการที่คาดการไว้โดยการที่คุณชัชชาติและคุณมาริกาเนี่ยได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ1และอันดับ2ส่วน1ก็เพราะว่าความต้องการของคนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่กับตัวของคุณมาริกาที่หาเสียงในแบบแนวใหม่ผนวกกับนโยบายใหม่ที่นำเสนอรูปลักษณ์ของตัวเองใช้ภาพของผู้หญิงแกร่งกล้าลุยกล้าชนปัญหาก็เลยได้คะแนนจากกลุ่มคนอายุ46ปีขึ้นไปกลุ่มอนุรักษ์นิยมเดิมและกลุ่มผู้หญิงซึ่งจากโพลก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยเลือกคุณมาริกามากกว่าผู้ชายถึง2เท่านะคะ
2: ส่วนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนแล้วก็นายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับที่3แล้วก็อันดับที่4ทั้ง2คนเนี่ยมีบุคลิกที่เป็นนักวิชาการแล้วก็อาจจะยังไม่มีจุดเด่นที่จะเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนจึงไม่ตรงกับความต้องการของคนกทม.นะคะแม้ว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่สิ่งที่ยืนยันค่ะว่าพรรคประชาชนยังมีฐานคะแนนอยู่ในกทม.ก็คือสก.ได้รับเลือกถึง22เขตเพราะว่าประชาชนเนี่ยยังไว้ใจงานด้านการตรวจสอบอยู่ค่ะ
3: คะแนนถ้าของคุณมาริกาเนี่ยถ้าจำแนกตามอายุเนี่ยน่าสนใจมากคือคนที่มีอายุ18ถึง36ปีนะเลือกคุณมาริกาประมาณ 2.5% ของคนกลุ่มนั้นพอ36ถึง45เพิ่มเป็น 7% เพิ่มเป็นประมาณ2เท่ากว่าพอ45 46ขึ้นไปจนไปกระทั่งถึง60 70คนกลุ่มนี้ 18% เลือกคุณมาริกานั่นแปลว่าอะไรคนอายุ46ปีขึ้นไปไล่ไปถึง60กว่าเนี่ยก็เป็นคนที่สูงอายุแล้วก็อาจจะเป็นชนชั้นกลางแล้วก็อาจจะเคยเลือกพวกพลังประชารัฐอะไรมาก่อนนะเลือกอาจจะสนับสนุนคุณประยุทธ์อะไรมาก่อนในอดีตคนกรุงเทพเนี่ยเลือกผู้ว่าอาศัยบุคลิกเนี่ยเป็นหลักภาพลักษณ์เนี่ยเป็นหลักนะครับทีนี้คะแนนของพรรคคะแนนของพรรคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเลือกคุณชาติชาติเกือบทั้งหมดเลย
2: ส่วนความคาดหวังต่อการทำงานสมัยที่2ของนายชัชชาตินะคะรองศาสตราจารย์พิชัยยังมองว่าต้องแก้ปัญหาการทุจริตให้ชัดเจนตามที่ถูกตั้งข้อสงสัยด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 49.7 เนี่ยไม่ถึงครึ่งแล้วก็ต่ำกว่าเป้าที่170รองศาสตราจารย์พิชัยเนี่ยก็มองว่าเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่เข้มข้นคาดการผลได้ว่าใครจะได้คะแนนสูงสุดรวมไปถึงเหตุการณ์พายุฝนก่อนปิดหีบก็ทำให้จำนวน

0: ทำให้หลายพื้นที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากนักค่ะ
1: คิดว่าสิ่งสำคัญคือหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการกระตุ้นนะครับหรือให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้ความสะดวกต่อคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากกว่านี้นะฮะถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเราเห็นว่าจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการตรวจเช็คนะว่าเราใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราอำนวยความสะดวกแก่เราในการไปใช้สิทธิ์ได้แต่คราวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยผมไม่แน่ใจมีหรือไม่มีนะแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์อ่ะไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหารวมถึงเรื่องของการที่บางทีพอย้ายที่ตั้งปั๊บเนี่ยก็ทำให้คนเกิดความรู้สึกยากลำบากก็เป็นภาระหน้าที่นะครับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยควรที่จะต้องดำเนินการเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นะครับ
2: อดีตกกต.เนี่ยก็เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ในหน่วยเลือกตั้งด้วยนะคะพร้อมระบุว่าการจัดการเลือกตั้งโดยรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่การรายงานผลคะแนนเนี่ยยังล่าช้าแล้วก็ควรปรับปรุงในอนาคตด้วยนะคะ
0: แน่นอนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรรคประชาชนให้ความสำคัญก่อนหน้านี้ช่วงถึง1เดือนสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลงพื้นที่พยายามหาเสียงแต่สุดท้ายผลอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดมีตัวแทนของพรรคประชาชนหลายๆคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ผลเลือกตั้งออกมาขอโทษประชาชนที่ไม่ได้รับฟังเสียงของฐานเสียงก่อนที่จะตัดสินใจวางหมากสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่พี่ประจักษ์คะพรรคประชาชนเนี่ยขอโทษฐานเสียงขอโทษแฟนคลับขอโทษคนที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคมาหลายๆครั้งแต่สุดท้ายเราก็จะเห็นว่าบางครั้งการขยับหมากมันอาจจะไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาเท่าที่ควรมันเลยทำให้เห็นภาพของความผิดพลาดเกิดขึ้นแบบซ้ำๆนะคะ
3: ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทั้งระดับแกนนำในพรรคประชาชนรวมไปจะก็ตั้งถึง FC ที่เป็นด้อมส้มก็จะมีคำถามเยอะนะครับสำหรับพรรคประชาชนซึ่งจริงๆแล้วระดับบริหารน่าจะรู้ว่าคำถามนี่คืออะไรเพียงแต่ว่าจะกล้าในการที่จะถอดรหัสสรุปบทเรียนรวมไปจนกระทั่งถึงการแก้ไขอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจริงเยี่ยงจังแทนที่จะขอโทษแล้วขอโทษเรามันบ่อยจนเกินไปนะครับสำหรับพรรคประชาชนครับในการสู้ศึก2สนามใหญ่นะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าแพ้ทั้ง2สนามเลยนะครับทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาครับที่สำคัญที่เมืองพัทยาเนี่ยสม.ก็คือสมาชิกเมืองพัทยานี่พรรคประชาชนสอดแทรกเข้าไปไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับนี่จึงเป็นปมสำคัญครับที่พรรคประชาชนนั้นจะต้องสรุปบทเรียนต้องถอดรหัสอย่างชัดเจนครับหาไม่แล้วมันก็อยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการคัดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายุทธศาสตร์ที่พรรคประชาชนกำหนดวางออกมาเนี่ยดูจะผิดพลาดตั้งแต่ต้นนะครับคือตัวของคนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนก็คือดร.โจครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรความจริงก็ไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่ดีๆครับตัวท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการนักวิชาการแบบ 100% เต็มเลยนะครับลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนไปหาเสียงเนี่ยออกสไตล์นักวิชาการไม่เปลี่ยนเลยนะครับซึ่งลีลาและวิธีการในการไปพูดคุยกับประชาชนเวลาหาเสียงนี่มันจะแตกต่างไปจากความโดดเด่นของนักการเมืองอาชีพครับนักการเมืองอาชีพอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี่ชัดเจนครับหรือแม้แต่คุณติ่งมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับก็เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นลงพื้นที่ไปนี่คนจำได้แต่ตัวของดร.โจเนี่ยนะครับเวลาพูดอะไรไปเนี่ยพอมันไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเนี่ยคนมันก็จำไม่ได้ครับว่าตกลงหาเสียงเรื่องประเด็นอะไรเอาไว้นะครับนี่อาจจะเป็นผลต่อเนื่องจากเรื่องของการหาผู้สมัครที่เหมาะสมไม่ได้นะครับไม่ได้อย่างที่คาดหวังว่าควรจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้นะครับก็เคยมีข่าวปรากฏวงในเหมือนกันนะครับว่าก่อนที่จะมีการเปิดตัวดร.โจเนี่ยก็เห็นมีข่าวไปทาบทามหลายคนนะครับบางก็บอกว่าไปทาบทามผู้พันปุ่นบางก็บอกว่าไปทาบทามผู้ว่าชัดชาตินี่แหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้รับการสนองตอบครับพอสุดท้ายต้องมาเลือกคนในพรรคก็คือดร.โจครับ ก็เลยทำให้การเปิดตัวเนี่ยมันเปิดตัวช้ากว่าคนอื่นนะครับ

เปิดตัวแล้วมันไม่ปังยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับทั้งที่ช่วงเวลาของการเปิดตัวนั้นหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยเปิดประเด็นที่น่าสนใจครับเรื่องระบบสีน้ำเงินนะครับก็หวังว่านี่จะไปกระตุ้นเตือนนะครับสำหรับคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับทางซีของรัฐบาลนะครับได้ฉุกคิดจะได้มาเติมคะแนนให้กับทางผู้ว่าของกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนนะครับเราจึงได้เห็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์หลายครั้งครับในส่วนของพรรคค่ายสีส้มนะครับปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อหวังเพิ่มคะแนนนะครับจากคะแนนเดิมของพรรคประชาชนที่มีอยู่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือการไปดึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ครับอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเพื่อที่จะมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้ว่าก็หวังว่าจะได้คะแนนนิยมส่วนหนึ่งครับดึงคะแนนนิยมเข้ามาเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าทัวร์กลับมาลงแทนครับแทนที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นกลับไปสร้างข้อกังขานะครับให้กับด้อมส้มนะครับว่าทำไมเลือกอาจารย์สุรพลเข้ามาร่วมทีมคราวนี้สิ่งที่เราได้เห็นถัดมาก็คือระดับแกนนำภายในพรรคครับแม้แต่ระดับผู้นำทางจิตวิญญาณครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับลงพื้นที่ไปช่วยดร.โจหาเสียงเนี่ยแต่ว่าเป็นการลงหาเสียงมันไม่ได้เข้มข้นหรือต่อเนื่องอย่างที่ควรที่จะเป็นครับอาจจะเป็นเพราะว่ารู้ครับว่าโอกาสที่จะพลิกเนี่ยมันค่อนข้างยากตอนหลังก็เลยเห็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครับใช้ยุทธศาสตร์ทางสื่อใหม่บ้างนะครับทางโลกออนไลน์บ้างทางโซเชียลบ้างซึ่งแต่ไหนแต่ใดมาก็ถือว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีความถนัดถนีในการใช้สื่อแบบนี้นะครับแต่พอปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์บ่อยครั้งมันก็นำไปสู่ความสับสนนะครับว่าตกลงเนี่ยจะชูนโยบายอะไรแน่จะใช้วิธีการแบบไหนกันแน่ครับตัวของดร.โจเนี่ยยังถูกมองว่าเป็นคนละชั้นคนละเลเวลนะครับกับคู่แข่งครับไม่ว่าจะเป็นคุณมาริกาก็ดีหรือแม้แต่คุณชัชชาติครับคุณชัชชาติที่เก๋าเกมากนะครับผ่านเวทีการเมืองระดับชาติมาอย่างโชคโชนนะครับก่อนที่จะมาเล่นการเมืองท้องถิ่นและวิทยาการเมืองท้องถิ่นเล็กครับกรุงเทพมหานครซึ่งถือได้ว่าเป็นท้องถิ่นใหญ่นะครับอยู่ในตำแหน่งผู้ว่ามา4ปีครับขับเคลื่อนแผนงาน200กว่าแผนงานครับและยังเป็นแบบการแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยครับมันเป็นเรื่องของการกระจายโครงการลงไปในพื้นที่ครับทั้งคนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเห็นและสัมผัสได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาชุมชนคือคนเห็นนะครับสามารถที่จะสัมผัสได้ครับขณะที่ถ้ามาพูดถึงเรื่องนโยบายครับนโยบายที่พรรคประชาชนเปิดแคมเปญครับกรุงเทพง่ายๆเนี่ยครับคือแคมเปญเนี่ยมันง่ายครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันถูกมองว่านี่มันออกไปในเชิงอุดมการณ์ออกไปในเชิงเลื่อนลอยเกินไปสำหรับคนกรุงเทพนะครับเพราะในโลกของความเป็นจริงครับไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคนไทยในจังหวัดไหนๆก็ตามทีความต้องการณปัจจุบันก็คืออยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยากเห็นการแก้ไขปัญหาปากท้องเรื่องปัญหาค่าครองชีพปัญหาใกล้ตัวก่อนนะครับไม่ใช่ไปพุ่งเป้าไปที่เรื่องของอุดมการณ์ประกอบกันนะครับเป็นช่วงจังหวะขาลงอย่างต่อเนื่องของพรรคประชาชนครับต่อเนื่องมาตั้งแต่การเลือกส.ส.นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี69จากเดิม141คนเหลือ118ครับมีหนำซ้ำเนี่ยยังเหลือสอสอระบบเขตซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างยิ่งเลยเหลืออยู่87คนนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาภายในพรรคซึ่งเป็นความขัดแย้งวงในครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งเรื่องอุดมการณ์การทำงานในเชิงทางการเมืองครับว่าตกลงคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยต้องการทำงานแบบไหนกันแน่นี่ขณะที่ระดับแกนนำรุ่นแรกครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยต้องกระโดดลงมาเล่นเรื่องนี้เองครับและยังมีปัญหาเรื่องปมคุณสมบัติของผู้สมัครสสก็ดีหรือว่าสสก็ดีครับมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องที่ถูกโยงใยนะครับสสบางคนเนี่ยกับเรื่องของ Forex ครับ Forex ก็คือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าครับมันกลายเป็นปมร้อนครับที่แม้แต่คนในพรรคอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลเองก็ยังออกมาส่งสัญญาณตั้งข้อกังขาในเรื่องนี้ครับและที่สำคัญนะครับสำหรับปัจจัยของคนกรุงเทพในการเลือกส.ส.กับส.ก.นี้แตกต่างกันอย่างชัดเจน

0: เกณฑ์มาแต่ไหนแต่ไรนะครับไม่ได้เหมือนกันเลยไม่ได้สอดคล้องกันเลยครับคนกรุงเทพส่วนใหญ่จะเลือกผู้ว่าหรือสกเนี่ยจากซีกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลครับเพื่อจะให้คำหน้าที่ในการตรวจสอบในการดูแลเรื่องของการบริหารของทางฝ่ายรัฐบาลเป็นสำคัญนะครับนี่คือธรรมชาติของคนกรุงเทพมหานครครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นนะครับพรรคประชาชนเนี่ยยังเป็นฝ่ายค้านเรายังจะเห็นส.ส. 33คน33เขตทั้งกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสก.เนี่ยหาเสียงแทบจะประกบตัวต่อตัวนะครับแต่มรรคผลที่เกิดขึ้นอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันครับกรุงเทพมี50เขตปรากฏว่าช่วยสก.ปักธงได้เพียงแค่22คนเท่านั้นเองถึงแม้ว่าถ้ามองในเชิงบวกครับบอกว่าจำนวนมันเพิ่มขึ้นจากที่ได้สก.เมื่อปี2565ตอนนั้นได้14ครั้งนี้ขยับขึ้นมาเป็น22และถึงแม้จะปรากฏชัดเจนนะครับว่าสก.เดิมของค่ายสีส้มลงสมัครใหม่แทบจะทุกคนครับได้หมดยกเว้นคนที่ไม่ลงหรือย้ายไปลงพรรคหรือไปลงกลุ่มอื่นครับที่จะไม่ได้นะครับแต่ในอีกมุมนึงผลที่มันเกิดขึ้นก็สามารถมองได้เช่นกันนะครับว่า FC หรือแฟนคลับด้อมส้มเนี่ยแสดงออกถึงความต้องการนะครับต้องการที่ให้สก.ของพรรคประชาชนนั้นมีขอบเขตการทำงานเรื่องการตรวจสอบมากกว่าการไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารก็คือบล็อกเอาไว้ครับให้ทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ต้องไปเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครครับประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเป็นเรื่องที่มีนัยยะและมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากพรรคประชาชนเนี่ยประกาศจุดยืนตั้งแต่ต้นเอาให้ชัดเจนแน่วแน่ไปเลยนะครับว่าเราอาสาเข้ามาพร้อมที่จะตรวจสอบการทำงานการใช้งบประมาณของผู้ว่าและการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครไม่แน่ครับเสียงตอบรับจากคนกรุงเทพอาจจะมากกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ปรากฏว่าท่าทีที่ทางพรรคประชาชนแสดงตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนประสานการทำงานระหว่างสภากทมกับผู้ว่ากทมแบบให้ลื่นไหลนะครับไร้รอยต่อแสดงท่าทีขอเป็นพวกมาตั้งแต่ต้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับเมื่อวานก็พูดไปเรื่องงบประมาณกรุงเทพมหานครครับปี69เนี่ย 92,000 ล้านบาทสูงกว่างบประมาณหลายกระทรวงนะครับของรัฐบาลด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าโครงการของกรุงเทพมหานครหลายโครงการเนี่ยถูกตั้งคำถามครับถึงความโปร่งใสความชอบธรรมแค่ไหนอย่างไรเอากันง่ายๆครับมันไม่มีคำตอบอย่างเช่นเครื่องออกกำลังกายเป็นต้นครับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าได้รับโทษเพียงแค่ปรับ600บาทนะครับนี่ฮะมันกลายเป็นประเด็นที่หลายคนกังขาแล้วมันไปสอดรับกับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดประเด็นเรื่องโครงการโดยส่วนใหญ่ในยุคสมัยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเป็นโครงการเฉพาะเจาะจงครับเวลาเลือกผู้ประกอบการเลือกคนที่เข้ามาทำงานแทนที่จะผ่านระบบการประมูลนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครครับที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับค่ายสีส้มคราวนี้ถ้าไปดูที่เมืองพัทยาครับปัญหาก็คล้ายๆกันครับอุปสรรคคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าผู้สมัครของพรรคประชาชนในตำแหน่งนายกเมืองพัทยาเนี่ยเจอกับแชมป์เก่าครับคุณประเมศงามวิเชษนะครับคนนี้เนี่ยเป็นทายาททางการเมืองคนสำคัญของคุณจรูญงามพิเชษอดีตส.ส.หลายสมัยของจังหวัดชลบุรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นคนในสกัดบ้านใหญ่คุณปลื้มมาตั้งแต่สมัยกำนันเปาะครับคุณสมชายคุณปลื้มยังอยู่นะครับตัวคุณประเมศลูกชายเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อนะครับก็รับช่วงสืบงานต่อจากสองทายาทสำคัญของบ้านใหญ่นั่นแหละครับตั้งแต่คุณอิทธิพลคุณปลื้มมาจนกระทั่งถึงคุณสนธยาคุณปลื้มครับนะฮะก็เรียกได้ว่าเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกเมืองพัทยา4ปีครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคนในพื้นที่ก็เห็นนะครับงานที่ขับเคลื่อนออกมานะครับในรอบ4ปีนี่ก็เลยทำให้ถ้าพูดถึงความโดดเด่นเนี่ยมันจะโดดเด่นมากกว่ากันครับสิ่งสำคัญก็คือการสนองตอบความต้องการของคนในเมืองพัทยาเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเป็นเมืองลูกการลงทุนสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการก็คือการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวครับขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาในระดับล่างก็ต้องการเพิ่มรายได้ ต้องการให้แก้ปัญหาปากท้องครับไม่ใช่ไปมุ่งเรื่องอุดมการณ์การเมืองนะครับระดับชาติอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างขณะเดียวกันครับพรรคประชาชนนี่มีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจะบอกว่ากระทันหันก็ว่าได้ครับจากเดิมทีกำหนดตัวดร.เอืองครับคุณนิสามารถเลาหะรัตนาหิรัญนะครับจะเป็นผู้ที่ลงชิงนายกเมืองพัทยาแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยเจอทัวลงครับกรณียอดผู้ติดตามหรือว่า follower นะครับใน Facebook เนี่ยนะครับซึ่งถูกบอกว่ามีการปั่นแล้วก็โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศนะครับก็เลยสุดท้ายเจ้าตัวก็ยอมถอยนะครับทางพรรคประชาชนก็ไปเลือกเจ๊กวัดครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะครับที่เป็นน้องชายของอดีตนายกเมืองพัทยาปี2547ครับและก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาปี65พรรคประชาชนก็ไปเอาพี่ชายของเจ๊กวัดเนี่ยครับลงสมัครนายกเมืองพัทยามารอบหนึ่งแล้วก็แพ้กับคุณปรเมศมารอบหนึ่งแล้วนะครับตัวเจ๊กวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนบ้านใหญ่เช่นกันครับผลที่มันตามมาก็คือทำให้ FC และด้อมส้มส่วนหนึ่งมองว่าเอ๊ะนี่มันขัดแย้งกับแนวทางหรือจุดยืนที่ควรจะเป็นในการเลือกสมาชิกหรือเลือกผู้สมัครในนามของพรรคประชาชนหรือไม่ครับก็เลยมีบางส่วนอาจจะเปลี่ยนใจไม่การสนับสนุนครับและที่สำคัญเมืองพัทยานี่ไม่ใช่แพ้เฉพาะการชิงนายกเมืองพัทยาครับที่แพ้กันเนี่ยร่วมเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือว่าสมเนี่ยครับปรากฏว่าทีมของนายกเบียร์เนี่ยได้ไป24คนเรียบวุฒิเลยไม่แบ่งให้เลยแม้แต่ที่นั่งเดียวนะครับนี่สะท้อนบารมีชัดเจนครับของบ้านใหญ่คุณปลื้มนะครับยังสามารถที่จะส่งสัญญาณได้นะครับว่าเมืองพัทยายังเป็นเมืองต้องห้ามสำหรับผู้สมัครหรือบางพรรคการเมืองที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าการพ่ายแพ้สองสนามยิ่งที่เมืองพัทยาเนี่ยไม่ได้ฝ่ายนิติบัญญัติเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยนะครับก็นำไปสู่ประเด็นที่แม้แต่วงในก็พูดถึงกันเยอะนะครับด้อมส้มก็พูดถึงกันเยอะว่าเมื่อไหร่พรรคค่ายสีส้มเนี่ยจะกล้าในการที่จะถอดบทเรียนอย่างจริงจังครับแทนที่จะเป็นองค์การยอมรับการออกมากล่าวขอโทษหรือชื่นชมกับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเพราะมันบ่อยจนเกินไปนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องนี้มันโยงใหญ่มาถึงผู้บริหารที่กุมอำนาจภายในพรรคอยู่ณปัจจุบันครับตัวหัวหน้าเท้งเองท่านก็พยายามนะครับแต่ว่ามันนำพาพรรคเนี่ยแพ้เลือกตั้งมาบ่อยมากแล้วก็ปัญหาภายในมันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงผู้มากบารมีในพรรคด้วยครับก็ต้องมีการพิจารณาสรุปกันสักทีว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่สำหรับค่ายสีส้มนะครับ
1: ค่ะต้องรอดูกันไปนะคะขอบคุณพี่ประจักษ์ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปจับกลุ่มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบ้านหลังหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่นั่งแก้ไขสำเนาข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนในแต่ละใบตรงกับการประกาศคะแนนออกมาหลายคนก็ตั้งคำถามตอนนี้ครบ1สัปดาห์พอดีความคืบหน้าจะไปช้าหรือเร็วมากน้อยขนาดไหนนะคะ
2: เนี่ยวันนี้ทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งรองนายกรัฐมนตรีที่เคยกำกับดูแลสธ.นี่ก็เตรียมที่จะฟ้องดำเนินคดีแล้วนะ
1: แน่นอนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปเสียงออกมานะคะถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะยังไม่มองว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินคดีหรือว่าสาวไปถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปที่มีการปล่อยออกมาได้แต่ในมุมมองของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะคะเพราะว่าถ้านิ่งเฉยอาจจะกลายเป็นการยอมรับก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.มาโดยตลอดทั้งรัฐบาลพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยแต่ก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตรงกันข้ามตัวเองกลับทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นด้วยซ้ำแต่ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้สิทธิ์ผ่านทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะกับคนที่พูดคุยพาดพิงภายในคลิปนะคะซึ่งทำให้เกิดความเสียหายเพราะภาษากฎหมายมีการบอกว่านิ่งคือการยอมรับค่ะ
3: ฟังดูในภาพรวมของคลิปต่างๆก็จะประมวลไปมุมมาก็คล้ายๆว่ามีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสอบ ซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่

0: ไม่เกี่ยวข้องเลยมีแต่ป้องกันไม่มีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวออกมาทำนองอย่างนี้ก็ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆไปเนี่ยภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับนิ่งคือการยอมรับเพราะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ผมได้มอบทีมทนายทีมนักกฎหมายนะครับไปดำเนินการแจ้งความกับคนที่มีการพูดคุยกันในคลิปแล้วก็พาดพิงถึงผมนะครับใครพาดพิงถึงผมเนี่ยในทำนองที่ไม่เป็นความจริงผมเสียหายเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการทางศาลทางกฎหมายต่อไป
1: เช่นเดียวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายเนี่ยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงที่ปรากฏบน Facebook Page CSILA ด้วยนะคะโดยเฉพาะคลิปที่มีข้อความพาดพิงถึงภรรยาของปลัดกระทรวงความยาวเนี่ยประมาณ5นาทีถือเป็นการใส่ความเจตนาทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังด้วยการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปด้วยนะคะกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความเห็นจากนายวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะแยกเป็น8ข้อสังเกตค่ะโดยเฉพาะ2ข้อค่ะกำลังเป็นคำถามในสังคมก็คือความรับผิดชอบทางอาญากับความรับผิดชอบทางการเมืองประกอบกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าคนโกงก็คือความอ่อนแอของระบบควบคุมด้วยนะคะประมวลจากข้อความทั้งหมดนะคะนายวัดก็บอกถึงรัฐต้องมีธรรมาภิบาลซึ่งประชาชนไม่ได้ถามโกงด้วยไหมแต่เหตุใดระบบที่บริหารอยู่จึงเปิดโอกาสให้โกงได้ทั้งที่ต้องออกแบบระบบให้การทุจริตเนี่ยทำได้ยากที่สุดดังนั้นแม้ไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดโดยตรงแต่หากเป็นผู้มีหน้าที่กำกับแล้วก็ดูแลระบบก็จำเป็นจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือการชี้ให้เห็นถึงโมเดลการโกงระดับอุตสาหกรรมความล้มเหลวของระบบแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่มีบทเรียนจากการซื้อเก้าอี้ในอำเภอเมื่อปี2552ให้เห็นมาแล้ว
2: แน่นอนและอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้ผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยปปช.มีการประชุมกันนะคะเพื่อติดตามเรื่องของการสืบสวนไต่สวนคดีนี้ค่ะมีทางนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.นะคะเป็นผู้ที่เรียกประชุมทีมข่าวก็ไปติดตามการประชุมเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะโดยขั้นตอนเนี่ยก็คือจะต้องดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานชุดทำงานได้นำข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมร่วมด้วยนะคะต่อจากนี้เลขาธิการปปช.จะมีการเสนอให้ปปช.ชุดใหญ่พิจารณาซึ่งในเรื่องนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยบอกว่ายังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่แต่เมื่อวานนี้พอช่วงเย็นๆเนี่ยค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็มีการแถลงออกมานะคะว่าแนวทางการดำเนินการ2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ดำเนินการไต่สวนดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะโดยจะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสืบสวนไต่สวนภายในสัปดาห์หน้าส่วนประเด็นที่2ค่ะก็คือเรื่องของคดีความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องปปช.มีการประสานไปยังพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้มีการดำเนินการตามความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารค่ะการนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเนื่องจากถ้าคุณผู้ชมจำกันได้การเข้าไปจับกุมที่บ้านนนทบุรีเนี่ยได้รับทั้งไฟล์เอกสารมีเอกสารที่อยู่ในมืออย่างชัดเจนแล้วเห็นการปลอมแปลงตัวของบุคคลที่ถูกเข้าจับกุมควบคุมตัวเนี่ยก็มีการพูดถึงขั้นตอนการปลอมแปลงเอกสารซึ่งถือเป็นเอกสารของราชการอีกด้วยประเด็นที่3ค่ะก็คือส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการควบคู่กันไปและประเด็นที่4กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นจะมีการประสานความร่วมมือทำงานร่วมกันตามหน้าที่ตามอำนาจที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกไปค่ะการไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนเนื่องจากปปช.เห็นว่านี่เป็นคดีที่ประชาชนสนใจความคืบหน้าปปช.ยืนยันว่าจะมีการแถลงให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปค่ะแน่นอนถ้าเกิดว่า

0: ามีการพูดถึงตัวบุคคลหลายคนสอบถามถึงชื่อของนายพิชิตนายพิชิตเนี่ยเป็นกรรมการนะคะที่ทำหน้าที่เป็นบุคคลอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่นนทบุรีนายพิชิตเนี่ยมีการให้ข้อมูลว่าเป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ประสานกับกลุ่มบุคคลจัดหารายชื่อผู้สอบพร้อมกับจ่ายเงินเพื่อแลกกับตำแหน่งแล้วก็เป็นคนจัดหากลุ่มบุคคลมาแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบและส่งกลับเข้าสู่ระบบจนถึงตอนนี้ตัวนายพิชิตยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ไม่พบเบาะแสด้วยว่าตอนนี้นายพิชิตอยู่ที่ไหนคะ
1: คนต่อมาเนี่ยก็คือภรรยาของนายพิชิตนะคะซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองจำกัดนะคะที่เป็นบ้านที่ใช้ที่เป็นสถานที่กระทำความผิดนี่แหละค่ะอีกคนเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้จัดการดูแลผู้ที่มาแก้ไขข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบให้ตรงกับรายชื่อที่จ่ายเงินก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์ซึ่งในวันที่ตำรวจแล้วก็ปปช.เนี่ยเขายึดหลักฐานก็พบว่านายฉัตรพิสุทธิ์เนี่ยอยู่ในบ้านหรือว่าบริษัทในจังหวัดนนทบุรีด้วยและสุดท้ายกลุ่มพนักงานราชการ10คนที่อ้างว่ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลในบ้านที่ถูกค้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีก2คนที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือบุคคลที่ปรากฏชื่อในคลิปก็คือส้มกับกิจซึ่งเนื้อหาการสนทนาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสอบนะคะทั้งการจัดหาคนจำนวนตำแหน่งแล้วก็ยังพาดพิงถึงบุคคลที่เป็นทั้งแหล่งข้อมูลทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองด้วยนะคะ
0: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ในส่วนของตำรวจกองบังคับการกองปราบปรามและปปช.เนี่ยเข้ามารับเรื่องนี้ดำเนินคดีนะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปช.มสว.สถ.มาให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ว่ามีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมหรือไม่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเช่นกันนะคะและวันนี้ค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแน่นอนตอนนี้หลายคนตั้งคำถามอย่างที่คุณอัชราอธิบายไปนะคะว่าเราเห็นตัวละครที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการมีทั้งตัวของนายพิชิตซึ่งตัวของนายพิชิตเนี่ยทำหน้าที่อยู่ในอบจ.แห่งหนึ่งที่จังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างตัวของนายพิชิตเนี่ยได้มีการนำหนังสือลาออกไปวางไว้ที่ทำการจากนั้นเจ้าตัวก็หายไปจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวได้อีกหนึ่งคนคือภรรยาของนายพิชิตภรรยาของนายพิชิตเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่อยู่ในบริษัทนั้นดังนั้นหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าในเมื่อรู้ตัวบุคคลที่ชัดเจนทั้งนายพิชิตและตัวของภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่นนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปบุกจับกุมบ้านที่นนทบุรีและตรวจค้นทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ให้เจ้าหน้าที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยไปสกัดแล้วก็ควบคุมตัวนายพิชิตและภรรยาเอาไว้เลยเพื่อเป็นการป้องกันการหลบหนีแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยทำให้ตัวของนายพิชิตและภรรยาเนี่ยยังไม่เข้าข่ายการถูกควบคุมตัวและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
1: ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะใช้เวลานานอยู่นะ
0: รวมถึงข้าราชการ10คนนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปควบคุมตัวได้ภายในบ้านหลังนี้จริงๆเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าได้หรือไม่แต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้ดังนั้นพาคุณผู้ชมมาพูดคุยในข้อกฎหมายว่าจริงๆตามขั้นตอนกระบวนการสืบสวนไต่สวนที่ทั้งตำรวจและปปช.ทำงานร่วมกันเนี่ยมันยากจนต้องใช้เวลา 3-6 เดือนและสุดท้ายจะสามารถสาวถึงตัวการได้หรือไม่นะคะพูดคุยกันกับอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชลาคุณปวีณาครับ
0: อาจารย์ค่ะปปช.บอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนจริงๆจากพยานหลักฐานบุคคลต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้จากหน้าสื่ออาจารย์มองว่ายากถึงต้องใช้เวลานานขนาดนั้นไหมคะ
2: มันก็ยากนะเรื่องนี้เพราะมันมีคนเกี่ยวข้องเป็นพันเนาะ
0: ค่ะ
2: พยานที่ติดสินบาทค่าสินบนจ้างเนี่ยมันไม่ใช่ของสำคนนะครับและที่สำคัญอ่ะไอ้สิบคนสักแปดคนที่นั่งแก้อยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ดำเนินการต่อไปได้แต่ทีนี้คำถามก็คือพยานหลักฐานมันพอไหมที่จะดำเนินคดีผมว่าการดำเนินคดีไม่ต้องรีบร้อนนะครับใจเย็นๆหาพยานหลักฐานให้ครบคือเราเห็นชัดแล้ววันนี้

0: ยังมีข้อสงสัยหลายเรื่อง
1: ค่ะ
0: เอาละอยู่เนี่ยอยู่ที่ปกครองท้องถิ่นละ1นะครับอยู่ที่พิจิตรอยู่ที่เพชรบูรณ์ละ2
1: ค่ะ
0: คำถามตอนนี้สังคมกำลังถามว่าปสว.เกี่ยวข้องไหมเห็นไหมมันยังมีเพราะว่าที่เราฟังข่าวกันมาเนี่ยมันเป็นการแก้กระดาษคำตอบให้ตรงกับผลสอบถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้แก้กระดาษคำตอบเพื่อประกาศผลสอบแต่เป็นการแก้คำตอบในเนี้ยเผื่อว่ามีคนไปดูเพราะมีคนเริ่มไปดูแล้วคนเริ่มโวยวายขึ้นมาก็มีการปรับแก้กระดาษคำตอบให้ตรงกับคะแนนที่ออกมาอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่เราสนใจตอนนี้ยังไม่มีใครพูดถึงคือว่าไอ้ธงคำตอบเนี่ยมันหลุดมาได้ยังไงไอ้การเฉลยข้อสอบเนี่ยพมสวเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งกระดาษคำตอบส่งผลการสอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF ไปให้ผลการประกาศไปให้นั่นคืองานเขาเสร็จแต่เขาไม่ได้ส่งเรื่องของผลการเขาเรียกว่าคำเฉลยคำตอบเฉลยคำตอบเนี่ยไม่มีแต่ไอ้ที่มันไปแก้อยู่มันแก้จากเฉลยคำตอบคำถามว่าใครส่งเฉลยคำตอบตอนนี้ไปนั่งประเด็นผมก็ไปนั่งดูอยู่เอ๊ะมันมาได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะเฉลยคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่มสว.เห็นไหมครับนี่ก็คือประเด็นปัญหามันขั้นตอนนี้มันชัดแล้วล่ะว่ามันมีการทุจริตทีนี้ว่าถามว่าไอ้การประกาศรับแต่ผมเข้าใจว่าทำไมรัฐมนตรีก็ถึงสามารถรับต่อไปได้นะครับรับต่อไปได้ก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังเพราะผลประกาศผลส่วนใหญ่มันจะถูกไอ้87อัตราเนี่ยกับ 3,000 ตำแหน่งที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยเราก็นั่งดูอยู่มันไปแทรกอยู่กี่ที่กี่แห่งอันที่1อันที่2เนี่ยนะครับไอ้การที่จะประกาศออกไปเลยมันตรงกับผลคำตอบไอ้ผลข้อสอบที่ออกมาแล้วประกาศผลตรงแล้วมีบางรายการที่มีถูกแก้คือเราตั้งประเด็นกันทีแรกว่าถ้าประกาศผลเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ม.บูรพาก็อาจจะมีการทุจริตไม่ใช่มบุรุษขอโทษครับมสวก็อาจจะมีการทุจริตมาตั้งแต่ต้นน้ําแต่ถ้าส่งผลมามสวเขาบอกเขาประกาศผลไม่ได้เป็นอย่างนี้นั่นก็จะมาแก้กันที่ปกครองท้องถิ่นทีนี้ที่เราไปพบเนี่ยเราไปพบอยู่แต่เฉพาะการปรับตรงครับการปรับกระดาษให้มันตรงกับที่เขาสอบจริงคําตอบจริงเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้เดือนมีนาเมษมีกุมภามีนาเลยมีคนไปขอดูคำตอบเยอะแย
1: ะ
0: แล้วก็ประหลาดใจกันมีศูนย์เสริญอะไรเนี่ยเนี่ยนี่คือการไหวตัวของคนร้ายถ้าไม่มีคนไปขอตรวจผมคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วไปนานแล้วแต่นี่พอมีคนขอตรวจเริ่มสงสัยแล้วพอเริ่มมีข่าวมาตรวจบ่อยขึ้นมันตรวจบ่อยขึ้นก็ไปปรับแก้เสียเพื่อให้ตรงกับคะแนนที่ตัวเองประกาศเท่านั้นแหละครับ
1: แสดงว่าในมุมมองของอาจารย์มองว่าจริงๆตามกระบวนการการโกงสอบครั้งนี้เนี่ยคือควรจะยุติตั้งแต่เรื่องของการนำชื่อเข้ามาใส่ในไฟล์เพื่อประกาศผลสอบ
0: ตั้งแต่ผลการสอบผลการสอบที่ม.บูรพา
1: ไอ้เป็นตัวเนี่ย
0: ม.สว.ม.สว.ส่งมันทำได้กับกระดาษคำตอบมาให้แล้วมันควรจะจบตรงนั้นแต่ทีนี้ที่มันไม่จบเนี่ยเพราะคนสงสัยตัวเองสอบได้แล้วทำไมถึงไม่ได้ก็ไปขอดูคะแนนก็ขอดูคะแนนมากเข้าแล้วเริ่มเป็นปัญหาผมคิดว่านี่คือการเริ่มต้นดำเนินการไอ้คนที่ไปถูกจับตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทุจริตการสอบหรอกครับเป็นการทุจริตการแก้กระดาษคำตอบมันก็ทุจริตอยู่ดีแหละขึ้นต้นมาทุจริตแต่ทุจริตเพื่ออะไรทีนี้จำนวนคนมันมาก1แล้วเงินมันเกี่ยวข้องแยะนะครับผมว่ามันต้องใช้เวลาเพียงแต่ว่าที่รัฐบาลตัดสินใจประกาศไปก่อนแล้วสอยทีหลังนั่นก็โอเคส่วนคนที่ถูกสอยทีหลังนะครับถ้าพบว่ามีรายชื่อมีรายชื่อในการจ่ายเงินหรือมีรายชื่อในการติดต่อและยังไม่ได้จ่ายเงินหรือจ่ายเงินแล้วไม่ครบถือว่าภาษากฎหมายเราถือว่าพวกนี้มีเถื่อยจิตคิดเป็นโจรเพราะฉะนั้นต้องถูกปลดทั้งหมดแล้วเรียกเงินคืนด้วยครับ
2: อาจารย์คะแล้วยังมีการลงโทษยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่จ่ายตังหรือว่าคนที่จะรับตังเนี่ยค่ะอาจารย์
0: โอ้อันนี้ร่วมกระทำความผิดฐานทุจริตเจ้าพนักงานเนี่ยนะทุจริตต่อหน้าที่นะครับใครที่เกี่ยวข้องกับทุจริตหมดเลยส่วนคนที่ไปสมัครสอบเนี่ยตอนที่สอบเนี่ยยังไม่ได้เป็นราชการแต่เป็นติดต่อจ่ายเงินนะเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดโทษก็2ใน3คือโทษทุจริตเนี่ยมัน15ปีพวกนี้ก็ประมาณ10ปีถ้าอัตราเต็มที่อ่ะนะเล่นลองนึกสภาพดูนะครับถ้า3,000คนนี้ไม่รวมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

0: อาจจะมากกว่าที่เห็นมันจะตัดสินกันยากมากก็ยอมรับกับการดำเนินคดีน่ะยาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนกับที่เราดำเนินคดีกรณีทุจริตการสอบในอำเภอร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยกว่าจะเสร็จนี่เหนื่อยนะครับมันไม่ใช่ง่ายการสืบสวนมันดูเหมือนง่ายแต่ว่าพยานหลักฐานที่จะแสดงต่อศาลเนี่ยมันจะยากนิดนึงครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างถ้าปปช.บอกว่าเขาจะเอากระดาษคำตอบทั้ง 480,000 ใบของคนสอบทั้งหมดเนี่ยมาตรวจใหม่ต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งหมดจริงๆเพียงแค่การตรวจเราก็จะรู้แล้วไม่ใช่หรอคะว่ากระดาษคำตอบเดิมเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ตรงกับผลที่ประกาศหรือไม่ดังนั้นเราจะรู้เลยว่าตกลงแล้วใครจ่ายเงินเพื่อที่จะเอาชื่อมาผ่านการสอบบ้างอะค่ะ
0: คือมันไม่จำเป็นต้องตรวจกระดาษคำตอบต้อง 800,000 แผ่นหรอกมั้ย
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าไฟล์ผลการสอบที่มสว.เขาส่งมาน่ะของจริงหรือของไม่จริงตรงนี้ก่อน มันแก้ตรงไหนก่อนจะไปตรวจทำไมอ่ะ ก็ถ้ามสว.เขาบอกเขาส่งมาเนี่ยของแท้หมดเลยเรียกเลยครับผมถามว่ามสว.มีไฟล์เดิมอยู่ไหมถ้ามสว.มีไฟล์เดิมอยู่นะครับเอาไฟล์ที่ท้องถิ่นประกาศมาเทียบกันเลยแล้วก็จะเห็นเองนะครับอันนี้เป็นการพิสูจน์ก่อนว่ามันโกงจากตรงไหนต้นน้ำอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่ตรงกันแสดงว่ามันมีปัญหาที่ท้องถิ่นปกครองท้องถิ่นแต่ถ้ามันตรงกันมันก็จะกลับไปเป็นปัญหาที่มอบูรบอสวเพราะเขาบอกแล้วเขาส่ง PDF มาเรียบร้อยส่งไฟล์มาให้ทำได้มาให้เรียบร้อยนั่นแหละครับคือไปเริ่มตรงนั้นครับไอ้ตรงที่ 800,000 แผ่นเนี่ยมันปลายน้ำมันปลายน้ำมันต้องเอาที่ต้นก่อนคือถ้าเดินถูกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะสรุปได้เลยนะครับเพราะถ้าชื่อมันไม่ตรงกันเนี่ยไอ้ชื่อที่มันไม่ตรงเนี่ยดึงออกมาอันนี้เอาออกจากระบบได้เลยแล้วก็เริ่มต้นสอบสวนไปจะช้าจะเร็วช่างเขา
1: อาจารย์ขาแต่ว่าพออาจารย์บอกว่าไปสืบสวนตั้งแต่ต้นทางเลยคนที่ประกาศรายชื่อที่มสว.เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำตัวรายชื่อของคนที่ผ่านการสอบเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้มันก็มีการเปิดเผยว่าไฟล์ต้นทางมีชื่อของคุณที่ชื่อบุรณีเป็นผู้ที่ไปสร้างไฟล์คะแนนเพื่อประกาศผลสอบแต่ตัวของคุณบุรณีเนี่ยชี้แจงผ่านสอถอบอกว่าเขาเพียงแค่ให้แอคเคาท์ชื่อของเขาเนี่ยให้มสว.เป็นผู้ใช้แล้วมสว.ใช้ชื่อของเขาเท่านั้น
0: ครับ
1: อย่างนี้จะตรวจได้หรอคะว่าตกลงสอถอหรือว่ามสว.กันแน่ที่เป็นคนสร้างไฟล์นี้อะค่ะ
0: คือตอนนี้ไงผมถามว่าไฟล์ที่มันประกาศรายชื่อเนี่ยนะของท้องถิ่นเนี่ยนะครับกับไฟล์ของมสว.มบุรพาเนี่ยไอ้มสว.เนี่ยตรงกันไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าตรงกันมันก็ผิดมาแต่มบูรพาไอ้มสว.นู่น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามันมาเพี้ยนทีหลังเนี่ยก็ท้องถิ่นคือประเด็นตรงนี้มันไม่มีใครตอบไงไม่มีใครตอบเล่นแต่หน้าไฟหน้าหนังอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือเอาต้นที่ผมพูดถึงต้นน้ำหน่อยครับคุณเปิดเผยก่อนได้ไหมว่าของมสว.เนี่ยประกาศรายชื่อมาอย่างนี้แล้วของท้องถิ่นประกาศอย่างนี้เอาแซมปลิ้งมาสัก 4-5 ตัวร้อยอันดับแรกของแต่ละ87ตำแหน่งเนี่ยมาดูที่มันตรงกันไหมคือถ้ามันตรงกันเนี่ยมสว.มีปัญหา
1: ค่ะ
0: คุณที่อ้างชื่อว่าให้เขาเนี่ยจะมีปัญหาแต่ถ้าตรวจกันแล้วมันไม่ตรงนะครับแซมปิ้งเราก็ได้มันไม่ตรงเนี่ยตามลำดับ1ถึง10 1ถึง20ถึง10อะไรเงี้ยประกาศตัวเนี้ยถ้ามันไม่ตรงเนี่ยท้องถิ่นแน่นอน
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เราถึงจะหาได้ว่าท้องถิ่นน่ะใครเป็นตัวต้นใครที่คนรับทำได้มาเก็บยังไงอย่าไปติดใจไอ้เก็บเอกสารกับข้อสอบในที่สมุดปราการที่บริษัทสมุดปราการนายกบอกอย่าให้เผาไอ้ตรงนั้นไม่ใช่สาระแล้วสาระมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: การส่งผลงานกับการประกาศในตรงกันไหม
1: ค
0: ือผมอยากให้จับประเด็นให้ทันก่อนคือตอนนี้ไม่มีใครตอบได้นะว่ามันโกงที่ไหน
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่ไอ้คนที่ไปผลอยู่ให้มันตรงกับที่ประกาศผลเท่านั้นเอง
1: ค่ะคือต้องหาต้นน้ำก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยต้นทางมาจากตรงไหนเพื่อที่จะรู้ว่าจุดที่เริ่มต้นของการทุจริตครั้งนี้มาจากไหนสุดท้ายแล้วสามารถโยงไปถึงต้นตอได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอามันเริ่มเป็นเรื่องของ TOR การเอื้อประโยชน์กันเรื่องของการสอบการจัดสอบอะไรประมาณพวกนี้ไปแล้วอะค่ะ
0: มันก็น่าจะได้ครับที่ผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ทีแรกแม้ว่าราชภัฏสุรินทร์เนี่ยไม่มีประสบการณ์แต่มันมีการร้องเรียนตั้งแต่ต้นร้องเรียนตั้งแต่ต้นร้อง

0: ขอความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นอีกตอนนั้นนะครับน่าสนใจเพราะว่าการประกาศของทางราชการเนี่ยนะครับมันประกาศ3คนก็จริงแต่คนหนึ่งไม่มีคุณสมบัติคนหนึ่งไม่มีความสามารถเพียงพอหรือคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่มีคู่แข่งนึกออกไหมครับการประมูลอะไรก็ตาม e-auction ก็ดีประกาศ TOR ก็ดีถ้าเสนอรายเดียวนะครับที่มีคุณสมบัติเขายกเลิกเขาต้องยกเลิกและประกาศใหม
1: ่
0: แต่ทีเนี้ยของสุรินเนี่ยมราชพัฒน์สุรินเขาทักท้วงทางราชการก็ตอบไปว่าคุณไม่มีประสบการณ์เลยตัดออก
1: ไม่ใช่
0: ตรวจนะตรวจคุณสมบัติก่อนจะดูผลการเสนอนะครับแล้วจะไปอ้างว่าสุรินราคาถูกกว่าแล้วจะเอาผมก็ไม่เห็นด้วยเมื่อคุณสมบัติของสุรินไม่ผ่านคุณไม่ต้องมาเปิดครับไม่ต้องมาเปิดราคา
1: คุ
0: ณสมบัติข้อแรกก่อนมันแปลกๆอะเรื่องนี้ผมบอกมันแปลกแล้วโยงกันไปยุ่งไปหมด
1: แต่สุดท้ายน่าจะได้นะคะเพราะว่าถ้าไปตามกระบวนการขั้นตอนจริงๆเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมศมากนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: อาจารย์บอกว่า3เดือน6เดือนไม่ใช่เวลาที่ยาวนานเกินไปเพราะว่ามีตัวละครเยอะมีเอกสารหลักฐานมากและที่สำคัญคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่ต้องจ่ายเงินแล้วก็มาสอบทั้งหมดสุดท้ายถ้าต้องสอบปากคำทั้งหมดก็ต้องใช้เวลาน่าจะเป็นเรื่องปกติ
2: ก็พูดถึงโทษด้วยนะทั้งคนจ้างคนรับจ้างด้วยนะ
1: ตอนนี้เลยหลายคนจะไปฟ้องจะไปแจ้งดีหรือเปล่ากังวลเหมือนกัน
2: แต่ว่าตอนนี้ตรงช่องทางที่นายกเปิดอย่าง1111หรือของสปน.เนี่ยเห็นว่ามีคนเข้าไปร้องเรียนเยอะมาก
1: สายไหมนะเขาบอกเมื่อวาน
2: ใช่ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ก็คือรับเรื่องกันจนเจ็บคอนะคะตั้งเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันแต่พอพูดถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการพิจารณางบประมาณประจำปี2570นะคะเมื่อวานเนี่ยมีการอภิปรายกันตลอดทั้งวันจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงค่ะรัฐมนตรีทยอยลุกขึ้นชี้แจงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณหนึ่งในนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าประเด็นการปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นไปตามกรอบที่รัฐบาลนั้นหารือร่วมกันนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะเชิญค่ะ
3: ค่ะคุณปวีณาคุณอัชราคะแถมยังมีข้อเรียกร้องจากฝ่ายค้านสสพรรคประชาชนค่ะขอให้รัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้คำมั่นกลางสภาว่าจะไม่รับสวยด้วยค่ะการอภิปรายช่วงค่ำวันนี้ค่ะช่วงหนึ่งในการชี้แจงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบคำถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการคาดการณ์การขอมติครม.ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบโครงการที่เกิน 1,000 ล้านบาทปีแรกเดิมก็ตั้งไว้ร้อยละ15แล้วลดเหลือร้อยละ10ค่ะโดยกังวลว่าอาจจะเป็นช่องทางที่กระทรวงจะไปขอยกเว้นระเบียบยกเว้นกฎหมายผ่านมติครม.หรือไม่ซึ่งชี้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นของผู้รับเหมาชั้นพิเศษค่ะจึงตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการหมกเม็ดหรือไม่ค่ะและยังมีประเด็นข้อกังขาค่ะเรื่องของการคัดเลือกผู้รับเหมาชั้นพิเศษที่มีการอภิปรายถึงรวมทั้งการเรียกร้องค่ะให้รัฐมนตรีประกาศกลางสภาให้คำมั่นว่าจะไม่รับสวยของกระทรวงคมนาคมค่ะ
4: ยันชัดเจนไปแล้วนะครับว่า15% หรือ 10% เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณเขาคิดมานะครับผมคิดว่ามติครม.ก็คงไปล้มล้างในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ยืนยันอย่างที่ผมได้บอกครับว่าท่านทำนายเอาไว้ว่าหลังจากผ่านงบประมาณไป3วาระนะครับก็จะมีมติครม.ออกมาตามหลังว่ายกเว้นเกณฑ์ผมก็ถึงได้เรียนท่านว่าถ้าท่านเป็นหมอดูครั้งนี้ท่านน่าจะทายผิดนะครับส่วนคำตอบของผมจะตอบอย่างไรนะครับไม่สำคัญเท่ากับท่านจะเชื่อหรือไม่แต่สิ่งที่ผมพูดจากข้อเท็จจริงซึ่งสุดแท้แต่ดุลพินิจของท่านครับขอบคุณครับ
5: เอาเป็นว่าได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรียืนยันแน่นะครับว่าจะไม่ใช้มติครม.มายกเว้นเกณฑ์นะครับจะลุยไฟต่อด้วยการตั้งต่ำกว่าเกณฑ์ 10% เพราะโดยข่าวค่าแดงมันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆครับมีตัวเลขมาแสดงว่ามี10โครงการในชั้นพิเศษที่ไม่ได้ตั้งตามเกณฑ์ 15% แต่เป็นว่าผมได้คำตอบนะครับเรื่องของประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ก็อย่างที่ผมตอบไปครับท่านยืนยันว่าไม่มีแต่ว่าจริงๆผมถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะผมก็ตามที่อธิบายเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าท่านว่าการเนี่ยแหละรวมถึงทีมงานหน้าห้องอะไรเงี้ยคือแค่แสดงความบริสุทธิ์ใจกลางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะไม่เก็บค่าตรงไม่มีส่วยก่อสร้างอีกต่อไปเลยให้ยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับแต่ท่านกลับมาตอบว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะผมก็เลยตอบไปตามรอบแรกครับว่าจ้า

0: ขอบคุณครับ
1: จริงๆตอบแทนก็ได้นะเคยเป็นตอนเป็นไม่เคยได้เลยสุรเชษฐ์นิพูนตรงนะขอให้สบายใจนะคะไม่อยากให้บรรยากาศมันตึงเครียดนะคะเราก็คุยกันสบายๆแต่ยืนยันจริงๆตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่เคยได้อะไรเลย
2: นอกจากนั้นยังมีนายณัฐพงษ์สุมโนธรรมค่ะสสพรรคประชาชนอภิปรายทวงถามเรื่องการตั้งงบประมาณของกรมประมงกระทรวงเกษตรค่ะในการแก้ไขประมงและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำค่ะก่อนจะเตือนถึงความท้าทายในการจัดงบประมาณครั้งนี้โดยหยิบยกว่า4ไม่ค่ะคือไม่ใส่ใจไม่บูรณาการทั้งระบบไม่ทั่วถึงไม่เอาจริงเอาจังโดยเฉพาะอ้างไปถึงการค้นงบประมาณแก้ไขปลาหมอคางดำค่ะแต่พบว่ามีศูนย์รายการและมูลค่าแก้ไขปัญหา0บาทค่ะและทักท้วงถามถึงการเยียวยาประชาชนที่ไม่ทั่วถึงเป็นธรรมพร้อมกับการตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามฟอกขาวความผิดค่ะต้นตอสาเหตุการแพร่ระบาดก่อนจะจี้ให้ทุกกระทรวงค่ะบูรณาการแก้ไขปัญหาและให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะส่วนวันนี้การประชุมงบประมาณในวันที่2ก็จะเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกานี้ค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ท่านประธานในที่ประชุมสั่งพักประชุมไปค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ค่ะวันนี้ต้องตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ตัวของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดรปริศนานันทกุลที่แจ้งต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้ที่ยอมรับบอกว่างบประมาณปีนี้เข้าขั้นฝีแตกแผลเรื้อรังและหาเช้ากินค่ำซึ่งรัฐบาลชุดนี้จะไม่ยอมตามน้ำให้งบประมาณมีปัญหาแบบนี้ต่อไปนะคะสุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่าการควบคุมเรื่องของงบประมาณตามแนวทางที่รัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการ 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยจะดำเนินการได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาฝีแตกเรื้อรังที่สะสมมายาวนานทั้งหมดนี้ก็คือมุมการเมืองนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าครับและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินัน
1: ท์วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ด้วยค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางต้อนรับกันด้วยผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: สวัสดีผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทายคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างไทยช่วยไทย Plusหมดเกลี้ยงกันหรือยังครับวันนี้ถ้ายังไม่หมดเหลือ10บาท20บาทเหลือ100รีบไปใช้ให้หมดเพราะว่าถ้าไม่หมดพรุ่งนี้มันจะหายไปนะม
1: ี
0: อันใหม่มาเติมแทนไม่ได้ทบคืนนะครับ
1: เขาไม่ได้สะสมให้คุณผู้ชมเดือนต่อเดือนเท่านั้นแปลว่าวันนี้เนี่ยกรุณาใช้ให้หมดบางทีนะ5บาท10บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่ารวมกับส่วนลดแล้วมันก็ได้นะ
0: ได้
1: หน
0: ัง
1: เหมือนกันนะคะเพราะลดตั้ง 60% แน่อย่างน้อยน่าจะได้ข้าวสัก1ถุงอ่ะ
0: นะอาจจะได้ลดราคาลงไปอีกนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้เตรียมตัวเลยส่วนใครที่จะรอใช้ของเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวอีก 1,000 บาทจะได้ใช้กันในวันที่1วันพรุ่งนี
1: ้รอแล้วทีเนี่ยรอมาหลายวันแล้วนะนับวันรอนับชั่วโมงรอแล้วคุณผู้ชมก็เดือนหน้ากรกฎาคมก็จะเป็นพันที่2
0: นะเราได้ทั้งหมดกี่พันนะ
1: 4,000
0: 4รอบ
1: 4เดือนนะคะก็เป็นการที่ช่วยรักษาวินัยให้คนเนี่ยรู้จักอดออมใช่ไหมไม่ได้ให้ตุ้มเดียวไงก็ค่อยๆใช้ไปแบบนั้น
0: นะก็ดีถือว่าเป็นอีก1มาตรการของภาครัฐนะครับที่ออกมาช่วยบางคนเนี่ยก็บอกว่าหมดไปตั้งแต่วันที่10กว่าๆแล้วอย่างผมเองเนี่ยหมดไปตั้งแต่13แล้วคุณผู้ชมเพราะอะไรคือ1เราได้รับการช่วยเหลือจริงแต่แม่ค้าเองเนี่ยที่เขาไปรับของมาขายโดยเพราะผักสดหรืออาหารน่ะเขาบอกอยู่ๆของมันขึ้นราคา
1: เอ้าหรอ
0: แบบมีนัยยะสำคัญยิ่งช่วงกรกฎาคมเนี่ยกำลังจะได้ล็อตใหม่มาอีก 1,000 ใช่ไหมแม่ค้าบางท่านบางรายเนี่ยเขาก็บอกออกมาเลยบอกว่าของที่เคยซื้อมาขายอ่ะมันขึ้นราคา
1: อ๋อนี่คุณพ่อพี่มันก่อนไปเดินตลาดก็แอบบ่นเหมือนกันว่าทำไมนะของที่มันเคยราคาเท่านี้สัก20บาทมันกลายเป็น25บาทได้ยังไงนะคะรวมไปถึงว่าบางร้านเนี่ยปริมาณมันน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณผู้ชมก็ลองส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดเนี่ยเขาบอกว่าขายของกันดีเยอะมากเลยคึกคักทีเดียวนะคะส่วนร้านค้าในห้างก็เลยต้องจัดโปรโมชั่นแข่งกันหน่อย
0: นะก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าบทเรียนนะที่จากให้คนปรับปรุงแล้วก็วางแผนการตลาดที่น่าสนใจโดยมีภาครัฐคอยช่วยเหลือนะครับรู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพกระดูกแล้วก็หลังกันหน่อยบางคนนะถ้ายังไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้เลยว่าการปวดหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญมากที่สุดโดยเฉพาะงานอย่างเราที่ต้องนั่งน
1: ั
0: ่งแล้วปวดหลังก็ต้องยิ้มอ่ะ
1: ตอนนี้คุณกำลังจะบอกว่าปวดอยู่ใช่ไหมคะเอาบางทีลุกก็กรอบกรอบกรอบเอี้ยวตัวนิดนึงก็กรุบกรับอ่ะคุณผู้ชมอาการแบบนี้บางทีเนี่ยหนึ่งคือเป็นแค่ปวดเมื่อยไหมสองคืออาการมันหนักมากขึ้นถึงกับอักเสบหรือเปล่าหรือถ้าน่ากลัวกว่านั้นพี่ต๊อปที่เขาบอกว่าหมอนรองกระดูกอักเสบ
0: หลายคน
1: เส้นประสาทอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โดยเฉพาะถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยนะครับก็อาจจะได้พบประสบการณ์การมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับหมอนรองกระดูกแต่ทีนี้วันนี้มาคุยกันไม่ใช่แค่เรื่องของนักกีฬาคุณผู้ชมครับประชาชนคนทั่วไปไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยด้วยแต่คนวัยทำงานวัยรุ่นที่ออกกำลังกายช่วงนี้ก็ต้องมาเตือนกันหมอนรองกระดูกคืออะไรและอาการที่แยกระหว่างปวดกล้ามเนื้อกับกระดูกต่างกันแค่ไหนวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับอาการปวดหลังปวดเมื่อยผมคิดว่าหลายๆคนต้องเคยเจอครับอาจจะเห็นถึงสาเหตุว่าออกกำลังกายหนักเกินไปเอี้ยวตัวผิดใช้แรงแบบผิดจังหวะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนั้นได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายอาการน้องพีนบางคนปวดหลังแล้วมันก็จะร้าวลงขาบางคนปวดเนี่ยสามสี่วันก็หายแต่บางคนเนี่ยชาไปทั้งขาไม่หายทันทีก็มีนะ
1: โอ้บางคนนะคะไม่ใช่แค่ปวดแต่พอนานวันไปคุณผู้ชมเดินไม่ได้อันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะเอาวันนี้เรามาทำความรู้จักของเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรวมไปถึงการวิธีป้องกันและรักษากันนะคะกับคุณหมอที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนายแพทย์นันทวัฒน์อุตมโมนะคะศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกเฉพาะทางโรคกระดูกสันหลังศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องและผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กโรงพยาบาลทหารผ่านศึกสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณต๊อบ
1: เอาแค่ศูนย์ที่คุณหมอดูแลเนี่ยเราก็รู้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการผ่าตัดแบบลักษณะพิเศษ
0: แผลเล็ก
1: เออแผลเล็กด้วย
0: เมื่อก่อนอาจจะเป็นแผลใหญ่แต่ทีนี้ก่อนที่จะให้สุดท้ายแล้วมันเป็นแผลคุณหมอคงไม่อยากจะให้มันถึงขั้นนั้นมาให้ความรู้กันก่อนครับคุณหมอนันทวัฒน์ครับว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นอาการแบบไหนแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ครับผมทีนี้นะครับอยากจะขอพูดอย่างนี้ครับว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นภาวะของการที่หมอนรองกระดูกบริเวณหลังเราเนี่ยนะครับมันเคลื่อนหรือปลิ้นออกมาทับเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงนะครับโดย อวัยวะส่วนนี้นะครับหมอนรองกระดูกเราเนี่ยจะทำหน้าที่ในการรับแรงกระแทกนะครับของร่างกายนะครับรวมทั้งเป็นตัวที่ทำให้กระดูกสันหลังเราเคลื่อนไหวได้นะครับถ้าเราจินตนาการง่ายๆนะครับลองจินตนาการนึกถึงตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกเป็นส่วนที่เป็นเปลือกที่หุ้มข้างนอกนะครับจะตามในรูปใช่ครับส่วนข้างในที่เห็นสีแดงๆนะครับจะเป็นส่วนของตัวเจลลี่นะครับของหมอนรองกระดู
1: ก
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นตัวเจลลี่ครับผมเป็นเจลนะครับอ
0: ันนี้คือผ่าหมอนออกมา
2: ถ้าเกิดผมเทียบงี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกันเหมือนเรานึกถึงซาลาเปานึกถึงในภาพเมื่อกี้เทียบกับซาลาเปา
0: คือไส้
2: ซาลาเปาลาวาใช
0: ่
2: ถ้าเกิดมีการปลิ้นออกมาก็คือซาลาเปาเนี่ยลาวามัน
0: ทะลักออกมา
2: ใช่แล้วมันไปโดนเส้นประสาทที่อยู่ใกล้ๆเคียงมันเลยทำให้ร้าวลงขาออกมาครับ
0: อ๋อนี่คือสาเหตุแล้วไอ้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีอยู่ในทั่วทุกข้อต่อของกระดูกเราเลย
2: ถูกต้องครับ
0: ข้อมือข้อเท้าสันลงสันหลังมีหมด
2: ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในบริเวณกระดูกสันหลังนะครับตั้งแต่ระดับคอระดับอก
0: แล้วก็ไปเลย
2: ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทได้เนี่ยตั้งแต่ระดับคอถึงเอวได้เลย
0: ได้หมด
2: แต่ว่าที่เจอได้ส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่บริเวณเอว
0: กับหลัง
2: ที่เจอได้บ่อยมาก
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ปริ้นถูกไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับ
1: มันแค่จะยืดหยุ่น
2: ใช่
1: ยืดหยุ่นใช่แล้วอาการปริ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาบริเวณไหนอย่างไรกระแทกยังไงอ
2: ่ะใช่ครับทีนี้ก็คืออย่างที่บอกไปครับว่าตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยทำหน้าที่รับแรงกระแทกดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้งานนะครับหรือว่าการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดแรงกดนะครับเบียดบริเวณหมอนรองกระดูกมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดการปริแตกจะปริ้นออกมาไม่ว่าจะเป็นการก้มยกของหนักนะครับหรือนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าไม่จำเป็นต้องก้มยกของหนักไม่ได้ใช้แรงงานเยอะเลยหรือเพียงแค่นั่งนานๆตัวนี้นะครับก็ทำให้หมอนรองกระดูกรับน้ำหนักมาก
1: ครับ
2: ซึ่งเราเกิดทุกวันอยู่แล้วนั่งประชุมนานๆนั่งทำงานนาน
1: ๆครับเรื่องของอายุหมอเกี่ยวไหมคะอายุน้อยอายุมาก
2: อายุก็เกี่ยวแน่นอนครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดกันว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะในคนที่อายุเยอะๆใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมการใช้งานของคนเปลี่ยนไปนั่งทำงานกันมากขึ้นนะครับก้มเล่นโทรศัพท์กันมากขึ้นนั่งนานนะครับกึ่งนั่งกึ่งนอนพวกนี้ทำให้หมอนรองกระดูกรับแรงกระแทกมาก
0: ต่อให้ไม่ต้องยกของหนัก
2: ต่อให้ไม่ยกของหนักแต่ว่าเราทำทุกๆวัน
0: จากเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนไข้มาหาคุณหมอเนี่ยปกติโอเคคุณหมอบอกว่าเมื่อก่อนจะเป็นของผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้วัยรุ่นวัยทำงานก็ไปพบแพทย์เยอะเหรอ
2: เยอะเลยครับเยอะเลยครับเจอเลยมากเลยครับ
1: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ากึ่งนั่งกึ่งนอนนึกถึงพฤติกรรมตัวเองเลยเวลานอนเล่นมือถืออยู่บ้านอย่างเงี้ยมันใช่ไหม
2: ก็มีผลได้ครับมีผลได้คร
1: ับ
2: ทำทุกวัน
1: ปกติถ้าภาพที่อาจจะคุ้นเคยเอาหมอนพิงไว้ข้างหลังแล้วก็นอน
0: แต่มันสบายนะคุณหมอ
1: ยกมือถือมาเล่นอันนี้เสี่ยงไหมคะคุณหมอ
2: ถ้าเกิดว่านั่งผิดถ้าผิดจังหวะนานๆด้วยทามมิ่งระยะเวลาสำคัญ
1: แต่มันสบายมากนะคะ
0: ใช่ดังนั้นก็ต้องเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องลุกมาขยับกันบ้าง
2: ใช่
0: ใช่ใช่ไหมครับทีนี้คุณหมอถ้าผมถามตรงๆในฐานะคนออกกำลังกายโอเคถ้าเราเทรนเนอร์ผมจะสอนตลอดว่าไม่อยากให้กระดูกรับภาระเยอะเราจำเป็นจะต้องออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายเนี่ยพยุงกระดูกดังนั้นคนแก่เนี่ยเวลาเขาป่วยเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาไม่มีข้อมูลนี้จริงหรือเท็จยังไงฮะ
2: ใช่ครับต้องบอกตามตรงว่าอย่างหมอนรองกระดูกเราเนี่ยนะครับมันเมื่อไหร่ที่เริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเลย นะครับโดยตั้งแต่อายุ 25-30 ขึ้นไปก็เริ่มเสื่อมแล้ว
0: ไวจัง
2: ใช่เริ่มเสื่อมแล้วอันนั้นส่วนที่จะช่วยประคองนะครับหรือว่าชะลอให้หมอนเนี่ยเสื่อมช้าลงเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับถ้ากล้ามเนื้อท้องกับหลังเราแข็งแรงก
0: ็
2: จะช่วย
0: พ
2: ยุงถูกต้องครับก็จะช่วยให้มันแข็งแรงมากขึ้นคร
0: ับ
1: แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่อยๆออกกำลังกาย
1: เสริมจะยกทีนึงพี่ต๊อ
0: กยกหนักก็ไม่ได้นะ
1: มันต้องค่อยๆเพิ่มน้ำหนัก
0: คุณหมอเมื่อกี้พูดแล้วน่าสนใจน้องพีนที่คุณหมอบอกว่ามันเสื่อมแล้วเสื่อมไปเลยเน
1: ี่
0: ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเติมมันซ่อมมันให้กลับมา
2: โอ้ในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในงานวิจัยอยู่ในการทดลองอยู่เรื่องสเต็มเซลล์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: แต่ยังไม่มี
2: ยังไม่ได้ออกมาเป็น
1: แปลว่าป้องกันสำคัญ
2: ด
1: ี
2: กว่าป้องกันสำคัญที่สุดครับ
0: ทีนี้สมมติว่าเกิดขึ้นมาแล้วไอ้สิ่งที่มันจะแยกยากน้องพีนอาการบางทีเราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกับปวดกระดูกเนี่ยเอาภาษาบ้านๆ

0: ไปตามแนวเส้นประสาทที่มันไปเลี้ยงอยู
1: ่อ๋อที่มันร้าวเพราะว่าเส้นประสาท
0: ถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: อง
1: อยู่
0: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยถ้าไปโดนเส้นที่มันปวดต้นขาก็ปวดขาปวดน่องก็ปวดน่องครับผม
2: แล้วก็ต่อกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยนะครับหรือว่าในบางรายที่รุนแรงมากขึ้นก็อาจจะมีขากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะครับรีบนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีที่รุนแรงมากกว่านี้อีกก็คือมันปิ้นไปกดทับเส้นประสาทที่ควบคุมการขับถ่ายทำให้การ
1: ไม่สามารถควบคุม
0: ผิดปกติใช
2: ่
0: ด้านปัสสาวะอุจจาระไม่ได้อ
1: ันนี้คือกรณีที่ปล่อยไว้ไม่รักษา
0: ใช่หรือว่าในกรณีที่รุนแรงมากๆเช่นปิ้นออกมาชิ้นใหญ่มากๆ
1: ของ
0: หลอดเลือดใช่ครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีอาการอย่างทางระบบการขับถ่ายเนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวที่คุณหมอบอกไปกระบวนการรักษาค่ะจำเป็นต้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยไหมคะ
0: ข่าวดีอย่างนึงของการเป็นหมอรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทนะครับก็คือประมาณ 80% ของคนไข้ไม่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดก็คือพูดง่ายๆหายเองได้ด้วยการทำกายภาพทานยานะครับปรับพฤติกรรมนะครับหรือในบางรายที่มีอาการปวดก็สามารถฉีดยาเข้าโครงเหนือไขสันหลังได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได
1: ้แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาไปเป็นหนักกว่าเดิมอีกได้ไหมฮะ
0: ทีนี้นอกจากปรับพฤติกรรมแล้วอีกอย่างนึงที่ปัจจัยสำคัญที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องบอกก็คือน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักตัวเยอะๆนะครับแล้วกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงพอก็มีโอกาสที่หมอ
1: จะเป็นอีก
0: จะเปลี่ยนอีกได
1: ้โอเคครับ
2: มันต้องมีการดูแลระยะยาวด้วยเหมือนกันว
0: ่
2: าแต่ที่คุณหมอดูแลอยู่อะค่ะถ้าจะต้องผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวนี้นวัตกรรมที่
1: เกิดขึ้นจะเป็นยังไง
0: ใช่ก็คือในกรณีที่ต้องผ่าตัดนะครับก็คือ1คนไข้ได้รับการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการทานยาทำกายภาพนะครับฉีดยาเสร็จแล้วไม่ดีขึ้นเลยช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดละหรือคนไข้มีอาการขาอ่อนแรงนะครับมีกล้ามเนื้อรีบนะครับมีการชาอย่างที่ผมบอกว่ามีการควบคุมการขับถ่ายที่ผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้อย่างเงี้ยก็ต้องผ่าตัดด่วนละแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีเทคโนโลยีการผ่าตัดการส่องกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไมโครสโคปนะครับซึ่งทำให้เห็นเส้นประสาทได้ดีขึ้นนะครับหรือการผ่าตัดแบบเอนโดสโคปก็คือการส่องกล้องเข้าไปในตัวคนไข้เลยด้วยแผลที่เล็กมากนะครับก็จะสามารถทำให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้
1: แต่ก็อยากให้เป็นตัวเลือกสุดท้าย
0: ถูกต้องครับ
1: งั้นเปลี่ยนพฤติกรรมกันให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยเพราะผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุหรอกนะวัยทำงานก็ปวดหลังและแยกกันไม่ออกกันเยอะ
0: ครับ
1: เราจะใช้ชีวิตอย่างไรดีไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ไม่ได้ออกกำลังคนออกกำลังกายก็อาจจะต้องระวังด้วยคุณหมอมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับ
0: ครับผมอย่างแรกนะครับผมอยากจะบอกว่าการนั่งเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับไม่ควรนั่งนานเกินชั่วโมงหนึ่ง
2: ทุก
0: ชั่วโมงพยายามเปลี่ยน
1: รายการเราโอเค
0: ใช่หรือจริงๆเนี่ยมีจำไม่ง่ายก็คือหลัก55ก็คือนั่ง50นาทีแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าสัก5นาท
1: ียืดเส้นยืดอะไรไป
0: ใช่แล้วก็กลับมานั่งต่อห้ามนั่งติดต่อกันหลายๆชั่วโมงนะครับอันที่2ก้มยกของหนักต้องระวังนะครับไม่ควรก้มตัวลงไปทันทีนะครับอาจจะต้องย่อตัวลงไป
1: มันจะมีท่ายกของ
0: ใช่ย่อตัวลงไปอาจจะต้องเกรงกล้ามเนื้อท้องหลังนิดนึงแล้วถึงยกขึ้นมานะครับอันสุดท้ายอย่างที่บอกไปก็คือต้องออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อท้องกับหลังให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องระวังการบิดเอี้ยวตัวเร็วๆแรงๆ
1: น
0: ี
1: ่แค่นั้นเลยหลักๆแล้วดูเหมือนจะเกิดจากพฤติกรรมนะฮะไอ้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเน
0: ี่
1: ยถ้าเราระวังแล้วก็ค่อยๆลุกค่อยๆยกเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะพี่นะ
2: ใช่ค่ะโอ้โหร่างกายของเราเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยรักษาดูแลได้แต่ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ทำให้มันเสื่อมไปเพราะว่าแค่การเวลาเนี่ยก็ทำให้เรานะคะต้องชะลอวัยกันมากอยู่แล้ววันนี้ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์นันทวัฒน์อุตตโมนะคะศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกเฉพาะทางโรคกระดูกสันหลังค่ะจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
1: ครับครับหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: จากเรื่องต่อมาเรื่องนี้ไปเรื่องร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับสะพานทะลุครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอย่างที่บอกกันไว้ช่วงนี้เนี่ยจะเห็นถนนหนทางไฟเฟยอะไรที่ได้รับความเสียหายกันเยอะสะพานเองก็เหมือนกันชาวบ้านที่ปทุมธานีที่นี่ครับก็บอกว่าลำบากมากแล้วก็หวาดเสียวเหลือเกินกลัวเด็กๆนั้นหล่นพลัดลงไปวันไม่ปลอดภัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมสะพานนี้ให้หน่อยติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิติครับปุกแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าหลายคนเคยไปที่วัดแห่งนี้นะคะสะพานอันนี้สำคัญมากๆพี่ต๊อกขามันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างปทุมธานีและกรุงเทพมหานครในชุมชนแต่ตอนนี้รูโหว่เยอะมากทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

วัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับสะพานหักสะพานพังบอกเราสิคะหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ

0: 027902111โทรหาเราได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE นะคะแอสไซน์ร้องทุกไทย PPS หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอแล้วเวลาคุณมีปัญหานึกถึงเราส่งทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาร้องเรียนได้เลยจ้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่ป้ายแรกกันหน่อยคือสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดโพศพผลเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านเขาเรียกร้องและร้องเรียนเข้ามาบอกว่าไปซ่อมหน่อยเถอะสะพานนะคะมันไม่ได้เป็นรูธรรมดาแต่รูมันใหญ่มากเอาใหญ่ยังไงไปดูหน่อยใหญ่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมขาอุ้ยหวาดเสียวหวาดเสียวมากค่ะลูกเล็กเด็กแดงตกลงไปได้เลยนะคะนี่รูขนาดนี้แน่นอนค่ะอันตรายผู้ปกครองก็ต้องอุ้มแล้วก็ค่อยๆเดินข้ามแบบนี้ใช่ว่าเฉพาะผู้ปกครองและเด็กอย่างเดียวนะคะพระภิกษุสงฆ์นะคะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าต้องเดินบิณฑบาตสะพานตรงนี้สำคัญยังไงมันเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆค่ะแต่ว่ามันสำคัญมากในชุมชนเพราะว่าเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปทุมธานีและกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าคนเนี่ยเดินลำบากแล้วรถจักรยานยนต์รถจักรยานก็ข้ามไม่ได้ชาวบ้านต้องยกข้ามกันไปแบบนี้เดือดร้อนมากพี่ชัยนักข่าวปทุมธานีไปคุยกับชาวบ้านค่ะเขาบอกว่าเวลาไปทำบุญก็ลำบากค่ะหิ้วตะกร้าหิ้วปิ่นโตไปทำบุญเดินก็ว่ายากแล้วผู้สูงอายุก็เยอะข้ามตรงเนี้ยเขาเกรงว่าเดี๋ยวจะหกล้มและตกลงไปในคลองเอาฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
1: ไปไหนมาครับ
2: ไปทำบุญค่ะ
1: หรอเป็นทางนี้เดินประจำไหมสัญจรประจำไหม
2: ประจำค่ะจะนั่งวินมา
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงเดินมาเงี้ย
2: ก็มาแล้วมาติดอยู่เงี้ยให้รถส่งแค่ปากซอยรถมอไซค์วินเขาบอก
1: มีอะไรฝากถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องไหม
2: อยากฝากให้ทำอยากให้เขาทำให้ดีหน่อยโอ้โหหล่นวันนั้นมาตรงโน้นก็หล่นอยู่แถบโน้น
1: อ
2: ่ะมารถล่วงแต่ไม่ล้ม
0: ไปดูภาพแล้วก็หวาดเสียวแทนชาวบ้านในชุมชนเนาะจะยังไงกันดีเนาะนักข่าวของเราก็เลยไปถามทางตำรวจหน่อยค่ะตำรวจสภ.คูคตค่ะว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเคยมีคนแจ้งเหตุหรือเปล่าได้รับอุบัติเหตุกันบ่อยไหมตำรวจบอกว่าก็ตอนนี้นะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามารับผิดชอบสะพานตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยคือยังหาเจ้าภาพในการรับผิดชอบไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้ในรายการมีเฉลยนะคะว่าใครจะเป็นคนออกงบประมาณให้ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นมีการซ่อมแซมชั่วคราวฟังเสียงตำรวจกันหน่อยค่ะ
3: นี่นักเรียนก็ต้องไปส่งนักเรียน
1: ครับ
3: พระมาบิณฑบาตซอยเนตนี่ตอนนี้ก็ไปไม่ได้แล้ว
1: สาเหตุไปไม่ได้เพราะอะไรครับ
3: สะพานมันซุด
1: มันเป็นไงลึกไหมครับพี่ลองดูดิ
3: ลึกไปลึกกันนู่นน่ะถึงคลองนู่นน่ะโอ้ลงทำตกมันจะได้คืนเหรออย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นอย่างไรและใครกันแน่ที่ควรจะเป็นเจ้าภาพในการสร้างสะพานรักแห่งนี้นะคะต้องใช้คำว่าสะพานรักเลยค่ะเพราะว่าชุมชนใช้กันเยอะมากทีมงานของเราเลยต่อสายไปที่ท่านนี้ค่ะคุณวีรพจน์ปันนุ่มนายกเทศมนตรีเมืองคูคตอยู่ในสายกับเราค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: หาเจ้าภาพสร้างสะพานซ่อมสะพานได้หรือยังคะ
4: อ๋อคือสะพานตัวเนี้ยดั้งเดิมเลยอะมันเป็นสะพานที่พระท่านสร้างมาไว
0: ้
4: นะครับเพราะว่าพระสร้างเอาไว้ที่บิณฑบาตฝั่งเขตกทมก็คือเขตสายเอเนกซอยเอเนกนะครับเป็นไม้กระดาน2แผ่นนะเพราะพระสร้างไว้และทีนี้พอดียุคนั้นของท่านนายกประเทืองโลทกะนะครับท่านมาเป็นผู้บริหารนะครับท่านก็เลยของบของสสสุเมธสสสุเมธวิทาคณีเนี่ยมาขอขยายนะสะพานให้พระเดินใช้สะดวกในการบิณฑบาตท่านก็เลยอุดหนุนงบประมาณไปให้ที่อำเภอลำลูกกาพร้อมกับทำเขื่อนจากหน้าวัดโพศพไปจนถึงสะพานคลองสองนะครับก็ร่วมกับสะพานอันนี้เพราะว่าเลยจะเลยใช้งบของสสมาขยายสะพานเป็น2เมตรนะครับ
0: ค่ะ
4: และทีเนี้ยไอ้ฝั่งที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยคือมันเป็นฝั่งเขตของสายไหมนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเพราะมันอีกฝั่งจะเป็นเขตของสายใหม่อีกเขตนึงเป็นของคูคต
0: นะคร
4: ับเพราะสะพานตรงนี้มันเป็นการขืนกันแต่ไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมได้ติดต่อทางพี่สาวผมแล้วว่าลงงานแผ่นพื้นเดี๋ยวจะเอาแผ่นพื้นมาปูให้ตลอดแนวเลยนะครับเพราะจะให้ผู้สัญจรไปมาใช้ยากสะดวกสบายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมพูดอะไรแล้วผมต้องทำเพราะว่าถ้าหากพูดแล้วไม่ทำแล้วผมไม่อยากจะพูด แต่ไอ้

0: ที่ทำแล้วถ่ายแล้วลงสื่อลงโซเชียลนะผมไม่ชอบหรอกเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทำชอบลงโซเชียลนะครับถ้าการทำงานจริงๆอะเห็นอะไรชำรุดทรุดโทรมก็เสียหายเนี่ยพร้อมที่จะทำลงมือทำทั้งที่คนต้องมีคนรับผิดชอบนะทั้งที่เป็นเดือดร้อนของประชาชน
1: เข้าใจค่ะ
0: งบตรงนั้นก็ไม่เคยอุ่นหนึ่ง
1: ค่ะแสดงว่าปัญหาสะพานตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าจะมีหลายๆที่เจอเหมือนกันคือคลองเนี่ยมันเป็นการแบ่งเขตนะระหว่างกรุงเทพกับปทุมธานีคราวนี้พอตรงไหนมันจำรุดในเขตตรงนั้นต้องรับผิดชอบแบ่งกันคนละครึ่งคลองท่านนายกเลยตัดสินใจเดี๋ยวแก้ให้ทั้งสะพานเลยแต่คราวนี้ลักษณะของการแก้เป็นการเอาแผ่นปูนขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเอามาวางต่อเนื่องกันดิฉันเป็นห่วงเรื่องโครงสร้างหน่อยค่ะเนื่องจากว่าสะพานแห่งนี้มันอยู่มาตั้งแต่สมัยดิฉันเรียนนะคะตรงนี้ค่ะปัจจุบันโครงสร้างฐานรากยังคงแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะถ้าหากเอาปูนหนักๆไปวางทับค่ะ
0: คานตัวล่างยังใช้ได้รับน้ำหนักเพียงแต่ให้ดีนะครับเพราะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวพื้นที่มันปุเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเราเทปูนไว้บางมากไม่ก็ไม้อัดวางแล้วตัวคานไม่มีไงแต่ไอ้ตัวคานตอนนี้ที่เราไปสำรวจแล้วก็คือสามารถเอาแผ่นพื้นปูซ้ายขวาเนี่ยรับน้ำหนักได้แล้วเราจะเทปูนด้านล่างเพื่อรองรับตัวกลางนะครับก็ได้ทำสำรองดูใช้นะขึ้นว่ามันโอเคแล้วก็เลยเดี๋ยวก็เลยประสานไปโรงงานสยามคอนกรีตนะครับขอการรับสนับสนุนแผ่นพื้นมานะครับเพราะว่าพี่สาวก็เลยบอกให้ไปขนได้เลยเพราะตอนนี้มีให้มาปูให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรได้มาบ้าง
1: ค่ะขอบคุณท่านนายกแทนชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง2เขตเลยนะคะทั้งกรุงเทพและปทุมธานีที่ต้องใช้สะพานเส้นนี้หมายความว่าวันนี้เช้านี้ชาวบ้านดูรายการเสร็จนะคะคาดว่าสะพานเนี่ยน่าจะใช้งานได้แล้วปูนน่าจะแห้งแล้วถูกต้องไหมคะ
0: ถูกแล้วถูกต้องแล้วครับปูนแห้งแล้วครับตอนนี้ใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วก็ฝากด้วยเลยว่าเวลาคนเราเป็นตัวแทนของประชาชนมันต้องออกมารับร่วมกันไม่ใช่ลงเฟซลงไลน์แล้วมาด่าเทศบาลจริงๆอ่ะไอ้งบประมาณตัวเนี้ยเทศบาลเอาไปลงไม่ได
1: ้
0: ถ้าเอาไปลงยังไงก็โดนต่อต้องงอเล่นงานแน่ๆเพราะว่าเขายังไม่ได้ยกให้เป็นสาธารณะนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะผมคุยกับพี่สาวแล้วพี่สาวบอกโอเคให้เข้าไปเอาเพื่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาเอาไปเอาไม่ได้เลยเต่าแผ่นพื้นและปักเข็ม
1: ค่ะขอบพระคุณท่านนายกและก็พี่สาวท่านนายกด้วยนะคะที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้แทนชาวบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ชมค่ะตรงไหนความจริงแล้วมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะคะท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นด่านหน้าในการที่จะต้องดูแลและลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแต่ต้องย้ำว่าพื้นที่ตรงนี้ประเด็นมันก็คือสะพานตรงนี้ยังหาเจ้าภาพทางด้านหน่วยงานดูแลไม่ได้ท่านนายกก็เลยบอกว่าต้องออกงบประมาณส่วนตัวเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปก่อนนะคะหากพังอีกร้องเรียนเข้ามาอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะมาดูป้าย2ปิดท้ายกันสั้นๆนิดนึงเรื่องนี้ค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะร้องเรียนมาที่รายการของเราโดยตรงนะคะใครเคยไปเที่ยวตลาดเลียบด่วนแดนเนรมิตกรุงเทพมหานครกันบ้างคือตลาดตรงนี้ใหญ่จริงๆยอมรับแต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแต่คนที่อยู่ข้างๆได้รับผลกระทบเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูคลิปกันก่อนเป็นคลิปที่ส่งมาร้องเรียนที่รายการของเราค่ะที่ส่งมาร้องเรียนเขายืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าเสียงมันจะเบาๆแต่เรื่องจริงน่ะอยู่ที่พักอาศัยบนคอนโดบนหอพักคือเสียงมันดังมากและมันดังเข้าใจว่ากรุงเทพคือเมืองที่ไม่เคยหลับแต่ประชาชนต้องการหลับพักผ่อนค่ะเพราะบางทีเที่ยงคืนแล้วไฟยังไม่ปิดเสียงยังไม่หยุดเลยนะคะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านในชุมชนรอบๆตลาดเลียบด่วนแดนเนรมิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครส่งมาให้ทีมข่าวร้องทุกข์ค่ะเขาบอกว่าเดือดร้อนมากจากมลพิษต่างๆมีทั้งเรื่องของปัญหาเสียงดังเสียงรบกวนการจัดแสดงดนตรีปัญหาฝุ่นละอองปัญหากลิ่นเหม็นจากไอเสียของเครื่องยนต์ทั้งจากลานจอดรถและไอเสียจากเครื่องเล่นต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียเนื่องจากว่าร้านค้าก็เยอะค่ะรวมถึงมันส่งกลิ่นเหม็นมากๆแม้ว่าที่ผ่านมาชาวบ้านจะเคยแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็ตามแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ลงพื้นที่มาแก้ไขให้ชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาอ้างแบบนั้นนะคะเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าหากมีการจัดอีเวนต์อีกก็จะเจอปัญหาแบบนี้วนลูปกับเข้ามาอีกฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนที่มีอำนาจในพื้นที่ช่วยลงพื้นที่ตรวจตาเรื่องนี้ด้วยและร้องทุกข์ลงป้ายนี้ขอเป็นหนึ่งในนั้นอาสาค่ะในการติดตามเรื่องนี้จนกว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับทางออกด้วยนะคะทั้งหมดคือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
2: ต่อให้มีเขาเรียกว่ามีตลาดแต่มันอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบางคนบางกลุ่มได้ดังนั้นลองหาทางที่มันอยู่ตรงกลางธุรกิจเดินไปได้ประชาชนสามารถกลับได้สบายก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นทางออกที่น่าสนใจนะครับน้องแป้งครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: จากลงทุนลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันอังคารวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มานะคะผ่านโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันหลายคนก็พูดคุยกันหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมหรือแม้แต่ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นต่างๆเองก็ด้วยเอาใจช่วยกันแล้วกันเนาะภาครัฐเอกชนประชาสังคมบางทีต้องร่วมมือกันในการจัดการค
0: ่ะถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้ประเด็นที่จะต้องพูดถึงเนี่ยถึงแม้เราไม่ใช่คนกรุงเทพมหานครแต่ก็ต้องขอพูดหน่อยเพราะก็เดินทางมาทำงานธุระที่กรุงเทพบ่อยก
1: ็
0: คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ใช่เพิ่งได้ผู้ว่าต้องบอกว่าคนใหม่ไหมก็ไม่ใช่แต่เป็นสมัยใหม่สมัยที่2นะคะยังเป็นคนเดิมค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นเองก็รับช่วงต่อนะคะกับหลายนโยบาย200กว่านโยบายนะใน4ปีที่แล้วในครั้งนี้ก็ทำต่
0: อ
1: เมื่อวานนี้หลายคนก็เริ่มเช็คนะคะว่าม
0: ีอะไรที่ยังไม่เสร็จ
1: ตกน้ำเป็นยังไงบ้างนะในพื้นที่ต่างๆนะแต่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีระยะเวลาในการที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้ามารับตำแหน่งทำงานอีกครั้งหนึ่งด้วย
0: ก็รอดูในฐานะภาคประชาชนเองอันไหนตรวจสอบได้อันไหนสะท้อนไปได้ก็สะท้อนนะครับแต่สะท้อนด้วยเหตุผลน
1: ะ
0: เพราะว่าทางการเองคนที่เขาดูแลพื้นที่เนี่ยก็จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่มันต้องแก้ไข
1: แต่ว่าตอนนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องใช่ไหม
0: คุ
1: ณอยากจะหิ้วกระเป๋าแล้วไปช้อปปิ้งอีกแล้วพี่ต๊อปเพราะว่าที่จังหวัดลพบุรีเขามีตลาดนะคะแล้วก็ขายของท้องถิ่นกันเขาบอกว่างานนี้เป็นเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีจัดขึ้นเป็นครั้งที่33แล้วเป็นยังไงไปชมกันค่ะแสงสีเสียงต้องเข้าเป็นตลาดเย็นแน่ๆเลยใครชอบไปเที่ยวงานประจำจังหวัดต่างๆนะคะเพราะว่าจะมีของดีประจำพื้นที่นั้นๆมาขายอย่างนี้ก็คือเป็นผลไม้ค่ะห้ามพลาดเลยเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีครั้งที่33กลับมาสร้างความคึกคักที่จังหวัดอีกครั้งนึงนะคะมีสินค้าชุมชนมีความบันเทิงมาให้ครบในครั้งเดียวสำหรับงานนี้เลยผลไม้ขึ้นชื่ออย่างกระท้อนเนี่ยก็เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ด้วยที่จะรับรองคุณภาพแล้วก็เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นค่ะ
0: ภายในงานเนี่ยก็มีการนำกระท้อนหวานหลากหลายสายพันธุ์เลยครับผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหลายสายพันธุ์นะเขามีเยอะจริงๆเอามาขายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยฝ้ายพันธุ์อีล่าพันธุ์ทับทิมพันธุ์นิ่มนวลรวมถึงกระท้อนแปรรูปให้เลือกซื้อเลือกชิมกันแบบจุใจเลยครับนอกจากนี้จากกระท้อนก็ยังคงมีของโอท็อปของดีเมืองลพบุรีอีกเพียบเลยและผลิตภัณฑ์จากชุมชนกว่า50ร้านค้าที่ไปเปิดบูธกันให้ประชาชนได้ซื้อได้อุดหนุนกันอย่างเต็มที่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับ
1: โอ้โหเขาบอกคึกคักมากซึ่งงานนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านก็มาเปิดงานด้วยเป็นประธานในพิธีเลยค่ะสิ่งที่เป็นไฮไลท์เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ร่วมงานได้มากสุดๆก็คือกิจกรรมหน้าที่ท้องเปิดจำหน่ายกระท้อนหวานในราคาพิเศษนะคะกิโลกรัมละพี่ต๊อป
0: เท่าไหร่
1: 1บาท
0: ฮะ
1: ต้องแห่มาไหมล่ะ
0: ถูกขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ราคาอย่างเงี้ยนี่น่าจะเป็นท่านหน่วยงานราชการนะคะท่านผู้ว่าหรือเปล่าเอ่ยนะเขาก็บอกว่าอย่างงี้แบ่งเป็นถุงละ5กิโลกรัมค่ะจำนวนรวมกว่า 1,000 กิโลกรัมจำกัดสิทธิ์คนละ1ถุงนะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยใครๆก็อยากได้นะมาต่อแถวซื้อกันมาร่วมกิจกรรมสร้างสีสันแล้วก็ความคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับผลไม้ที่ขึ้นชื่อแล้วครับภายในงานก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งงานครับทั้งการแสดงชุดกระท้อนหวานสรานรมจากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์รำวงย้อนยุคและก็คอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่สลับกันมาสร้างความสุขกันทั้งค่ำคืนครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะที่สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะคือการมอบธงรับรองมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มอบให้กับชาวสวนแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาเปิดบูธภายในงานเนี่ยนะคะเพื่อที่จะยืนยันค่ะว่ากระท้อนแล้วก็สินค้าต่างๆที่เอามาจำหน่ายได้ผ่านกระบวนการผลิตที่1สะอาด2ปลอดภัยแล้ว3ก็คือได้มาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะ
0: อ้าวใครเห็นงานเห็นเราเล่า2คนแล้วอยากจะไปกินกระท้อนหวานๆแท้ๆจากแหล่งผลิตก็ไปกันได้เลยครับที่ลพบุรีงานเนี่ยเขาจะจัดไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะเหลือเวลาอีกตั้ง3

0: 4วันไปกันได้เลยที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีครับ
1: ท่านผู้ว่ารับรองมาเองนี่นะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวของดีของเด่นราคาดีไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนนะคะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่5ใช่ไหมด
0: ัง
1: นั้นใครบอกว่ารอพรุ่งนี้ก็ยังได้อยู
0: ่ได้อยู่
1: รอพรุ่งนี้มี60 40ไทยพัท
0: คิดว่ายังคงได้ใช้ไทยพัทกันแน่ๆแหละหลายร้านค้าก็อาจจะร่วมโครงการด้วยก็ไปกันได้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับจากลพบุรีคุณชมครับไปกันที่จังหวัดสกลนครครับบางอย่างวิถีชีวิตนั้นก็สูญหายไปตามกาลเวลาก็เป็นเรื่องของคนรุ่นหลังนะครับที่ยังคงรักษาเอาไว้ที่สกลนครนะครับเขามีพิธีลงแขกดำนาพันข้าวพื้นบ้านครับของกลุ่มข้าวหอมดอกหางไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ
2: ด้านหลังของเรานี้นะคะกำลังปักดำแปลงพันขยายค่ะอันนี้เป็นแปลงพันข้าวทับทิมชุมแพนะคะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายที่มาร่วมกันปักดำนะคะบรรยากาศของนาข้าวหอมดอกหางนะคะก็จะอยู่รายรอบไปด้วยพื้นป่านะคะที่เป็นป่าโคกค่ะวันนี้ก็เป็นอีกปีนึงนะคะที่สมาชิกได้มาทำกิจกรรมปักดำนาพันข้าวนะคะ
0: เมื่อสักครู่นี้ครับก็คือคุณมาลีสุปันตีนะครับที่เป็นคนนำเสนอเรื่องราวดีๆน่ารักแบบนี้กับการลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านของกลุ่มเกษตรกรข้าวหอมดอกหางนามิซังบ้านโคกสะอาดอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครครับก็มีทั้งเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดโรงเรียนวิถีธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรวมถึงวิทยากรและเครือข่ายจากหลายหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าร่วมกันลงแรงทั้งการตกกล้าการลงแขกดำนาแปลงขยายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเพื่อเป็นการร่วมการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวให้คงความบริสุทธิ์ส่งต่อเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กับชาวนาและได้ข้าวที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคครับ
3: ที่ผ่านมาแปลงนี้คือแปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวของกลุ่มข้าวหอมดอกหางซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินจากมิสังท่าแร่อัครสังฆบณฑลท่าแร่หนองแสงนะคะหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่ามิสังท่าแร่หนองแสงให้ใช้ที่ดินของโบสถ์ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวซึ่งก็ใช้มา12ปีนะคะเป้าหมายของการพัฒนาแปลงนี้ให้อยู่ต่อเนื่อง12ปีเนี่ยก็เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าข้าวแต่ละชนิดที่เราทดลองปลูกในไร่นาเนี่ยมันปรับ
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะของกลุ่มเกษตรกรข้าวหอมดอกหังนะคะคุณผู้ชมนี่เลยแม่ๆเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับการทำเกษตรมากๆนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ในชุมชนนะคะชวนปักหมุดเล่าเรื่องกับซีไซด์ไทย PBS ง่ายๆสแกนมาเลยค่ะ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะก็มาร่วมกันนะคะทำให้เราได้นำเสนอเรื่องราวแบบนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเมื่อสักครู่คุณมาลีสุปันตีและคุณบำเพ็ญชัยรักษ์ที่ร่วมส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะพี่ต๊อปปัจจัยสำคัญเรื่องของน้ำนะหรือแม้แต่การอยู่การกินเองก็ตามในพื้นที่ต่างๆเนี่ยน้ำเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตต่อไปได้พาคุณผู้ชมค่ะไปดูกระบวนการทำงานนะคะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะที่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นภาพไปบ้างเรื่องการสำรวจพื้นที่โอกาสในการขุดเจาะน้ำบาดาลแต่ถ้าเกิดเจอแหล่งน้ำแล้วจะเอามาใช้งานได้จริงมันก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยด้วยเหมือนกันค่ะนี่เลยท่านขุดเจาะนะคะขุดลงไปไปดูตาน้ำเอาน้ำขึ้นมาแต่ก็ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลในห้องปฏิบัติการก่อนจะนำไปใช้ประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าน้ำบาดาลมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานจริงค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างแล้วนะคะจากหลุมเจาะก็จะเข้าสู่ห้องแลบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพเคมีจุลชีววิทยาโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องและแม่นยำที่สุดค่ะ
0: ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ก็จะถูกเอามาประเมินคุณภาพของน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ที่ได้ครับว่ามีความเหมาะสมสำหรับการเอาไปใช้อุปโภคบริโภคกันหรือเปล่าหรือสามารถเอาไปพัฒนาเป็นระบบประปาบาดาลได้ในอนาคตซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญครับก่อนที่น้ำบาดาลจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ครับภายในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในหลายรายการครับทั้งค่าความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณแร่ธาตุโลหะหนักรวมถึงสารปนเปื้อนต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดครับเพื่อให้การประเมินคุณภาพน้ำนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนครับ
4: ภารกิจของกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลนะคะก็มีหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลนะคะในด้านของคุณลักษณะทางกายภาพนะคะการคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะที่เป็นพิษแล้วก็คุณลักษณะทางแบคทีเรียนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่ที่มีโอกาสในการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช นะคะด้านการเกษตรเนี่ยเราก็อาจจะมีการวิเคราะห์ในกลุ่มดังกล่าวน้ำบาดาลที่ปกติเนี่ยจะใส จะไม่มีสีอะค่ะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่ปนเปื้อนเนี่ยก็จะมีกลิ่นการเก็บตัวอย่างน้ำมาดานะคะก็คือเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่นะคะแล้วเราก็จะต้องคัดเลือกพื้นที่ที่อาจจะเป็นจุดกำเนิดของแหล่งปนเปื้อนแล้วเราก็จะดูทางน้ำใต้ดินเนี่ยว่าน้ำมาดานเนี่ยไหลไปทางด้านไหนนะคะแล้วก็เก็บกำหนดจุดเก็บน้ำมาดานตามทางน้ำเพื่อคาดการพื้นที่ปนเปื้อนก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเราเก็บตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่างเข้ามาวิเคราะห์นะคะ
1: ผลจากการวิเคราะห์หลังการตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ได้ข้อมูลสำหรับใช้ประเมินคุณภาพน้ำเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของแต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะสามารถนำแหล่งน้ำบาดาลไปใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
0: และสำหรับประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลในครัวเรือนและต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ำของตัวเองครับสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้คุณผู้ชมครับหรือจะถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ก็ได้เหมือนกันที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1ถึง12ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการใช้น้ำบาดาลเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีข้อมูลการประกอบการใช้งานอย่างมั่นใจต่อไปด้วยยิ่งช่วงนี้อากาศถึงมันจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงแบบนี้เนี่ยน้ำบาดาลเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการดูแลตัวเองในช่วงเอลนีโญนะแล้งที่มันจะแล้งหนักๆเนี่ยน้ำบาดาลเนี่ยดีในการรับมือ
1: ใช่ค่ะบางพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานก็ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำที่ไปหาไปขุดไปเจาะเอานะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรหรือว่าอุปโภคบริโภคเองขาดน้ำไม่ได้นะน้ำคือชีวิตนะคะ
0: ใช่ครับใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำและต้องการตรวจสอบแหล่งน้ำบาดาลก็ติดต่อไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดตรังหน่อยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นก็อาจจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้จากเดิมที่ดีอยู่แล้วลองปรับลองเติมอะไรหรือลองทำอะไรใหม่ๆผลลัพธ์ที่ได้ต้องแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอนครับไปที่จังหวัดตรังครับอดีตข้าราชการเนี่ยท่านเคยทำสวนยางพารามีพื้นที่อยู่ประมาณ40ไร่ตอนนี้พลิกฟื้นครับเปลี่ยนเป็นปลูกทุเรียนแทนมีมากกว่า 1,200 ต้นแล้วไปดูกันหน่อยครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุเรียนเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปลูกต้นปีปลายปีได้กินนะ 3-4 ปีนู่นนะ5ปีกว่าจะได้เก็บกันนะครับแปลว่าต้องอดทนมากๆเลยนี่อยู่ที่บริเวณเชิงเทือกเขาบรรทัดครับซึ่งอยู่ที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นโลเคชั่นที่เอาไว้ปลูกทุเรียนหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมูซังคิงหนามดำหมอนทองและยาวลิ้นจี่โดยแต่ละสายพันธุ์นั้นก็ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติที่ดีครับ
1: ค่ะคุณสนิทองสาราหรือว่าลุงนิดนะคะเจ้าของสวนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทุเรียนทั้ง4สายพันธุ์ก็ล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะแต่สายพันธุ์ที่เขาภาคภูมิใจเป็นพิเศษเลยคุณผู้ชมคือยาวลิ้นจี่ใครเคยได้รับประทานทุเรียนพันธุ์นี้บ้างไหมเขาบอกว่าผู้ปลูกเนี่ยยังมีไม่มากนักนะคะโดยนำต้นพันธุ์มาจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจุดเด่นของทุเรียนชนิดนี้คือผลเนี่ยจะอ่อนมีรูปทรงยาวรีคล้ายกับฟักเขียวปลายหนามมีสีแดงอมชมพูเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเมื่อสุกแล้วเนื้อจะละเอียดรสชาติก็หวานกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับดอกไม้ป่าหูมันขนาดนั้นเลยนะแตกต่างจากทุเรียนทั่วไปค่ะสำหรับการดูแลนั้นนะคะลุงนิดยึดหลักการป้องกันดีกว่าแก้โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณโคนต้นก็ป้องกันการเกิดเชื้อราแล้วก็บำรุงต้นทุเรียนให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าหากต้นมีสุขภาพดีก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคภัยต่างๆส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เองทุเรียนที่ปลูกไว้นะเขาบอกว่าเริ่มที่จะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วค่ะ
0: ดูสินะแบบพลูเกลี้ยงไม
1: ่
0: เกาะขอบพูเลยอ่ะเนียนมากดูสิฮะสีสวยมากนะฮะคุณผู้ชมอ่ะการพลิกฟื้นนะฮะจากเดิมผลลัพธ์ที่ได้นั้นเนี่ยถ้าทำแบบใหม่แน่นอนผลลัพธ์ก็ต้องได้อย่างใหม่เหมือนคุณลุงท่านนี้ก็จะเห็นความสำเร็จแล้วในการรอระยะทางแล้วก็การเดินทางมาจนถึงจุดสำเร็จนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปกันดูอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโครงการนะครับเป็นการเลี้ยงหาเงินโดยเพราะเกษตรกรรมไม่ได้มีแค่ปลูกพืชปลูกผักอย่างเดียวหนูพุกใหญ่รู้จักไหมลูก
1: หนูพุกใหญ่นะคะตัวมันจะป้อมป้อมอ้วนอ้วนหน่อยนะคะปกติหนูมันจะถ้าแฮมสเตอร์มันจะตัวเล็กแต่หนูพุกใหญ่เนี่ยนะคะเต็มไม้เต็มมือบางคนเขาก็เลี้ยงไว้จำหน่ายต่อหรือว่าบางคนก็เลี้ยงเอาไว้สวยงามเพลิดเพลินได้ด้วยเหมือนกันพาไปดูโอกาสในการสร้างรายได้จากหนูพุกใหญ่ค่ะเขาอยู่กันแบบนี้เวลาที่เพาะค่ะจะเห็นว่า
0: เป็นคอนโด
1: เป็นคอนโดแล้วมันสูงนะคือบ้านเขามันจะยกสูงนิดนึงค่ะคุณผู้ชม
0: จะได้ไม่ต้องไต่หนีไง
1: ใช่ไหมเพราะว่าตัวใหญ่มากเลยนะคะก
0: ็
1: เป็นอาชีพเสริมได้น้องๆเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเริ่มมาจากนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีไม่กี่บ่อ

0: ะคะล้อมวงเป็นบ่อซีเมนต์อย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้นะคะ80บ่อแล้วสร้างรายได้กิโลกรัมละ300บาทและคนสั่งซื้อสั่งจองตลอดต่อเนื่องเลยอยู่ที่ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเมื่อสักครู่ก็เป็นคุณประจักษ์พรมอินนะคะอดีตเขาเคยเป็นชาวนาแต่เขาอยากมีอาชีพเสริมเนี่ยก็เลยเว้นว่างจากการทำนาเปลี่ยนนะคะความชอบมาดูดิว่าเราจะทำอะไรได้ดีนะคะก็มาทำหนูนาธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงหนูพุกใหญ่ในวงบ่อซีเมนต์แบบนี้ก็สร้างรายได้ให้ครอบครัวด้วยค่ะ
1: เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าใช้เวลานานทั้งหมด2ปีนะครับที่ศึกษาก่อนที่จะลงมือทำจนเข้าใจพฤติกรรมของหนูพุกใหญ่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขยายพื้นที่เลี้ยงกว่า80บ่อแล้วโดยเทคนิคสำคัญเนี่ยก็คือการให้อาหารมันอย่างสม่ำเสมอคือจะให้ข้าวเปลือกวันละ1มื้อในแค่ช่วงเย็นเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หนูนั้นออกหากินตามธรรมชาติของมันครับแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะน้ำสะอาดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนูเหล่านี้เติบโตได้เป็นอย่างดีครับ
0: นี่เขาแอบกลัวคนนิดนึงนะกลัวกล้องหน่อย
1: หน
0: ู
1: เป็นขี้กลัวนะฮะ
0: ก็หนูพุกใหญ่นี้ก็เลี้ยงในวงบ่อค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็สามารถจัดจำหน่ายได้ราคาปัจจุบันเนี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ300บาทเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเลยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างดีจากที่ตั้งใจทำเพียงรายได้เสริมหลังทำนาวันนี้กลายเป็นอาชีพที่เกือบจะเป็นอาชีพหลักแล้วเพราะว่าคนสั่งจองมายาวมากนะคะเลยต้องขยายบ่อเลี้ยงไปเรื่อยๆรองรับความต้องการของตลาดนี่แพ็คเป็นฟีด
1: แบบ
0: เอาไปขายรับประทานได
1: ้กิโลกรัมละ300
0: นะใช่ค่ะ
1: ตัวนึงผมว่าก็มีเกือบโลอ่ะ
0: เพราะว่าตัวใหญ่เนาะมี5ขีดได้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างคุณประจักษ์นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็ลองศึกษาแบบรู้จริงจะได้ไม่เสียเวลาม ันไม่ต้องทันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีการลองผิดลองถูกแล้วเราต้องรู้จนมั่นใจแล้วไปลองถูกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับไปกันที่เงินทองต้องคิดนะครับวันนี้มีเรื่องราวการเก็บเงินสังเกตไหมครับเวลาจะเก็บเงินตั้งใจทีไรเนี่ยมันจะมีเรื่องให้ใช้ตลอดเดี๋ยวของพังเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางรถทีนี้อยากจะเก็บเงินให้มันได้จริงๆจังๆเนี่ยเราควรจะเก็บทีละก้อนใหญ่ๆหรือว่าแบ่งเก็บดีนะครับวันนี้มีคำแนะนำนะฮะจากคุณนุ่นนัชยาอัมพรที่วัดทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ครับในเงินทองต้องคิดติดตามกันได้เลยครับ
2: ไม่มีเงินเก็บสักทีเก็บเงินก้อนได้ทีไรมีเรื่องให้ใช้จ่ายทุกทีเคยเป็นแบบนี้กันไหมคะหลายคนตั้งใจเก็บเงินไว้เป็นเงินออมสำหรับอนาคตแต่พอเก็บเงินได้ก้อนนึงอาจถึงเวลาต้องเอารถไปเช็คระยะอีกแล้วพอเริ่มเก็บใหม่ได้อีกก้อนถึงเวลาจ่ายค่าเทอมลูกพอเก็บได้อีกก้อนนึงถึงเวลาจ่ายค่าเบี้ยประกันอีกแล้วตั้งใจจะเก็บเงินก้อนใหญ่ๆก็เก็บไม่ได้เลยสักทีเป็นเพราะว่าเราเก็บเงินไม่เก่งหรือพื้นดวงเราไม่ดีนี่ฉันต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์กันหรือเปล่าใหญ่โตไปกันใหญ่แต่ที่จริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราเก็บเงินไม่เก่งเลยค่ะแต่เป็นเพราะว่าเราเอาเงินทุกก้อนมาเรียกรวมกันว่าเงินเก็บแทนที่จะแบ่งหน้าที่ให้กับเงินแต่ละก้อนค่ะเวลาที่มีรายจ่ายก้อนใหญ่โผล่ขึ้นมานุ่นอยากให้ถามตัวเองค่ะว่ารายจ่ายก้อนนี้เนี่ยเป็นรายจ่ายที่เรารู้อยู่แล้วล่วงหน้าหรือเปล่าว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นเช่นค่าเทอมลูกค่าเบี้ยประกันค่าตรวจเช็คสภาพรถประจำปีซึ่งรายจ่ายก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุฉุกเฉินนะคะแต่เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วล่วงหน้าว่าเราจะต้องจ่ายประมาณกี่บาทและจะต้องจ่ายในช่วงเวลาไหนของปีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเราก็สามารถเตรียมเงินรอเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยเช่นสมมุติว่าต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันปีละ 12,000 บาทก็ให้เราเก็บเอาไว้เลยค่ะเดือนละ 1,000 บาทแยกอีกบัญชีธนาคารนึงเก็บเอาไว้แล้วเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะต้องจ่ายเราก็มีเงินก้อนรอไว้พร้อมจ่ายแล้วค่ะการทำแบบนี้เรียกว่าการบริหารรายจ่ายตลอดทั้งปีทำให้สภาพคล่องเราดีตลอดปีไม่มีสะดุดซึ่งรายจ่ายประจำปีเหล่านี้เราก็ไม่ควรจะเอาไปปะปนกันกับเงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินเก็บเพื่อเป้าหมายอื่นๆในชีวิตค่ะแต่ถ้ารายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายที่เราไม่รู้ล่วงหน้าจริงๆว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเช่นมีสิ่งของเสียหายอุบัติเหตุรถเฉียวรถชนรถพังหรือเป็นความเจ็บป่วยของคนในบ้านสิ่งนี้เราไม่รู้ล่วงหน้าค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และใช้เงินจำนวนเท่าไหร่และนี่ค่ะเป็นเวลาที่เงินสำรองฉุกเฉินจะเข้ามามีบทบาทซึ่งวัตถุประสงค์ของเงินสำรองฉุกเฉินก็มีไว้เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตของเราและแน่นอนว่าเงินสำรองฉุกเฉินพวกนี้ก็ควรจะแยกต่างหากไม่เอามาปะปนกันกับรายจ่ายก้อนอื่นๆค่ะซึ่งรายจ่ายบางประเภทเราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ล่วงหน้าด้วยการทำประกันค่ะเช่นถ้าเรากังวลว่ารถจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีค่าซ่อมรถก็ควรจะต้องทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ล่วงหน้าหรือถ้าเรากังวลว่าเราจะเจ็บป่วยแล้วไม่มีค่ารักษาพยาบาลก็ควรจะทำประกันสุขภาพเอาไว้ล่วงหน้าดีกว่าไปลุ้นกับบิลค่ารักษาหรือบิลค่าใช้จ่ายต่าง

0: ต่างๆที่ไม่รู้ว่าจะบานปลายไปได้ถึงกี่บาทค่ะแต่ถ้ารายจ่ายก้อนนั้นนอกจากจะไม่รู้ล่วงหน้าแล้วยังไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องจ่ายและยังเกินกำลังของเราอีกอันนี้ก็ต้องมาถามตัวเองชัดๆอีกทีนึงค่ะว่าเราจะรับภาระนั้นเข้ามาเป็นภาระของตัวเราเองไหมการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ควรจะช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนทำให้ตัวเองต้องลำบากค่ะแต่ทั้งนี้การบริหารรายจ่ายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะรายจ่ายบางอย่างถ้าไม่ได้มีความจำเป็นเราสามารถตัดทิ้งได้ก็เป็นการประหยัดรายจ่ายโดยรวมของเราด้วยค่ะเพราะการวางแผนการเงินเราไม่ควรจะมองระยะสั้นแค่รายวันหรือรายเดือนแต่ควรจะมองเป็นภาพรวมตลอดทั้งปีว่าเรามีรายจ่ายก้อนใหญ่อะไรรอเราอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าและถ้าเราเตรียมตัวดีรายจ่ายก้อนใหญ่ก็จะไม
1: ่ก็อย่างที่คุณนุ่นแนะนำไปนะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณนุ่นแผนดีน่าทำตามจริงๆแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับหาเงินเดือนชนเดือนเนี่ยก็เครียดแล้วเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้แบ่งเงินเก็บนะครับคุณผู้ชมก็เริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วก็แบ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆกับเงินที่ต้องเก็บแยกออกจากกองกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการครับเรามาร่วมแสดงความยินดีกับของดีของไทยกันหน่อยถ้าเราพูดถึงของที่ขายในโอท็อปเนี่ยเราจะได้ยินอยู่คำหนึ่งนะน้องพิงก็คือสินค้า GI พอบอก GI ปุ๊บอุ๊ยเราอยากซื้อเลยเพราะมันเป็นของที่มันมีเฉพาะถิ่น
2: บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่ว่าสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวพื้นที่ไหนถ้าเกิดมีโอกาสไปซื้อสินค้า GI ที่นั่นก็จะต้องบอกเลยว่ามาถูกแล้วมาถึงที่แน่นอน
1: ใช่ครับแล้ววันนี้ครับเรามีอีก14รายการของที่ขึ้นทะเบียนและเป็นสินค้า GI นะครับแต่วันนี้14ชิ้นนั้นจะคืออะไรและวันนี้เนี่ยในงานของเรามีอะไรบ้างเห็นว่าเป็นของที่มีอยู่แล้วแล้วก็ขายดีนะครับร่วมในรายการกับเรานี้ครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เดิมทีเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามีเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะคะให้ได้ภาคภูมิใจแต่ว่ามีจัดอันดับเพิ่มขึ้นมาค่ะท่านมีที่ไหนยังไงบ้างพอจะ
3: ก็ตอนนี้ค่ะสินค้า GI หรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด260รายการของไทยนะคะที่ขึ้นบัญชีไว้มูลค่าทางเศรษฐกิจก็สูงอยู่ประมาณ 116,000 ล้านบาทนะคะก็เรียกได้ว่าครบทุกจังหวัดแล้ว77จังหวัดเนี่ยแม้แต่กรุงเทพมหานครก็มีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์หรอครับปกติเราจะเข้าใจว่ามีเฉพาะต่างจังหวัดของกรุงเทพนี่เป็นอะไรอ่ะท่าน
3: ก็ส้มบางมดเป็นต้นนะคะซึ่งอาจจะหาทานยากหน่อยเพราะว่าพื้นที่ที่ปลูกส้มเน
1: ี่ย
3: อาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นนะคะ
2: แปลว่าก็บอกได้ว่าควรรักษาเอาไว้ด้วยเหมือนกัน
1: อันนี้ถามเพิ่มเติมเพราะอยากรู้น้องพีนคุณผู้ชมสมมุติว่าอันเนี้ยอย่างส้มบางมดในเมืองมันไม่มีที่ให้ปลูกแล้วสมมุติเราเอาพันธุ์เขาเนี่ยไปปลูกที่อื่นมันยังถือว่าเป็นสินค้า GI ไหมมันไม่ได้ปลูกในท้องที่นั้น
3: นะตรงจุดมากเลยก็คือไม่ใช่
1: ใช่ไหม
3: เพราะว่าชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงมันมีอัตลักษณ์และมีความพิเศษเชื่อมโยงกับพื้นที่ภูมิศาสตร์
1: คือต้องอยู่ตรงนั้น
3: ใช่ค่ะก็ต้องสภาพดินน้ำอากาศหรือว่าภูมิปัญญาในพื้นที่นะคะอย่างวันนี้ค่ะที่เอามาโชว์เนี่ยค่
2: ะ
3: เรามีทั้งสินค้าเกษตรแล้วก็ที่ไม่ใช่เกษตรนะคะนี่ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างมะพร้าวน้ำหอมบางคล้าฉะเชิงเทราก็จะมีอัตลักษณ์พิเศษเพราะว่าดินในพื้นที่อะค่ะก็จะเป็นดินแม่น้ำที่ตกตะกอนแล้วก็อาจจะมีความเค็มทำให้มะพร้าวเนี่ยค่ะได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรเขายืนยันนะคะแล้วก็พี่ก็ชิมแล้วด้วย
1: ว
3: ่ามะพร้าวนะคะหวานมากใช่ไม่มีความเปรี้ยวเจือปน
1: อ๋อคือกินมะพร้าวเปรี้ยวเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เสียนะแต่มันเปรี้ยว
3: ใช่
1: อาจจะดินแถวนั้นใช่ไหม
3: ค่ะมันก็ดินแถวนั้นทำให้มะพร้าวเนี่ยมีความหวานก็จะมีความพิเศษแต่ละสินค้าค่ะจะมีอัตลักษณ์มีเรื่องราวนะคะที่ในพื้นที่หรือว่าพวกเราก็อาจจะรู้จักอันนี้ก็คือความพิเศษของสินค้า GI ค่ะ
1: แล้วอีก14ชิ้นที่จะได้ขึ้นเนี่ยครับท่านอธิบดีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรเป็นประเภทไหนสินค้าประเภทใดครับ
3: ก็ปีที่แล้วปลายปีเนี่ยเรามีสินค้า GI อยู่ประมาณ240กว่ารายการนะคะแล้วช่วงเนี้ยครึ่งปีเนี่ยเราขึ้นมาให้14รายการ
1: อีก14รายการ
3: ก็จะมีกุ้งมังกร7สีภูเก็ตเคยได้ยินชื่อนะคะหรือว่านมวาริสสกลนคร
1: นมวาริสเหรอครับ
3: ค
1: ือเป็นนมโค
3: สดนะคะที่เลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนครนะคะก็อำเภอวาริชภูม
1: ิ
3: เป็นต้นหรือว่าชมพู่คลองหาดนะคะก็จะมีประมาณ14ตัวนะคะมีเนื้อครามสกลนครนะคะเป็นต้น
1: ต้องรอลุ้นแล้วเราจะประกาศจริงๆก็คือหลัง
3: อันนี้เราประกาศไปแล้ว
1: ประกาศไปแล้วคือตอนนี้ถ้าเกิดผมอยากไป

0: ซื้อของหรือว่าจัดอีเวนต์จัดอะไรเงี้ยคือเขาสามารถเคลมได้แล้วว่าเขาเป็นสินค้าขึ้น GI
1: ใช่มี260รายการ
0: โอเค
1: ก็ต้องเรียนว่าหลายตัวเนี่ยใช้เป็นวัตถุดิบให้เชฟได้เอาไปประกอบอาหารเพราะว่าคุณภาพดี
2: ค่ะคือเดี๋ยวนี้บางคนนะผู้บริโภคทั้งคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเองเวลาเขามาจับจ่ายซื้อของอะไรเขาจะมองหาของท้องถิ่นที่เล่าเรื่องได้เพราะสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยตอนนี้หมุนวนกับการตลาดดังนั้นสินค้าต่างๆนะคะก็เลยบอกว่าที่มาที่ไปในพื้นที่การปลูกการผลิตเป็นยังไงในมือพี่ต๊อบคืออะไรคะ
0: ชาอูหลงก้านอ่อนจากวังพุตานเป็นชาอูหลงเหมือนกันไม่ได้นะจ๊
1: ะ
0: อันนี้เป็นชาอูหลงเมื่อกี้ผมก
1: ็
0: เนียนๆเปิดอยู่นะฮะกล้องจับพอดีจะขโมยซะหน่อย
2: คือเขามีทั้งของกินของใช้ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างตรงนี้
1: หัตถกรรมอันนี้ศิลาดลเชียงใหม
2: ่จริงๆแล้วเป็นเครื่อง
1: ปั้นดินเผาแต่ว่าอัตลักษณ์พิเศษก็คือดินในพื้นที่ทำให้เวลาเผาออกมาแล้ว
0: เนี่
1: ยค
0: ่
1: ะเนื้อก็จะเป็นสีหยกนะคะก็จะมีความพิเศษอย่างเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันอันนี้เชียงใหม่ใช่ไหมคะศิลาดล
0: อันนี้คุ้นมากเลย
1: อันนี้ก็บ้านเชียง
0: บ้านเชียงนี่ก็จะเป็นสไตล์เขาดินที่นั่นก็จะเป็นอย่างน
1: ี้เ
0: นี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือเขาทำให้เก่าใช่ไหมท่านเทพดีครับหรือว่าปั้นออกมาแล้วนางเก่าอย่างนี้เลยเพราะสีดิน
1: ทำให้เก่าแต่ว่าเขาจะเป็นลวดลายที่เป็นภูมิปัญญา
0: เ
1: ราจะเห
0: ็
1: นได้ดูเป็นเอกลักษณ์นะคะหรือว่าอย่างอันนี้ค่ะเกาะเกร็ดก็อยู่ใกล้กรุงเทพหน่อยที่นนทบุรีอัน
2: น
1: ี้
2: ค
1: ุ
2: ณตาหน่อยเพราะเคยไปเวิร์กช็อป
0: น้องพิมดูสีสิสีเขาต่างเลยนะ
2: ไม่เหมือน
0: อันนี้นนทบุรีใช่ไหมอันนี้ไปทางฝั่งแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมนะ
2: อัน
0: นี้ภาคเหนือ
2: ไม่เหมือน
1: แล้วก็อันนี้ค่ะเขาจะมีวิธีเคลือบโทษนะคะเขาไม่เคลือบเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเนื้อดินล้วนโดยที่ไม่ต้องเคลือบเผาโดยไม่ต้องเคลือบ
2: ที่ปัก
1: แล้วก็จะมีลวดลาย
2: เขาจะสลัก
1: ใช่
2: เก่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็จะเห็นลวดลายละเอียดนะคะหรือว่าเนี้ยค่ะชามตาไก่ลำปางดินก็จะเป็นดินสีขาวเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที
0: ่
1: นะคะดินหรือว่าอากาศนะคะหรือน้ำเป็นต้นก็จะทำให้สินค้ามีอัตลักษณ์มีเรื่องราวแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนเพราะว่าพอขึ้นทะเบียนเป็น GI อะค่ะผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น 2-5 เท่า
0: เพราะเหมือนแบบมียี่ห้อเพิ
1: ่
0: ม
1: ใช่ค่ะก็คิดดูว่าถ้าเราเป็นคนซื
0: ้อ
1: แล้วเราได้ฟังเรื่องราวนะคะได้ฟังว่าเขามีคุณภาพดีได้ฟังว่าปกติเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆนะท่านจะยอมซื้อเพิ่มขึ้นไหมจ่ายเพิ่มขึ้นไห
0: มอะไรที่มีสตอรี่มันขายได้ตลอดนะ
1: แล้วก็คุณปริมาณก็อาจจะมีจำกัด
0: ครับทีนี้หลังจากนี้ที่14เพิ่งขึ้นไปในอนาคตจะมีเพิ่มอีกไหมครับท่าน
1: ปีนี้เรากะว่าเราจะขึ้นประมาณ26รายการครึ่งทางแล้ว14ก็น่าจะอีกประมาณสัก12รายการที่ตอนนี้มีการขอเป็นว่าที่อยู่นะคะเราก็จะเตรียมเร็วๆนี้
0: ผมอยากรู้ว่าพีนเผื่อแถวบ้านเราแถวสามโคกแถวเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยของเรา
2: แถวบ้านพี่มีอะไรดีคะ
0: พี่อันนี้พูดเล่นนะ
1: อันนี้เป็น GI ไหมคะ
0: นั่นแหละจะขึ้นยังไงครับท่านอธิบดีสมมติถ้าเราจะสมมติอธิบายเนี่ยบางทีอาจจะมีพื้นที่ที่เราไม่เคยไปนะพีนแล้วเขามีของดีของเขาเหมือนกันเขาอยากจะขึ้นทะเบียนเพื่อจะเพิ่มมูลค่ากับของที่เขาขายเนี่ยทำยังไง
1: ต้องบอกว่า GI อะค่ะเป็นสิทธิของชุมชนเพราะว่าชื่อเหล่านั้นเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ใช้ก็คือผู้ประกอบการผู้ค้าที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีของดีมีอัตลักษณ์มีความพิเศษในพื้นที่เนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ปรึกษาก็ได้กับพาณิชย์จังหวัดเพราะต้องมีการทำคำขอที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยได้ตรวจเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบว่าคุณภาพหรือว่าเรื่องราวเนี่ยตรงไหมตามเงื่อนไขที่เราจะขึ้นง่ายๆก็คือว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร
0: ์
1: นะคะหรือว่าภูมิปัญญาในพื้นที
0: ่มีสตอรี่
1: แล้วก็คุณภาพเนี่ยต้องได้เราก็จะมีคนมาควบคุมคุณภาพค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าได้ขึ้นทะเบียนแล้วค่ะมีอายุที่ต้องไปตรวจซ้ำไหมคะว่ายังคงรักษามาตรฐานอยู่หรือไม
1: ่ค่ะเราก็จะมีระบบควบคุมภายในที่จะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์เนี่ยค่ะเราเรียกว่าตราสัญลักษณ์ GI นะคะผู้ประกอบการหรือในกลุ่มเนี้ยมาให้เราตรวจสอบควบคุมกันเองภายในเนี่ยมีอายุ2ปีเพื่อรักษามาตรฐานแล้วก็คุณภาพ
2: ทุกๆ2ปี
1: ทุกๆ2ปีค่ะ
2: แล้วถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะอุดหนุนสินค้า GI ค่ะเรามีช่องทางพิเศษยังไงที่เป็นหมวด รงนี้เลยบ้างคะ
1: ค่ะก็ปกติอะค่ะเราจะมีการพาผู้ประกอบการนะคะไปออกงานแฟร์หรือว่าขายของเป็นประจำนะคะอย่างโอท็อปที่เพิ่ง อาจจะจบไปเราก็มีพาไปออกบูธหรือพาวิลเลียนนะคะแล้วเร็วๆนี้เราจะมีเรียกว่า GI Roadshow พาไปในจังหวัดต่างๆก็จะพาไปที่ขอนแก่นนะคะหรือว่าจัดงานเร็วๆนี้ก็จะมีจัดนะคะ

0: างเช่นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าเซ็นทรัลเดอะมอลล์เป็นต้นเดี๋ยวก็คงจะมีการประชาสัมพันธ
1: ์มีเรื่อยๆอยู่แล้วนะงานโอท็อปเราจะเห็นทีนี้ถ้าตลาดต่างประเทศนี้ถามเผื่อเพิ่งนึกได้ต่างประเทศต่างชาติเนี่ยเขาสนใจเรื่อง GI ไหมครับท่านอธิบดี
0: เขาสนใจค่ะหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายให้การคุ้มครอง GI แล้ว GI ของไทยอะค่ะมีประมาณ11รายการได้ไปขึ้นทะเบียนในต่างประเทศด้วยแล้วประเด็นสำคัญก็คือเพื่อรักษาอัตลักษณ์เรื่องราวนะคะไม่ให้คนอื่นใช้ชื่อเรายกตัวอย่างเช่น
1: ข้าว
0: ข้าวหอมมะลิทุ่งกุราร้องไห้นะคะหรือว่ามะขามหวานเพชรบูรณ์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดขายเพราะว่าหรือว่ามะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเพิ่งได้ขึ้นทะเบียนใน EU นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปขายเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้โดยเฉพาะประเทศที่ให้ความสำคัญกับ GI
1: เพราะบ้านเขาบางทีก็อาจจะไม่มีปลูกก็อาจจะปลูกไม่ได้ดีเท่าบ้านเราดังนั้นการขึ้นอะไรแบบนี้ก็ทำให้เขามั่นใจที่จะจ่ายเงินแพงซื้อของเรา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอุดหนุนของไทยใช้ของไทยนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะได้ช่วยกันดูแลแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณอรรมนทรัพย์ทวีธรรมที่มาให้ความรู้วันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมถ้าหลังจากนี้ไปเดินซื้อของที่ไหนไปงานแฟร์ที่ใดแล้วเจอของ GI ก็อย่าลืมอุดหนุนผู้ประกอบการกันด้วยนะครับเราสามคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามในวันอังคารวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้วันอังคารวันนี้เป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเดนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของไทย PBS ค่ะเดนไม่ได้มาเล่นๆนะคะเดนมาจริงจังค่ะกับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS 7.7 จัดให้แบบจุกๆ
1: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
2: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: 帰り、近藤。
1: お帰り。
2: ただいま。

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS ค่ะแน่นอนวันนี้อยู่กับกิฟอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะ
1: แตงกวาชลีโปสุวรรณค่ะก็รับชมกันได้อีกหนึ่งช่องทางของเราเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS นะคะแล้วก็ยังมี TikTok ชื่อเดียวกันนี้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะพาไปเทศกาลดนตรีก่อนดีกว่านะคะจริงๆตัวงานเนี่ยจบไปแล้วแต่ภาพต่างๆเนี่ยเป็นกระแสไวรัลนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเหมือนเขาเอาติ่งมาร้องเพลงติ่งก็คือศิลปินเนี่ยเขาก็เป็นคนดังอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาก็เป็นไอดอลของศิลปินด้วยกันในงานนะคะได้ฟังพี่โป่งร้องแย่จังน่ารักมากนะ
1: เนียนมากคือนึกว่าเป็นเพลงของตัวเองเลยร็อกมากเพลงนี
0: ้ไม่รู้ว่าแอบไปฟังจากลูกหรือหลานมาหรือเปล่านะสรุปพี่โป่งบอกนี่แหละชอบเองนะคะคือจริงๆอันนี้เป็นบรรยากาศงาน Sound of Thailand ค่ะเขาบอกว่าอยากจะทำให้รางวัลนี้เป็นของคนดนตรีจริงๆเขาก็เลยทำให้การโหวตเนี่ยเป็นคนเบื้องหลังเนี่ยมาโหวตกันเองศิลปินโหวตกันเองไม่เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าเราจะทำเป็นสถาบันที่มันแข็งแกร่งได้รวมตัวกันได้ต่อรองกันได้แล้วก็เป็นระดับสากลมากขึ้นงานนี้จะประเดิมขึ้นมาเป็นครั้งแรกเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะว่าแต่ละคนมีความตั้งใจยังไงบ้างค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะร็อกเกอร์ของเราแย่จังเป็นแย่จังที่น่ารักแล้วก็ละมุนที่สุดเลยนะคะคือหลายคนเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานติ่ง
1: ค่ะ
0: คือคนนั้นคนนี้ชอบเพลงของใครเนี่ยจะเอามาเซอร์ไพรส์ร้องกันแต่ไม่คิดว่าอยู่ๆพี่โป่งจะร้องเพลงนี้ขึ้นมาแต่ง
2: คือตอนแรกฟังครั้งแรกอะนึกว่าเอ้ยนี่มันเพลงเก่าของหินเหล็กไฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะค
0: ือ
2: เข้าปากมากแล้วทำนองทำนองมันเนียนไปกับเพลงของหินเหล็กไฟเลยคือต้องขอบคุณคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะ
0: ใช่ค่ะก็คือทำออกมาเนียนก็คืออ๋อใช่เพราะหลายเพลงเนี่ยดนตรีอะไรเขาก็เปลี่ยนให้เข้ากับตัวนักร้องอีกคนด้วยนะคะซึ่งจริงๆเจ้าของเพลงก็คือยังอมเนาะเวทีนี้เขาก็กวาดไป3รางวัลเหมือนกันคุณผู้ชมคะเพราะต้องยอมรับว่าเนี่ยเพลงนี้คือมันดังแล้วมันติดอยู่ในโซเชียลจริงๆซึ่งเชื่อเถอะว่าพี่โป่งก็ได้ฟังทุกวันเหมือนกันนะก็เลยเอามาร้องเซอร์ไพรส์กันแบบนี้โอ้โหเป็นไวรัลไปทั่วเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการนำร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาสร้างเซอร์ไพรส์นะคะยอดวิวนั้นทะลุเป็นล้านเลยค่ะรวมถึงผลรางวัลที่ทุกคนยอมรับกันว่ามอบถูกคนโดยให้ตัวจริง

0: ในวงการจากการโหวตของเพื่อนศิลปินอย่างที่บอกไปหนึ่งในหัวเรือใหญ่ของงานนะคุณจ๋องพงษ์นรินทร์อุลิศแห่งแคทเรดิโอนั่นเองก็ออกมาบอกว่ารับหน้าที่ดูแลรางวัลชั่วคราวนะคะจากความสำเร็จในงานนี้ตั้งเป้าว่าจะขยายจำนวนโหวตจาก500คนในปัจจุบันไป 8,000 คนเลยค่ะภายใน5ปีนะคะเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่ให้งานโสดนะคะหรือว่างาน Sound of Thailand เป็นเวทีระดับชาติแต่ก็หวังว่าคนในอุตสาหกรรมนี่แหละเขาจะรวมตัวกันมีอะไรก็ไปมีอำนาจต่อรองในการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างนะคะซึ่งมันเป็นผลกระทบกับวงการดนตรีเนี่ยมาอย่างยาวนานด้วยไปฟังเสียงพี่สองกันหน่อยค่ะ
1: แต่พี่เองเนี่ยไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อไปหวังสิ่งนั้นนะพี่เริ่มมันนี้ให้แล้วมาว่ากันต่อผู้เล่นตัวจริงว่ากันไปครับผมมันเป็นแค่คนดูแลสนามหญ้าแล้วพี่ก็เป็นมีเดียที่แบบว่าอยากให้โลกรู้ว่ามันมีเพลงดีๆแบบนี้อยู่พี่ไม่เคยถือว่าตัวเองมันแบบอยู่ในผู้เล่นตัวจริงผู้เล่นตัวจริงคือพวกศิลปินและค่ายเพลงพี่คิดว่าเราคงมีวิชั่นนี้ร่วมกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าถามพี่คิดว่าพี่เชื่อเรื่องเพลงมันเปลี่ยนชีวิตคนพี่เชื่อเรื่องเพลงมันสร้างรายได้ที่มากเกินไปกว่าการขายเพลงต้องช่วยกันมัดรวมคุณแดจังกึมคืออะไร
2: เป็นละคร
1: ทำอาหารเอามันมาให้ออนฟรีด้วยซ้ำจำได้ไหม
2: ใช่
1: รัฐบาลแม่งให้ออนฟรีวงเกาหลีใหม่ๆก่อนมีคำว่าเคป๊อประเบิดระเบ้อเนี่ยแม่งมาจ้างมีเดียเราให้เปิดเพลงมันจำได้ไหมเราก็รับเงินเกาหลีกันมาแหละพอถึงตรงนึงแม่งจ่ายคืนไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นึกออกว่าคือถ้ารัฐบาลส่งเสริมเรื่องแบบนี้ทำไมมันจะทำไม่ได้
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าจริงๆในงานนี้เขาก็อยากจะสะท้อนหลายปัญหาของวงการเพลงนะคะแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือในปัจจุบันนี้คุณผู้ชมคิดว่าจริงหรือเปล่าศิลปินดังเป็นคนๆไปแต่ว่าไง
3: คือมันก็มีหลายแบบนะบางคนถ้ารวมเป็นทีมได้มันก็ดังเป็นทีมก็มี
0: แต่บางคนมาเดียวๆก็อาจจะดังเดียวๆ
3: ค
0: ือเขาอาจจะมองว่ากินรวบงานเพราะว่าคุณมีอัลกอริทึมเป็นของตัวเองพอคุณมีกระแสมีชื่อเสียงงานจ้างมันลงคนแค่ไม่กี่คนนะคะเขาเรียกกันว่า winter take all นั่นเองค่ะ winner take all นะคะเพราะฉะนั้นมันทำยังไงดีที่จะเป็นการกระจายงานจ้างออกไปให้หลายๆคนเนี่ยยังมีงานแล้วก็ยังอยู่ในวงการนี้ได้นะคะก็เชื่อว่าปัญหานี้ค่ะก็จะมีแนวทางแก้ไขนะคะก็เป็นการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็มีการปลดล็อกจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะซึ่งเวทีโซ Sound of Thailand 2025นี้ประกาศตัวชัดว่าเป็นคนดนตรีเพื่อคนดนตรีนะคะเพราะตัดสินจากคะแนนโหวตของสมาชิกที่เป็นศิลปินและคนทำงานในวงการเพลงจัดโดยสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทยหรือว่าเทก้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจการบันทึกเสียงนะคะรวมถึงธุรกิจเพลงในไทยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะก็แรปเปอร์ไทยดูจะคลองเวทีนะคะมิลลิกวาดไป3ยังองกวาดไป3ซึ่งก็มีการพูดสปีดหลายอย่างที่น่าสนใจมิลลิก็บอกว่าโอ้โหหนูก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเขาคาดหวังเหมือนกันว่านักร้องคนนึงแต่งเพลงได้ร้องเพลงได้ทำเองทุกอย่างมีความสามารถหมดมิลลิบอกเหนื่อยนะแต่ว่าหนูจะพิสูจน์ให้เห็นว่าศิลปินหญิงเนี่ยก็ทำได้เทียบเท่ากับทุกเพศเหมือนกัน
3: เนาะอย่างมิลลิถือเดี๋ยวมีผลงานเซอร์ไพรส์ไปแข่งรายการนู้นในต่างประเทศก็คือแบบว่าเราเองเอาใจช่วยตั้งแต่แบบน้องแบบแข่งแชปเปอร์อยู่ในประเทศเลยก็ถือว่าแบบก้าวไปไกลคือหลายคนบอกเนี่ยต้องพยายามด้วยตัวเองก่อนนะ
0: คือว่าน้องเนี่ยเหมือนมีแสงให้ตัวเองอ่ะคือจะต้องไปเด่นมากๆเลยโดยเฉพาะล่าสุดเกาหลีใต้
3: ค่ะ
0: คือต้องบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าบางประเทศเขาเชียร์คนในประเทศเขาก่อนแต่พอมีคนไทยไปแหวกกระแสแบบนี้แล้วทำคอมเมนเตอร์เขาลุกตบมือได้อะไรได้อ่ะมันถึงจะต้องทำให้คนทั้งประเทศเขายอมรับได้แบบนั้นนะคุณผู้ชมซึ่งจะบอกว่าชีก็หาหนทางเองมาตลอดเหมือนกันจนมามีค่าใหญ่เนาะคอยซัพพอร์ตด้วย
3: หรือว่าที่เราเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะศิลปินรุ่นใหญ่ๆหลายๆคนอ่ะเขาก็ยังพยายามที่จะครีเอทเมื่อกี้เห็นพี่ซุกี้นะจาก เลิฟอีสจากเบเกอรี่เก่าแล้วกัน
0: ก็คือไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ใช่ไหม
3: ใช่แล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วคือยังต้องรันวงการศิลปินเก่าก็ยังต้องอยู่ได้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมชวนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะถ้าพูดถึงเชียงดาวนะโอ้โหบรรยากาศหน้าฝนก็สวยนะคะหน้าหนาวนี่คนก็แน่นกันเลยทีเดียวมีธรรมชาตินะมีฤดูหนาวนะคะมีดอยหลวงหลายคนก็บอกชอบไปเที่ยวแต่ว่าถ้าจะไปยังไงไม่ให้มันรบกวนธรรมชาตินะคะอันนี้ก็มีเรื่องของการส่งเสริมแนวคิดด้านนี้เหมือนกันค่ะไปดูเรื่องของการส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของปริศนากองทัพสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรค่ะมีการสร้างแบบจำลองกันขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งสร้างกันไว้เป็นอุทยานตำนานช้างในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะคือเขาฝันไกลเลยนะว่าอยากจะมีรูปปั้นช้างเนี่ยล้านตัวโอ้จะเป็นยังไงจะมีได้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้มีตำนานค่ะ

0: นับ10ปีกว่าที่ภาพจำลองของกองทัพทหารไทยจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างด้วยขนาดเท่าจริงและดูยิ่งใหญ่สมความเป็นทัพหลวงของอยุธยาหากนี่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นจากแบบจำลองที่ช่างปั้นอัญเชิญโกรธแก้วจินตนาการตามบันทึกในเอกสารประวัติศาสตร์ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพไพรพลโยธาจำนวนเรือนแสนเพื่อยึดคืนเมืองนายและบุกโจมตีกรุงอังวะเทียบเอกสารบางฉบับระบุว่ามีกำลังพลถึง 200,000 เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ศิลปินใช้เวลาในห้วงวัยหลังเกษียณมาทำงานปั้นครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตไว้ที่ลานล้านช้างบนเนื้อที่กว่า33ไร่ภายในตำบลเมืองนายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเรียกที่นี่ว่าอุทยานตำนานช้างจากการรวบรวมตำนานช้างหลากหลายแง่มุมมาเล่าผ่านงานศิลปะสร้างรูปปั้นแบบต่างๆทั้งงานศิลปะลอยตัวนูนสูงและนูนต่ำภาพเขียนที่จะเล่าเรื่องของช้างในตำนานช้างในตำราและช้างในนิทานพื้นบ้านโดยเรื่องของกองทัพสุดท้ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับว่าเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ทั้งที่ตั้งเมืองห้างหลวงว่าอาจหมายถึงบริเวณเวียงแหงแย้งกับทฤษฎีเดิมที่เคยเชื่อว่าเมืองห้างหลวงคือเมืองหางในแผ่นดินเมียนมารวมถึงปริศนาสถานที่สวรรคตปัจจุบันการปั้นหุ่นทหารเคลื่อนไปอย่างช้าๆด้วยข้อจำกัดหลายด้านเพราะตั้งใจทำหุ่นให้อิงกับรูปร่างสัดส่วนของทหารให้เป็นกระบวนทัพที่มีความหลากหลายของเชื้อสายอิงกับความรอบรู้ด้านการรบของสมเด็จพระนเรศวรศึกษาการศึกตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งการรบแบบมอญพม่าไทยใหญ่เขมรล้านนาล้านช้างซึ่งตั้งใจสร้างไว้ในเนื้อที่ราว200ไร่
1: ตอนนั้นที่เชียงใหม่เขามีงานแสดงของกองทัพจินซีฮ่องเต้คือเอาทหารมาแสดง2นายพอเห็นแล้วเราอยากปั้นครับเรามีไฟไว้อยากจะปั้นคนนะเพราะเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้เห็นหุ่นขี้ผึ้งอะไรไม่มีสมัยก่อนนะฮะเมื่อปี23ครับ2523เนี่ยพวกเกิดตอนนั้นก็จะมีความตั้งใจว่าอยากจะปั้นคนปั้นคนก็มีความฝังใจมาตลอดพอตอนนี้มีตลอดศึกษาเรื่องของคนมาพอสมควรนะครับแล้วก็ทำงานศิลปะมาถือว่าเรามีพลังที่จะทำงานได้แล้วมีประสบการณ์ที่ว่าจะทำได้ก็อยากสร้างกองทัพของพระนเรศวรขึ้นมากองทัพนี้ก็เราไปเจาะเอาตรงที่ว่ากองทัพพระองค์เสด็จไปตีอังวะเป็นทัพครั้งสุดท้ายของพระองค์ซึ่งเสด็จผ่านที่นี่นะฮะคือตำบลเมืองไงเนี่ยผ่านไปทางเมืองหางทางไปถึงเมืองหางก็ประชวนสวรรคตที่นั่นก็เสืออังวะก็เลยต้องกลับไม่ได้ตีเมืองอังวะนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางผ่านของพระองค์ในครั้งสุดท้ายเผยว่าเอาเรื่องนี้แหละเรื่องนี้มาทำเป็นงานประติมากรรมของเราคือสร้างกองทัพทหารขึ้นมาคือจำลองมาหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในหลายสิบนะครับมีงานที่เริ่มทำเลยฮะเริ่มทำได้ไม่ถึง 5% ครับ

ช้างที่มีรูปลักษณ์พิเศษหรือคชลักษณ์แทนสัญลักษณ์คุณธรรมอำนาจวาสนาบารมีและสิริมงคลเป็นหนึ่งในแนวทางทำงานปั้นช้างโดยถอดรูปทรงตามตำรามาขึ้นรูปเน้นให้มีขนาดเท่าจริงเพื่อที่จะได้เห็นภาพของช้างมงคลตามคติความเชื่อโบราณเช่นอ้อมจักรวาลมีลักษณะพิเศษอยู่ที่งาซ้ายตรงยาวเสมอหน้างวงงาขวายาวกว่างาซ้ายและปลายงาอ้อมผ่านงวงมาทับอยู่บนงาซ้ายเล็กน้อยยกย่องว่าเป็นช้างที่มีความกล้าหาญยิ่งในตระกูลอิศวรพงศ์หรือเป็นช้างที่พระอิศวรเนรมิตให้บังเกิดขึ้นตามคติกำเนิดช้างมงคลอ้างอิงมาจากตำราคชลักษณ์ช้าง4ตระกูลมี99ช้างมงคลซึ่งช่างปั้นใช้งานศิลปกรรมมาถ่ายทอดภูมิปัญญา

0: ทางศาสนาวรรณคดีที่มีเรื่องราวของช้างเล่าขานไว้ในเชียงดาว
1: เราก็เริ่มทยอยปั้นไปตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นช้างมงคล

0: แล้วก็มีอวัยวะเพศนะฮะถึงพื้นดิน
1: เชียงดาวมีความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งความเป็นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนเขาป่าดิบเขาไปจนถึงสังคมพืชกึ่งอัลไพน์หรือพืชที่ขึ้นตามเทือกเขาสูงพบได้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศซึ่งในความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็มีตำนานที่คนเชียงดาวให้ความเชื่อถือเคารพอย่างยิ่งคือเรื่องราวของเจ้าหลวงคำแดงนับถือว่าเป็นอารักษ์ใหญ่ของดอยหลวงและอารักษ์ล้านนาซึ่งปัจจุบันพยายามคลี่คลายตำนานว่าอาจมีประวัติศาสตร์ของบุคคลที่มีตัวตนจริงทับซ้อนสวมทับอยู่และนำเสนอผ่านลานกิจกรรมที่เล่าเรื่องเชียงดาวในแง่มุมของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในทางศิลปกรรมศาสนาคติชนอยู่คู่กันมานานหลายห้วงสมัยน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
2: ถ้าจะว่าด้วยเรื่องการเดินทางแบบนี้นะคะอีกทริปที่คุ้มค่ามากเลยเหมือนคุณผู้ชมได้หลายต่อก็คือทริปสัญจรของเรานะคะจบลงไปแล้วจัดกี่ครั้งก็ไม่เคยพอจริงๆเที่ยวที่2จบลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตงกวาก็ไปกับเขาด้วยได้ข่าวว่าฟังอาจารย์เขาเล่าเพลินตลอดทางเลยใช่ไหม
3: เพลินตลอดอยู่แล้วนี่คือเป็นแบบไฮไลท์ทุกครั้งของทริปเรานะความรู้จะแบบจุกๆเลยใครจดนี่คือจดมืออีกเลยนะทั้งจดทั้งฟังด้วยนะคะอย่างทริปครั้งล่าสุดสินสโมสรสัญจรของเรานะคะที่เป็นชื่อเรื่องท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียพี่กิฟต์คือมีการเก็บตกนะรอบหนึ่งผ่านไปพอรอบสองมีจุดบางจุดไม่ได้ไปเติมเต็มความสมบูรณ์นิดนึงคุณผู้ชมก็คือพาลัดเลาะนะคะเข้าป่าเข้าดงไม่ขนาดนั้นไปดูโบราณสถานกันแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมคือครั้งนี้เราได้นะคะผู้ร่วมกิจกรรมผู้ร่วมทริปเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมค่ะงานนี้พาเราเชื่อมโยงเลยให้เห็นอดีตกับปัจจุบันด้วยนะคะ

0: ช้
1: จึงอยู่ข้างนอกเพราะถ้าบันไดอยู่ข้างในเนี่ยท่านก็ต้องเข้ามาในนี้แหละ
2: เป็นความรู้แน่นๆแบบคูณ3ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะแค่ผู้บรรยายนายสินสโมสรสัญจรนะคะท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำและคุณธีรนันท์ช่วงพิชิตนี่คือเราจัดแน่นแบบนันสต็อปนะ
3: คะ
2: บนรถทัวร์ก็บรรยายนะพี่กิฟ
3: ต์แบบไม่กลัวร้อนกันเลยนะเนี่ย
2: ไม่มีค่ะงานนี้ลุยเต็มที่นะคะเพราะมีเรื่องทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ชุมชนมุสลิมนะคะครั้งนี้เรายังได้ผู้ร่วมทริปพิเศษจริงๆค่ะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะวัฒนธรรมศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขนะคะมารวมด้วยคือตอนแรกอาจารย์บอกก็อยากมาฟังปกติก็คนนำทัวร์แบบนี้แหละแต่รอบนี้ขอมาฟังแต่แหมอดไม่ได้ทีมงานของเราส่งทรโขงให้อาจารย์ก็ขอบรรยายด้วยนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นกำไรจริงๆของผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมสินสโมสรสัญจรในครั้งนี้คืออย่างจุดแรกที่เราไปพี่กิฟต์ตรงนี้จะเรียกว่าวัดกูดีดาวนะคะสถาปัตยกรรมนี่มองไปข้างนอกชัดเจนเลยคือจะมีซุ้มโค้งแบบเปอร์เซียนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแบบไทยแต่ว่าที่เรายืนอยู่ด้านล่างเวลาเราเดินเข้าไปเขาจะเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชั้นใต้ถุนนะพี่กิฟต์เราอยู่ใต้ถุนคือสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าใต้ชั้นต่ำนะคะอาจารย์ธงทองเขาบอกว่าเปรียบเทียบคือประเพณีธรรมเนียมในปัจจุบันว่าอาคารพระตำหนักหรือกรรมเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เราดูได้จากอะไรก็คือในอดีตจะมีบันไดอยู่ด้านนอกนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือจะเสด็จผ่านชั้นสูงกว่าคนทั่วไปคือเหมือนเป็นเรื่องของพระเกียรติเช่นเดียวกับในปัจจุบันอาจารย์เทียบให้เห็นเลยนะคะอีกที่หนึ่งหลายคนน่าจะเคยไปเที่ยวมุมนี้จุดนี้คือป้อมเพชรนะคะคือเป็นภาพสะท้อนความเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมในกรุงศรีอยุธยาแล้วค่ะรวมถึงการเข้ามาของเชคอามาดพ่อค้าชาวเปอร์เซียนะคะซึ่งก็จะเห็นภาพชัดเลยที่ป้อมเพชรซึ่งเป็นจุดโค้งน้ำเลยนะคะเป็นชุมทางการค้ามีการเปรียบเปรยสมัยนั้นบอกโอ้โหรวมคนหลายเชื้อชาติจริงๆนะคะเขาเรียกกันว่าชุมชน12ภาษาแต่เขาบอกมีแค่12ภาษาเท่านั้นหรือเปล่าอาจารย์ธงทองขยายความค่ะเปรียบเทียบเลยว่าคือคำว่า12เนี่ยเขาก็ทำให้เห็นว่าคนมากจริงไม่ใช่ตัวเลขตายตัวนะคะเทียบว่าเหมือนเราเรียกช่าง10หมู่ในสมัยนี้นั่นแหละคุณผู้ชมคือจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท่านมองนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆในการมองอดีตเห็นปัจจุบันค่ะและเมื่อเห็นชื่อกิจกรรมนี้ที่จัดโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS อาจารย์บอกเลยว่าอยากจะมาร้อยมาลัยความรู้ของตัวเองเกี่ยวกับอยุธยาและเปอร์เซียผ่านการเดินทางใน1วันนี่แหละค่ะ
4: เปอร์เซียหรือเราเรียกว่าแขกนะฮะก็เป็นกลุ่มชนที่มีเรื่องราวมีความผูกพันอยู่กับประวัติศาสตร์ของอยุธยาผมอาจจะเคยอ่านที่

0: เป็นตัวหนังสือมาอาจจะเคยเห็นบางส่วนบางชิ้นส่วนของเรื่องราวแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่มีผู้ที่จัดทัวร์ขึ้นมานะฮะเป็นต้นว่าพาผมมาดูสะพานเทพหมีซึ่งเคยแต่เห็นภาพที่จริงก็อยู่ไม่ไกลนะเห็นมาเป็นสิบสิบผลแต่ว่าจะมาสักทีนะไหนๆมาทั้งทีแล้วก็ถ้ามีคนพาไปแล้วเรื่องมันร้อยเรียงอยู่กับประวัติศาสตร์เรื่องราวของวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับอิหร่านหรือเปอร์เซียได้ก็ดีที่น่าสนใจคือมีการกินข้าวด้วยนะผมเป็นคนเห็นแก่กินก็ต้องมาละนะครับมีอาหารที่มันมีร่องรอยทางวัฒนธรรมก็มีพื้นเดิมอยู่บ้างแล้วแต่ถ้ามาเติมเต็มมาร้อยดอกไม้ให้มันพวงมาลัยขึ้นมาทำให้ความคิดมันเชื่อมโยงถึงกันได้ก็น่าสนุกนะแล้วก็เดาว่าคนที่มาเป็นวิทยากรน่ะคนจัดเนี่ยเขาต้องมีความมั่นใจที่จะพาเรามาดูอาจารย์สันติภักดีคำนี่ก็ทำงานด้วยกันหลายเรื่องนะอาจารย์ทำงานอยู่ราชบัณฑิตฟังดูชื่อหน่วยงานก็น่าเริ่มใสแล้วเราก็ต้องมาละไทยพีบีเอสก็เช่นเดียวกันผมก็เป็นแฟนกันอยู่ครับผมนึกว่าการเรียนรู้หรือการสนใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในอดีตนะฮะมันจะแห้งแล้งมากถ้าเราไม่สามารถอธิบายว่าแล้วมันเชื่อมโยงกับปัจจุบันเราได้อย่างไร
1: เท่าที่ได้ถามหลายคนที่มาร่วมทริปพูดคล้ายอาจารย์หงทองคือเรื่องกินเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคือพอเห็นชื่อเมนูของทริปนี้หลายคนบอกโอ้โหดูแล้วพรีเมียมแน่นอนนะคะคือนอกจากอิ่มความรู้อิ่มด้วยนี่กับวัตถุดิบชั้นดีค่ะรังสรรค์มาให้ข้าวบุหรี่และมัสมั่นนะคะจัดเสิร์ฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นสำรับที่แบบว่าบางคนเห็นนี่ท่านนี้เลยรองศาสตราจารย์ดร.กันทาทิพย์สิงหเนตินะคะท่านสืบเชื้อสายมาจากตระกูลบุญนาคแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือเจ้าจอมก๊กอซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตในวังและหลังวังของเจ้าจอมบุตรีจากตระกูลนะคะบุญนาคสายเพชรบุรีคือบอกเลยว่าเมนูข้าวบุหรี่เนี่ยสำคัญนะเป็นข้าวปรุงอย่างเทพคือเป็นสำรับประจำเลยเมื่อมีการรวมสายตระกูลค่ะครั้งนี้สูตรก็จะต่างออกไปจากที่อาจารย์เขาได้เคยกินมานะคะเพราะว่าเราได้นี่แหละค่ะคุณนิติธรอาจารานนท์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารราชสำนักโมกุลเนี่ยมาทำให้เป็นสูตรพิเศษเลยอย่างเช่นการใช้ใบเทียนขาวที่มีความหวานและรสร้อนแรงน้อยกว่าใบยี่หร่านะคะมาหุงด้วยกับข้าวที่หุงกับหญ้าฟ่านที่เอาไปอุ่นกับนมสีเขาจะเหลืองละมุนเลยนะคะรวมถึงแกงมัสมั่นใช้โยเกิร์ตแทนกะทิดิฉันบอกเลยไม่เลี่ยนยังสดหมดเลยนะ
2: น้ำแตงได้ชิมจานไหนบ้าง
1: ครบเลยนะ
2: ชอบอะไรที่สุด
1: ประกอบนะคะชอบหมดเลยเลือกไม่ได้นะเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงก็คือเครื่องแกงเนี่ยเป็นของตำรับหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิษกุลด้วยคือมาปรับเป็นมื้อกลางวันนะคะผู้ร่วมเดินทางบางคนนะก็เรียกว่าไม่เคยที่จะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้มาก่อนนะคะหนึ่งในนั้นคือเป็นนักกฎหมายเจน Y เขามาร่วมทริปกับเราเขาบอกเป็นไลฟ์สไตล์ของเจน Y ของเธอที่ยุคนี้คืออยากไปเที่ยวด้วยและขอให้ได้ความรู้ด้วยเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะ
3: ช่วงเช้าที่เราไปที่สะพานหรืออะไรมาเนี่ยค่ะเทพพมีอันนี้ก็คือเหมือนจริงๆก็เคยมาแล้วแต่ก็คือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคือมีการนำศิลปะมาจากเปอร์เซียด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเป็นความรู้ใหม่เกือบทั้งหมดเลยค่ะที่มารอบนี้ใช่ค่ะ
4: เลือดเนื้อเชื้อไขบรรพบุรุษของเราก็คือเป็นเปอร์เซียคืออาจารย์นี่ก็เป็นบุญนาคเก่านะฮะแม่ก็เป็นบุญนาคก็สืบเชื้อสายมาจากท่านดิษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตามรอยมาก็คือท่านเชกอมัดนั้นก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลของเราเพราะว่าตั้งแต่อดีตมาหลายปีแล้วนะฮะพวกเราชาวบุญนาคนะฮะทุกปีเราจะต้องจัดให้มาเรียกว่าบวงสรวงมาแสดงความเคารพที่สุสานท่านเชกได้ทานข้าวมวนบุรีนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารหลักสำคัญของชาวเปอร์เซียชาวบุญนาคอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็เวลาเราชาวบุญนาคเนี่ยเวลาเรามีปาร์ตี้กันเล็กๆหรืออะไรเนี่ยเราก็จะมีข้าวมวนบุรีเนี่ยอยู่ด้วยในสำรับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าแม้มันครบจบหมดนะคะแล้วขอบคุณไทย PBS ที่จัดรายการนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันเป็น global village แล้วนะคะมันเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจะมาหยิบยกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยไม่ได้
1: งานนี้ผู้บรรยายทั้งสองท่านของเราเห็นว่ากินอิ่มแล้วเดินเยอะดิฉันบอกเลยว่าหมื่นอัพหมื่นเก้าอัพนะคะไปหลายจุดเก็บตกเติมเต็มความสมบูรณ์ระหว่างการเดินทางด้วยนะคะเช่นบริเวณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถค่ะเป็นพระที่ประทับในสมัยพระนารายมหาราชที่นั่นเนี่ยจะมีสระน้ำนะคะเรียกว่าอ่างแก้วคือในอดีตก่อเป็นภูเขาน้ำพุเลยตามแนวคิดสวนสวรรค์แบบเปอร์เซียคือปัจจุบันอย่างที่พี่กิฟเห็นนะคุณผู้ชมเห็นไม่เห็นร่องรอยอะไรแล้วนะอาจารย์พาเราไปแหวกหญ้าดูเลยว่าจริง มีหินปะการังอยู่เขาบอกว่าเนี่ยแหละเขาเอามาตกแต่งเพื่อจะเพิ่มความหรูหราสวยงามในยุคนั้น

0: นะคะ
1: โอ้ก็คือไม่ได้เหมือนอ่างทั่วๆไป
0: ใช่คือจะต้องสวยงามนะให้สมพระเกียรติด้วยนะคะอาจารย์สันติพาละแหวกย่าอย่างที่เห็นเลยอันนี้นะคะไม่กลัวร้อนใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็มีการบรรยายตลอดด้วยนะคะ
2: เป็นภูมิปัญญาของเรานะวิธีการเคลือบต้องบอกไว้ว่าที่เราเห็นเอาแกลบเอาหินเอาอิฐเผาเนี่ยเราสามารถจะเห็นความเงาของอิฐได้ด้วยนะครับ
0: ส่วนคุณดีรนันเลยนำชิ้นเศษกระเบื้องสีเหลืองนะคะเป็นเหมือนจิ๊กซอต่อภาพให้เราจินตนาการความงามของวัดบรมพุทธารามหรือวัดกระเบื้องเคลือบในสมัยสมเด็จพระเทพราชาค่ะปัจจุบันอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งในอดีตก็เรียกว่าทุ่งแขกนั่นเองค่ะซึ่งก็ยังมีร่องรอยเกี่ยวกับเปอร์เซียหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อนะคะว่าทริปต่อไปนะคะไทยพีบีเอสศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมของเราจะพาไปที่ไหนนะรอติดตามกันได้ค่ะ
1: อย่างที่บอก2เที่ยวไม่เคยพอนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหวายจะพาไปงานมอบรางวัลกันบ้างคือกิ๊บบอกเลยว่าจริงๆคนได้รับรางวัลเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของปีนั้นๆอยู่แล้วแต่คนมอบคุณผู้ชมหลายงานปวดหัวนะจะเอาใครมามอบเพราะก็ต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะวันน
3: ี้เราก็เริ่มได้เห็นเทรนด์ต่างๆที่พาโอ้โหปลุกศิลปินในตำนานคนที่ไม่คิดว่าจะมามอบรางวัลให้นะคะเช่นเดียวกับเวทีนี้ค่ะ BG Award 2026ก็เป็นเวทีที่เขาอุทิศเลยว่าจะเฉลิมฉลองนะคะให้กับความสามารถของนักแสดงศิลปินซึ่งเป็นคนผิวสีในวงการบันเทิงค่ะมีหลายรางวัลด้วยกันแต่ว่าไฮไลท์จริงๆที่ทำให้ศิลปินที่กวาดรางวัลไปเยอะมากในปีนี้เสียน้ำตาคือการปรากฏตัวของซุปเปอร์ไอคอนิกนะคะนักร้องผิวสีของสหรัฐค่ะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่ารางวัลที่ได้ก็ต้องเป็นโมเมนต์นี้ล่ะค่ะโอ้โหทำเอาน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะคะเพราะว่าได้นักร้องระดับตำนานนี่เจเน็ตแจ็คสันค่ะออกมามอบรางวัลอันทรงเกียรตินะคะก็คือรางวัล Icon of the Year ให้กับศิลปินหญิงมากความสามารถทิอาน่าเทเลอร์ในงานประกาศรางวัลสำหรับคนบันเทิงแอฟริกันอเมริกันหรือว่า BET Awards นะคะงานนี้ทิอาน่าเทเลอร์บอกเลยว่าทรงเซิงไม่ต้องเก็บละค่ะน้ำตาปล่อยออกมาไปเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้มาก่อนจริงๆว่าศิลปินที่เป็นไอคอนของตัวเองเนี่ยจะมามอบรางวัลนี้ให้ซึ่งเจเน็ตแจ็คสันก็ได้กล่าวชื่นชมทิอาน่าเทเลอร์นะคะว่าเธอเป็นศิลปินที่ทุ่มเททำงานอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็มีพรสวรรค์รอบด้านค่ะทั้งในฐานะนักร้องนักแสดงผู้กำกับและยังเป็นนักออกแบบท่าเต้นด้วยนอกจากรางวัลใหญ่อย่าง Icon of the Year แล้วนะคะทิอาน่าเทเลอร์กวาดไปได้อีก3รางวัลแน่จากเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมผู้กำกับมิวสิกวิดีโอแห่งปีและรางวัลผู้นำแฟชั่นค่ะซึ่งเป็นสาขาใหม่นะคะก็ทำให้เธอเป็นศิลปินที่กวาดรางวัลกลับบ้านมากที่สุดของงานในปีนี้ปี2026นะเป็นปีทองของทิอาน่าเทเลอร์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเพิ่งจะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง One Battle After Another ค่ะแล้วก็ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาเดียวกันด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งบ้างอัปเดตสถานการณ์ในยุโรปตอนนี้กันหน่อยนะคะหลายประเทศหลายพื้นที่เนี่ยเรียกว่าต้องรับมือกับฮีทเวฟอากาศร้อนมากทีเดียวแต่ว่าที่ประเทศเดนมาร์กเขาก็มีงานหนึ่งเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่เลยนะคะก็คือเทศกาลว่าวนานาชาติเป็นการต้อนรับฤดูกาลซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้นะคะปีนี้ก็โอ้โหมีว่าวมาร่วมงานนับหมื่นตัวทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนชายหาดของประเทศเดนมาร์กให้กลายเป็นงานศิลปะขนาดยักษ์ค่ะท้องฟ้าริมชายหาดของเกาะฟาโนในประเทศเดนมาร์กนะคะกลายเป็นผืนผ้าใบขนาดยักษ์ทันทีค่ะเมื่อว่าวนับหมื่นตัวกำลังขึ้นบินลอยอยู่บนอากาศไม่ว่าจะเป็นว่าวรูปสัตว์ต่างๆอย่างเช่นหมึกวานหรือว่าจะเป็นสัตว์บกอย่างหมูไดโนเสาร์ตัวการ์ตูนนะคะก็แบกตัวเองขึ้นไปบินบนฟ้าไหวด้วยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของงานฟาโน International Kite Flyers Meeting ค่ะที่เป็นการรวมตัวของคนเล่นว่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะภายในงานมีนักเล่นว่าวกว่า 5,000 คนจาก26ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานค่ะทำให้มีว่าวมากกว่า 25,000 ตัวขึ้นบินสร้างสีสันเหนือชายหาดแห่งนี้ค่ะหนึ่งในผู้ร่วมงานจากสวิตเซอร์แลนด์เล่าว่าเธอมาร่วมงานนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะหลังประทับใจบรรยากาศเมื่อปีก่อนขณะที่นักเล่นว่าวจากเยอรมนีบอกว่าว่าวหมึกขนาดใหญ่ที่เห็นบินสวยงามอยู่บนท้องฟ้าต้องอาศัยการเตรียมการอย่างละเอียดค่ะทั้งการจัดตำแหน่งสายยึดต่างๆแล้วก็ต้องใช้ผู้ช่วยราว20คนในการปล่อยว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะ ส่วนเกาะฟาโน่ค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถานที่เล่นว่าวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

0: เนื่องจากมีแนวชายหาดทอดยาวกว่า14กิโลเมตรแล้วก็มีกระแสลมทะเลที่พัดสม่ำเสมอนะคะเหมาะกับการปล่อยว่าวตลอดทั้งวันโดยผู้ที่มาเที่ยวยังสามารถขับรถบนผืนทรายของชายหาดได้อีกด้วยค่ะก็สนุกสนานกันเลยนะคะบรรยากาศเรียกว่าน่าจะเป็นช่วงที่ก่อนฮีทเวฟนะจะปะทุรุนแรงมากเลยในหลายประเทศตอนนี้คนก็เตรียมรับมือกับอากาศร้อนกันแล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่าร้อนสุดๆร้อนยิ่งกว่าบ้านเราอีกด้วย
1: เห็นมีคนทำภาพเอาไข่ออกไปใส่กระทะข้างนอก
2: โอ้โหแล้วสุดเลยอ่ะ
1: เป็นไข่ดาวเลยแล้วทุกคนก็แบบแย่งพัดลมกันเยอะมาก
0: ใช่อย่างคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นู่นก็อาจจะพอปรับตัวได้แต่คนท้องที่จริงๆอาจจะยากนิดนึงแป้งเย็นบ้านเราอาจจะต้องเข้าค่ะ
1: น่าจะขายได้หลายอย่างเลยล่ะค่ะขอบคุณหวายนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่30มิถุนายน2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพุ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะสนามบินไทยเผยเครื่องสแกนเน้นตรวจจับระเบิดขณะที่ยังไม่ชัดปมลูกเรือสาวขนเฮโรอีนรู้เห็นเป็นใจหรือถูกหลอกให้หิ้วของ
1: ลูกเรือสาวไทยกำหนดขึ้นศาลเมลเบิร์น14กันยายนข้อหานำเข้าและครอบครองสารเสพติดโทษจำคุกสูงสุด25ปี
0: คดีทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นปปช.เร่งรัดให้แล้วเสร็จใน3เดือนเตรียมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องมาตรา157
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหววิเนซุเอลาพุ่งสูงต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาสถานพยาบาลและสถานที่เก็บศพมีไม่เพียงพอ
0: เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าเหตุระเบิดที่พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะปั๊มน้ำมันและเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ได้ออกมาระบุว่าเหตุการณ์ระเบิดบนถนนในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซีย2คนบาดเจ็บถูกประกอบในถังแก๊สที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจ

0: ความเสียหายภายในปั๊มน้ำมัน3แห่งที่ถูกระเบิดเพื่อที่จะเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดมาจากอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะคุณติชิลาคะ
1: แม้ว่าปั๊มน้ำมันทั้ง3แห่งที่ถูกลอบวางระเบิดนะคะจะมีประกันแต่ว่าการช่วยเหลือนั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและระหว่างการรอเงินเยียวยาจากรัฐที่มีเพียงบางส่วนนั้นอาจจะต้องใช้เวลานาน 5-6 เดือนถึงจะซ่อมแซมและกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งค่ะร่องรอยของตู้จ่ายน้ำมันถูกฉีกขาดจนกระเด็นออกมาจากฐานส่วนตู้จ่ายอีก3ตู้ที่มี12หัวจ่ายก็ถูกเผาไหม้เสียหายนะคะส่วนอาคารจ่ายน้ำมันฝ้าถูกแรงอัดของระเบิดจนพังลงมาอาคารสำนักงานที่อยู่ใกล้ๆถูกสะเก็ดระเบิดกระจกแตกละเอียดรวมถึงห้องละหมาดทั้งชายและหญิงที่อยู่ติดกันฝ้าเพดานรวมถึงกระจกก็แตกด้วยค่ะและในพื้นที่โดยรอบนะคะเช่นห้องน้ำหรือว่าซุ้มอาหารที่ปล่อยให้เช่าวันนี้ก็ยังคงต้องปิดให้บริการค่ะภาพเหล่านี้ก็คือสภาพความเสียหายอย่างหนักภายในปั๊มน้ำมันริมถนนเพชรเกษม42ในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่ยังอยู่ระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความเสียหายนะคะโดยเฉพาะบริษัทประกันหลังถูกระเบิดค่ะผู้จัดการปั๊มน้ำมันแห่งนี้ให้ข้อมูลว่าปั๊มน้ำมันนั้นสร้างเสร็จเมื่อปี2560นะคะและได้มีการปิดปรับปรุงอีก2ปีหลังจากนั้นก็กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะซึ่งเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับปั๊มน้ำมันอื่นๆบ่อยครั้งทำให้จากเดิมที่เคยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงกลายมาเป็นปิดให้บริการเวลา22นาฬิกาแต่เหตุความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะโดยปั๊มน้ำมันในอำเภอยะหริ่งแห่งนี้ถูกระเบิดพร้อมกับปั๊มน้ำมันอีก2แห่งในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองยะลานะคะที่ได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันค่ะและอาจต้องใช้เวลานับเดือนในการซ่อมแซมเพื่อจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งส่งผลให้พนักงานบางตำแหน่งนั้นตกงานทันทีค่ะขณะที่การติดตามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบนถนนที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ2คนเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบรอบบริเวณพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอนำระเบิดแสวงเครื่องแบบมาวางไว้ในท่อลอดนะคะซึ่งในเส้นทางนี้มีระยะทางทั้งไปและกลับประมาณ24กิโลเมตรที่มีท่อลอดมากถึง12ท่อลอดค่ะและบางจุดนั้นคนไม่สามารถลอดได้นะคะจึงอาจฉวยจังหวะนี้นำระเบิดที่บรรจุในถังแก๊สที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีสะเก็ดหรือว่าส่วนขยายน้ำหนักประมาณ 60-70 กิโลกรัมจำนวน2ลูกมาโยนใส่ท่อก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นค่ะ
2: ถือได้ว่าเขาไม่เลือกเป้าหมายนะครับเขาดูแล้วเขาอาจจะอยู่ฝั่งนี้หรือข้ามไปอยู่ถนนฝั่งนู้นหรืออาจจะขับรถตามมาข้างหลังก็ได้เพราะว่าการระยะการจุดระเบิดด้วยระบบวิทยุเนี่ยไกลได้หลายกิโลเขาอาจจะไม่เห็นเป้าหมายเลยก็ได้ฉะนั้นพอเขาจุดขึ้นมาโดนใครเขาไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ณปัจจุบันเนี่ยคือมีผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึง2คนมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งภาพลักษณ์ของประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีกำลังไม่เพียงพอดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางต่างๆที่มีจุดตัดสะพานหรือว่าท่อลอดหากพบเห็นความผิดปกติเช่นการจอดรถข้างทางนานการมุดท่อลอดข้างถนนการพบวัตถุแปลกปลอมการพบหลุมถูกขุดข้างถนนหรือการมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ไว้ใจเพื่อป้องกันความสูญเสียจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพของในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารนั้นได้มาให้กำลังใจในส่วนของพนักงานภายในปั๊มน้ำมันที่ถูกลอบวางระเบิดเมื่อวานนี้นะคะโดยวันนี้ค่ะที่ปั๊มน้ำมันนั้นยังคงปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสภาพความเสียหายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้ต้องเรียกว่าทั้งหมดนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะด้านหลังก็คือบริเวณตู้จ่ายน้ำมันนะคะและรวมถึงอาคารที่เป็นอาคารจ่ายน้ำมันทั้งหมดขณะนี้ก็ได้รับความเสียหาย ทั้งหมดนะคะซึ่งสภาพความเสียหายเช่นนี้เกิดขึ้นกับอีก2ปั๊มน้ำมันที่ถูกวางระเบิดพร้อมๆกันค่ะและล่าสุดค่ะมีรายงานเข้ามานะคะว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียนั้นได้มีการออกประกาศประชาสัมพันธ์เตือนพลเมืองของตัวเองที่ยังคงเดินทางหรือว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียนั้นบาดเจ็บ2คนค่ะโดยในขณะนี้ทั้ง2คนนั้นถูกส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่ประเทศมาเลเซียตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณทิชลาค่ะ
3: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะโฆษกกองทัพบกก็ระบุถึงการประกาศห้ามเข้าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนั้นไม่ใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวค่ะแต่ว่าเป็นการออกกฎออกข้อกำหนดนะคะเกี่ยวกับการห้ามเข้าบริเวณพื้นที่ควบคุมของทหารในยามวิกาลก็เพื่อความปลอดภัยค่ะกองกำลังบุรพานำป้ายปิดประกาศควบคุมพื้นที่แล้วก็เสริมแนวรั้วลวดหนามเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องทางตามแนวชายแดนบริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจการสังเกตการจตส40-41บ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะตามข้อสั่งการของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเพื่อเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการลักลอบข้ามแดนการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันก็ได้กำหนดแนวทางการเข้าออกพื้นที่บ้านหนองจานห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ทหารทุกกรณีนะคะตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาจนถึงเวลา6 นาฬิกาเพื่อป้องกันการถ่ายภาพถามปฏิบัติการทางทหารก่อเหตุวิวาททหารพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธแล้วก็ป้องกันการกระทำของผู้ไม่หวังดีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงค่ะแต่ประชาชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรภายในพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้นะคะในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาโดยใช้เส้นทางผ่านจุดตรวจจตส40เท่านั้นค่ะและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งล่าสุดทางกองทัพภาคที่1ได้ออกประกาศระบุสาเหตุที่ต้องกำหนดพื้นที่รักษาในพื้นที่บ้านหนองจานก็เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกซึ่งเป็นพื้นที่ล่อแหลมรวมทั้งพบการลักลอบข้ามแดนอยู่บ่อยครั้งซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าบุคคลภายนอกเข้าไปสร้างคอนเทนต์หรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่ระหว่างรอการรังวัดที่ดินก็ป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยโดยเป็นการควบคุมเฉพาะพื้นที่ตามช่วงเวลาเท่านั้นนะคะยังอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้อยู่นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่อาจจะมีการปรับปรุงฐานที่มั่นหรือการปฏิบัติการทางทหารจึงกำหนดให้มีการใช้เส้นทางเข้าออกในพื้นที่การเกษตรเพียงเส้นทางเดียวเพื่อให้การเฝ้าตรวจรักษาความสงบในพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงว่าเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามเข้าพื้นที่ควบคุมของทหารบริเวณหลัก46 47ด้านที่ตะวันออกของถนนสีเบนของถนนสีเพ็ญ นะคะไม่ใช่เป็นการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกบ้านค่ะ
0: ปัญหาคนกับช้างก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปรากฏว่ามีช้างป่าหลงโขลงเข้าไปทำลายพืชผลการเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดจนได้รับความเสียหายชาวบ้านเขาก็เลยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันช้างกลับป่าค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพช้างป่าเดินวนเวียนอยู่ภายในสวนผลไม้ของนายสมัยบุญประเสริฐชาวบ้านหมู่1ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อหาผลไม้กินก่อนจะเดินหายไปในสวนของเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะกระทั่งช่วงสายเจ้าของสวนเขาออกมาสำรวจใหม่ก็พบว่ามีรอยเท้าช้างเดินผ่านศาลพระภูมิไปทางหลังสวนไปเจอกล้วยตกอยู่กิ่งลองกองหักลูกร่วงเต็มพื้นก็เลยแจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบ
4: ที่เขากินได้เขากินแต่เขาก็ไม่เคยทำลายของ
5: ปกติเขาเดินเข้ามาบ่อยไหมครับ
4: เอ็มเขาก็มาบ่อยนะเขาก็เวียนนู่นในแถบเนี้ย
5: ทางเจ้าของชาวบ้านเองมีความวิตกกังวลไหมครับว่าเขายังอยู่ในพื้นที
4: ่อมเขาก็ต้องวิตกกันแหละไม่รู้ว่าเขาจะทำลายเมื่อไรใครจะรู้อ่ะ
0: จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่ยังมีช้างป่าอีก2ตัวที่หลงโขลงเข้าไปหากินในชุมชนหักกิ่งไม้ล้มต้นลองกองในสวน8ต้นทุเรียนอีก1ต้นก็สร้างความเสียหายให้กับชาวสวนอย่างมากค่ะ
3: ทหารกะเหรี่ยง DKBA ในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาก็ได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติ13คนแล้วก็ส่งตัวให้กับทางการไทยหลังจากที่ทางเครือข่ายภาคประชาสังคมช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้นร้องขอให้ช่วยเหลือชาวต่างชาติค่ะที่ถูกหลอกไปทำงานและถูกทำร้ายร่างกายค่ะบาดแผลตามลำตัวแขนขาของชาวต่างชาติจำนวน13คนจากประเทศเคนยาเคมารูนอูกันดารวันดาการนานไนจีเรียและซิมบับเวเป็นข้อยืนยันว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้ถูกทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆค่ะหลังจากที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในบริษัทเอกชน2แห่งในพื้นที่จังหวัดเมวดีประเทศเมียนมาก่อนที่เครือข่ายภาคประชาสังคมช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้นได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทหารกะเหรี่ยง DKBA จนได้รับการช่วยเหลือจากทหารกะเหรี่ยง DKBA แล้วก็นำตัวชาวต่างชาติส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะแม้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องถูกดำเนินคดีตามพรบคนเข้าเมืองแต่นางสาวเจกิติยาผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยืนยันว่าชาวต่างชาติทั้งหมดนี้เป็นเหยื่อเพราะว่าถูกหลอกลวงและเข้าข่ายการค้ามนุษย์โดยขอให้ส่งชาวต่างชาติไปศูนย์คัดแยกที่ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่สถานทูตร่วมสอบถามข้อมูลจากชาวต่างชาติค่ะมีรายงานว่ากลุ่มสแกมเมอร์ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่ในฝั่งเมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอิทธิพลของทหารกะเหรี่ยง DKBA ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอพบพระซึ่งยังมีเหยื่อที่ถูกหลอกไปตกค้างมากถึง 5,000 คนในสังกัดของบริษัทชาวต่างชาติหลายแห่งโดยมีกลุ่มกองกำลังคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ
6: คดีที่แอร์ของการบินไทยไปถูกจับกุมที่ออสเตรเลียมีการขยายผลในประเทศเพิ่มเติมนะคะอย่างทางปปส.มีการขยายผลคดีดังกล่าวนะคะโดยไปตรวจค้นที่ห้องพักแล้วก็สอบปากคำผู้ใกล้ชิดที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่รับฝากยาเสพติดจากเครือข่ายข้ามชาติมีการประสานท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในการยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองสัมภาระและบุคลากรในสนามบินด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ปปส.เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมทั้งสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนหาตัวเจ้าของยาเสพติดรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายโดยเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะทำหน้าที่รับฝากยาเสพติดนำออกนอกประเทศค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกปปส.เปิดเผยว่าทางสำนักงานมีการขยายผลกรณีลูกเรือสายการบินหญิงชาวไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียควบคุมตัวในข้อหาลักลอบนำเข้าเฮโรอีนหลังจากได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อเร่งติดตามเครือข่ายผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมกับหารือร่วมกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการตรวจคัดกรองด้านความปลอดภัยป้องกันการใช้สนามบินเป็นช่องทางลักลอบขนส่งยาเสพติดระหว่างประเทศปัจจุบันบริษัทท่าอากาศยานไทยมีระบบตรวจค้นสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อค้นหาวัตถุอันตรายอาวุธและสิ่งของต้องห้ามกับผู้โดยสารทุกคนซึ่งก็รวมถึงลูกเรือด้วยค่ะซึ่งก็ต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารเนื่องจากเป็นบุคลากรที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการและอากาศยานได้โดยตรงโดยย้ำว่าความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอย่างเฮโรอีนไอซ์ยาบ้าหรือยาอีนั้นมีโทษร้ายแรงทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศปลายทางโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตตามบทบัญญัติของแต่ละประเทศค่ะ
3: ล่าสุดเราจะไปสอบถามข้อมูลนี้เพิ่มเติมจากคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.นะคะในฐานะที่เป็นโฆษกสำนักงานปปส.ถึงการประสานข้อมูลเรื่องนี้นะคะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียในการขยายผลเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาตินี้นะคะว่าตอนนี้มีการขยายผลเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณพึ่งค่ะและผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะ
3: ค่ะซึ่งตอนนี้นะมีการประสานงานกับทางออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะในการที่ขยายผลในเรื่องนี้ค่ะ
7: ค่ะสำหรับในเคสนี้เราประสานงานกับทางตำรวจออสเตรเลียในทันทีที่ทางลูกเรือถูกจับกุมนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานปปส.เนี่ยกับทางตำรวจออสเตรเลียเนี่ย เราทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2559เนื่องจากว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในหลายๆประเทศที่เป็นปลายทางของยาเสพติดที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นทางผ่านยาเสพติดจากแหล่งผลิตเนี่ยไปยังประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีเรื่องของการค้าแล้วก็มีเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดในประเทศเขานะรวมไปถึงทางเราก็จะมีการข่าวที่ทางออสเตรเลียแลกเปลี่ยนกับเราเนี่ยกับเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นี่มีความชัดเจนเพิ่มเติมบ้างหรือไม่คะเกี่ยวกับพฤติการของแอร์โฮสเตสสาวคนดังกล่าวเนี่ยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่รับจ้างหิ้วแล้วถูกหลอกให้มีการขนยาเสพติดไปหรือว่าจริงๆแล้วรู้ทั้งรู้ว่านี่คือยาเสพติดแล้วนำเข้าไปนะคะความชัดเจนตรงนี้มีมากขึ้นแล้วหรือไม่นะคะ
7: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเรายังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าตัวของลูกเรือเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการคือเราต้องไปขยายผลในเรื่องของการที่เขารับตัวยาเสพติดมาจากไหนแล้วก็อาชีพที่ดำเนินที่เขาปกติที่ทำอยู่เป็นอาชีพลูกเรือลูกเรือจะมีกฎเหล็กโดยเฉพาะลูกเรือการบินไทยจะมีกฎเหล็กอยู่ว่าในการที่จะรับฝากรับหิ้วของสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีการทำในลักษณะนี้นะคะนั้นถ้าคนเป็นลูกเรือในระดับนี้น่าจะต้องเข้าใจตัวเองแล้วว่าอาชีพโดยอาชีพเราเนี่ยจะต้องมีการหิ้วของสินค้าเหล่านี้นะฮะและการที่เขาจะติดต่อกับคนอื่นในการที่จะรับหิ้วสินค้าเนี่ยเขาต้องมีเขาเรียกมีความสงสัยแล้วก็มีความระมัดระวังมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะฮะทั้งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเตือนอยู่เสมอว่าอย่ารับฝากของอย่ารับหิ้วของอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่ากฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่ากันนะการที่เราเข้าประเทศเขาเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งออสเตรเลียเขาเป็นประเทศปลายทางที่ถูกจับตาอยู่แล้ววันในเรื่องของการที่จะผ่านยาสูบเข้าประเทศเขาเนี่ยเขามีความเข้มข้นในการตรวจแต่ค่อนข้างสูงดังนั้นวันนี้เนี่ยปปส.ยังไม่สามารถที่จะชี้ได้ชัดว่าลูกเรือเนี่ยมีความผิดในเรื่องของการที่มีกระบวนการจริงจะถูกหลอกหรือจะไม่ถูกหลอกเรายังไม่สามารถที่จะตอบได้จนกว่าเราจะต้องสืบสวนขยายผลในขณะนี้สำนักงานปปส.กำลังสืบสวนขยายผลในประเด็นนี้อยู่ค่ะ
0: แต่ว่าในกรณีนี้นี่คือชัดเจนว่าปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมคะ
7: อ๋อไม่ได้นะคะเพราะว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วในการนำยาเสพติดเข้าประเทศนะคะก็ถือว่าเขาได้รับเขาเรียกว่าการจับกุมนะจากทางตำรวจออสเตรเลียโดยการที่เขาค้นในกระเป๋าที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็เจอยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าก็ถือว่าปฏิเสธความรับผิดชอบอันนี้ไม่ได้แต่ว่าการที่จะพูดถึงตัวเขาเรียกว่าข้อหาเนี่ยก็คือการข้อหานำเข้าประเทศการขนยาเสพติดเข้าประเทศเนี่ยมันก็จะมีบทของแต่ละประเทศไม่เท่ารวมไปถึงอีกอันก็คือการครอบครองยาเสพติดที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดของเขา
8: ค่ะก็คือสรุปว่าตอนนี้โดน2ข้อหาหนักเหรอคะ
7: ใช่ค่ะโดน2ข้อหาอยู่ของออสเตรเลียอยู่ค่ะ
8: ค่ะคุณนริพัฒน์คะเมื่อสักครู่เนี่ยขอย้อนไปนิดนึงว่าได้มีการประสานกับทางตำรวจออสเตรเลียอยู่แล้วนะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะเรามีข้อมูลทางการข่าวมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก่อนที่จะไปสู่การจับกุมอะค่ะ
7: ค่ะประเด็นนี้ต้องเรียนตรงๆเลยว่าเราไม่มีชื่อของน้องคนนี้อยู่ในลิสต์ในการจับกลุ่มนะคะอันนี้อาจจะเป็น1อาจจะเป็นหน้าใหม่2อาจจะถูกหลอก3อาจจะเพิ่งเริ่มเข้ากระบวนการก็อันนี้เราต้องไปสืบค้นต่อนะฮะไปขยายผลต่อนะฮะแต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยกับออสเตรเลียเนี่ยเราทำงานร่วมกันมาโดยเรามีเขาเรียกว่าปฏิบัติการ Task Force นะฮะซึ่งปปส.เนี่ยร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทยของเราก็คือเป็นปปส.เป็นศูนย์ราชการเป็นการท่าอากาศยานนะฮะเป็นตำรวจตม.จะช่วยกันดูว่าเพราะประเทศไทยเราจะมีพื้นที่ที่เราต้องจับตาอยู่มากๆเลยก็คือในเรื่องของสนามบินนานาชาติซึ่งสนามบินนานาชาติในประเทศไทยมีหลายที่ก็จะมีหน่วยงานที่ดูเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่า AAITF คือดูสนามบินกับอันที่สองคือ SITF ก็คือดูแลเรื่องของซีพอร์ตท่าเรือซึ่งสองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงในการที่จะลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายนะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสารตั้งต้นหรือแม้กระทั่งของเถื่อนที่หลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยก็จะใช้เส้นทางที่ค่อนข้างสะดวกสบายของประเทศไทยที่เรามีเขาเรียกว่าโลจิสติกที่ดีเนี่ยออกไปประเทศที่3นะฮะซึ่งปฏิบัติการนี้เราได้ทำงานร่วมมาตลอดกับออสเตรเลียเพราะว่าเขาก็มีความกังวลว่ามันจะเข้าประเทศเขาเพราะว่ายาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยในบริเวณแสนเหมือนทองคำเนี่ยก็จะมาใช้เส้นทางประเทศไทยในการที่จะผ่านไปสู่ประเทศที่3แล้วซึ่งออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่3ที่ค่อนข้างกังวลนะคะดังนั้นการทำงานเราจะมีการข่าว ซึ่งไม่ใช่การจับกุมครั้งแรกแล้วมีการจับกุมอยู่โดยตลอดนะคะซึ่งอาจจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวเพราะว่าเรามีการอาจจะจับกุมในฝั่งเราของเป็นคนของประเทศเขามาถูกจับกุมในฝั่งเราหรือคนของเราไปถูกจับกุมในฝั่งเขาอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีการทำงานแล้วก็มีรายงานเคสพวกนี้มาตลอดซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในขั้นว่าเราต้องมาดูว่าไอ้เคสเนี้ยมันไปเกี่ยวพันกับเคสที่เราเคยทำงานมาด้วยหรือเปล่ามันมีเคสอะไรที่มันมีข้ออะไรที่มันเกี่ยวพันกันซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่ในขั้นตอนที่เราต้องไปขยายผลการทำงานต่อไปซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานค่ะ
0: ค่ะทีนี้ในแง่

0: ่ของบ้านเราบ้างค่ะแต่ละหน่วยงานอยากจะให้โฆษกเล่าให้ฟังหน่อยบอกว่ากว่าที่จะออกจากด่านของประเทศไทยออกจากท่าอากาศยานของไทยมีการตรวจเข้มในการคัดกรองยาเสพติดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะตรวจเข้มเฉพาะในกรณีที่มีการข่าวแจ้งมานะคะหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้ให้ฟังหน่อย
1: คือเราทำงานร่วมกันเราก็จะมีการหนึ่งนะคะข้อสำคัญในเรื่องของการข่าวเราจะต้องดูในเรื่องของการข่าวก่อนแล้วก็ในเรื่องของการดูพาสปอร์ตว
0: ่
1: าเป็นชื่ออยู่ในลิสต์ของเราหรือไม่นะคะอันที่สองนะคะในการที่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่มีการข่าวไม่มีลิสต์อะไรเลยเนี่ยเราก็จะมีการในเรื่องของมีเครื่องมือเอ็กซเรย
0: ์
1: มีเครื่องมือเอ็กซเรย์ในการที่จะดูว่าไอ้เรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดเหล่านี้เราก็จะมีการตรวจเจออยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการพันมาในร่างกายการพกพาไปในกระเป๋าเดินทางหรือว่าพกติดตัวในลักษณะรูปแบบต่างๆเราก็มีการจับกุมได้อย่างสม่ำเสมออันนี้ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่หลุดรอดไปไม่ใช่ว่าทุกเคสเราปล่อยผ่านอย่างโดยง่ายนะคะเราก็จะมีขั้นตอนวิธีการในการจับในการดูจับตาดูจับตาดูว่ากระบวนการเหล่านี้จะมีวิธีการเพิ่มเติมแปลกปลอมมาแบบไหนบางทีการกลืนก็มีการพกอยู่ในรองเท้าซ่อนอยู่ในรองเท้าส้นรองเท้าตะเข็บเสื้อผ้าต่างๆพวกนี้เราก็จับกุมได้อยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามีความพยายามที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเล็ดลอดออกไปหรือแม้กระทั่งในสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่เขาส่งออกตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีการจับกลุ่มนะคะส่วนอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างจะน่าตกใจเพราะว่าเป็นอาชีพที่เป็นลูกเรืออย่างที่นำเรียนไปค่ะว่าลูกเรือน่าจะมีกฎเหล็กที่ค่อนข้างจะสำคัญในเรื่องของการที่ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้เป็นอันดับแรกนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างตกใจนะคะว่าลูกเรือเนี่ยไม่น่าจะพลาดในจุดประเด็นเหล่านี้
2: ค่ะนอกจากว่าลูกเรือไม่น่าจะพลาดตรงจุดนี้แล้วก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแล้วเอ๊ะแล้วผ่านสนามบินของไทยไปได้อย่างไรแล้วเอิญก็ไปถูกจับที่นู่นก็เลยทำให้ถูกมองว่าเอ๊ะของไทยเนี่ยดูหละหลวมหรือไม่ตอนนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ทางคุณนริพัฒน์ว่ายังไงบ้างอะคะ
1: ประเทศไทยเราไม่หละหลวมนะเพราะว่าถ้าหละหลวมนี่คงไปทุกเคสนะต้องบอกว่ามันอาจจะมีเล็ดลอดไปได้หลุดลอดไปได้อย่างกรณีลูกเรือเนี่ยเรามีช่องทางที่เรียกว่าเป็นฟาสต์แท็กของครูเป็นลูกเรือโดยเฉพาะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะวางใจกันเพราะเป็นลูกเรือสายการบินของเราเองนะหรือว่าอาจจะไม่ได้รายละเอียดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นยาเสพติดที่ใส่ถุงนะฮะนึกออกไหมฮ
2: ะ
1: มันอยู่ในตะเข็บ
2: อยู่ในเข็บด้วย
1: นี่ต้องเรียกว่าตะเข็บของกระเป๋าผ้า
2: แปลว่าตั้งใจ
1: ต้องเรียนว่าอันเนี้ยมันคือความเล็ดลอดเรียกว่าเล็ดลอดอาจจะลอดหูลอดตาไปแล้วหลุดลอดไปที่ฝั่งนู้นซึ่งเขาใช้สุนัขตำรวจในการดมนำเข้าประเทศเขาก็เลยจับกุมได
0: ้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะต้องพิจารณานำสุนัขมาดมคัดกรองเพิ่มเติมไหมคะศักยภาพเรามีเพียงพอขนาดนั้นหรือเปล่าถามกันตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะ
1: ศักยภาพเรามีเพียงพอค่ะแต่ว่าทางต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนดูแลเคนายเนี่ยต้องพิจารณาหรือว่ามีการร้องขอของทางสนามบินในการที่จะทำงานร่วมกันในการพิจารณาใช้สุนัขตำรวจในการตรวจปลิดค่ะ
0: ค่ะแล้วจะต้องมีการยกระดับมาตรการเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะเพราะว่าครั้งนี้มันต้องยอมรับจริงๆว่าความเสียหายมันเกิดกับทั้งประเทศเกิดกับทั้งสายการบินประจำประเทศสายการบินประจำชาติด้วยแล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกจับจ้องจากประเทศอื่นๆนอกเหนือจากออสเตรเลียอีกด้วยนะคะ
1: ค่ะอันนี้ต้องเรียนว่าการทำงานนะคะในเรื่องของสนามบินก็ดีหรือท่าเรือก็ดีเนี่ยทุกวันนี้อยู่ในระดับที่เราดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่เราไม่ได้ละเลยนะคะเพียงแต่ว่าในจุดของลูกเรือเนี่ยที่เรียนไปตอนต้นว่าอาจจะเป็นจังหวะที่เขาเล็ดลอดไปได้จริงๆอันเนื่องมาจากว่ามันไม่ได้ผ่านเอ็กซเรย์ที่เห็นเป็นรูปของตัวยาชัดเจนก็อย่างที่ท่านเพิ่งบอกว่าอาจจะต้องมีการใช้สุนัขตำรวจให้เข้ามาช่วยด้วยหรือว่าเพิ่มเติมในบางส่วนแต่ว่าถือว่าการทำงานของในระดับของสนามบินกับท่าเรือเนี่ยเรายกระดับตัวเราเองกันอยู่สม่ำเสมอในการที่จะพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเราในการที่จะตรวจเพียงแต่จริงอย่างที่เรียนนะคะว่าอันนี้คืออาจจะเป็นการพลาดที่เล็ดลอดไปได้จริงๆแล้วเราก็ไปถูกจับกุมเลยกลายเป็นประเด็นที่คนสงสัยว่าเอ๊ะเราสนามบินไทยเราละหลวมไหมแต่จริงๆไม่ใช่อะมีเคสที่เราจับกุมจากในสนามบินได้เป็นจำนวนที่ถือว่าเราทำงานได้มีประสิทธิภาพค่ะ
2: ค่ะค่ะคุณนริพัฒน์คะตอนนี้เห็นว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าพัสดุที่เป็นถุงผ้าเนี่ยถูกส่งมาจากไหนก็คาดว่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือจากนี้จะมีการขยายผลในเรื่องนี้อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าหาก

0: พบในพื้นที่ภาคเหนือดูแล้วน่าจะเป็นเคสที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าอะคะ
1: มีความเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างขยายผลเพราะว่าเรากำลังค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆว่าใครมาส่งจากไหนอันนี้เราก็กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเจ้าหน้าที่เราไปแล้วค่
2: ะ
1: ก็คงได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คงได้นำเรียนต่อไปค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอารีพักนะคะเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ด้วยนะคะก็ต้องชัดเจนว่าหลังจากนี้น่าจะต้องมีการยกระดับมาตรการเพิ่มเติมแต่ยืนยันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาตรฐานในการคัดกรองไม่ว่าจะผ่านท่าอากาศยานหรือท่าเรือต่างๆเนี่ยก็มีความเข้มข้นอยู่นะเพียงแต่ว่าในกรณีนี้ต้องยอมรับว่ามันตกใจจริงๆว่ามันเป็นการเล็ดรอดออกไปได้จริงๆค่ะ
0: ค่ะเขาใช้คำว่าเล็ดรอดออกไปนะคะซึ่งก็มีมาตรฐานอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้มีหลายมุมต้องน่าจับตามองเลยนะคุณจิรชาตาคะ
2: ค่ะเพราะว่าอย่างทางการบินไทยเองก็มีการแถลงการตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบด้วยเนื่องจากว่าแอร์โฮสเตสเองเนี่ยก็มีการกำชับกันแล้วนะเรื่องการรับฝากของรับหิ้วของต่างๆเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอันนี้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงค่ะว่าการจับกลุ่มแอร์โฮสเตสการบินไทยลักลอบนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมแล้วรวมมูลค่าเนี่ยมัน11ล้านบาทแล้วไปจับได้ที่สนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมันกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันว่าหลังจากนี้จะยกระดับการตรวจสอบสัมภาระขาออกจากสนามบินไปจนถึงด่านต่างๆท่าต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ามันสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของประเทศของสายการบินเองแล้วก็ชื่อเสียงของประเทศที่ถูกจับจ้องเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมในฐานะว่าเป็นทั้งต้นทางทางผ่านแล้วก็ปลายทางของยาเสพติดอีกด้วยโดยเฉพาะในกรณีกัญชาเอาเข้าจริงนะคะถ้าจำกันได้ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมามันเคยเกิดเคสกรณีพระสงฆ์ที่ศรีลังกาไปถูกจับกุมคาสนามบินที่ศรีลังกาเลยเนื่องจากว่าไปพบมีกัญชาลักลอบนำเข้าหลังจากเดินทางกลับไปจากประเทศไทยด้วยครั้งนั้นพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวค่ะเดินทางออกจากประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ในเพจของกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศหลายๆสถานเอกอัครราชทูตเลยค่ะขึ้นคำเตือนชาวไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีมาอย่างต่อเนื่องเลยบอกว่าอย่าไปรับฝากสิ่งของไม่ว่าจะจากคนรู้จักหรือไม่รู้จักฝากหิ้วไปต่างประเทศเพราะว่าระยะหลังเนี่ยไปพบว่ามีชาวไทยถูกจับกุมดำเนินคดีลักลอบขนยาเสพติดในต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ในการคัดกรองณด่านขาออกโดยเฉพาะสนามบินค่ะคือมีการคาดหวังนะคะว่าน่าจะเป็นด่านที่ได้มาตรฐานแต่ทีนี้ก็ยังคงพบช่องว่างช่องโหว่โดยเฉพาะกับกรณีลูกเรือซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรเองก็ยอมรับนะคะว่าการคัดกรองกรณีลูกเรือเนี่ยจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่เหมือนกันค่ะ
3: เนื่องจากลูกเรือเนี่ยเป็นอาชีพที่เราถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็อาจจะมี risk profile ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปมันก็ทำให้บางทีก็อาจจะเล็ดลอดไปได้ตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมา review procedure ใหม่แล้วว่าแม้เป็นลูกเรือเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบเข้มงวดขึ้นที่ผมเรียนว่าที่ตรวจสอบเข้มน้อยกว่าผู้โดยสารปกติเนี่ยเพราะว่ากว่าที่จะรับเข้ามาทำงานเป็นลูกเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเราก็มันก็ต้องมีโปรเซสในการรีวิวประวัติอาชญากรรมประวัติต่างๆมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้เข้ม
2: ไทย PBS ก็มีการตรวจสอบขั้นตอนการเดินทางแล้วก็การตรวจสัมภาระลูกเรือสายการบินหลายแห่งนะคะเขาอธิบายถึงขั้นตอนก่อนปฏิบัติหน้าที่ว่าลูกเรือเนี่ยเขาจะต้องไปรายงานตัวที่เคาน์เตอร์ก่อนจากนั้นก็ต้องประชุมก่อนบินแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบินพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ความปลอดควบคุมความปลอดภัยบุคคลทั่วไปเข้าไปไม่ได้นะคะและก่อนขึ้นเครื่องลูกเรือทุกคนต้องผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพียงแต่ว่ามันจะเป็นช่องทางสำหรับลูกเรือค่ะกระเป๋าถือสัมภาระทุกชิ้นก็ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจโลหะตรวจหาวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดแล้วก็อาจจะมีการสุ่มตรวจเพิ่มเติมตามมาตรการของสนามบินแต่ทีนี้ถ้าไปดูในแง่ของการตรวจสอบผู้โดยสารค่ะก็ค่อนข้างจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจะมีการข่าวด้วยมีการคัดกรองความเสี่ยงแตกต่างกันนิดหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยหากว่ามีการข่าวมา ที่จริงศุลกากรก็สามารถที่จะสกัดจับกันได้ไม่น้อยและสกัดจับกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเคสล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการลักลอบนำเข้าโคคาอีนน้ำหนักกว่า12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทเคสนี้เนี่ยจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่25มิถุนายนก็เป็นวันเดียวกับที่แอร์สาวไทยไปถูกจับที่สนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียค่ะแล้วก็มีเคสวันที่24มิถุนายนอันนี้ไปจับเฮโรอีนมูลค่ากว่า6ล้านบาทก่อนส่งพัสดุไปรษณีย์อากาศปลายทางก็คือออสเตรเลียด้วยเหมือนกันหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างที่เรารับทราบจากปปส.ถ้ามีการข่าวมันก็ต้องแจ้งไปแล้วศุลกากรจะเป็นคนที่ไปตรวจจับด้วยแต่สำหรับเคสที่เกิดขึ้นกับแอร์การบินไทยเนี่ยค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขให้รัดกุมจริงๆเพราะว่าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการให้ข้อมูลออกมาแบบนี้นายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยอมรับนะคะว่าแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวเนี่ยออกจากสุวรรณภูมิพร้อมสัมภาระไปเมื่อวันที่24มิถุนายนกระเป๋าผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานครบถ้วนเครื่องตรวจสอบแสดงสถานะเคลียร์ไม่พบวัตถุระเบิดกระเป๋าก็เลยผ่านไปสู่ขั้นตอนออกไปได้ค่ะซึ่งในโพสต์แล้วก็ในแถลงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดโดยอัตโนมัติตรวจจับวัตถุระเบิดและสารวัตถุระเบิดเป็นหลักค่ะมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนแต่ที่ผ่านมาทางสุวรรณภูมิเองก็มีการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและมีมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าขาออกมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานซึ่งก็จะประกอบด้วยปปส.กรมศุลกากรกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นแต่ก็อย่างที่เราได้รับทราบจากโฆษกปปส.ไปเหมือนกันนะคะว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่าน่าตกใจแล้วก็เป็นกรณีที่ไม่เคยมีชื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก่อนด้วยดังนั้นหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการยกระดับเพิ่มเติมและขณะเดียวกันทางสนามบินสุวรรณภูมิก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะรับเอาคำแนะนำจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: การพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะโดยวันนี้ก็เป็นวันที่2ค่ะหลังจากวันแรกนั้นก็ถูกฝ่ายค้านนั้นจับตามองในเรื่องของงบประมาณที่ยังขาดดุลแล้วก็ต้องมีการกู้จำนวนมากรวมถึงงบกลางที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และงบด้านดิจิตอลหรือ AI ที่เพิ่มขึ้นมากทีเดียวค่ะโดยในการประชุมวันแรกนะคะนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีอนุทินให้ชี้แจงหลักการของร่างกฎหมายแทนค่ะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศโดยนายเอกนิติก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหลายอย่างอย่างเช่นความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนในด้านของนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีเพื่อรักษาเสถียรภาพและดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจรัฐบาลนั้นจึงดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลค่ะโดยรัฐบาลตั้งเป้าจะปรับลดขนาดการขาดดุลให้เหลือไม่เกิน 3% ภายในปี 2572เพื่อความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวส่วนหนี้สาธารณะณเดือนเมษายนปี69ก็มียอดคงค้างอยู่ที่ 12.78 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 66.66% ของ GDP ซึ่งก็ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ไม่เกิน 70% ส่วนการจัดทำงบประมาณยังคงยึดหลัก 5 ทีก็คือใช้งบประมาณให้ตรงตามเป้าลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นโปร่งใสตรวจสอบได้และสะท้อนภาระค่าใช้จ่ายที่แท้จริงสนับสนุนการรับมือกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพและการลงทุนด้านดิจิทัล AI และการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะ
4: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่สองด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคต โดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณได้แก่ Target ใช้งบประมาณให้ตรงเป้าตรงกลุ่มตรงปัญหาและลดรายการที่ยังไม่จำเป็น

0: transparent จัดทำงบประมาณให้สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายจริงโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดข้อมูลให้วิเคราะห์ต่อได้ transition ช่วยประเทศข้ามผ่านวิกฤตโดยเฉพาะด้านพลังงานค่าครองชีพและภัยพิบัติพร้อมลดความเปราะบางในระยะยาว transformation เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและภาครัฐผ่านการลงทุนในคนดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ทักษะและกฎหมายที่เอื้อต่อการแข่งขัน Together ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งงบประมาณรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ทรัพยากรที่มีจำกัดสร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดในการนี้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงได้มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณแบบแม่นยำตรงเป้าหมายตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ
1: ขณะที่นางสาวศิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายนะคะระบุว่างบประมาณปี70เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 7,400 ล้านบาทแม้ว่ารายได้ของรัฐนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง 79,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลยังคงตั้งงบประมาณขาดดุลในระดับสูงค่ะพร้อมทั้งเพิ่งจะเปิดทางให้กู้เงินเพิ่มเติมอีก 400,000 ล้านบาทจึงมองว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรใช้เหตุผลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมาอธิบายการขาดดุลงบประมาณเกิน 3% ของ GDP จนกลายเป็นเรื่องปกติไปค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณปีนี้นั้นแทบไม่มีโครงการใหม่เลยค่ะขณะที่งบด้าน AI ก็เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเป็นมากกว่า 2,000 ล้านบาทครอบคลุมถึง176โครงการแต่ยังไม่เห็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและก็สรุปตอนท้ายนะคะว่างบประมาณปี70นั้นสะท้อนแผลเรื้อรังของระบบการคลังไทยค่ะซึ่งรายได้เติบโตไม่ทันรายจ่ายก็ส่งผลทำให้งบพัฒนาประเทศนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: มันสะท้อนค่ะว่าวันนี้แผลเรื้อรังของงบประมาณไทยเนี่ยมันเอาอะไรมาปกปิดไว้ก็ไม่อยู่แล้วค่ะฝีที่มันถูกบ่มมาหลายปีเนี่ยมันแตกแล้วในปีงบประมาณ2570ค่ะแม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของนายกรัฐมนตรีของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจังซึ่งถ้าเรายังคงทำกันแบบเดิมๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่แค่หนองที่มันจะไหลออกมาค่ะท่านประธานแต่ว่าเลือดมันก็จะไหลออกไม่หยุดเช่นเดียวกันเพราะปัญหาที่ซ่อนอยู่ก็คือเราจัดเก็บรายได้ได้ไม่พอกับที่จ่ายเราไม่กู้เท่าที่เราจะจ่ายไหวเราไม่จัดการกับรายการรายจ่ายประจำที่มันลดยากลดเย็นในอนาคตเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นวนเป็นลูปนะคะเป็นลูปนรกเลยค่ะงบประมาณของประเทศก็จะขาดดุลในระดับสูงกันไปแบบนี้แบบให้กดไม่ลงกดยังไงก็ไม่ลงแต่การพัฒนาประเทศหรือว่าการทำโครงการอะไรใหม่ๆเพื่อพาประเทศไปข้างหน้ามันก็จะไม่เกิดเพราะว่าไม่เหลืองบประมาณอะไรอีกต่อไปความหวังที่จะลดหนี้สาธารณะลงลดการขาดดุลลงก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้
1: มาดูบทบาทของฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายโดยระบุว่างบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณที่สะท้อนว่าประเทศมองไม่เห็นอนาคตและเปรียบเสมือนการบริหารแบบหาเช้ากินค่ำระบุด้วยว่าโครงสร้างงบประมาณของไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะว่ารายได้ของรัฐบาลนั้นแทบเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายประจำแล้วก็ชำระหนี้เท่านั้นส่งผลให้งบลงทุนเกือบทั้งหมดนั้นต้องอาศัยการกู้เงินหรือการขาดดุลงบประมาณค่ะ
3: กฎหมายงบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณที่เรามองไม่เห็นอนาคตที่กราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลนะครับเพราะโครงสร้างงบประมาณก็สะท้อนปัญหาที่มันสะสมมาเป็นเวลานานเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นความท้าทายและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่มันหมักหมมมาอย่างไรให้เราสามารถมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการ

0: งบประมาณปี70โดยเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 30% พบว่าโครงการที่ใช้คำว่า AI เนี่ยเพิ่มจากประมาณ30โครงการเป็นกว่า100โครงการค่ะโดยบอกว่าฝ่ายค้านนั้นจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดรวมถึงการใช้เงินนอกงบประมาณโดยเฉพาะในโครงการ TH AI Passport ที่ใช้งบจากกองทุน DE ค่ะ
1: คุณผู้ชมการจัดสรรงบประมาณปี2570เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนในช่วงเช้านี้นะคะมีการทวงถามการจัดงบรับมือปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ปัญหาไฟป่าปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกไปจนถึงการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วยติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
2: โดยนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ก็ตั้งคำถามนะคะว่าการตั้งงบประมาณของรัฐบาลครั้งนี้นะคะรัฐบาลช่วยใครคะการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะเริ่มจากการอภิปรายของนายภูนศักดิ์จันจำปาส.ส.พรรคประชาชนตั้งคำถามว่างบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเป็นมิตรหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันค่ะแตกต่างจากอดีตที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเจอมลพิษทางอากาศพร้อมหยิบยกการจัดสรรงบค่ะต้องอยู่บน3เสาหลักค่ะคือการลดมลพิษปกป้องสุขภาพความมั่นคงด้านน้ำเศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดก่อนจะชี้ว่าการจัดงบครั้งนี้สะท้อนว่ารัฐบาลมองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นงบรายจ่ายไม่ใช่การลงทุนค่ะแต่การลงทุนป้องกันมลพิษจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในอนาคตและการลงทุนด้านน้ำก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคตด้วยค่ะสอดคล้องกันนี้นายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ค่ะก็หยิบยกปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่รัฐบาลไม่ได้เตรียมงบป้องกันรวมถึงงบของท้องถิ่นจากการไฟป่าค่ะที่ท้องถิ่นของงบไป 1,500 ล้านบาทแต่ว่าได้รับการจัดสรร341ล้านบาทพร้อมกับเน้นย้ำถึงปัญหาปลาหมอคางดำที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือปัญหาแม่น้ำกกเป็นพิษจากการทำเหมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่กระทบกับภาคเกษตรในพื้นที่โดยน้ำจากแม่น้ำกกโดยได้นำน้ำจากแม่น้ำกกค่ะใส่โลมาอภิปรายด้วยค่ะพร้อมกันนี้ก็เสนอให้รัฐบาลค่ะออกกฎหมายตรวจสอบซัพพลายเชนในการจัดการห่วงโซ่ของแร่ภายในประเทศซึ่งทั้งหมดนี้ชี้ว่าเป็นความมั่นภัยความมั่นคงใหม่ที่อาจต้องเผชิญค่ะก่อนจะย้ำให้รัฐบาลปฏิรูปการจัดทำงบประมาณใหม่ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถจัดสรรงบที่แก้ไขวิกฤตได้อย่างเป็นระบบก่อนจะทิ้งท้ายตั้งคำถามไว้ค่ะว่ารัฐบาลตั้งงบครั้งนี้ช่วยใครค่ะอาจจะเป็นการช่วยคนนอกประเทศโดยที่ไม่ได้คิดถึงสารพิษที่จะทำลายชีวิตคนไทยค่ะ
3: ถ้าลองเดาดูไหมครับว่า5ปีที่ผ่านมามีจำนวนเหมืองที่ต้นน้ำของบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่500เหมืองครับที่เราไม่รู้แน่ๆเนี่ยคือ500เหมืองเนี่ยมีระบบบำบัดน้ำหรือเปล่าแต่ที่เรารู้แน่ๆคือถ้ามันไม่บำบัดสารพิษมันลงประเทศไทยเต็มๆแล้วอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือประเทศจีนจีนเป็นประเทศที่เคยทำทั้งเหมืองแร่เอิร์ธทั้งเหมืองแร่พลวงแต่ปัจจุบันหยุดทุกกิจกรรมเพราะมันทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชีวิตและสุขภาพประชาชนของเขาแล้วมันก็บังเอิญที่ช่วงเวลาเหล่านั้นมันตรงกับช่วงที่เหมืองในเมียนมาและลาวมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็บังเอิญกับช่วงเวลาที่ไทยเริ่มนำเข้าแร่มาฟอกแล้วส่งต่อไปจีนมากขึ้นแล้วมันก็บังเอิญตรงกับช่วงเวลาที่สารพิษในแม่น้ำบ้านเรามันเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
2: นอกจากนี้ค่ะนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายถึงงบประมาณของท้องถิ่นของกรมสุขภาพจิตรวมถึงงบ AI ค่ะพร้อมกับตั้งชื่อให้ฉายาการจัดงบประมาณครั้งนี้นะคะว่าเป็นพรบ.เสียกกรรมลอด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
0: ค่ะในวาระการประชุมครม.วันนี้ก็มีหลายประเด็นนะคะแต่ว่าประเด็นร้อนเรื่องของแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียนั้นนะคะเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้หละหลวมค่ะโดยไทยนั้นมีการตรวจยาเสพติดก่อนบินนอกประเทศทุกครั้งนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ
4: วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีย้ายมาที่อาคารรัฐสภานะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็จับจ้องประเด็นเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสนะคะของไทยค่ะลักลอบนำเข้าเฮโรอีนไปที่ออสเตรเลียนะคะโดยประเด็นนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เข้มงวดกับลูกเรือนะคะจึงมีการที่จะแบบให้เกียรติกันบ้างค่ะจึงไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแต่หลังจากนี้นะคะก็ยอมรับว่าจะต้องมีการปรับมาตรการรวมไปถึงอาจจะต้องดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีค่ะมอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาค่ะวาระที่ต้องจับตาคือกระทรวงการคลังจะเสนอพิจารณาเห็นชอบขยายอายุมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% จากปกติ 2% แล้วก็ลดค่าจำนองเหลือ 0.01% จากปกติ 1% สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้านบาทที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้โดยจะให้มีผลต่อไปอีก1ปีเพื่อที่จะลดภาระให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ยังเป็นภาวะซบเซาอยู่ในตอนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี2569ด้วยอีก1ประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาคือเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวค่ะสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนะคะโดยนายพิพัฒน์ก็กล่าวยืนยันว่าไม่ได้ละหลวมค่ะตรวจสอบยาเสพติดก่อนการบินออกนอกประเทศทุกครั้งแล้วก็บอกว่าใช้สุนัขดมกลิ่นเหมือนสากลแต่ให้เกียรติกับตามแอร์แล้วก็สจวตค่ะจึงไม่เข้มงวดนะคะและตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นว่าสายการบินไทยจะไม่โดนแบนจากออสเตรเลียไม่กระทบกับคนไทยที่จะเดินทางอย่างแน่นอนนะคะส่วนมาตรการยอมรับว่าจะต้องทบทวนใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: อันนี้จะบอกว่าเราหลาหลวมไม่ได้ครับเราถือปฏิบัติตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นคำว่าหลาหลวมนี้เราจะบอกว่าเราหลาหลวมนี้แสดงว่าของเราใช้การไม่ได้แต่ของเรามีมาตรการในการตรวจนะครับเป็นปกติอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วในเรื่องของยาเสพติดเราก็มีการตรวจตลอดเวลาแต่ในการที่มีการซุกซ่อนหรืออะไรพวกนี้นี่นะครับเจ้าหน้าที่หรือปอนเจ้าหน้าที่ตรวจไอ้ปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พวกนี้เขาก็มีการตรวจสอบแล้วก็เช็คในเชิงลึกในเรื่องของการข่าวเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปปส.เราก็มีการตรวจสอบในด้านนี้เพราะฉะนั้นให้สบายใจได้นะครับเรามีการตรวจสอบแต่การที่จะมีการลักลอบก็ธรรมดานะฮะคนจ้องกับคนระวังนะครับพวกเราเป็นผู้ระวังเนี่ยโอกาสที่จะเล็ดลอดถามว่ามีโอกาสไหมผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันในหลายหลายประเทศ
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่าปปส.บุกค้นห้องพักนะคะแอร์โฮสเตสสาวแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดว่าพบชายคนหนึ่งส่งสิ่งของให้หน้าคอนโดนะคะขณะที่เพื่อนก็ให้ข้อมูลว่าเจ้าตัวรับหิ้วเป็นรายได้เสริมแล้วก็ตอนนี้เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยาถามข้อมูลจากผู้เป็นแม่ย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารู้เห็นกับกระบวนการหรือไม่ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ทางด้านของก่อนการประชุมมีการก่อติดก็คือเรื่องของความขัดแย้งหรือกระแสความขัดแย้งระหว่างสองนอนะคะซึ่งทางด้านของแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยมีความเหนียวแน่นที่ผ่านมาอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกันอย่างแน่นอนค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณเก่งมณีค่ะคุณผู้ชมคะครบ1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับปมทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นปี2568ค่ะนับตั้งแต่ได้มีการตรวจค้นจับไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมาถึงวันนี้ค่ะปปช.นั้นยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหากับใครนะคะแต่ว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือสทเข้าประจำกระทรวงเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนนะคะ
3: ค่ะคือในทางกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องว่ากันไปนะคะแต่ว่าตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะคะแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยอันนี้กำลังเป็นคำถามถึงความรับผิดชอบจากฝ่ายนโยบายนั่นก็คือระดับรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสทซึ่งหมายถึงระบบสอบว่าน่าจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือไม่ติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

ปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เพียงแต่จะต้องไต่สวนเพื่อค้นหาบุคคลผู้กระทำผิดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแต่ยังเป็นเหตุให้ชุดร่างกฎหมายท้องถิ่น5ฉบับต้องค้างอยู่ในวุฒิสภา1ฉบับและกำลังเป็นคำถามถึงความรับผิดทางการเมืองจากฝ่ายนโยบายอีกด้วยนอกจากเสียงคำถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบประชาชน

0: คนทั่วไปก็นักวิชาการละค่ะจะนักวิชาการด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือมหาชนต่างก็ออกมาตั้งคำถามถึงความรับผิดทางการเมืองเพิ่มขึ้นและเริ่มจะชัดขึ้นทุกวันแล้วละค่ะหลังตรวจจับปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและที่ถามเอาไว้ก็ไม่ต่างกันนักวิชาการอิสระอย่างนายวัดติงสมิธหรือที่พูดโพสต์กันอยู่ใน Facebook ก็คือการตั้งคำถามไว้ใน Facebook ว่าแยกออกเป็นข้อสังเกตนู่นนี่นั่น6ข้อหากเฉพาะเจาะจงไปที่2ข้อก็สอดรับกับคำถามของผู้คนในสังคมไม่น้อยค่ะนั่นก็คือความรับผิดทางอาญากับความรับผิดทางการเมืองประกอบกับสิ่งที่น่ากลัวว่าคนโกงกว่าคนโกงนั้นคือความอ่อนแอของระบบควบคุมโดยระบุถึงรัฐต้องมีธรรมาภิบาลต้องออกแบบระบบให้ทำทุจริตได้ยากที่สุดซึ่งแม้จะไม่ได้ถามว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายร่วมโกงด้วยหรือไม่แต่ก็ตั้งคำถามค่ะว่าเหตุใดระบบที่บริหารอยู่จึงเปิดโอกาสให้คนโกงได้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลระบบก็จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบนี้เช่นกันทีนี้ตัดกลับมาที่ฝ่ายการเมืองนายอนุทินชาญวีรกุลเคยพูดเอาไว้ค่ะว่าไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ได้สั่งการไปแล้วหรือนายทรงศักดิ์ทองศรีที่ออกมายอมรับค่ะว่ากำกับดูแลสถ.มาโดยตลอดเว้นแต่ยุคนี้สมัยนี้และเรียกตัวเองในวันนี้ว่าเป็นผู้เสียหายจากคลิปเสียงพาดพิงถึงทำให้เกิดความเสียหายค่ะ
1: ถ้าฟังดูในภาพรวมของคลิปต่างๆก็จะประมวลไปมวลมาก็คล้ายๆว่ามีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสอบซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยมีแต่ป้องกันไม่มีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวออกมาทำนองอย่างนี้ก็ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆไปเนี่ยภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับนิ่งคือการยอมรับเพราะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ผมได้มอบทีมทนายทีมนักกฎหมายนะครับไปดำเนินการแจ้งความกับคนที่มีการพูดคุยกันในคลิปแล้วก็พาดพิงถึงผมนะครับใครพาดพิงถึงผมเนี่ยในทำนองที่ไม่เป็นความจริงผมเสียหายเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการทางศาลทางกฎหมายต่อไป
2: ประหลัดทำงานอยู่กับผมตลอดเวลานะครับพอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บคนที่สั่งดำเนินการโดยทันทีตั้งคณะกรรมการนะครับทำการสอบสวนทำการสั่งการให้คนเข้ามาประจำกระทรวงโยกย้ายสลับตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระความคล่องตัวในการทำงานท่านประหลัดเป็นคนดำเนินการแล้วก็มาหารือกับผมทำให้ผม เห็นว่าท่านได้ดำเนินการตามตอบแผนกฎหมายแล้วทุกอย่างเราก็ต้องทำตามกฎหมายมันทันใจคนไม่ได้ถ้าทันใจคนถ้าจะเอาแต่ทันใจอย่างเดียวนี่มันก็ไปผิดระเบียบผิดกฎหมายอีกมันถูกล็อกอยู่โดยข้อกฎหมายในเมื่อมันล็อกโดยข้อกฎหมายเราก็ใช้วิธีทางกฎหมายเข้าแก้ไขปัญหา
0: เอาว่าจะสรุปได้ไหมว่าฝ่ายการเมืองกำลังขีดเส้นตัวเองออกจากปัญหาแล้วเว้นแต่กระแสข่าวเรื่องของการปรับครม.ที่จะมีขึ้นส่วนความรับผิดทางอาญาตำรวจและปปช.ก็ควรจะเร่งมือไหมตรวจจับกันมาเป็นสัปดาห์แล้วยังเอาผิดใครไม่ได้เว้นแต่สั่งเด้งอธิบดีสถ.ค่ะและในขณะเดียวกันต้องบอกว่าชุดร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทำให้วุฒิสภาก็ต้องชะลอออกไปด้วยเพราะว่าปมร้อนปมนี้ล่ะค่ะปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำลังกลายเป็นประเด็นปมร้อนให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองแล้วยังเป็นปมร้อนให้ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างวุฒิสภาต้องชะลอร่างกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยการถอนออกจากวาระเพื่อกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นให้วางระบบเข้มข้นขึ้นอีกแต่วุฒิสภาก็ได้ลงมติเห็นชอบไป4ฉบับค่ะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกเลือกผู้บริหารท้องถิ่นสาระสำคัญที่ได้คือปรับลดอายุผู้บริหารขั้นต่ำอยู่ที่25ปีและปลดล็อกวาระดำรงตำแหน่ง4ปีห้ามต่อเนื่องเกิน8ปีเป็นไม่จำกัดแล้วล่ะค่ะสำหรับปมการเมืองยังมีอีกค่ะนอกเหนือจากนี้ก็คือจากกระแสที่ว่าปมปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เพียงข้าราชการระดับสูงของมหาดไทยที่เป็นกลุ่มเดียวกันนี่ล่ะค่ะ กลับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มสีน้ำเงินกับกลุ่มสีน้ำเงินเข้มยังมีกระแสอีกค่ะว่าปมปัญหาที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับคน2คนที่เรียกกันว่า2นอในค่ายสีน้ำเงินกำลังแบ่งพลพรรคในกลุ่มออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนั่นก็คือกลุ่มนอเนกับกลุ่มนอหนูค่ะ
3: ตอนนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เลยเถิดว่ามีการความขัดแย้งระหว่าง2นอนะคุณอนุทินกับคุณเนวินอะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: ก็เป็นข่าวอ่ะผมดูก็ไม่ได้มีอะไรนะครับท่านเนวินกับผมก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับไม่ได้มีอะไรเคยคุยกันไม่มีแล้วครับคนก็พยายามที่จะเอาข่าวมาพูดถึงความมองไปทำนองความขัดแย้งนะครับแต่ว่าผมก็พูดตรงๆนะครับว่าความคิดเห็นของคนเนี่ยนะฮะของคนเราเนี่ยมันไม่มีใครคิดจะตรงกันทุกเรื่องหรอกครับมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับเพราะนั้นคนจะเอาความเห็นแตกต่างกันเนี่ยมาบอกนั่นคือความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันเนี่ยอันนี้ผมยืนยันได้ไม่มี
0: ถ้ารองนายกทรงศักดิ์ที่เป็นหนึ่งในแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ใครๆก็เชื่อเขาว่าเป็นสายตรงครูใหญ่บ้านใหญ่พูดแบบนี้ปมความขัดแย้งของ2นก็น่าจะมีมูลอยู่นะคะแต่อยู่ที่มากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับยุค2ปความเห็นต่างทางการเมืองนี่แหละค่ะก็ทำเอาความเป็นพี่น้องของ3ปเกือบจะขาดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ไม่ใช่แค่มองกันว่าเป็นเรื่องของข้าราชการที่มีความขัดแย้งกันสองนนี่แหละค่ะขัดแย้งกันเพราะปมนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ค่ะคดีทุจริตท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อผู้ได้รับการบรรจุหลายคนนะคะอย่างเช่นก็ถูกแซวว่าจ่ายมาเท่าไหร่ถึงได้สอบผ่านมาอย่างนี้นะคะจึงมีข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมค่ะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวธัญลักษณ์บุญเจริญซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ของอบต.บางเหรียงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบผ่านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี2568และเข้าร่วมบรรจุที่อบต.บางเหรียงในวันที่29พฤษภาคมปี69นางสาวธัญลักษณ์เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สมัครสอบเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ผ่านในลำดับที่37ก่อนเข้าสอบได้เคยทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเคยสอบมาแล้วหลายหน่วยงานค่ะซึ่งหลังเรียนจบระหว่างการสมัครสอบในปี68ก็ได้รับการติดต่อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเสนอขายข้อสอบชุดละ 10,000 บาทอ้างว่ามีผู้ซื้อไปหลายคนแล้วแต่ตัวเองได้ปฏิเสธไปหลังสอบติดยังได้รับการติดต่ออีกว่าอยากจะบรรจุรอบแรกหรือไม่สามารถให้ช่วยเลือกลงท้องถิ่นที่ดีๆได้แล้วก็อยู่ในเมืองแต่ตัวเองก็ได้ปฏิเสธไปเช่นกันค่ะ
6: มีคนทักมานะคะมันโทรมาว่ามีข้อสอบชุดละ 10,000 สนใจไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่ามีคนซื้อกันแล้วหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวปฏิเสธไปอะค่ะอ่านหนังสือเองดีกว่าที่หลังจากที่มีรายชื่อขึ้นแล้วอะค่ะก็โทรมาแล้วก็ถามว่าอยากได้ตำแหน่งที่ไอคือได้บรรจุในรอบแรกไหมอย่างเงี้ยค่ะ
7: ครับแล้วเขาเรียกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
6: ยังไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าปฏิเสธไปเลยว่าไม่สนใจก็เลยไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ใส่ใจไปเลยค่ะ
7: ครับ
5: นางสาวธัญลักษณ์ยังเล่าต่อนะคะว่าตอนมารายงานตัวท้องถิ่นที่จังหวัดพังงามีบรรจุรุ่นเดียวกันเนี่ยอยู่ประมาณ30กว่าตำแหน่งหลังจากเข้าทำงานแล้วก็เกิดเรื่องทุจริตในครั้งนี้ขึ้นมาบอกว่าไม่ได้กระทบจากที่ทำงานแต่อย่างใดก็จะมีบ้างที่ถูกเพื่อนๆ เนี่ยแซวเล่นกันมากว่าอ้าวเข้ามาเนี่ยจ่ายมาเท่าไหร่ล่ะนะคะดังนั้นนะคะนางสาวธัญลักษณ์บอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องนี้ด้วยการตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดก็ยินดีค่ะ
8: แต่ในการดำเนินการทางคดีตอนนี้บทบาทหลักก็คือทางปปช.นะคะก็ออกมาบอกแล้วว่าเตรียมที่จะเอาผิดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีความผิดเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีในมาตรา157ค่ะ การจะเอาผิดน่าจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะคะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีเอกสารแถลงการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในคดีการทุจริตสอบเข้าแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าว่าการตรวจสอบเบื้องต้นมีการรวบรวมพยานหลักฐานและจะเสนอต่อ

0: คณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและรวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการในสัปดาห์หน้าค่ะในเอกสารยังระบุรายละเอียดในการตรวจสอบพบพฤติการว่ามีการกำหนดคุณลักษณะ TOR ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบร่วมกันจัดทำผลคะแนนและแก้ไขคะแนนผลสอบเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 3,000 รายชื่อและทำการเรียกรับเงินค่าตอบแทนเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นคนละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทส่วนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นปปช.จะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องโดยเป็นคดีเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมนายสุรพงษ์ระบุถึงเรื่องของธุรกรรมการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะมีการดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นนั้นจะมีการประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องและการไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยปปช.วางกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนค่ะเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะ
1: หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา2ครั้งซ้อนนะคะผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาก็ประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางค่ะที่จะกลับเข้าประเทศค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายอยู่นะคะทำกลางเวลาที่ล่วงเลยมานานกว่า5วันแล้วและยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอิตาลีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาและชาติอื่นๆร่วมกันเข้าค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้เศษซากอาคารที่พังถล่มในเมืองลาโกอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะ
2: Soy nadie, soy un simple chico
1: ขณะที่ชายคนนี้ออกมากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือเขาออกมาจากเศษซากอาคารในเมืองลาโกเอราได้สำเร็จหลังจากชายคนนี้ต้องติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังมานานถึง106ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวภารกิจกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะแม้ว่าจะล่วงเลยมานานกว่า5วันแล้วซึ่งถือว่าผ่านพ้นช่วงเวลา72ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดของการกู้ภัยและยิ่งทำให้โอกาสพบผู้รอดชีวิตนั้นน้อยลงไปทุกขณะด้านทางการเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 คนแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 5,000 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกประมาณ 15,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งหลายคนยังคงต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งตามสวนสาธารณะและริมถนนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลายืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า30ประเทศจะยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตแข่งกับเวลาต่อไปค่ะเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่จะลงพื้นที่ไปช่วยประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตพร้อมทั้งระบุด้วยว่าทางการได้ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่รวมถึงระบบไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ90มือในเมืองลาโกอิราแล้วค่ะขณะที่มาเรียกอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของเวเนซุเอลาระบุว่าพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อกลับประเทศและช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่โดยวางแผนจะเดินทางไปยังเวเนซุเอลาจากปานามาพร้อมทั้งกล่าวหารัฐบาลเวเนซุเอลาว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อพยายามขัดขวางการเดินทางกลับประเทศ

วัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันรุจิริยิ่งเกียรติคุณค่ะปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามประเทศกรณีแอร์สาวถูกจับขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันกระเป๋าผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานเตรียมทบทวนปิดช่องโหว่กรณีเข้าออกลูกเรือความเสี่ยงต่ำค่ะทรงศักดิ์อันศิษย์ปฏิเสธเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดเพจดังหลังถูกพาดพิงกรณีคลิปเสียงด้านเทพไทยจี้สาวให้ถึงตัวการสำคัญอย่าให้ลอยนวลค่ะราคาหยุดกฎหมายขายแผ่นดินยกระดับการชุมนุมหลังหารือ6หน่วยงานล้มเหลวย้ำการเจรจาหลังจากนี้ขอพบเพียงระดับฝ่ายผู้บริหารเท่านั้นค่ะผู้ชมคะเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะคะสำหรับกรณีของตำรวจออสเตรเลียที่ไปจับกุมพนักงานสายการบินไทยซุกซ่อนเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศนี่เป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะคะรวมถึงมีคำถามตามมาต่อมาตรฐานความปลอดภัยของไทยในการคัดกรองบุคคลก่อนที่จะเดินทางเข้าออกนอกประเทศนะคะมีคำยืนยันจากกรมศุลกากรค่ะว่าไทยนั้นมีเครื่องมือและการตรวจที่ได้มาตรฐานสากลแต่สำหรับกรณีของลูกเรือนะคะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำตรงนี้ก็มีการออกมายอมรับว่าอาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ในขณะที่วันนี้ค่ะปปส.ก็ได้เตรียมขยายผลผู้จ้างวานหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมกรณีนี้ด้วยค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้เข้าไปตรวจค้นหอพักของพนักงานสายการบินสัญชาติไทยหญิงวัย26ปีนะคะที่ลักลอบนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ11ล้านบาทก่อนจะถูกจับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพร้อมกับสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาด้วยเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำเข้ามายังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยการตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกจับซึ่งพบว่าเปิดบริษัทรับผิ้วสิ่งของนำเข้าและส่งออกโดยสินค้าล็อตที่ถูกจับนะคะมีข้อมูลการติดต่อผู้จ้างวานผ่าน Facebook ค่ะในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคนใกล้ชิดเพิ่มเติมนะคะว่ามีส่วนรู้เห็นไหมยาเสพติดที่พบซุกซ่อนอยู่ในตะเข็บกระเป๋าและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้กระทำความผิดมีแรงจูงใจมาจากค่าหิ้วที่สูงนั่นเองส่วนโทษค่ะที่คาดว่าจะถูกดำเนินการในประเทศออสเตรเลียก็คือการลักลอบนำเข้ายาเสพติดไอซ์และครอบครองยาเสพติดนะคะมีโทษหนักจำคุก25ปีค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือการทบทวนมาตรการการปิดช่องโหว่ของลูกเรือก่อนที่จะเข้าออกประเทศอันนี้ก็เป็นคำถามใหญ่เหมือนกันเวลานี้เรื่องนี้นายชายเอี่ยมสิริซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะก็ออกมายอมรับว่าบริษัทนั้นได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วค่ะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงวินัยให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันนะคะโดยยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อชื่อเสียงของการบินไทยอาจจะส่งผลให้คนอื่นๆที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางถ้าหากตรวจพบการกระทำผิดบริษัทก็จะดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดค่ะทางด้านของนายกิติพงศ์กิติขจรซึ่งเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0: ภูมิก็ระบุว่าหญิงคนดังกล่าวออกจากสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับสัมภาระนะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนโดยกระเป๋านั้นผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานครบถ้วนเครื่องตรวจสอบแสดงสถานะว่าเคลียร์นะคะก็คือไม่พบวัตถุระเบิดกระเป๋าจึงผ่านขั้นตอนออกไปได้นะคะซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าของสนามบินสุวรรณภูมิมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาอาวุธนะคะวัตถุอันตรายและวัตถุระเบิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหายาเสพติดโดยเฉพาะค่ะแต่จะใช้การตรวจแบบเฉพาะทางอย่างเช่นการใช้สุนัขดมกลิ่นเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้นั่นเองอธิบดีกรมศุลกากรก็ออกมายอมรับนะคะแม้ว่ากระบวนการการตรวจสอบสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกสิ่งผิดกฎหมายของผู้โดยสารและลูกเรือต้องมีการตรวจสอบด้านการข่าวและการคัดกรองความเสี่ยงแตกต่างไปจากกรณีของลูกเรือนะคะซึ่งลูกเรือเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำนั่นเองจึงเป็นประเด็นที่อาจจะต้องนำกลับไปพิจารณาทบทวนปิดช่องโหว่ด้วยไทย PBS ค่ะได้ตรวจสอบขั้นตอนการเดินทางและการตรวจสัมภาระของลูกเรือสายการบินหลายแห่งเลยนะคะได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ว่าลูกเรือนั้นจะต้องรายงานตัวเช็คอินที่เคาน์เตอร์ค่ะจากนั้นก็จะเข้าร่วมประชุมกันก่อนทำการบินเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบินนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยบุคคลทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้ก่อนขึ้นเครื่องบินลูกเรือทุกคนจะต้องผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารนะคะแม้จะเป็นช่องทางเฉพาะสำหรับลูกเรือก็ตามค่ะโดยกระเป๋าถือและสัมภาระทุกชิ้นก็จะต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจโลหะการตรวจหาวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดและอาจจะมีการสุ่มตรวจเพิ่มเติมตามมาตรการของสนามบินได้ลูกเรือระบุด้วยนะคะว่าประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการตรวจด้านศุลกากรที่เข้มงวดมากค่ะสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดก็คืออาหารสดผักผลไม้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดสิ่งเสพติดอาวุธและสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะพร้อมกับมีสุนัขดมกลิ่นตรวจสัมภาระและผู้โดยสารอย่างละเอียดด้วยเพื่อป้องกันทั้งการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายและการนำสิ่งต้องห้ามเข้าสู่ประเทศค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมที่อาจจะใช้คำว่าก็มีข่าวที่แพร่สะพัดออกไปทั้งไทยและหลายๆประเทศเหมือนกันก็คือเรื่องของการโกงข้อสอบในระดับท้องถิ่นนี่แหละค่ะเวลานี้นะคะรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าปราบทุจริตเรื่องของการสอบท้องถิ่นโกงสอบปี2568แต่ขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับข้อเรียกร้องด้วยนะคะว่าต้องจับให้ได้สาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการให้ได้แต่อีกด้านนึงค่ะผู้ที่เรียกตัวเองว่าผู้เสียหายนะคะอย่างคุณอันสิทธิ์สัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกพาดพิงอยู่ในเพจดังก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วเช่นเดียวกันกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ประกาศยื่นฟ้องดำเนินคดีกรณีคลิปเสียงด้วยค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยอมรับนะคะว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตั้งแต่สมัยของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะและเป็นมาตลอดด้วยจนถึงสมัยของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่าเป็นมาทุกรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยและภูมิใจไทยค่ะโดยตนนั้นทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.มาตลอดค่ะแต่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในทางตรงกันข้ามก็พยายามที่จะปกป้องไม่ให้เกิดการทุจริตโดยซ้ำนะคะแต่จากข่าวที่เกิดขึ้นก็ขอใช้สิทธิ์ผ่านทีมกฎหมายเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงทำให้เสียหายเพราะภาษากฎหมายนั้นนิ่งก็คือการยอมรับค่ะ
1: ฟังดูในภาพรวมของคลิปต่างๆก็จะประมวลไปมูลมาก็คล้ายๆว่ามีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสอบซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยมีแต่ป้องกันไม่มีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวออกมาทำนองอย่างนี้ก็ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆไปเนี่ยภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับ นิ่งคือการยอมรับเพราะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็วันนี้

0: วันพรุ่งนี้ผมได้มอบทีมทนายทีมนักกฎหมายนะครับไปดำเนินการแจ้งความกับคนที่มีการพูดคุยกันในคลิปแล้วก็พาดพิงถึงผมนะครับใครพาดพิงถึงผมเนี่ยในทำนองที่ไม่เป็นความจริงผมเสียหายเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการทางศาลตามกฎหมายต่อไป
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ของเพจดังนะคะ CSILA โดยเฉพาะคลิปที่มีข้อความพาดพิงถึงภรรยาของปลัดกระทรวงซึ่งมีความยาวประมาณ5 นาทีค่ะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นายอันสิทธิ์ก็ออกมาแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะโดยยืนยันว่าทั้งตนเองและภรรยานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นและระบุว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็นการใส่ร้ายและดิสเครดิตด้วยเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและได้รับคำร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาสั่งการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปค่ะทางด้านของนายเทพไทยเสนพงศ์นะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะระบุเลยว่าอย่าปล่อยให้ตัวการลอยนวล นะคะและพูดถึงตัวการสำคัญอย่างนายพิชิตซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ยังไม่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาและยังไม่ได้ถูกจับกุมใดๆเลยแต่กลับมีกระแสข่าวการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรซึ่งเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตมีการตรวจค้นและหาหลักฐานเพิ่มได้หลักฐานจำนวนมากเลยนะคะทั้งที่เป็นแค่ส่วนเล็กๆที่เกี่ยวโยงกับคดีทุจริตโกงข้อสอบเท่านั้นค่ะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ไม่กล้าแตะนั้นเพราะเกี่ยวโยงกับตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังด้วยหรือไม่เลยเรียกร้องเรื่องนี้ไปยังนายกด้วยนะคะให้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
2: ไม่มีหน่วยงานอะไรเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทีเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เลยจะให้สังคมตั้งคำถามว่าที่ไม่กล้าแตะต้องเรื่องนี้ก็เพราะเกรงจะไปกระทบกับผู้อยู่เบื้องหลังของการโกงการทุจริตในครั้งนี้หรือไม่หรือจะไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหรือจะไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองที่เป็นตัวการสำคัญหรือเพราะการโกงการสอบระดับ 4-5 พันล้านบาทไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่การกระทำของข้าราชการชั้นผู้น้อยจะต้องมีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังถ้าไม่มีตัวการใหญ่ก็ไม่สามารถทำได้จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดเอาจริงเอาจังจับตัวการใหญ่อย่ามัวแต่จับปลาซิวปลาส้อยหรือผู้ต้องหาตัวเล็กๆซึ่งจะสาวไม่ถึงผู้บงการสังคมอยากรู้ว่าการทุจริตโครงการใหญ่เช่นนี้ใครอยู่เบื้องหลังกันแน่ครับ
1: เหตุผลที่คดีลักษณะนี้ถูกจับตามากนะคะเพราะว่าการสอบท้องถิ่นนั้นเป็นประตูสู่ตำแหน่งราชการของคนจำนวนไม่น้อยค่ะการซื้อขายตำแหน่งก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นและกำลังสะท้อนปัญหาที่มาจากระบบการรวมศูนย์การสอบการคัดคนมาไว้ที่ส่วนกลางนั้นมีปัญหาการตรวจสอบก็ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นความ

0: ให้มีความโปร่งใสเกิดการทุจริตได้ยากมากขึ้นค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่รายการของเราตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือการชุมนุมการรวมตัวของเครือข่ายที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะคะซึ่งปักหลักมานานนับสัปดาห์แล้วค่ะยกระดับการชุมนุมโดยนำมวลชนส่วนหนึ่งไปชุมนุมปิดประตู5ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากไปหารือกับ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าล้มเหลวเพราะว่า5ข้อเรียกร้องที่เสนอไปเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยุดร่างSEC การหยุดโครงการ Land Bridge นะคะรวมถึงการหยุดการขยายพื้นที่ EEC ด้วยหลังจากนี้ทางเครือข่ายเองก็มีการประกาศเลยค่ะว่าการเจรจาหลังจากนี้ไปจะขอพบแค่ระดับของการฝ่ายบริหารเท่านั้นที่จะพูดคุยด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศณเวลานี้กับคุณทัศนีประกอบบุญรายงานมาจากถนนพระราม5ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะนอกจากจับตาไปว่าในวันนี้จะมีระดับฝ่ายบริหารระดับรองนายกรัฐมนตรีตอบรับในการเจรจาตามข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อของกลุ่มเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินหรือไม่แล้วนะคะทางเครือข่ายเขายังจับตาไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่รัฐสภานะคะที่คาดการว่าจะมีการนำเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีเข้าสู่การพิจารณาด้วยนะคะโดยพวกเขามองว่านี่สะท้อนถึงปัญหานะคะของการเดินหน้าในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำใช้ไฟมากเกินขีดจำกัดนะคะแล้วก็ไร้การควบคุมค่ะและยิ่งตอกย้ำและจะทำให้เกิดปัญหาหากขยายพื้นที่ EEC จะทำให้ประชาชนนั้นมีการแย่งใช้น้ำกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทางเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินปักหลักชุมนุมใน2พื้นที่ค่ะคือบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลและพื้นที่เดิมบริเวณประตู2ถนนพระราม5หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเรียกร้องยุติกฎหมายและโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งภาคใต้ SEC และภาคตะวันออก EEC ใน5ประเด็นสำคัญก็คือหยุดร่างกฎหมาย SEC ค่ะ2คือหยุดโครงการ Land Bridge 3เขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่4หยุดขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและ5ชดเชยการเยียวยาจากการถมทะเลให้ประมงพื้นบ้านจังหวัดระยองค่ะนอกจากนี้นะคะยังแถลงจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ย้ายไปประชุมที่รัฐสภาเนื่องจากมีการประชุมพิจารณางบประมาณปี2570นะคะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีการจับตาและคาดการณ์นะคะว่าวันนี้ครม.จะมีวาระจรพิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเครือข่ายแถลงค่ะ
2: วันนี้นะครับมีข่าวเรื่องของอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีได้มีการอนุมัติให้สร้างอ่างเก็บน้ำนะครับโดยจะผันน้ำให้เกษตรกรรม 20% และผันเข้าสู่ EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออก 80% ในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเนื่องจากการผันน้ำไปสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่ากระบวนการผลักดันกฎหมาย EEC แย่งยึดทรัพยากรไปสู่กลุ่มทุนอย่างชัดเจนนะครับ
1: เครือข่ายเห็นว่าแม้จะอ้างว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีเป้าหมายหลักที่กรมชลประทานฝ่ายสนับสนุนย้ำมาโดยตลอดว่าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะสวนทุเรียนแต่ประเด็นสำคัญคือการสำรองน้ำให้ภาคตะวันออก EEC ระยองชลบุรีนะคะในสัดส่วนที่มากถึง 80% ซึ่งเครือข่ายมองเป็นปัญหาที่ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรน้ำที่มากเกินในภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะการเดินหน้าเรื่องของ data center นะคะที่จะมีการใช้น้ำใช้ไฟจำนวนมากเป็นการเดินหน้าอุตสาหกรรมโดยไร้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำประชาชนในด้านอื่นๆด้วยดังนั้นการขยายพื้นที่ EEC มาที่จังหวัดปราจีนบุรีก็จะส่งผลกระทบในลักษณะเดียวกันทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำมากขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่แสดงออกถึงการคัดค้านเรื่องนี้ค่ะ
3: EEC เนาะต้องการน้ำเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วแก่งหางแมวเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นวังตะโหนดเนี่ยเป็นอ่างแรกนะครับมันมีอ่างเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นปลาแกดหรืออีกตั้งหลายอ่างนะครับที่

0: ทำไปแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะครับมันมีการแย่งน้ำกับเกษตรกรและทุกครั้งที่สร้างอ่างเนี่ยก็จะสร้างความชอบธรรมว่าจะผันน้ำให้เกษตรกรวันนี้จันทบุรีพี่น้องก็ยังไม่ได้ใช้น้ำเพราะว่าน้ำถูกผันมาที่ EC หมดทางปราจีนบุรีเองก็มีอ่างอยู่อ่างหนึ่งชื่อเขื่อนนฤบดินทร์นะครับซึ่งวันนี้ก็การกระจายน้ำไปให้เกษตรกรก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับน้ำส่วนใหญ่ก็จะผันน้ำมาทางที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
1: แล้วก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้น้ำมันขาดแคลนใน EC เนื่องจากทาง VIอนุมัติสิทธิบัตรเยอะมากนะครับหลายล็อตและให้กับ Data Center ซึ่ง Data Center เนี่ย2ใน3ของประเทศไทยมาอยู่ในพื้นที่ของ EC ทั้งหมดแล้วก็น้ำเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำทั้ง3อ่างของพื้นที่อำเภอแก่งแมวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่เรียกว่าแท้งน้ำ EC มันเริ่มจะไม่พอแล้วเขาคำนวณว่าถ้าเขาไม่ก่อสร้างในช่วงเวลาอาจจะเป็นปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเขาประมาณสัก2570นี่ก็จะเริ่มเนาะเพราะมันต้องเตรียมการเตรียมหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ต้องอนุมัติในช่วงนี้แหละครับ6เดือนก่อนว่าอย่างนั้นเถอะเพื่อจะไปเตรียมการซิวิลเวิร์คคือก่อสร้างและน้ำจะเพียงพอสำหรับดูแลเรื่อง Data Center
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบสน.ดุสิตนะคะได้เข้ามาแจ้งให้ผู้ชุมนุมที่ปักหลักหน้าประตู2และประตู5ทำเนียบรัฐบาลย้ายการชุมนุมนะคะเพราะจะมีความผิดฝ่าฝืนห้ามชุมนุมสาธารณะในระยะ50เมตรรอบทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าทางผู้ชุมนุมเองก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะปักหลักชุมนุมอย่างสงบต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อนั้นจะได้รับการตอบรับนั่นเองค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คะโดยทางผู้ชุมนุมเองนะคะเขาก็ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าในวันนี้นะคะจะไม่รับการประสานงานหรือว่าพูดคุยเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะมีเพียงการเจรจากับทางฝ่ายบริหารระดับรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการประสานงานค่ะแต่ก็ต้องจับตานะคะเพราะยังเหลือเวลาในช่วงบ่ายค่ะว่าจะมีตัวแทนของรัฐบาลระดับฝ่ายบริหารนั้นเข้ามาตอบรับหรือเข้ามาเจรจาเพื่อที่จะเดินหน้าในการยุติข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อหรือไม่นั่นเองค่ะทีมข่าวของเรายังคงติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามความคืบหน้าได้ตลอดนะคะทั้งทางช่องทางของ The Active และ Thai PBS ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะดูเหมือนว่าการปักหลักชุมนุมในครั้งนี้จะยืดเยื้อนะคะเพราะยังไม่มีฝ่ายรัฐบาลที่ออกมาชี้แจงหรือออกมารับข้อเสนอใดๆเลยดังนั้นประเด็นนี้อาจจะยังต้องติดตามกันต่อค่ะแต่อีกเรื่องนึงที่รายการของเราก็เคยพูดไว้แล้วเหมือนกันก็คือเรื่องของฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศนะคะในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อถกเถียงกันด้วยเนี่ยนะคะมีรายงานความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมว่าคณะกรรมาการสาธารณสุขวุฒิสภาจะมีการเชิญสปสช.เข้ามาชี้แจงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในวันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนไปจัดเวทีค่ะชี้แจงประเด็นที่เป็นคำถามนะคะอย่างเรื่องว่าความจำเป็นมีไหมแล้วก็เรื่องของสิทธิพิเศษกับกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะเนี่ยมีหรือไม่ด้วยค่ะศูนย์บริการสาธารณสุข28กรุงธนบุรีสำนักงานอนามัยกรุงเทพนะคะเป็นจุดที่ให้บริการฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครที่ต่อยอดมาจาก BKK คลินิกมาตั้งแต่ปี2565นะคะและพบว่าคนข้ามเพศที่ไปซื้อฮอร์โมนกินเองแบบผิดๆในระยะยาวเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพทั้งไขมันอุดตันในเส้นเลือดเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและสุดท้ายคนไข้เหล่านี้ก็จะต้องกลับมาเข้ารับการรักษาในระบบโรงพยาบาลของรัฐซึ่งรัฐก็ต้องจ่ายเงินค่ารักษาให้กับโรคเรื้อรังเหล่านี้ซึ่งแพงกว่าเดิมด้วยนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข28ก็บอกว่าการให้สิทธิ์ฮอร์โมนที่ถูกต้องและมีแพทย์คอยดูแลจึงถือเป็นการป้องกันโรคก่อนที่จะป่วยค่ะซึ่งตรงกับหลักการการแพทย์องค์รวมโดยที่กทม.ก็ยังสามารถนำร่องบริการฉีดวัคซีน PCV ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไปพร้อมกันได้ด้วยค่ะ
4: ในเรื่องของฮอร์โมนกับเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่แต่ละกลุ่มเนี่ยครับเขามีความจำเป็นที่ว่าช่วงวัยที่แตกต่างกันแล้วในฐานะคนที่ให้บริการเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครับเรามองว่าจริงๆมันไปด้วยกันครับ พราะว่าเด็กถ้าเด็กสุขภาพไม่ดีขึ้นมาพอเป็นเยาวชนเยาวชนก็อาจจะมีประเด็นต่อแต่ตอนที่อยู่เยาวชนเราก็ต้องมีบริการชุดบริการอีกชุดนึงที่เข้าไปสอดรับกับวิถีชีวิตเขาครับเพราะจริงๆคือในฐานะของคนที่จัดบริการจริงๆอ่ะ

0: มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องได้ทั้งสองฝั่งครับผม
1: เรื่องนี้ไปสอดคล้องกับข้อมูลจากมูลนิธิ Save the Children Thailand นะคะที่มีการยกตัวอย่างการพูดคุยกับเยาวชนที่เป็นหญิงข้ามเพศค่ะเขาพบว่าเกือบทั้งหมดเคยเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจากการกินยาคุมเกินขนาดนะคะสะท้อนว่าการที่เยาวชนเข้าไม่ถึงข้อมูลและการสนับสนุนบริการที่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในต่างจังหวัดอันนี้ก็กลายเป็นอีกปัญหาใหญ่เช่นกันค่ะ
2: ค่ะจริงๆเราเกี่ยวข้องกันในหลายส่วนเนาะเพราะว่าการจริงๆแล้วการข้ามเพศเนี่ยมันไม่ใช่แค่การข้ามเพศทางร่างกายอย่างเดียวเนาะการข้ามเพศทางจิตสังคมด้วยหมายถึงว่าการข้ามเพศตั้งแต่เด็กๆก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการเรียกชื่อของตัวเองใช่ไหมคะการข้ามเพศว่าเราบอกเพื่อนว่าเราเป็นใครเราบอกครอบครัวเราเป็นใครนะแล้วก็ในส่วนเนี้ยค่ะจริงๆแล้วการเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้เนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนาะยังต้องมีความยินยอมจากผู้ปกครองอยู่ใช่ไหมคะการที่ผู้ปกครองสามารถยืนยันในเรื่องของเพศสภาพของเด็กหนึ่งคนได้เนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้ว
3: คร
2: ับ ค่ะการยอมรับของครอบครัวเนี่ยเป็นปัจจัยแรกเนาะที่จะทำให้เด็กมีสุขภาวะทางจิตใจที่ดีค่ะแล้วก็การยืนยันตัวเองในเพศสภาพด้านอื่นๆเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตทางนั้นเลย
1: เอาที่คุณผู้ชมได้ฟังไปทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งจากเสียงสะท้อนในเวทีฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสิทธิในร่างกายและเสียงของชุมชนในนโยบายที่เป็นการรวบรวมเสียงของคนทำงานด้านสิทธิด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องของสิทธิเนื้อตัวร่างกายความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการกำหนดนโยบายสาธารณะหลังจากนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยมีข้อถกเถียงต่อประเด็นที่สปสช.กับการบรรจุบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเริ่มให้บริการกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะขณะที่มีรายงานค่ะว่าคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาก็จะมีการเชิญสปสช.เข้าไปชี้แจงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเหมือนกันนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมดูเหมือนจะเงียบมากนะคะซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงแล้วค่ะมีการให้เปิดลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนะคะแต่จนถึงตอนนี้ปรากฏว่ามีผู้ที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไม่ถึง 3% นะคะจากทั้งหมด24ล้านคนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้โดยสรุปนะคะมีข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยผลการลงทะเบียนผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมด 612,817 คนนะคะแบ่งเป็นนายจ้าง 4,000 กว่าคนผู้ประกันตนลงทะเบียนรวม 600,000 กว่าคนการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญต่อผู้ประกันตนและนายจ้างรวมถึงรัฐด้วยเพราะว่าคณะกรรมการประกันสังคมนั้นมีบทบาทสำคัญเลยนะคะในการกำหนดนโยบายบริหารกองทุนซึ่งเป็นเงินที่มาจากการร่วมสมทบทุนของผู้ประกันตนทุกคนนั่นเองเงินที่ถูกหักจากเงินทุกเดือนนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมจึงควรเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเรื่องของนโยบายกันต่อวันหลังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มที่มาสมัครเนี่ยมีนโยบายอะไรที่สำคัญกับผู้ประกันตนบ้างแต่สุดท้ายแล้วอยากจะประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมยังมีเวลาเหลือนะคะจนถึง15กรกฎาคมนี้ไปลงทะเบียนกันก่อนที่จะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าจะถึงแล้วเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของผู้ประกันตนทุกคนจริงๆค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังมีเงินคงเหลือในโครงการไทยช่วยไทย Plus วันนี้คุณผู้ชมจะต้องใช้ให้หมดนะครับไม่เช่นนั้นเงินมันจะถูกตัดคืนเข้ารัฐนะครับและวันพรุ่งนี้จะได้งวดใหม่เข้ามาอีก 1,000 บาทสำหรับใช้งานใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมครับซึ่งที่ผ่านมามันก็มีเสียงสะท้อนทั้งจากผู้ค้าและลูกค้านะครับว่ามันช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นยอดขายได้ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนจึงเตรียมความพร้อมสำหรับเดือนที่2แล้วครับไปดูบรรยากาศที่ร้านอาหารป้าอ้วนตามสั่งนะครับอยู่ที่หน้าวัดศาลาเย็นตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาตอนนี้ทางร้านเตรียมความพร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60-40ในเดือนที่2กันแล้วซึ่งก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยเตรียมวัตถุดิบแล้วก็กำลังคนไว้รอรับลูกค้าที่คาดว่าน่าจะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักในช่วงต้นเดือนเจ้าของร้านบอกว่าจากประสบการณ์ในเดือนแรกพบว่าช่วงต้นเดือนไปจนถึงช่วงกลางเดือนจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากทำให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับเรื่องของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับก็ส่งผลให้ยอดสั่งอาหารเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงหลังกลางเดือนเป็นต้นมาจำนวนลูกค้าที่ออกมาใช้สิทธิ์ก็เหมือนจะเริ่มลดลงเหลือเพียงการจับจ่ายประปรายจึงอยากจะให้รัฐบาลมีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการและประชาชนโดยตรงครับ
1: ปกติคือภาพรวมช่วงนี้มันขายไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่พอมามีโครงการตัวนี้ขึ้นมาถือว่าโอเคครับช่วยได้เยอะ
2: เยอะ
1: ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ
2: เห็นลูกค้าในส่วนใหญ่ต้นเดือนกลางเดือนจะค่อนข้างคึกคัก
1: ใช่ครับช่วยได้เยอะถือว่าช่วยได้เยอะ
2: พอหลังจากกลางเดือนไปนี่มันเป็นยังไงมันเงียบกับมันเงียบคืนมันได
1: ้ห่างมันเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่แบบเงินเขา
2: หมด
1: ใช้หมดแล้วมันจะห่าง
2: เบาลง
0: ส่วนประชาชนที่ได้สิทธิ์ในโครงการนี้บางส่วนก็บอกว่าตอนนี้วางแผนใช้สิทธิ์ในเดือนที่2ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งใจจะไปซื้ออาหารเครื่องใช้ภายในบ้านและของจำเป็นต่างๆหลังจากเดือนแรกใช้วงเงินหมดตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยครับเนื่องจากยังวางแผนการใช้งานไม่ค่อยดีดังนั้นเดือนนี้จะพยายามทยอยใช้สิทธิ์ให้เพียงพอตลอดทั้งเดือนนะครับส่วนที่จังหวัดนครพนมพ่อค้าแม่ค้าโครงการตลาดสุขใจเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณรอบนอกศาลากลางจังหวัดนครพนมต่างบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus และโครงการตลาดสุขใจของพัฒนาชุมชนช่วยทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ทั้งยอดขายเพิ่มแล้วก็ช่วยผู้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเพราะราคาจะลดลงแล้วก็มีโครงการไทยช่วยไทย Plus มาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับส่วนที่บุรีรัมย์บรรยากาศแผงจำหน่ายผลไม้ในตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์พ่อค้าแม่ค้าต่างจัดเตรียมผลไม้ไว้จำหน่ายกันครับบางร้านสั่งสินค้ามาเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ที่จะเริ่มเดือนใหม่ก็คือวันพรุ่งนี้เพราะเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักขึ้นเพราะหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทย Plus กระแสก็ตอบรับดีเกินคาดสามารถกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีแม่ค้าจึงอยากใจรัฐบาลพิจารณาเพิ่มวงเงินครับจากเดือนละ 1,000 บาทเป็นสัก 2,000 บาทแล้วก็อยากจะให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องอีกด้วยครับดูเหมือนความหวังตอนนี้จะไปอยู่ที่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะมีเงินงวดใหม่เข้ามาเพราะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมาจนถึงตอนนี้ผู้ค้าในภาคเหนือบางส่วนเขายอมรับนะครับว่าการค้าขายค่อนข้างซบเซาเพราะว่าหลายคนใช้สิทธิ์กันหมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับคุณสมคารเถื่อบุญมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่มาครับ
3: บรรยากาศการซื้อขายสินค้าตามตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างซบเซาแตกต่างจากช่วงต้นเดือนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าพอเข้าสู่ช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นมาบรรยากาศการซื้อขายก็กลับมาซบเซาอีกครั้งส่งผลให้ยอดขายลดลงกว่าร้อยละ60
4: ตอนนี้กลางเดือนก็เริ่มหายแล้วค่ะยอดก็ลดลงนะคะแต่ก็ช่วยกระตุ้นได้นะคะน่าจะมีโครงการที่ต่อเนื่องได้ดีกว่านี้ค่ะ
5: อยากให้รัฐทำโครงการต่อเนื่อง
4: ใช่อยากให้เขาทำโครงการต่อเนื่องค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นค่ะตอนนี้มันหายไปก็ยังงงๆว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคนไม่มีตังค์หรือว่าเป็นเพราะเหตุอะไรเงี้ยมันลดลงชัดเจน
6: อ๋อมันโซบเซาลงนะครับมันเบาบางลงละเพราะมันหมดกันละมันเหมือนต้นเดือนถ้าต้นเดือนเนี่ยคึกคักอยู่ครับแล้วเดี๋ยวนี้มันพวกรอเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเหมือนกันเพราะมันน้อยอ่ะปันเดียวเจ๊เนาะนั่นคือเพิ่มแค่สองสามปันหนึ่งเลย
3: ขณะที่การใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาพนักงานขับรถส่งสินค้าบอกว่ามียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนักคงเป็นเพราะเริ่มเข้าร่วมโครงการช่วงกลางเดือนแต่ก็มีความหวังว่าเดือนต่อไปคงจะมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
7: เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ตังกันหมดด้วยมั้งครับน่าจะต้องรอใหม่เดือนหน้าอะไรประมาณนี้แต่ก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นประมาณหนึ่งครับผม
1: ครับแต่ก็ตอนนี้คือหมายว่ายังไม่ดีมากเท่าไหร
7: ่ใช่ครับผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเขาน่าจะใช้ต่างกันหมดด้วยครับ
1: ครับก็คือเราก็มีความหวังว่าเดือนหน้า
7: ใช่ครับก็ต้องรอว่าเดือนหน้าอาจจะดีขึ้นกว่านี
3: ้ขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าประชาชนมีการใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นโครงการมากเกินไปทำให้ตลาดการซื้อขายสินค้าคึกคักเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นพอเงินในสิทธิ์หมดการค้าขายก็กลับมาซบเซาเหมือนเดิมและอีกสาเหตุมาจากราคาสินค้าที่ขึ้นสูงทำให้ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากขึ้นทำให้ต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าเดิมภาครัฐควรหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดภาระตลอดจนส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
0: พอพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสินค้าเกษตรบางรายการราคาตกต่ำนะครับอย่างในช่วงเวลานี้มะพร้าวผลหรือว่ามะพร้าวแกงมันล้นตลาดครับเหลือเพียงลูกละ 4-5 บาทเท่านั้นเองมะพร้าวนับหมื่นลูกเลยครับถูกกองอยู่ในล้งรับซื้อที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางส่วนก็เริ่มเน่าแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นต้นก็มีนี่เพราะไม่สามารถระบายผลผลิตได้ทันปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยกดดันราคามะพร้าวที่ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาผลละ 4-5 บาทจากเดิมผลละ10บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานเหลือเพียงกิโลกรัมละ10บาทชาวสวนมะพร้าวบอกว่าปีนี้ราคามะพร้าวตกต่ำมากๆสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นครับ
8: มะพร้าวแกงตอนนี้ราคาตกต่ำมากพวกเราชาวเกษตรกรนะคะปีนี้ผ่านจากภัยแล้งแล้งหนักยืนต้นตายก็เยอะแล้วก็ไหนจะโรคภัยที่เป็นพวกไอตัวดำหนามตัวนั้นหนักหนาแล้วก็มาเจอราคาถูกมาเก็บเจอควบ
0: จากการสำรวจราคาขายมะพร้าวแกงที่ตลาดสดในจังหวัดนนทบุรีแม่ค้าก็ยอมรับว่าราคามะพร้าวปรับลดลงจริงโดยมะพร้าวขาวรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางกิโลกรัมละ 30-40 บาททีนี้พอนำมาขายเป็นมะพร้าวขูดก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-70 บาทครับ
9: แต่ช่วงนี้มันก็ลงมาเรื่อยๆค่ะก็ทีละบาท2บาทอะไรเงี้ยก็ลงมาเรื่อยๆจากตอนนั้นก็ประมาณ 6-70
0: ทางนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำในพื้นที่ภาคใต้ทั้งประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชมันมาจากหลายปัจจัยนะครับทั้งโรงงานแปรรูปกะทิสำเร็จรูปมีสต็อกมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศเหลือจำนวนมากเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศทำให้คำสั่งซื้อลดลงโรงงานจึงชะลอการรับซื้อส่งผลให้เกิดภาวะมะพร้าวตกค้างตามล้งและสวนเกษตรกรจำนวนมากรวมทั้งผลผลิตที่เพิ่มจากปีก่อนด้วยจึงได้ขอความร่วมมือโรงงานกะทิสำเร็จรูปชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการนำเข้าเพิ่มเติมแต่การระบายผลผลิตในประเทศเนี่ยก็ยังคงล่าช้าอยู่นะครับพร้อมกับส่งหนังสือด่วนขอให้โรงงาน13แห่งรายงานราคาและปริมาณมะพร้าวเริ่มตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเป็นต้นมานะครับแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
10: ทางกรมการภายในก็ออกมาตรการไปขอให้ทางผู้รับซื้อเนี่ยได้ชี้แจงไว้ทำไมยังรับซื้อในราคาที่มันค่อนข้างต่ำแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาประสบกับ ในเรื่องของปัญหาในการขายมะพร้าวไม่ได้ราคาที่เหมาะสมนะครับก็เลยขอรับฟังจากทางภาคเอกชนนิดนึง
0: มะพร้าวเยอะขนาดไหนเวลานี้กระทรวงพาณิชย์ประเมินนะครับว่าตอนนี้มีมะพร้าวล้นตลาดอยู่ราวๆ9ล้านผลพร้อมประสานโรงงานแปรรูปเข้าไปช่วยรับซื้อแล้วนะครับสำหรับการนำเข้ามะพร้าวผลตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนที่ผ่านมามีกว่า 63,000 ตันลดลงไปร้อยละ59เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่การนำเข้ากะทิสำเร็จรูปอันนี้เพิ่มขึ้น 17,567 ตันนะครับหรือว่าร้อยละ4ส่วนกะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสำหรับผลผลิตมะพร้าวปีนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ 850,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2.4 ด้วยกันครับมีเจ้าของร้านขายยำในจังหวัดพิษณุโลกนะครับกัดฟันสู้วิกฤตเศรษฐกิจครับนำเอากล้วยน้ำว้าและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ตอนนี้ราคาตกต่ำมาขายเพิ่มนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและหารายได้เสริมครับนางสาวสวรรค์พรหมรักษาวัย36ปีเป็นเจ้าของร้านยำที่ชื่อว่าตำกระช่อนนะครับอยู่ริมแม่น้ำน่านบ้านสนามคลีหมู่ที่6ตำบลสนามคลีอำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลกใช้เวลาว่างในช่วงที่ไม่มีลูกค้าเข้าร้านนำกล้วยน้ำว้าที่รับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำหาที่ขายไม่ได้ก็รับซื้อมาในราคากิโลกรัมละ6บาทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตอนนี้แทบจะแจกฟรีก็นำมาวางขายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ทดแทนจากการขายยำและส้มตำจานละ20บาทเพียงอย่างเดียวครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็แทบไม่มีลูกค้าเข้ามากินที่ร้านเลยแต่เธอก็มองเห็นโอกาสนะครับด้วยการนำเอากล้วยน้ำว้าซึ่งก็เป็นผลผลิตในพื้นที่ที่มีอยู่มากมาสร้างรายได้ระหว่างที่รอลูกค้ากลับมาเข้าร้านมากเหมือนเดิมนางสาวสวรักษ์เล่าว่าเดิมทีเปิดร้านขายส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอยู่ในวัดสนามคลีตะวันตกเมื่อประมาณ5ปีก่อนแต่ด้วยความจำเป็นที่ต้องมาดูแลผู้สูงอายุจึงได้ตัดสินใจมาเปิดร้านขายในบ้านส่วนสาเหตุที่ขาย20บาทมาจนถึงทุกวันนี้ก็เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตำบลสนามคลีและใกล้เคียงก็อยากจะให้ทุกคนได้กินในราคาที่ประหยัดไม่ต้องขายแพงเหมือนกับในตัวเมืองใหญ่นะครับส่วนเมนูยำของที่นี่มีให้เลือกมากกว่า30เมนูรวมถึงอาหารทะเลก็จะขายราคา20บาทเหมือนกันเมนูส้มตำก็จะมีให้เลือกนะครับตำลาวตำแตงตำถั่วตำข้าวโพดตำขนมจีนมีหมดครับและจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเธอตัดสินใจเปิดร้านทุกวันเพราะบางทีลูกค้ามาจากต่างจังหวัดต่างพื้นที่จะได้ไม่ผิดหวังและช่วงนี้เธอก็ยังแปรรูปนะครับทำเป็นกล้วยหนึบแล้วก็เป็นกล้วยอบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำผึ้งอะไรเลยครับก็ใช้ความหวานธรรมชาติเป็นสินค้าใหม่ที่เสริมเข้ามาเพราะว่าในชุมชนสนามคลีก็อย่างที่บอกไปว่ากล้วยเยอะนะครับก็อยากจะช่วยชาวบ้านก็เลยนำมาแปรรูปขายครับถ้าเป็นกล้วยรสแบบออริจินอลนะครับครึ่งกิโลกรัม100บาทถ้าเติมธัญพืชเข้าไปครึ่งกิโลกรัม150บาทและมีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยครับ
11: เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเขาเรียกว่าชอบทานขนมนะคะถ้าเราลดพวกขนมลงแล้วเราก็มาทานพวกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
12: เห็นว่าเอาดอกไม้มาใส่ด้วย
11: เอาดอกไม้มาใส่ก็เก็บดอกไม้ริมรั้วค่ะแล้วก็นำมาลองประยุกต์ทำค่ะใส่ก็มีลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะค่ะ
12: ถ้าสั่งต่างจังหวัดได้ไหมครับ
11: ต่างจังหวัดสั่งได้เลยนะคะส่งมีบริการจัดส่งค่ะ
0: นางสาวสวรักษ์บอกด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยคือด้วยสินค้าทุกอย่างมันก็ปรับขึ้นตามต้นทุนนะครับลูกค้าก็เริ่มหายไปก็จำเป็นต้องเก็บเงินไว้ซื้อของจำเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับหาแนวทางใหม่ๆในการสร้างรายได้นำสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวมาปรับใช้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ยอมรับว่าช่วงนี้ทำมาหากินยากลำบากจริงๆครับกาฬสินถิ่นไดโนเสาร์เรียกอย่างนี้ก็คงจะไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งขุดยิ่งเจอฟอสซิลไดโนเสาร์แล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ครับรวมไปถึงการไปเจอรอยเท้าไดโนเสาร์ในลำธารภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานภูแฝกอำเภอนาคูที่จังหวัดแล้วก็ทางกรมอุทยานครับก็มีแผนที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยครับร่องรอยหินที่ปรากฏบนวรรณ

อุทยานภูแฝกตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์สายพันธุ์กินเนื้อคาโนซอร์ครับที่มีอายุ140ล้านปีลักษณะของรอยเท้าที่พบกระจัดกระจายอยู่ใกล้กับลำธารจากรอยเท้าที่พบก็คาดว่าไดโนเสาร์นี่น่าจะมาเป็นกลุ่มไม่น้อยกว่า3ตัวออกมาหากินจึงพบเห็นรอยเท้าทั้งแบบชัดเจนแล้วก็เลือนลางประมาณ25จุดสำหรับผู้ที่พบเห็นรอยเท้าไดโนเสาร์ครั้งแรกเมื่อปี2539เป็นเด็กนักเรียนหญิง2คนอายุ10และ11ปีในขณะนั้นกำลังไปกินข้าวในวันหยุดกับผู้ปกครองไปพบรอยเท้าประหลาดกลางลานหินลำห้วยบริเวณเชิงเขาภูแฝกครับนักธรณีวิทยาจึงได้เข้ามาสำรวจและขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและทางธรรมชาติหัวหน้าวรรณอุทยานภูแฝกบอกว่าทางกรมอุทยานได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งอาคาร

0: ได้เข้ามาสำรวจและขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและทางธรรมชาติหัวหน้าวรรณอุทยานภูแฝกบอกว่าทางกรมอุทยานได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งอาคารรับรองห้องน้ำรวมถึงยังได้ทำลานกลางเต็นท์และมีเต็นท์ที่พักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ชอบความผจญภัยและยังมีส่องนกด้วยนะครับแต่ว่าขณะนี้ยังอาจจะขาดสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะไฟฟ้าประปาและสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเบื้องต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ทางวรรณอุทยานภูแฝกทำเรื่องไปที่จังหวัดเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี2571ครับ
1: ดูที่เรายังคิดว่าเรายังขาดอยู่นะครับ

0: นะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆ
1: จิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าแผนพัฒนาจังหวัดปี2571ถึง2575ทางกรมอุทยานสามารถที่จะเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเฉพาะการพบฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนมากรวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่จะเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้วยนะครับขณะที่ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เสนอให้ทำทริปการท่องเที่ยวรวมทั้งต้องมีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับวนอุทยานภูแฝกเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมรอยเท้าไดโนเสาร์และเปิดให้บริการลานกลางเต็นท์เพื่อทำแคมปิ้งนะครับมีเต็นท์มีเครื่องนอนให้บริการก็จะเก็บค่าเข้าชมคนละ25บาทตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับอย่างที่เห็นนะครับว่าหนึ่งในจุดที่น่าสนใจก็คือแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยหรือว่าจูราสสิกปาร์คอยู่ที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ไปขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆไม่น้อยกว่า 5,000 ชิ้นจนชาวบ้านในพื้นที่เขาสามารถแยกได้นะครับว่าอันไหนหินอันไหนฟอสซิลคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้มาครับ
2: ซากฟอสซิลไดโนเสาร์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบินได้หลายพันชิ้นทีมสำรวจกรมทรัพยากรธรณีและนักบรรพชีวินจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เวลาหลายสิบปีค่ะในการขุดค้นและสกัดหินออกจากกระดูกจนเห็นร่องรอยซากฟอสซิลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังและขาหลังของไดโนเสาร์อายุมากกว่า150ล้านปีที่นี่คือแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยหรือจูราสสิกปาร์คตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่พบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเพราะขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ประเภทต่างๆไม่น้อยกว่า 5,000 ชิ้น
3: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งที่พบชิ้นส่วนของสัตว์มีกระดูกสันหลังกว่า 5,000 ชิ้นซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มหาศาลแล้วก็เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดไม่เคยพบที่ไหนในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไม่พอแค่ว่าไม่ใช่ว่าไดโนเสาร์ทั้งหมด 5,000 ชิ้นแต่ใน 5,000 ชิ้นน่ะประกอบไปด้วยทั้งเต่าปลาปลาปอดฉลามน้ำจืดจระเข้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานบินได้แล้วก็ไดโนเสาร์อย่างน้อย3กลุ่ม
2: จากกระดูกเกล็ดปลาสีดำเล็กแต่มันเลื่อมซึ่งผู้ค้นพบคนแรกก็คือนายเลิศบุตรกองทองนายอำเภอคำม่วงขณะนั้นจนนำไปสู่การสำรวจการขุดและจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวแต่เมื่อไปพูดคุยกับชาวบ้านพวกเขาบอกว่าชาวบ้านในละแวกนี้พบสร้างฟอสซิลมานานแล้วสามารถแยกแยะระหว่างหินกับกระดูกและมีความรู้ว่าเป็นสร้างฟอสซิลของสัตว์ประเภทใดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานทำให้พิพิธภัณฑ์สิรินธรได้จ้างรายงานในพื้นที่ในการขุดและที่สำคัญอนาคตก็อาจจะเป็นไกด์นำเที่ยวเพราะมีความรู้เกี่ยวกับซากฟอสซิล
4: ก็จะให้พัฒนามันเจริญแล้วครับเพราะเด็กน้อยลูกหลานได้ทำงานทำกันหลายๆคือตรงนี้มันก็หลายครับคือบึดภาคอีสานคือตรงนี้หลายก็มุ่งเผิดไปได้มันก็พ่อไปเรื่อยๆครับ
5: ก็คืออยากให้ดัง
4: ครับอยากให้ดังคือพิพิธภัณฑ์สิรินธร

0: พอแล้วครับ
1: ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพราะในแต่ละปีมีนักศึกษามาฝึกงานด้วยการฝึกประสบการณ์ในการขุดหาซากฟอสซิลอย่างกลุ่มนี้เป็นนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาฝึกประสบการณ์เป็นเวลา1 เดือนยังมีรุ่นพี่จิตอาสาที่ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนก็มาฝึกประสบการณ์ทางด้านธรณีวิทยา
2: ก็สนุกดีครับมันก็ได้ใช้ความรู้เรื่องการศึกษาหินตะกอนการแบบว่าเรียงตัวของชั้นหินครับในการควบคู่กับการหาฟอสซิลด้วยครับก็ทำให้เราดูพอเราดูหินเป็นเนี่ยเราก็จะดูสิ่งที่อยู่ในหินเป็นอย่างพวกกระดูกไดโนเสาร์ครับถ้ายากก็จะเป็นพวกเสาโขนะครับหมวดหินนั้นก็จะเป็นแบบหินทรายที่แบบว่าเนื้อประสานค่อนข้างแข็งนะครับแต่ถ้าอย่างภูน้อยเนี่ยจะเป็นทรายที่แบบว่าค่อนข้างร่วนแล้วก็ขุดสำรวจได้ง่ายกว่า
1: ความหลากหลายของซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ที่ขุดค้นพบทำให้ภูน้อยถูกขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ปี2551ซึ่งถือว่าให้คุณค่าทั้งทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเฉพาะเสาร์อาทิตย์ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์เพื่อเชื่อมโยงกับภูแฝกและพิพิธภัณฑ์สิรินธรมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน
3: ดูปัญหาการกัดเซาะตะหลิ่งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับตอนนี้ต้องทำให้ทางเจ้าท่าเองเขาลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับเสนอของงบประมาณในการสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตะหลิ่งระยะทาง800เมตรรวม80ล้านบาทครับสภาพตะหลิ่งริมแม่น้ำชีบริเวณสะพานบ้านดอนบ่มอำเภอเมืองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นถูกกัดเซาะครับต้นไม้โดยเฉพาะต้นยางนาที่อยู่ภายในวัดนี่ก็ถูกกัดเซาะจนเห็นรากโผล่ขึ้นมาชัดเจนแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็พังนะครับก็เสียหายไปหนักทีเดียวสำหรับตะหลิ่งปัญหาน้ำชีโดยเฉพาะบริเวณที่คุ้งน้ำที่ถูกกัดเซาะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับทำให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7ขอนแก่นลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อเตรียมที่จะเสนอโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งแม่น้ำชีมีประสงค์ร่วมสำรวจจุดที่กัดเซาะแล้วก็ขอให้ทางกรมเจ้าท่าช่วยกันอนุรักษ์ต้นยางนาไม่ให้มีการตัดหากจะมีการก่อสร้างผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7ขอนแก่นบอกว่าโครงการนี้ก็มาจากความต้องการของคนในชุมชนและได้มีการทำประชาคมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งโดยปกติแล้วทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้ดำเนินการแต่หากมีงบประมาณไม่เพียงพอทางกรมเจ้าท่าก็จะเข้ามาดำเนินการเบื้องต้นก็ได้เสนอไปยังกระทรวงคมนาคมและสำนักงบประมาณเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณในปี2570ครับวันนั้นได้ม
4: าในพื้นที่นะครับก็ทุกปีก็จะมีการสำรวจแล้วก็กรมก็มีการศึกษาและวิเคราะห์ในแต่ละจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่น้ำชีแม่น้ำมูลต่างๆก็จะมีการสำรวจแล้วก็ความต้องการในพื้นที่ของประชาชนแล้วก็จุดชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับของเราเนี่ยก็จะดูในส่วนของจังหวัดถ้าในส่วนของจังหวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการดังนั้นกรมเจ้าท่าก็เป็นหน่วยที่จะเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับ
5: เชื่อว่านะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ทำสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าณจุดที่มาลงเนี่ยน้ำก็กัดเซาะเรื่อยๆนะครับถ้าปล่อยไปนานเนี่ยพื้นที่ก็จะได้รับความเสียหายนะครับวันนี้ก็ท่านนายกก็มาด้วยนะครับท่านนายกก็ได้สะท้อนความต้องการมาว่าอยากให้มีการทำเขื่อนป้องกันตะหลิ่งณจุดนี้ครับผม
3: สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งแม่น้ำชีบ้านดอนบ่มตามแผนก็จะสร้างเขื่อนระยะทาง800เมตรงบประมาณ80ล้านบาทซึ่งถ้าอนุมัติก็คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปีหน้าระยะเวลาดำเนินการ540วันแล้วก็จะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งหลายจุดตลอดแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลอีกด้วยครับไปดูกรณีชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรวมตัวประท้วงโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับหลังจากกังวลผลกระทบทั้งกลิ่นและฝุ่นล่าสุดทางโรงงานออกมายืนยันว่าเป็นระบบปิดครับความคืบหน้ากรณีชาวบ้านบ่อแกตำบลขามป้อมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรวมตัวกันถือป้ายประท้วงและแสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับหรือว่าโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่กังวลผลกระทบเพราะว่าที่ตั้งมันอยู่ติดกับที่ดินทำกินแล้วก็ห่างจากบ้านเรือนประชาชนไปถึง1กิโลเมตรแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของผลกระทบทางกลิ่นโดยเฉพาะขั้นตอนการผลิตยางมะตอยนะครับทางผู้จัดการบริษัทเนี่ยออกมาบอกว่าระบบการผลิตของโรงงานเป็นระบบปิดเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

0: ทั้งการดักฝุ่น PM 2.5 และกลิ่นจากขั้นตอนการผลิตไม่สามารถออกไปด้านนอกได้พร้อมกับอ้างว่าข้อกล่าวหาว่าเป็นโรงงานผลิตยางมะตอยเนี่ยเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะยางมะตอยผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำมันเท่านั้นรวมทั้งประเด็นสำคัญเรื่องของการใช้สารก่อมะเร็งก็ไม่เป็นความจริงครับ
1: มันเก็บอยู่ในถังครับอุ่นด้วยความร้อนแล้วก็ทำให้มันเหลวมันถึงจะไหลไปผสมกับหินร้อนได้ส่วนหินที่คุกเนี่ยก็มีระบบบำบัดฝุ่นครับซึ่งมันจะต้องวัดโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โดยของอุตสาหกรรมจังหวัดเขาจะมีเครื่องมือของเขามาวัดทั้งฝุ่นทั้งกลิ่นทั้งเสียงเพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานฉะนั้นมันไม่มีไปถึงแน่นอนครับ
2: ก็ยืนยันว่าปีนปูนไม่ได้ออกจากโรงงาน
1: ไม่ได้ออกจากโรงงานแน่นอนครับเป็นการปั่นข้อมูลที่ผิด
0: ตัวแทนโรงงานยังยืนยันว่าการยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงงานเป็นไปตามระเบียบนะครับอยู่ห่างจากลำน้ำชี300เมตรห่างจากแก่งละวะ1กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนสถาบันการศึกษาวัดศาสนสถานไม่น้อยกว่า50เมตรตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการจากอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็อยู่ระหว่างประสานองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมเปิดเวทีประชาคมรับฟังความเห็นของชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านเพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลระบบการผลิตและตอบคำถามที่ชาวบ้านยังกังวลใจอยู่ครับแล้วส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองพังงานะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็รวบรวมของเก่าทรงคุณค่าหาชมได้ยากนะครับเป็นเครื่องใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเครื่องมือพื้นบ้านเครื่องลายครามพระพุทธรูปเหรียญกษัตริย์ธนบัตรโบราณตลอดจนของสะสมหายากได้อีกจำนวนมากเลยนะครับมีเต็มเลยก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่การพัฒนาของสังคมไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์ตั้งอยู่ในตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาก็รอให้ผู้สนใจไปเยือนอยู่นะครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเด้นอัจฉริยยิ่งศักดิ์นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของไทย PBS ค่ะเด้นไม่ได้มาเล่นๆนะคะเด้นมาจริงจังค่ะกับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS 7.7 จัดให้แบบจุกๆ
1: เล่นมากเล่นละครจักรวงๆเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยคิดถึงลูกอ่ะ
2: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
1: ใหญ่ลูกคิดถึง

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่นักประจนเพลงรีเพลย์นะครับวันนี้ครับผมจะชวนทุกท่านนะครับไปพบกับเรื่องราวของวงดนตรีสตริงคอมโบรุ่นเก๋าของเมืองไทยครับนั่นก็คือพี่ๆวง Royal Spice ครับกับเพลงที่สร้างความสุขและก็ความสนุกให้กับพวกเรามายาวนานมากครับเกือบ50ปีวันนี้เพลงที่ทุกคนคิดถึงจะกลับมาในนักประจนเพลงรีเพลย์ครับ
1: ผมคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีนามสกุล Royal Spice
2: เป็นวงดนตรีที่ผมรักที่สุด
1: การที่คนรุ่นใหม่มาเผยแพร่ในสิ่งที่เขามองเห็นนะผมว่ามันดีนะ

0: นักประจำเพลงรีเพลย์ Royal Sprite yeah สวัสดีครับสวัสดีครับอาครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆวันนี้ถ้าบอกว่าเป็น Royal SpriteFull band ก็อาจจะไม่ใช่เพราะมากันไม่ได้ครบทุกท่าน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าผมใช้คำว่ามาแบบตัวจี๊ดครับ
1: นี
0: ่ท่านแรกครับอาจารย์สุนทรครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับท่านที่สองครับอาร์ตพิเชษครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สุดท้ายครับอาช้างสิโรจน์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเพลง Royal Sprite เนี่ยถ้าเกิดเอาอายุของวงว่ะนะผมไม่เอาอายุ RR เดี๋ยวเราตั้งแต่ปีไหนครับ Royal Sprite ครับ
3: สตาร์ทวงเนี่ย2513
0: มีใครบ้างครับออสอยู่แรก
3: ตอนนั้นก็มีอำนาจสีมานิยมสะอาดพันธ์ไพเวทวงธนบัตรแล้วก็อริศักดิ์ประคุณหังสิทธิ์แล้วก็อีกคนมือกลองหน่อยอนันชุมพันธ
0: ์มี5ท่าน
3: ครับ
0: 5ท่าน
3: แล้วก็อ้นเดชาเนี่ย
0: ครับ
3: จะต่อเข้าม
0: า
3: ในช่วงต่อเนื่องกันเนี่ย
0: แล้วอาจีตกับอาช้างมาเริ่มกับ Royal Sprite ในยุคไหนฮะ
1: ต่อจากออสพอมีสมัยเครื่องเป่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็มีอ้นเดชาจินดาพลแล้วก็มีไพรเวทวงธนบัตรซึ่งอยู่ใน Royal Sprite เดิมอยู่แล้วทีนี้มันก็มี2 อย่างแต่มันขาดทรอมโบนออสก็เลยมาเป่าทรอมโบนแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานของวงแล้วตอนนั้นเขาเปลี่ยนนักร้องนำของวง
3: ย้อนคันชีตเข้าไปตอนนั้นก็มีวงดนตรีของไทยได้ออกไปต่างประเทศนะคิวต่อไปก็คือ Royal Sprite
0: ครับ
3: ตอนนี้ดำริของอำนาจสีมาซึ่งเป็นหัวหน้าวงเนี่ยก็อยากจะเพิ่มนักดนตรี
0: ครับ
3: แล้วก็มีเครื่องเป่าแล้วก็คนเครื่องเป่าเนี่ยโอเคให้ทำเพลงได้ด้วยนะฮะได้ด้วยอะไรเนี่ยผมออกจากแคมป์กับจิตสุนทรเนี่ยจากวง Magnificent Seven เนี่ยด้วยกัน
0: M7
3: Yes มาด้วยกันแต่ตอนนี้ปรากฏว่าจีเนี่ยตั้งใจที่จะอยู่กับ Royal Sprite แต่นี้พอดีว่าทางนู้นน่ะความจำเป็นความจำเป็นที่ว่าอยากได้นักดนตรีเพิ่มแล้วก็หลากหลายหน่อยคือทุกชนิดจะเป็นคุดจับกลาง
0: ครับ
3: ลำวงอะไร
0: เหมือนต้องเล่นได้หลากหลาย
3: Yes yes yes เพราะตอนนั้นบัตสวิตเซอร์แลนด์ที่ชิคาโกหรือพวกที่เป็นวงใหญ่ๆเริ่มเข้ามา
0: ครับ
3: แต่พวกเราดนตรีสตริงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8คนแต่บางทีมันเจอวงใหญ่มันต้องเล่นให้ได้ซาวอย่างนั้นนะผมRoyal Spriteตัวนั้นอำนาจเขาดีฮะคนเป่า3คน
0: ครับ
3: แต่มีเครื่องเป่าทั้งหมด11ชิ้น
0: ออสเนี่ยคือจริงๆท่านเล่นเนี่ยในวง Royal Sprite ออสเล่นเครื่องเป่า
3: ครับ
0: แล้วก็ทำหน้าที่เบื้องหลังก็คือเรียบเรียงเสียงประสาน
3: ครับ
1: ออสเนี่ยแต่เดิมเขาเป็นมือกีตาร
0: ์ครับ
1: แล้วผมตีกลองชื่อวง Hornet แล้วเขาเป็นมือกีตาร์ไม่พอมันมีคีย์บอร์ดเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ก็ซื้อคีย์บอร์ดมาวางเสร็จปุ๊บออสก็จับคอร์ดพอถึงอินโทรดักชันเพลงไทยสากลก็เล่นคีย์บอร์ดเสร็จแล้วบางเพลงมันต้องมีก็สะพายกีตาร์ไว้นะฮะเขาก็เล่นคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บก็เอาทรัมเป็ตมาเขาเป็นมือทรัมเป็ตของโรงเรียนทรัมเป็ตวางอยู่บนคีย์บอร์ดก็แม่แต่อะไรเงี้ยได้หมดเลยฮะตอนหลังเป่าแฟ้งอีกก็เลยแบ่งไปให้ทุกคนในวงเล่นท้ายที่สุดรุ่นพี่ที่อยู่วง M7 ชื่อพี
3: ่เฉลิมชัย
1: ตุ๊เฉลิมชัยสุวรรณจุธะเนี่ยก็มองดูว่าเอ้ยเขามีฝรั่งเล่นอยู่ในวง M7 เนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับแล้วเขาเลยบอกเดี๋ยวเอาคนไทยดีกว่าเอาเก่งๆมาดูก็มาเห็นออสโหนี่มาทำหลายอย่างว่าไงมันเก่งเว้ยแล้วที่วงก็เล่นแน่นเล่นแรงต่างดีเขาเลยบอกว่าเอาคนเนี้ยกำลังเจรจาออสก็เลยไปอยู่วง
0: M7
1: คนแรก
0: โอเค
1: พอที่วงพอเด็ดเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ Royal Sprite เกิดขึ้นออสก็เล่นทั้งหมดตั้งแต่เปียโนกีตาร์ทรัมเป็ตแซ็กซ์บาริโทนและอื่นใดเล่นได้หมดเลย
0: อาช้างเนี่ยถ้าเกิดใน Royal Sprite เนี่ยอาช้างเป็นมือกลอง
4: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
4: เป็นน้องสุดท้องของวง
0: แล้วก็อาช้างเนี่ยก็ร้องเพลงไว้ใน Royal Spriteในหลายๆเพลงฮิตด้วยเหมือนกันหน้าอายอาช้างก็เป็นคนร้องออริจินอลต้นฉบับไว้
4: ครับผมร้องนำคู่กับพี่จีสันทอน
5: คงเป็นเธอทำให้ฉัน
3: แล้วก็มีเพลงพิเศษซึ่งเป็นจากคำร้องทำนองของผมเอง
0: ครับ
3: คือฉันกับนกเขาร้องได้ดีมาก
4: ฉันกับนกเป็นอัลบั้มสู่อวกาศแล้ว
0: แสดงว่า Royal Sprite เนี่ยจะไม่ใช่แค่อาชีพร้องท่านเดียว
3: มี
1: คุณเสริมเวชช่วยยงด้วย
0: อาเซอร์เวสอาเซอร์เวส
3: นิยมศาสตร์
1: นิยมศาสตร์พันด้วย
0: ครับก็คือแสดงว่าสมาชิกก็จะมีการแบ่งกันร้อง
1: ใช่ใช่ใช่

0: เริ่มต้น Royal Sprite มันเริ่มมาจากอะไรครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงมารวมกันกับคำวงว่า Royal Sprite
1: Royal Sprite เนี่ยกลุ่มของอนาซีมา3คน5คนเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่พ่อช่างก่อนสร้างกลุ่มวงดนตรีขึ้นมา
2: เป็นวง Flower แล้วเสร็จแล้วอยู่ไม่นานก็แยกย้าย
0: ครับ
2: หรือมันจะเป็นเพราะว่ามันเป็น Flower มันเป็นดอกไม้มันเลยแลกกัน
1: แห้ง
2: ทีนี้เราจะต้องตั้งชื่อให้มันแปลก
0: ครับ
2: แหวกแนวและไม่เป็นดอกไม้ก็ไปคิดกันมาทุกคนก็ได้ชื่อมาว่า The Royal Academy of A Magic Surprise
0: อันนี้คือชื่อเต็มๆ
2: ชื่อเต็มๆครับนี่ผ้า4เมตรเขียนไม่พอ
0: 8เมตรก็ยังยากเลยอ่ะ
2: ก็เลยย่อ
0: Royal ก็เลยสุดท้ายก็เลยย่อ

0: Royal Sprite แล้วก็เข้าประกวดในการประกวดวงดนตรี String Combo ถ้วยพระราชทานปี2013ได้เป็นรองอันดับ1ก็แปลว่ารองจาก The Impossible
1: ตอนนั้นอาจิตอยู่ด้วยไหมครับ
0: ผมไปเข้าประกวดด้วยนะในวง Hornet
1: อ๋ออีกวงนึง
0: ผมไปเข้าประกวดด้วยโอ้โหสวนลุมพินีนี่แบบมันใหญ่มากเลย
1: บรรยากาศมันเป็นยังไงครับ
2: เวลาประกวดเวทีหมุน
0: เวทีครึ่งวงกลมนะวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ครึ่งนึงเนี่ยวงแรกเล่นอยู่ตรงนี้พอเวลาที่วงนั้นเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ย
3: เหมือนจะหมุนนัว
0: หมุนนัวว
2: งที่สองมา
1: จริงๆมันจะมีสองวง
0: ตั้งอยู่ในฉากเดียวกัน
1: แต่วงนึงจะอยู่ข้างหลังก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วพอมันบินออกมาเสร็จปุ๊บก็ปรากฏออกมาว่าโ
1: อ
0: ้ชุดขาวทั้งวงแต่ละคนใส่สร้อยถนิมพิมพาพรสูตรขาวนะ
1: ขา
0: เพชรดินจินดาห้อยอยู่ที่คอโอ้หล่อมากเลยลำโพงบินสันสี่ชั้นแอมอะไรต่างๆทุกอย่างโอ้โหอย่างกับร้านขายเครื่องดนตรีอ่ะเต็มไปหมดเลยไอ้เรานี่แบบมี3ชิ้นจุ้งจิ้งเลยอ่ะเราติดเข้ารอบเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าโอเคจุดเริ่มต้นการเดินทางของ Royal Sprite มาจากการประกวดตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเดินทางมายังไงมันถึงกลายมาเป็นอาชิตเข้ามาอาร์ตเข้ามาช้างเข้ามาร่วม
3: ก็จำนวนคนที่มันอยู่นี่มันจำกัด4คน5คนมันไม่พอกับลักษณะเพลงที่มันจะโตขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
3: อันนั้นก็เกิดว่าต้องเพิ่มสมาชิก
1: ครับ
3: ก็เลยเกิดตาจิตมั่งตาออสมั่งอะไรมั่ง
1: ก็คือหลังๆก็คือแสดงว่า
3: ขึ้นมา
1: แสดงว่าอาชิตอาร์ตอาช้างเนี่ยเหมือนผมใช้คำว่าอะไรดีเป็นเหมือนหน่วยเสริม
2: กำลังเสริม
1: กำลังเสริมอันสำคัญยิ่ง
0: อย่างกำลังชั้นใหม
1: ่
3: ใช่ครับ
1: แต่มันเป็นการเข้ามาในตอนที่ยังไม่ได้การมีการออกอัลบั้มถูกไหมครับเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงระหว่าง
3: ยัง
0: ครับเข้ามาปี18
1: ออสก็เข้ามาพร้อมอาจิตหรือเข้าก่อน
3: ผมเข้ามาก่อนครับผมเข้ามา16แต่ว่าออกจากแคมป์ด้วยกันนี่แหละพร้อมๆกัน
1: ล่าช้างเข้ามาตอน
2: ผมปี2525
1: อ๋ออันนี้คือหลังจากที
2: ่
1: พี่ๆเขาออกอัลบั้มกันแล้ว
2: ครับผมมาออกมาในชุดลมจ๋าตอนนั้น
1: ครับ
2: อัลบั้มชุดลมจ๋า
1: แล้วตอนแรกอะครับก่อนที่จะมีอัลบั้มแรกที่เป็นเพลงภาษาไทยของ Royal Sprite
0: สากลล้วน
1: เช่น
0: She was only 16 only 16ผมไปเล่นที่เพชรบุรี
1: ครับ
0: ก็กำลังซึ้งอยู่ขอเพลงสุรพลหน่อย
1: คนดู
0: อ่ะเขาเดินมาหยิบอะไรเหล็กอ่ะวางบนตรงที่ผมร้องเพลงอยู่อ่ะ
1: โอ้
0: ฮัลโหลมองอำนาจเสวเวทฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถอยหลังมาแล้วก็ private เข้ามาร้อง
2: private
0: 16ปีแห่งความหลังอย่างนี้ค่อยชั่วถ้าเราสากลอย่างเดียวเนี่ยมันตอบโจทย์คนที่อยากฟังไม่ได้ขอเพลงอะไรมาก็ไม่ได้แล้วเราต้องไปเจอปะทะกับสายันสัญญายอดรักสลักใจพุ่มพวงดวงจันทร
1: ์อ๋อยุคนั้นนี่คือลูกทุ่งเริ่มมาแล้ว
0: เขายกวงไปที่ไหนในแฟนคลับเขาเต็มเลย
1: ค่ะ
0: สายันสัญญานี่เต็มไม่หมดเลยนะแล้วพวงมาลัยนี่ล้นคอเลยก็เลยทำให้เราอ่ะกลายเป็นคนที่ต้องมีอาวุธต้องมีเพลงต้องมีเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับไปในมุมไหนก็สามารถเข้ากับคนได้เข้ากับผู้ฟังได้ตอบโจทย์ก็ได้ Royal Sprite ก็เลยมีเพลงทั้งสตริงทั้งสากลทั้ง R&B ทั้งป๊อปทั้งร็อกทั้งอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งเต้น
1: ก็คือครบเซต
0: แล้วก็มีเพลงลูกทุ่งด้วย
1: เพื่อเอาไว้รองรับการไปแสดงในหลายๆที่หลายๆบรรยากาศ
0: เราเป็นแมสเราต้องไปทุกที
1: ่
0: เหนือใต้ตกออกทุกอย่างเราไปอยู่ตรงไหนของสถานที่เนี่ยเราต้องหยิบเพลงขึ้นมาได
1: ้ซึ่งในข้อมูลที่ผมลองไปอ่านเรื่องราวของ Royal Sprite ครับเขาจะเขียนอยู่ประโยคนึงว่าเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมและถูกจดจำโดยเฉพาะในด้านการเอาดนตรีเพลงต่างประเทศมาใส่เนื้อไทยอันนี้คือยังไงฮะ
0: คือการที่เราเล่นสากลอยู
1: ่ครับ
0: แล้วเนื้อมันก็ภาษาสากลนะคนเข้าใจไหมไม่เข้าใจเจงกิสข่านเป็นเนื้อภาษาเยอรมัน
1: ครับ
0: ก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่แต่พอมาเป็นเจงกิสข่านเนี่ยคนที่แต่งเพลงคือครูเสกสรรสอนอิมซาเนี่ยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อความและเรื่องราวเนี่ยมันฮึกเหิ
1: ม
0: มันมากเจงกิสข่านก็มีชีวิตขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยการทำให้เพลงสากลกลายมาเป็นเพลงไทยเนี่ยมันมีมาโดยลำดับวันนั้นวันนี้ก็เป็นไปนะครับ
1: ครับ
0: ไปโรงเรียนก็ไม่ไป
1: อันนี้ก็คือ

0: ทำนองเพลงต่างประเทศ
1: ถูกต้องทำนองต่างประเทศครับ
2: ทุกคนก็สามารถหยิบจับมาทำได
0: ้ครับ
2: บ้างแต่ว่ามันได้รับความสำเร็จเร็วดังเร็วแต่ถ้าเราเอาเพลงไทยแต่งมาแล้วก็มาให้ฟังกันมันก็แหมมันกว่าจะดังช้าเน
0: า
2: ะ
0: กว่าจะทำให้คน
2: ชินชอบ
0: ครับ
2: เราเป็นยุคแรก
0: ๆ
2: ครับที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นจุดที่มันเหมือนลอกลายอ่ะคุณเคยลอกลายไหมลายกนกมันจากสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ย
0: ครับ
2: ตีตารางเรียบร้อยเสร็จแล้วเริ่มวงเริ่มโค้งไปมันต้องลอกลายก่อน
0: ครับ
2: การลอกลายแล้วถึงจะออกแบบลายต่อกนกขึ้นไปให้เป็นรูปลักษณ
0: ์ครับ
2: ลวดลายของเราแต่มันต้องมีฟอร์มของมันก่อนเราต้องเรียนรู้ฟอร์มของมันก่อน
0: ครับ
2: การที่เราจะมีดนตรีของเรามันต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าเฮ้ยรากมันเป็นยังไงรูทของมันเป็นยังไงแล้วเราก็ต่อเนื่องไปแล้วเราก็ทำมาเป็นของเราเองในที่สุด
0: แล้วพอมันมาใส่เนื้อไทยมันลงล็อกเหรอครับ
1: ก็ต้องยอมให้ผู้ที่รังสรรค์ภาษาไทยด้วยครับ
2: อาจารย์เขาเก่ง
1: เพราะว่าหนึ่งแกก็เป็นนักดนตรีด้วยอย่างพี่บัญชัยรถแสงลับเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างที่เสริมเวทร้อง
3: จีบจูจี
1: จีบจูจีอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ถ้าจะบ้าอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: คือพวกนี้คือทำนองเพลงต่างประเทศหมด
1: ทำนองเพลงต่างประเทศ
0: ร
1: อยัลสไตร์ก็ได้เริ่มตรงนั้นมาด้วย
2: ชุดแรกๆของเราก็เป็นเพลงลูกทุ่ง
0: ครับ
2: ชุดที่สองต่อมาเป็นเจงกิสข่าน
0: ครับ
2: มาหาพี
0: ่
2: และอื่นใดท้ายที่สุดมันก็มาถึงสวยในซอย

0: พลงที่เริ่มเป็นเพลงของ Royal Surprise ที่แบบเป็นการแต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนองแบบ 100% เนี่ยมันเริ่มมาอัลบั้มไหนออส
1: มันจะมีแทรกอยู่เรื่อยๆนะเมื่อก่อนเพลงอัลบั้มชุดนึงมันจะมี10นะถ้าเราจะไปอยู่เพลงที่8ที่9
0: โอเคคือมันค่อยๆเพิ่มสัดส่วนมา
1: ครับก็ต้องขอบคุณวงด้วยอะไรด้วยที่เอาเพลงของพวกเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเสียบเข้าไปเรื่อยๆ
0: แล้วอย่างรัก10ล้อล่ะครับรัก10ล้อนี่มาอย่างไร
2: สวยในซอยรัก10ล
0: ้อ
2: รอยย้สเปนรอยเย็นสปายไลท์คู่แล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้มันอยู่ในชุดเดียว
0: ซึ่งน่าจะเป็นชุดที่ดังที่สุดหรือยังฮะ
2: ในยุคแรกยุคถัดมาเนี่ยมันเป็นเพลงที่หยุดโลกเลย
1: หยุดโลก
2: หยุดโลกนี่คือทั้งหมดเป็นครีเอทีฟมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อจะสร้างอะไรใหม่ๆเป็นยูนิคเป็นมาสเตอร์พีซของวงแล้วก็ทำได้จริง
1: ๆนั่นแหละครับคือผลพวงจากที่เราผ่านมา
0: ก็คือมันก็สะสมมาเรื่อย
1: ๆครับ
3: เป็นอัลบั้มชุดแรกที่ผู้คนกล่าวถึงว่าเป็นอัลบั้มที่ใส่เสียงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นำเข้ามาสู่วงการดนตรีของประเทศไทย
0: แสดงว่าพอการเดินทางมันค่อยๆมาเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาดนตรีของตัวเองให้เริ่มมีผมใช้คำว่าเอกลักษณ์ของตัวเอง
2: ใช
0: ่ให้มากขึ้น
1: ขณะนั้นช่วงนั้นเนี่ยพวกซินธิไซเซอร์อะไรมันเริ่มเข้ามาครับไอเสียงเมี้ยวมันก็ขึ้นมาแล้วเสริมเวเนี่ยเขาสน
0: ครับ
1: เราก็ไปกดที่นู่นดูดิผมก็บอกเฮ้ย
3: ชอบปรับ
1: ไอ้นี่เสียงอะไรอ่ะไปเล่นให้ดูอีกทีเฮ้ยเอามาใส่นี่นี่มาใส่นี่หน่อยแม้แต่เสียงอวกาศ
3: เออเบอร์เนย์สไปฟอร์ทอม
1: เขาพูดเอง
0: อ๋อเหรอครับแต่ใช้ผ่าน
3: เครื่องซิน
2: มันมีตัวที่เรียกว่าเป็นทอล์กบ็อกซ์ม
1: ัน
2: มีสายยางนะแล้วมันก็ลงไปเวียนอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ข้างไมโครโฟน
0: ครับ
4: Royal Surprise
0: อ๋อมันเสียงอวกาศหน่อย
3: ครับมันทำบ็อกซ
0: ์ครับใช้กันตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว
2: ใช้หมดเลย
1: เพราะเนื่องจากว่า
2: อะไรที่ทันสมัยที่ใช้หมด
1: อำนาจเนี่ยเขาคนสอหาเขาเอามาก่อนแล้วเขาก็มาเล่นกีตาร์วาวแล้วก็เป่าเนี่ยผมบอกอะไรมันแปลกๆอย่างนี้มันเสียงมันทำไมมันน่าสนใจอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาโดนตรงนี้เข้าไปแล้วซาเซอร์เวก็มาพูดมันแบบใส่ตรงนี้เลย
2: ไม่มีใครมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดเท่ากับ Royal Surprise
1: ต้องขอบคุณ
2: ผมพูดได้
1: ผล
2: อำนาจเขาสุดยอดแล้วก็อีกเรื่องนึงค
1: ือ เอาอะไรให้บอก
2: เครื่องแต่งกาย
0: เ
1: ขาจะมีไอเดียสำหรับบุคลิกของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จำหนดเครื่องมือให้อย่างกีตเนี่ยโอเคสภาพร่างกายเขาจะอยู่สูงต่ำอะไรใช่ไหมอ้นเดชาก็เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: ซูเปอร์แมนใส่แว่นผมเนี่ยเอกลักษณ์ของผมกีตาร์สองคอเขาซื้อให้คนนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เขาดูไปถึงตรงน
0: ั้
1: น
0: ฟังดูไม่เหมือนวงดนตรีเมื่อยุคนู้นเลยนะคร
1: ับ ก็อย่างที่จิตบอกนะฮะแม้แต่เครื่องแต่งกาย
2: มีคนออกแบบ
1: เขาเป็นคนออกแบบนะ
0: อ๋อเครื่องแต่งกายของ Royal Surprise จะมีคน
2: เอาหน้าที่มาเป็นคนออกแบบ
1: เอาหน้า
0: อ๋ออาหน้าเป็นคนออกแบบให
3: ้ทุกชุด
1: คุณจะไปสู่อวกาศได้เดี๋ยวเอาชุดม
0: า
1: คุณจะหยุดโลกเอาชุดมาคุณจะเต้ยอีสานเอาชุดมา
2: เขาเดี๋ยวไปร้านนี้นะวัดตัวเลยเขาส่งแบบแล้วออกมาเป็นชุดวงแบบหล่อเหลาเอาการกันทุกคนเลย
0: เราใช้คำว่าล้ำนะล้ำยุค
1: เราอยากจะทำอ่ะ
0: ครับ
1: พอเราทำแล้วก็แฮปปี้ด้วยอะไรด้วยก็สนุกขึ้น
0: เพราะว่าเหมือนอาช้างเล่าให้เอฟังว่าอย่างเพลงหน้าอายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพลงไทยน่าจะเป็นเพลงแรกที่มีการออกแบบนี
3: ้ใช่ครับ
0: มันยังไงอ่ะครับมันหมายถึงว่าม
3: ันเริ่มมาจากพี่วันชัยโลดแสงรัตน์นะฮะผู้ประพันธ์เนื้อเพลงนี้ท่านเคยรู้มาว่าผมร้องเพลงในสไตล์ของสไตลิสติก
5: You make me feel brand new
3: แล้วก็อย่างชายไลท์ Have you seen her อะไรพวกนี
0: ้ครับ
3: จะร้องแบบเสียงหลบอย่างเงี้ยพี่วันชัยก็เลยเอ๊ะลองเอาเพลงนี้มาให้ใส่เนื้อเพลงไทยให้ผมลองดู
0: ครับ
3: ผมก็เลยเกิดเพลงหน้าอายขึ้นมา
0: ซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดใครจำได้เพลงหน้าอายในต้นฉบับเนี่ยคืออาช้างเป็นคนร้องหลัก
3: ครับผม
0: แล้วมีไอซีด้วย
3: ครับผม
0: ใช่เหมือนกันแล้วเสียงผู้หญิงที่เราได้ยินในแทร็กล่ะครับ
3: คือคุณพร้อมบุญชูธงเคยฟังเพลงอีคิวซังในเวอร์ชันภาษาไทยไหมนี่แหละคนนี้นะคนที่ร้องอีคิวซังเวอร์ชันภาษาไทยเราลองเสียงแบ็กอัพให้เสียงมันหนาขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเสียงผู้ชายที่ร้องเสียงหลบอย่างเงี้ยเสียงมันอาจจะบาง
0: ครับ
3: ก็คุณทางนิติทัศน์เขาก็เลยแนะนำว่าเอ๊ะมีเสียงผู้หญิงร้องแบ็กอัพดีไหมก็เลยได้
0: ให้เติมไดนามิกให้แต่งขึ้น
3: ให้เสียงมันหนาขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยได้คุณพร้อมบุญเนี่ยมาร้องทับเสียงผมอีกทีมาร้องซ้อนกับเสียงผมอีกทีซึ่งเสียงมันก็จะแบบดูมีไดนามิกขึ้น
0: ผมชอบการดีไซน์อะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะแล้วมันดังมาก
2: เราทำแต่ละชุดแต่ละครั้งแต่ละอัลบั้มเนี่ยมันไม่เคยต่ำกว่า 50,000 70,000 หรือแสนม้วนเลยงั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดังทุกเพลงดังทุกเพลงดังทุกชุดดังต่อเนื่องมาโดยตลอด
0: คือหลายๆเพลงของ Royal Spice เนี่ยคืออย่างที่บอกครับมันติดหูติดปากร้องง่ายแล้วจำง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างน่าอายเนี่ย
3: ครับ
0: ถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครอาจจะฟังไม่ทันเนี่ยในหนังเรื่องแฟนฉัน
3: ใช่ครับ
0: ก็มีการเอาไปอยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมอย่างวันนี้คือผมขออนุญาตอาร์อาร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเพลงของ Royal Spice ถูกเอามาถ่ายทอดใหม่โดยศิลปินยุคนี้แล้วร้องออกมาเป็นปีสมมติเป็นหน้าอาย2025ในเวอร์ชันนักร้องปัจจุบันมันจะเป็นยังไง
3: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงอีกเพลงบางส่วนวันนี้ผมก็เลยลองขออาอาซึ่งอาก็อนุญาตนะครับเพลงหน้าอายวันนี้ได้พี่เป้ MVL แล้วก็ได้สยามโมเนี่ยเขาจะมาร้องหน้าอายกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเพลงนึงด้วยแต่จะเป็นเพลงอะไรคืออยากให้ลองไปฟังดูว่าเวอร์ชันแบบเนี้ยที่อาอาเขาทำไว้พอมันถ่ายทอดมาปีนี้มันเป็นยังไง
4: วันนี้เราจะมาร้องเพลงของ Royal Spice
6: ว้าว
4: ทันไหมอ่ะถามจริง
6: ๆจริงๆคือเป็นวงที่ดังมากแต่เกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน
4: ประสบการณ์ที่มีร่วมกับเพลงของ Royal Spice คืออะไร
6: หนูเคยดูภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันค
0: ่
6: ะแล้วหนูเคยได้ยินเพลงหน้าอายใช่แล้วหนูเป็นคนชอบแต่งตัววินเทจแล้วก็ชอบทำคอนเทนต์แล้วก็จะเอาเพลงของ Royal Spice มาประกอบในคอนเทนต์ด้วย
4: เป็นแบบนั้นของพี่เป้นี่คือเคยฟังแบบตอนสมัยเด็กๆพ่อแม่เปิดให้ฟังจริงๆก็ไม่ได้ทันเหมือนกันครับแต่ว่ารู้สึกมีหลายๆเพลงที่คุ้นหูอย่างแบบหน้าอายสวยในซอยรัก10ล้อรอ10
6: เป็นเพลงเร็วๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่ไหมคะ
4: ทุกเพลงของ Royal Spice ที่เป็นเพลงเร็วคือเพลงที่แบบโด่งดังมากในยุคนั้นเหมือนกับเป็นการเอาแบบพวกเพลงวัฒนธรรมของแบบเพลงสากลมาทำแบบแรกๆในประเทศไทยอะไรเงี้ย

0: ในมุมของ RR หน้าอายพอมันเป็นเวอร์ชั่นปีปัจจุบันเนี่ยมองยังไงครับหรือรู้สึกยังไง
1: การที่คนรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: ร้องก็ต้องเป็นแบบใหม่แล้วต้องไม่เอาบรรทัดฐานเดิมเอามาเปรียบเทียบนะ
0: ครับ
1: ถามว่าเขาได้ให้อารมณ์ได้นำเสนอหยิบจับมาเผยแพร่ในสิ่งที่เขามองเห็นนะเพราะว่ามันเป็นแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ผมว่ามันดีนะ
0: ครับ
1: แล้วผมให้เกียรติให้คุณค่ากับคนรุ่นใหม่ที่ทำอะไรแบบนี้ยุคแรกของ Royal Sprite ที่ได้รับทราบว่ามีคนรุ่นใหม่เขาจะทำเพลงแนวอวกาศคือบุรินทร์บุญยวิสุทธิ
0: ์พี่บุรินทร์
1: แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงดิเราไปสนับสนุนนะร่วมงานเปิดอัลบั้มของเขานะ
0: ครับ
1: คุณบุรินทร์บุญวิสุทธิ์สุดยอดไหมสองคนนี้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตชื่นชมครับ
0: ยุคนั้นที่พอมาเล่นกับ Royal Spice เนี่ยเราดังขนาดไหนบรรยากาศแฟนคลับเวลาไปเล่นไปโชว์มันสนุกยังไงมันมีคนดูมันมียังไงเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: มันรู้สึกมีแต่ความสุขนะเวลาที่เราออกไปเล่นคอนเสิร์ตไปเจอแฟนเพลงที่แบบชอบเพลงของเราสนับสนุนเราตามดูเราไปหลายๆเวทีหลายๆงาน
0: คนดูเยอะไหม
2: เยอะมาก
0: เยอะมากใช่ไ
2: หมแล้วก็ให้ความสำคัญกับดนตรีของเรา
0: ครับ
2: ชอบเพลงของเราแล้วก็เรียกอะไรนะหลังจากที่เราเล่นเสร็จจากเวทีแล้วพวกเขาจะคอยขอลายเซ็นอะไรเลยมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งที่เราได้รับจากแฟนเพลงมันนะได้รับจากพวกเขา
0: ครับ
2: มันมีแต่ความสุขอะครับ
3: สิ่งที่ได้รับการต้อนรับนะครับ
0: ครับ
3: มันสัมผัสได้โดยรู้สึกเนี่ยอันที่หนึ่งแล้วก็สิ่งที่ประสงค์เนี่ยเขาอยากจะมาเอาอะไรที่มันดีๆสนุกสนุกกับพวกเราเนี่ย
0: ครับ
3: ตรงนี้มันจอยกันเข้ามาทำให้เรารู้ได้โดยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยก็โรงหนังต่างจังหวัดก็เห็นขนาดเขาแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: รอบบ่ายเท่าไหนนะรอบค่ำก็เท่านั้นคนยังร้อนอยู่อีกยังเข้าไม่ได้เปิดไปสักครึ่งชั่วโมงอะไรต้องเปิดประตูแล้วให้คนเพราะไม่งั้นคนข้างนอกยังมีอีกเยอะที่จะเข้ามา
0: คือหมายถึงว่าโรงหนังมันเต็ม
3: มันเต็ม
0: แสดงว่าไปที่ไหน
3: ครับ
0: แน่นที่นั่น
3: ครับ
2: แล้วในยุคนั้นเวลาเราไปเล่นตามที่วิกต่างจังหวัดในโรงหนังต่างจังหวัดเนี่ย
0: ครับ
2: วันที่มีการแสดงตอนเช้าเราไปถึงที่ลงจากเครื่องบินแล้วไปถึงที่จังหวัดนั้นต้องขึ้นรถแห่ไปแห่รอบเมืองให้คนที่จังหวัดนั้นมั่นใจว่าRoyal Spiceมาจริง
0: ๆตัวจริงมานะ
2: ต้องขึ้นไปบนรถแห่เพื่อแห่ให้ยืนยันว่าวันนี้Royal Spiceมาจริงมันจะเป็นวัฒนธรรมในยุคนั้นเลย
3: ก็ทำให้เราสัมผัสได้ระหว่างพื้นเพของเขา
0: ครับ
3: ความรู้สึกที่เราไปได้สัมผัสเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ซับยอมตรงนั้นว่าเมื่อใดก็ได้ถ้าเราออกไปพบกับบุคคลพวกนี้นะเฮ้ยต้องดี
0: ไอจีเหรอครับเป็นฟอนต์แมนด้วยเป็นนักร้องด้วยผมว่าคนกรีฑาอาชีพไม่น้อยนะ
1: ผมมีปณิธานมาตั้งแต่เด็กแหละว่าผมจะทำให้ทุกเวทีมีคนรักผมเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: 1คนทุกเวทีต้องมีบวก
0: ครับ
1: แล้วพอเราเล่นดนตรีเนี่ยเราทุ่มเททั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันได้รับความสุขไปที่จังหวัดตากแม่สอดงานนี่แบบว่างใหญ่ไพศาลมากเลยนะฮะแต่ทุกมหรสพที่อยู่ในงานนั้นน่ะหยุดหมดเมื่อ Royal Sprite เล่น
0: โ
1: อ้ไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดไกลๆที่ไหนก็แล้วแต่จนกระทั่งมาถึงในเมือง
0: ครับ
1: เราเล่นอยู่ในไนท์คลับของกรุงเทพเลยฮะ
0: ครับ
1: 5แต่ละคืน
0: อ๋อหมายถึง1คืนเหรอตะเวนเล่นเนี่ยนะฮะ
1: เอาวันธรรมดาก่อนนะและศุกร์เสาร์เนี่ยหัวค่ำอยู่ที่นี่เรามี8คนก็มีรถ8คันแล้วก็ขับไปพอไปเข้า8คันออกจากที่1ไปถึงที่ที่2
0: ครับ
1: รถเป็น15คันแล้ว
0: เพราะว่า
1: แฟนที่มา
0: ตาม
1: ตาม
0: จากที่แรกตามไปที่2
1: จากที่2ไปที่3

0: ป็น25คันแล้วไปอันที่4รถมันเป็นแถวเลยนะ
1: ข่
0: าวไปตามๆกันผมเล่นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คนตามไปตามไปตามไปตามไปตามไปตามไปตลอดสิ่งที่ผมเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยที่คอนะผมเหนื่อยที่จับมือดึงอ่ะผมเหนื่อยที
1: ่แฟนเพลง
0: เออ
1: แฟนเพลง
0: เมื่อยหลังมากเลยอ่ะเมื่อยหลังกับเมื่อยขา
1: ครับมันต้องเกรงไว
0: ้มันจะดึงลงข้างล่างหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราได้รับความรักจากทุกท่านโดยรวมแล้วคือทั้งหมดของการแสดงและการทุ่มเทบนเวทีแล้วเนี่ยหลังจากเลิกแล้วจะเป็นอย่างที่ช้างบอกคือทุกคนเขายังมาร
1: ออยู่ข้างหล
0: ัง มารออยู่เพื่อจะให้เราเซ็นหรืออะไรก็แล้วแต่ผมยังต้องเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกัน
1: ครับ
0: และหลังจากนั้นกลับไปถึงบ้านเนี่ยจะนอนไม่ได้นะมันยังมีจดหมายใหม่กองหนึ่งวันหนึ่งอ่ะเป็น
2: ปึ้งจดหมาย
0: จดหมายไปรษณีย์บัตรอ่ะ
1: ครับ
0: พวกเขียนมาน่ารักมากเลยครับ
1: ปลุกไปรษณีย์ก็จะต้องตอบด้วยตัวเองกันด้วย
0: ต้องตอบเอง
1: ออ
0: แอดมินไม่มี
1: ไม่มีแอดมินไม่มีแอดมินของวง
0: ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันก็เป็นภารกิจมากๆเลยแล้วพอเราผ่านตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือความทรงจำดีๆที่วันนี้ Royal Sprite Fan Club
1: ครับ
0: ยังอยู่ในทุกๆที่ทั่วประเทศตอนนี้ผมย้ายมาอยู่วง The Palace
1: ครับ
0: 14ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเล่นตรงไหนอะแฟนคลับ Royal Sprite เพียบเลยมันก็คือชีวิตที่เรารู้สึกขอบคุณ gratitude หรือว่าความรู้สึกที่เราขอบคุณแล้วก็รักนับถือแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขารักเราเนี่ยผมรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านั้นมาจนปัจจุบัน
1: สิ่งนี้แบบผมเชื่อว่าเป็นโมเมนต์ที่อยากแล้วก็จดจำที่สุดในความเป็นสมาชิกของ Royal Sprite แต่ละท่านนะครับจดจำ Royal Sprite ในมุมไหนครับกับอย่างอาช้างอย่างเงี้ยครับ
2: เป็นวงดนตรีที่ผมรักที่สุด อยู่กับวงดนตรีนี้แล้วมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะผมให้สมญานามพี่อำนาจศรีมาหัวหน้าวง
1: ครับ
2: ผมให้สมญานามว่ามิสเตอร์ไนท์สกายเป็นหัวหน้าวงที่น่ารักมาก
1: ครับ
2: อัธยาศัยน้ำใจไมตรีจนมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยมาพี่ออสที่วงRoyal Spriteได้สมญานามว่า
3: ครับ
2: วงขวัญใจมหาชน
3: ขวัญใจมหาชนจนได้รับจากหนังสือพิมพ์อะไรนั้น
2: บ้านเมือง
3: บ้านเมือง
1: บ้านเมือง
0: ในแง่มุมของผมมองว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำแล้วได
1: ้ครับ
0: แต่ไม่ได้ได้อย่างเดียวแต่เราทำแล้วให้แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณค่าในชีวิตของเราที่เราได้มาถึงวันนี้เป็นเพราะการสนับสนุนจากทุกท่านความรู้สึกเช่นนั้นน่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขามีความสุขผมจะไปต่ออ ายุไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ผมก็ทำร่างกายให้ดีทุกคนก็มีกำลังใจทุกครั้งที่เราปรากฏตัวเราอาจจะไม่ได้หนุ่มเหมือนเดิมแต่ความตั้งใจของเรายังเหมือนเดิมแล้วเราตั้งใจจะไปมอบสิ่งที่เป็นความสุขเขาอยากฟังเพลงอะไรอยากจะคุยอะไรหรือทำอะไรช้างออสจี๊ดอ้นหรือจะเป็นคุณอำนาจอะไรต่างๆเราทุกคนพร้อมที่จะไปทำเพียงแต่เรายังไม่ได้ทำพร้อมกันเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยมา3คนก่อน
1: โอ้ยขอบพระคุณครับออสล่ะครับเป็นทั้งสมาชิกด้วยอยู่เบื้องหลังการเรียบเรียงเสียงประสานด้วยแล้วก็เดินทางมากับ Royal Sprite เห็นทุกแง่มุมเห็นทุกโมเมนต
0: ์ครับ
1: จนมาถึงวันนี้ครับตัวอาเองกับ Royal Sprite เนี่ยมันยิ้มมันมีความสุขกับอะไรบ้าง
3: มีความสุขมีความสุขครับก็เชื่อว่านักดนตรีประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้เรียนเสียงสารเก่งๆทั้งนั้นแต่คำว่าโอกาสเนี่ยผมได้ตรงนี้เยอะ
1: ครับ
3: การขีดเขียนบ่อยๆมันเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งทุกชุดที่มาตลอดเนี่ยตั้งแต่หกกระเหม็นตีลังกามาก็เราทั้งนั้นแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ตามคือมันใจอ่ะทุกคนก็มีใจให้มันยากง่ายแค่ไหนทำหมดอำนาจก็ยังเคยบอกว่าถ้าจำแนกเป็นนักดนตรีแต่ละคนRoyal Spriteไม่ได้เก่งแต่ถ้ามันมัดรวมกันเมื่อไหร่
1: ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
3: แน่เขาก็ยึดอย่างนั้นมาโดยตลอดเออจริงจริงจริง
1: สมมติในมุมส่วนตัวของอาทิตย์เลยนะครับว่าแบบกับRoyal Spriteกับการที่เราเดินทางมากับวงดนตรีวงนี้เราสนุกอะไรกับมันหรือเราได้อะไรจากRoyal Sprite
0: ผมคงไม่มีวันนี้ไม่ได้เป็นสุนทรสุจริตฉันท์ในวันนี้ถ้าไม่มีนามสกุล Royal Sprite นั่นน่ะสร้างผมขึ้นมาแล้วผมต้องรักษาความดีความเป็น Royal Sprite ให้ดีอยู่เสมอเ ผมทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะเขาสร้างมันดีมากวันนี้ Royal Sprite ทำไมไม่รวมตัวกันผมอยากจะบอกคุณอำนาจเขาตั้งมาตรฐานสูงเมื่อทำ Royal Sprite สำเร็จดีและมันเป็น Masterpiece ชิ้นเอกที่ทำไปแล้วดีเลิศแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำให้ภาพนั้นเสียหายไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยรักษาความดีได้วันนี้ผมรักษาความดีนี้ไว
1: ้
0: และเอา Royal Sprite เนี่ยมาบอกกับทุกๆคนว่าพวกเรายังระลึกถึงท่านเสมอและขอบพระคุณเสมอไปขอบพระคุณครับ
1: ขอบวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาช้างอาออสครับแล้วก็ขอบพระคุณอาชีครับ
0: ขอบคุณนักผจญเพลงรีเพลย์มากๆคร
1: ับ เออหลายๆเรื่องก็เพิ่งเคยรู้ครับจากเรื่องราวเพลง Royal Sprite มีโอกาสฟังหลายต่อหลายครั้งครับตั้งแต่เด็กจนโตมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เพิ่งเคยมีโอกาสได้ฟังดีจังเลยคร
0: ับ ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลย
1: ดีใจมากขอบพระคุณอีกครั้งครับ
0: ขอบคุณขอบคุณ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณชมครับ
1: ขอบพระคุณครับเดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนักผจญเพลงรีเพลย์ด้วยเพลงเพลงนี้ครับเพลงให้ครับแล้วก็กลับมาเจอกันได้นะครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้อาช้างอาออสอาซีดรวมไปถึงศิลปินรับเชิญนะครับพี่เป้กับสยามโมนะครับแล้วก็นักดนตรีรวมไปถึงทีมงานทุกคนและผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เพราะนี่คือ
2: เรื่องบ้านบ้าน
1: รายการสารคดีใหม่จาก wipa originalของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
3: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
4: บ้านแรกของมนุษย
3: ์ใช
1: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
6: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
1: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
7: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
8: ไม่มีครับอันตราย
7: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือ หรือยังไง
1: หรือว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
9: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
1: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
10: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
1: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
11: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายน้อง
0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทาง wipa.me และ wipa application

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุโป๊ะเรือล่มมีชาวบ้านได้ยินเสียงดังผิดปกติและแรงสั่นสะเทือนครับใกล้กับท่าเรือของบริษัทเอกชนในซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ2คนเมื่อเวลาประมาณ 12:20 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมค้นหาผู้สูญหายในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งเหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้ท่าเรือของบริษัทเอกชนในย่านซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและได้ยินเสียงดังผิดปกติและจากการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของเสียงดังที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กำลังตรวจสอบในพื้นที่และเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ2คนครับแกนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันไม่มีรอยร้าว2นหรือหมายถึงหนูกับเนวินโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการชี้แจงว่านายอนุทินชาญวีรกูลคือผู้บริหารประเทศเบอร์หนึ่งไม่มีใครแทรกแซงครับติดตามกับคุณเกตมณีแก้วเพลิกรายงานสดจากรัฐสภาครับ
1: ค่ะคุณอัพนันค่ะขณะที่นายชัยชนกคิดชอบนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันชัดเจนว่าระหว่างนายเนวินชิดชอบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ยังคงการทำงานที่แน่นแฟ้นนะคะส่วนเรื่องของการบริหารประเทศก็เป็นนายอนุทินที่เป็นเบอร์หนึ่งค่ะจากกระแสข่าวค่ะเกิดรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยโดย2นหรือหมายถึงนายอนุทินชาญวีรกูลและนายเนวินชิดชอบนะคะขัดแย้งกันหลายประเด็นล่าสุดแกนนำพรรคภูมิใจไทยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอีกหนึ่งพอที่มีความขัดแย้งด้วยโดยยืนยันไม่เป็นความจริงค่ะและทุกอย่างมีการพูดคุยกันภายในพรรครวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการพูดคุยและหารือกับตนเองและอีกหนึ่งนอก็มีการเสนอยอมรับนะคะว่าการทำงานร่วมกันในบางครั้งอาจจะมีการละเลยบางประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ขอยืนยันว่าไม่มีการขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนค่ะนายพิพัฒน์ยังกล่าวยืนยันว่าการบริหารประเทศเบอร์หนึ่งคือนายอนุทินไม่มีนอไหนเข้ามาแทรกแซงแต่มีบางครั้งค่ะที่ต้องขอคำปรึกษาช่วยแนะนำในแต่ละเรื่องขณะที่นายชัยชนกชิดชอบค่ะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะก็กล่าวเชิงติดตลกว่า2นมีการทะเลาะกันจริงค่ะแต่คือนในฉบับตนเองหมายถึงนเนวินกับนนกทะเลาะกันเป็นประจำด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติค่ะส่วนความสำคัญระหว่างนายเนวินชิดชอบและนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีความรักสนิทสนมกันและมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมยอมรับว่าอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างเป็นเรื่องปกติของคนทำงานนะคะแต่ความเป็นพรรคภูมิใจไทยมีความสามัคคีและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอทั้งสองคนไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันค่ะนายชัยชนกยังมองนะคะว่าถ้าเกิดมองในเรื่องของการดิสเครดิตก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่ายืนยันไม่ว่าใครจะเข้ามาแทรกแซงพยายามให้ทั้งสองแตกกันก็ยืนยันได้ชัดเจนตรงนี้เลยว่าไม่สามารถที่จะทำให้ทั้งสองนั้นแตกกันได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีครับเกิดน้ำป่าทะลักท่วมชุมชนและถนนในอำเภอเชียงของและอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับหลังฝนตกหนักสะสมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากระแสน้ำป่าที่ทะลักเข้าท่วมถนนสายเชียงแสงเชียงของและชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็นหมู่ที่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำที่ท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถยนต์กระบะสามารถขับผ่านได้เพียง1ช่องจราจรเท่านั้นส่วนรถเล็กต้องหยุดสัญจรไปมาชั่วคราวครับตำรวจแจ้งเตือนให้ผู้สัญจรหลีกเลี่ยงเส้นทางสายเชียงแสนเชียงของเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานในท้องถิ่นนำรถแทรกเตอร์เข้าปิดทางเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงที่มีสภาพน้ำขุ่นแดงและมีเศษไม้ไหลปะปนมาอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลริมโขงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเตรียมตั้งศูนย์ประสานงานได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอีกหลายชุมชนขณะที่หน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามตำรวจสภ.เชียงของหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเช่นกันครับ หมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ในสตูดิโอของเรามีชาวบ้านมาทั้งหมด2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกขอเรียกว่าเป็นนักลงทุนค่ะเขาไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณสัก 2,000 ล้านบาทได้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้มาทวงความยุติธรรมหน่อยค่ะเพราะว่าในสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินปันผลให้ณปัจจุบันผ่านมา5ปีแล้วบางคนบอกว่ายังไม่ได้เลยนะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาไกลแสนไกลค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์วันนี้มาขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะในพื้นที่ไม่อยากได้เหมืองแร่หินปูนตั้งอยู่ในพื้นที่เพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะได้รับผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้ง2เรื่องมีความทุกข์เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้จะช่วยคลายทุกข์ไปพร้อมกันค่ะ
0: นั้นก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำผู้เสียหายกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ก่อนเลยแล้วกันนะฮะท่านแรกนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณพจน์ฮะเป็นผู้เสียหายครับส่วนท่านถัดไปนะครับคุณต่ำนะครับก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันนะครับท่านต่อไปครับที่เรียกได้ว่าจะมาช่วยคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้นะฮะท่านภัทรกรที่บุญรัตน์ครับรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคนะครับรวมถึงฮะยังมีตัวแทนผู้เสียหายทั้ง2กลุ่มอยู่ที่ด้านหน้าเราด้วยฮะสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะครับคุณผู้ชมเปิดกันด้วยเรื่องแรกเกี่ยวกับการลงทุนหน่อยนะคะต้องเปิดด้วยเรื่องนี้เพราะว่ามูลค่าความเสียหายตอนนี้ปาไปเบื้องต้น 2,000 ล้านบาทแล้วใครเป็นนักลงทุนแล้วเจอปัญหาแบบเดียวกันสามารถพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะตอนนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์เดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตเล่าเรื่องด้วยภาพกราฟิกค่ะเนื่องจากว่าการลงทุนนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนไปดูภาพแรกกันหน่อยค่ะให้ดูจุดเริ่มต้นของการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนคือภาษาธุรกิจเค้ามีตัวย่อเค้าบอกว่ามันIP ค่ะสำหรับการลงทุนโครงการนี้มีทั้งหมดมีเงินเยอะหน่อยค่ะกลุ่มนี้ค่ะจะซื้อ1คน1ห้องต้องจ่ายเงินสดณเวลานั้นเลยนะคะ1ก้อนคุณจะได้ไปเลยครอบครอง1ห้องกลุ่มที่2ค่ะด้านขวามือถัดมานะคะก็คือเขาเนี่ยมีเงินอยู่สักหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ถึง9ล้านที่ไม่สามารถซื้อได้เต็มห้องได้คราวนี้เนี่ยคือเจ้าของโรงแรมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปหารกันเดี๋ยวเขาจะมีการจัดกรุ๊ปปิ้งกันให้ครบ10คนสมมติลงทุนกันคนละล้านห้องนึงเนี่ยอยู่ประมาณสัก10ล้านเนี่ยเขาจัดกรุ๊ปปิ้งให้กลุ่มนี้ค่ะก็คือเขาจะเรียกว่า fractional นะคะ ownership เป็นการลงทุนร่วมกันส่วนการปันผลจะได้ประมาณ 5-8% ค่ะ
0: ครับทีนี้ผู้ลงทุนเป็นแบบนี้ฮะหากว่าจะมาตั้งต้นฮะผู้ลงทุนเนี่ยคือจะมีการซื้อห้องพักในโครงการฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกอ้างว่าเดี๋ยวจะได้รับกรรมสิทธิ์ด้วยไม่พอครับไปต่อฮะบอกว่าส่งห้องเข้าสู่ระบบบริหารของโรงแรมและโรงแรมจะมีการปล่อยให้เช่าว่าอย่างนั้นอีกทั้งครับยังมีการถูกอ้างว่ารับผลตอบแทนตามสัญญานะฮะแล้วไปต่อครับผู้ชมครับดูครับมีการถือครองต่อหรือว่าขายคืนหรือว่ามีการขายต่อนั่นเองนะครับ
1: ส่วนเพจที่3คุณผู้ชมค่ะให้มาดูผลตอบแทนกันหน่อยถามว่าเหตุผลอะไรทำไมพี่ๆจึงเลือกลงทุนเยอะขนาดนี้บางคนเสียหาย40ล้านก็มีนะคะการตอบแทนค่ะเขาบอกว่ามีทางเลือกให้กับผู้ลงทุนคือสามารถเลือกรับผลตอบแทนที่การันตีเลยนะคะว่าคุณจะได้แน่ๆอยู่ที่ประมาณ 7-8% ต่อปีเยอะมากนะคะหรือเป็นระยะเวลาเนี่ย 7-8 ปีที่คุณจะได้อยู่ประมาณ5ปีหลังจากคุณลงทุนไปแล้วนะคุณสามารถเลือกรับผลตอบแทนรูปแบบอีกรูปแบบนึงก็ได้นะคะคือผลประกอบการของโครงการสมมุติว่าโรงแรมได้กำไรมากคุณก็จะได้ผลตอบแทนมากเช่นเดียวกันสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโปรโมชั่นค่ะอันนี้เขาเรียกว่า Advance Yield ค่ะคือให้รับผลตอบแทนล่วงหน้าสูงสุด18เดือนค่ะเดี๋ยวจะมาขยายรายละเอียดกันด้วยนะคะเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่หลายๆคนเลือกลงทุนกับโครงการนี้เพราะดูเหมือนว่าจะได้กำไรเยอะและได้เงินก้อนตั้งแต่เริ่มลงทุนวันแรกเลยค่ะจากนั้นเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญายังมีโครงการซื้อกลับคืนคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะครั้งแรกเราจ่ายเงินไป10ล้านบาทผ่านไป5ปีเราได้รับกำไรทุกๆปีค่ะปีละ 5% 8% แบบนี้พอถึง5ปีเสร็จปุ๊บซื้อคืนค่ะในราคาเกินกว่าราคาแรกที่เราซื้อบางคนซื้อห้อง9ล้านซื้อกลับไปนะคะโรงแรมเนี่ยเขาจะซื้อให้เงินเรากลับมาประมาณสัก10ล้าน9แสนถูกต้องนะคะ110%โดยประมาณจากนั้นการรับซื้อคืนตามเงื่อนไขของบริษัทเขาบอกว่าผู้ลงทุนยังได้รับสิทธิ์เข้าพักฟรีด้วย30คืนหรือไม่ก็30วันเพื่อใช้พักผ่อนหรือว่ามอบสิทธิให้กับบุคคลในครอบครัวได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้

0: ง3เพจที่ฉันพยายามรวบรวมและสรุปมาให้โครงการลงทุนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและหลายๆโครงการกำลังมีปัญหาอยู่ณเวลานี้รวมถึงโครงการที่เราพูดถึงตัวโครงการตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เราให้ความเป็นธรรมกับทางบริษัทด้วยเช่นเดียวกันนะคะระหว่างที่เราออกอากาศสามารถโทรศัพท์เข้ามาชี้แจงได้เสมอก่อนออกอากาศทีมงานของเราพยายามติดต่อไปหลายครั้งมากๆนะคะมีการรับสายโทรศัพท์และบอกว่าข้อมูลทุกข้อมูลอยากจะให้ผ่านทางรายการแต่วันนี้ไม่สะดวกจริงๆส่วนถ้าหากหลังจากนี้ตำรวจเรียกหรือว่าศาลนัดไกล่เกลี่ยก็จะมีการเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะ
1: นั้นแบบนี้ในเมื่อเราพยายามติดต่อไปแล้วครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางด้านของผู้เสียหายด้วยแล้วกันนะฮะเอาตัวแทนก่อนนะคุณพจน์ฮะก็ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นกับดักการลงทุนหรือเปล่าอธิบายเป็นขั้นตอนให้หน่อยฮะว่าจุดเริ่มต้นเลยทำไมเราถึงมีความสนใจโครงการนี้แล้วสุดท้ายแล้วเป็นไปตามที่เขามีการกล่าวอ้างไว้ไหม
2: ครับจริงๆเรื่องการลงทุนในลักษณะ investment property ครับหรือ IP เนี่ยจะบอกว่าเป็นกับดักการลงทุนอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่งในการบริหารทางธุรกิจซึ่งก่อนที่เราจะพิจารณาเข้าลงทุนเนี่ยเราได้ศึกษาทั้งในและต่างประเทศมามากพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะเข้าลงทุนครับแล้วก็ในเงื่อนไขของการลงทุนเนี่ยผมก็ได้พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่มันจะไม่เสี่ยงถามว่าเอาอย่างนี้ให้เห็นภาพก่อนว่ามันดีกว่าการประกอบธุรกิจอย่างไรนะครับถ้าเกิดสมมติเรามีหอพักเนี่ยเราก็ต้องดูแลเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการลงทุนแบบนี้เราก็เหมือนกับมีคนมาบริหารให้เรามีสิทธิ์เข้าพักแล้วเราเองก็เหมือนได้รับผลตอบแทนที่ต่อเนื่องอันนี้คือความหมายของการลงทุนแบบ IP นะครับซึ่งตอนคำที่มีการชี้ชวนให้เราเข้าลงทุนนะครับมันก็เหมือนอย่างที่พิธีกรได้แจ้งครับว่าก็จะมีผู้บริหารให้เราเอาเชนระดับมืออาชีพระดับโลกนะครับเข้ามาบริหารนะครับแล้วก็จะมีการ buy back แล้วก็ผลตอบแทนก็จะได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเข้าลงทุน
1: ร้อยละ7ร้อยละ8
2: ของผมเป็นร้อยละ7ต่อ
1: ร้อยละ7แรกๆคือได้จริง
2: ของในส่วนของผมเนี่ยผมจะได้รับผลตอบแทนที่ตลอดแต่ว่ามีข้อก็คือว่าตอนแรกเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ตลอดและตรงเวลานะครับพอผ่านไปได้สักระยะนึงเนี่ยทางบริษัทเขาแจ้งมาบอกว่าจะขอเรื่องของการจ่ายนะครับแต่ผมจะไม่ยินยอมนะครับเพราะว่าตอนที่เราตกลงเนี่ยผมร่างสัญญาค่อนข้างชัดเจนนะฮะผมก็เลยบอกว่าผมยอมไม่ได้ก็คือพอเราบอกเราไม่ยอมถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่คุณจะเลื่อนจริงๆเนี่ยผมก็ต้องใช้สิทธิ์อะไรประมาณนี้เขาก็เลยยอมที่จะชำระผลตอบแทนให้ในส่วนของผมเนี่ยก็จะได้แต่ว่าก็ต้องทวงนิดนึง
0: ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเหมือนกันถือว่าเป็นผู้เสียหายแต่ว่าทางโครงการก็ยังคงตอบรับยังพูดคุยอยู่และจ่ายเงินปันผลบางส่วนคุณผู้ชมใจเย็นๆเดี๋ยวหลายคนบอกว่าอุ๊ยวันนี้สถานีประชาชนนำเสนอความทุกข์ของคนรวยต้องบอกแบบนี้เขาคือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจริงๆวันนี้มาเรียกร้องเพราะว่าทางบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาบางคนนะคะคุณผู้ชมขาหมดตัวนี่คือเงินลงทุนบั้นปลายชีวิตนะคะบางคนเกษียณแล้วเอาเงินก้อนนี้ที่เก็บมาทั้งชีวิตเอามาลงทุนซื้อเพราะว่าเขามองว่านี่คือการลงทุนระยะยาวและอาจจะปลอดภัยสุดท้ายตอนนี้มันกลับกลายไม่ปลอดภัยบางคนจ่ายเงินก้อนไปแล้วทางบริษัทสัญญาว่าเดี๋ยวจะโอนกรรมสิทธิ์ห้องให้ผ่านไป5ปีไม่ยอมโอนระหว่างจะถึง5ปีก็ไม่ยอมให้เงินปันผลเขาด้วยณเวลานี้เดือดร้อนหนักมากบางคนมีลูกมีหลานที่ต้องเลี้ยงนะคะอ่ะวันนี้บริษัทไม่ชี้แจงไม่เป็นไรถามคุณต๋ำต่อคุณต๋ำเนี่ยเรื่องราวมันเกิดจากพ่อของคุณต๋ำณต่อยแซมเบ้ช
3: ื
0: ่อในวงการเรามักจะรู้จักกันดีณต่อยแซมเบ้เป็นผู้ลงทุนด้วยณต่อยลงทุนไป10ล้านบาท
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้โอนกรรมสิทธิ์ใช่ไหมคะ
3: ของผมเนี่ยจะลงทุนออกเป็น2ส่วนก็เป็นยูนิตกับเป็นแฟคชั่นแนลนะครับในส่วนของยูนิตเนี่ยเราได้โอนแต่ในส่วนของแฟคชั่นแนลอีก2แฟคชั่นแนลที่เราซื้อไว้เนี่ยอันนั้นไม่ได้โอน
0: เพราะอะไรเขาให้เหตุผลเรา
3: เขาให้เหตุผลว่าเขาจะบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยๆฮะไม่สะดวกบ้างมันมีค่าใช้จ่ายบ้างนู่นนี่นั่นก็ผัดมาตลอดนะฮะ
1: แล้วเงินเก็บนี่คือเป็นของใครฮะ
3: จริงๆจริงๆมันเป็นเงินเก็บในส่วนของผมแหละฮะแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ไว้ใช้ดูแลครอบครัว
1: คืออ
3: ย่างที่ทราบครับคุณพ่อผมป่วยใช่ไหมก็คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ใช้ดูแลแกมันค่อนข้างสูงมันก็เลยเป็นเงินส่วนที่เราตั้งใจจะไม่ใช้เราก็เลยเอาไปฝากว่าหวังว่าจะได้ผลตอบแทนอันเนี้ยเอามาดูแลแล้วเงินต้นก็ยังอยู
1: ่ครับ
3: ครับ
1: วันที่เห็นเนี่ยนักต่อยมีการส่งต่อภาพแล้วก็สื่อต่างๆคือว่ามีการส่งต่อกันเนี่ยก็ตกใจว่าตกลงแล้วรูปแบบการลงทุน
3: ใช่
1: คือใครเป็นคนไปเห็นฮะในการลงทุน
3: คือตอนแรกเนี่ยผมเห็นโฆษณาโครงการเนี้ยจากทางโซเชียลมีเดียก่อนจากทาง Facebook จากทาง YouTube แล้วก็มีช่องทางหลักๆด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เอามาปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อก็แบบเอ้ยมันจะมีเหรอมันไม่น่าเชื่อมั้งอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเดินทางไปดูโครงการจริงเลยไปคนเดียวเลยฮะแล้วก็พบว่าโครงการเนี่ยมีอยู่จริงสร้างใกล้จะเสร็จ

0: การกล่าวอ้างแต่ณวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันคือเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาบางคนบอกไม่ปฏิบัติตามเลยเพราะไม่ได้เงินเลยไม่ได้โอนเลยสองท่านบนเวทียังโชคดีที่ได้รับการโอนแล้วแต่ยังมีอีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้พี่มิ้งคะสภาผู้บริโภคต้องช่วยแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: คือว่ากันเรื่องของสัญญาขอไล่ไปทีละข้อนะพี่มิ้งนะมันจะมีอยู่อันนึงอ่ะเขาบอกว่าการันตีได้รับผลตอบแทน 7% ถึง 8% ต่อปีแรกๆเขาบอกว่าได้จริงปี2ปี3ปี4ปี5ไม่ได้พี่แบบนี้ผิดสัญญาเลยไหมคะ
1: อ๋อแน่นอนมันก็เกิดจากสัญญาที่ตกลงกันแล้วก็ถ้าไม่ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาเพียงแต่ว่าจะให้มองในมุมของมิติของผู้บริโภคเนาะเพราะว่าเอ๊ะเป็นนักลงทุนทำไมสภาผู้บริโภคมาเกี่ยวข้องอย่างไรเนาะเนื่องจากทางสภาเองเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้เสียหายในกรณีแบบนี้นะครับว่าเราไปจุดเริ่มต้นเนาะตอนนี้คำฮิตเนาะเรื่องผลไม้พิษต้นไม้พิษว่าถ้าตั้งแต่ต้นในการที่เขาเสนอตัวสินค้าอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นเช่นเรื่องใบอนุญาตเนาะเท่าที่ฟังเนี่ยเป็นอาคารชุดก็รูปแบบจะเป็นแบบเดียวกันเลยตอนขออนุญาตนะครับก่อสร้างเป็นอาคารชุดไหมนะมันก็จะไปเข้ากับพ.ร.บ.อาคารชุดไอ้สิ่งเหล่านี้ที่คุณมีบอกรายละเอียดไหมการที่จะเอาห้องชุดไปทำโรงแรมเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีผ่านมติในแง่ของตัวห้องอาคารชุดสิ่งเหล่านี้ก็คือสิทธิของผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลคำพรรณนาที่ถูกต้องถ้าสมมติว่าผู้บริโภครู้ก่อนนะครับแล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใดๆเลยเนี่ยถามว่าผู้บริโภคจะเข้าทำสัญญาไหมอันนี้ก็คือมิติของผู้บริโภคที่สภาลงมาช่วยดูแล
0: ครับ
1: แต่ว่าในเกณฑ์ของเรื่องการลงทุนเนาะการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงเพียงแต่ว่าในการลงทุนนั้นน่ะมันเริ่มต้นจากกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอันนี้จะต้องไปต่อสู้กัน
2: นะครับโอ้นี่คือวาสนาตั้งต้นที่สำคัญเลย
1: ถูกต้องครับ
2: ต้องตรวจสอบอีกทีนึงแต่ทีเนี้ยดูแล้วโปรโมชั่นเกินจริงหรือเปล่าฮะเช่น Advance Yield เนี่ย18เดือนอะไรอย่างงี้นะฮะ
1: ผมว่าอันนี้มันเป็นแรงจูงใจที่จะให้มีการลงทุนเนาะอย่างเงี้ยไม่ใช่โครงการแรกที่มีลักษณะนี้และที่มาลองเรียนที่สถานีประชาชนหรือว่าที่สภาองค์กรของผู้บริโภคอันนี้มันจะต้องเข้าไปแก้กฎหมายถ้ามิติเรื่องการลงทุนคุณก็ต้องมีหน่วยงานรัฐมาลงกำกับดูแลนะครับให้ความรู้ในแง่ของว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงใดๆถูกไหมครับถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีก.ล.ต.ถูกไหมครับว่าจะต้องดูว่าไอ้สิ่งที่คุณมีงบการเงินที่คุณจะบริหารให้ยิวคืน18เดือนล่วงหน้าแบบเนี้ยท่านเอาเงินมาจากไหนน
0: ะ
1: มันก็ต้องมีการวิเคราะห์เอาเงินนักการเงินในต่างประเทศเนี่ยการลงทุนใดๆเนี่ยหนึ่งต้องมีใบอนุญาตเนาะที่คุณจะมาเชิญชวนให้ผู้บริโภคหรือใดๆที่จะต้องมาร่วมลงทุนกับคุณที่บอกแฟคชั่นเป็นภาษาไทยคือเป็นรายย่อยเพราะว่าเงินไม่พอก็เหมือนกับเอามาลงแชร์กันนี่แหละเออนะ10ห้องมันก็โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ท่านจะไปทำยังไงในเมื่อกรรมสิทธิ์ห้องชุดเนี่ยมันก็เป็นการเฉพาะตัวก็หมายความว่าถ้ามีทางเลือกอื่นก็คือคุณก็ต้องเอาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเนี่ยมาเป็นเจ้าของร่วมห้องนี้มี10คนคำถามแล้วห้องที่ท่านอ้างว่ามีผู้ลงทุน10คนเนี่ยกรรมสิทธิ์อยู่ที่ใคร
0: อ
1: ันนี้มันมีความซับซ้อนในเชิงมิติของเรื่องทางกฎหมายว่าใดๆแล้วเนี่ยท่านมีแจ้งกับผู้บริโภคให้ทราบหรือเปล่าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วก็บอกความเสี่ยงก่อนที่เขาจะลงทุน
0: คือพี่มิ้งกำลังจะไล่ไปถึงตั้งแต่ต้นต่อโคนต้นไม้ก่อนเลยลักษณะของการก่อสร้างเลยใช่ไหมคะก่อสร้างเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยถ้าหากไปดูในใบโบชัวเขาพูดว่ามันเป็นโรงแรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ IP ลักษณะของโรงแรมคือจ่ายเงินซื้อห้องไม่ว่าจะลงทุนรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบที่สองแต่คุณจะได้กรรมสิทธิ์แน่นอนแต่อย่าลืมว่าโรงแรมเราไม่สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นห้องได้
1: ถูกต้องครับ
0: ย้อนกลับมาเท่ากับว่าไอตัวอาคารเนี่ยที่มีการเอามาปล่อยขายกันเนี่ยไม่ใช่โรงแรม
1: ก็ต้องไปสืบค้นว่าถ้ามีหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ร่วมถูกต้องไหมครับเป็นหนังสือนิติบุคคล
3: ไหมของผมจะได้โอนเป็นห้องครับ
1: หมายถึงว่าในหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์เป็นเขาออกมาเป็นอะไรอะฮะ
3: ของผมเป็นโฉนดครับ
1: เป็นโฉนดเป็นห้องเขาเรียกว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ร่วมอาคารชุดลองไปดูหัวเนาะเพราะว่าถ้าเป็นโฉนดนั่นหมายความท่านต้องครอบครองที่ดินด้วยแต่น
3: ี่เป็นอาคารชุด
1: เป็นอาคารชุดนั่นหมายความว่าท่านก็ต้องไปจดทะเบียนกับกรมที่ดินนั่นหมายความว่าแล้วจะเอาห้องชุดเนี่ยไปทำโรงแรมได้อย่างไรอันนี้มันก็ผิดแล้ว
2: ครับแล้วของคุณต่ำนี่คือได้เอกสารเป็นยังไงฮะ
4: ก็เหมือนกันครับ
2: เหมือนกันเลย
4: ก็จะเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
1: ใช่ครับใช่ครับ
4: ครับ
2: แล้วได้รับการรับโอนไหมฮะ
4: ของผมได้รับโอนครับในส่วนที่เป็นยูนิตนะฮะ
1: ที่ลงเต็ม
4: ที่เป็นรายย่อยแล้วกันที่เป็นลงทุนแบบย่อยอันนั้นก็จะไม่ได้โอนอะไร
2: ครับจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีความผิดปกติฮะพอจะบอกได้ไหมครับว่าอะไรที่ดูแล้วมันมีช่องโหว่อยู่ที่ทำให้เราเกิดความเสียหายขึ้น
4: ครับก็คือตอนแรกทุกอย่างมันก็สวยอยู่นะฮะก็คือเราลงทุนไปเราก็ได้ผลตอบแทนตามที่เขากล่าวอ้างตามที่เขาสัญญานะครับแต่ทีนี้พอผ่านไปสักเกือบ

0: ปีพอเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีสิ่งจ่ายช้าจ่ายไม่ครบไปจนถึงไม่จ่าย
1: ครับ
0: นะครับอย่างเคสของผมเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่หยุดไม่จ่ายมาเกือบปีจนแบบต้องไปทวงถามอย่างหนักครับก็มีครั้งหนึ่งที่ต้องบินไปถึงภูเก็ตเลยซึ่งเพื่อไปทวงถามแล้วก็พอเราจะกรณีคล้ายๆคุณโพสนะฮะพอเราไม่ยอมมากๆอะไรเงี้ยเขาก็ถึงทยอยจ่ายกลับมาบ้างแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีค้างอยู่พอสมควรนะ
1: ครับแล้วเขารู้ไหมครับว่าคุณพ่อเป็นคนดังด้วย
0: จริงๆเขารู้ตั้งแต่แรกนะเพราะว่าตอนที่ไปลงทุนอ่ะบรรดาเซลล์เจ้าหน้าที่ของเขาก็มาถ่ายรูปกับคุณพ่อผมนะ
1: แต่ก็ยังปล่อยผ่านให้เกิดความเสียเกิดขึ้น
0: ครับ
1: แล้วคู่กรณีเขาอ้างว่าอะไรฮะทำไมเขาถึงไม่ยอมจ่าย
0: ก็อ้างเรื่องเศรษฐกิจนะหมุนเงินไม่ทันเศรษฐกิจไม่ดีนักท่องเที่ยวน้อยลงอะไรเงี้ยฮะ
1: คุณคุ้นเหมือนกับโครงการอะไรสักอย่างนึงเลย
2: จุดที่เคยมาร้องเรียนที่ไทย PBS นะคะเอาล่ะคือทั้งสองท่านย้ำอีกรอบว่าได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ของพี่ต๋ำเนี่ยอีกอันนึงยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่ว
3: ม
2: เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับด้านหน้าเวทีหน่อยด้านหน้าเวทีคุณผู้ชมทุกซ้ำกว่าคูณ2ใช้คำนี้ก็คือไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์เลยแต่คุณจ่ายเงินก้อนแรกไปแล้วแต่เขาไม่โอนห้องให้เนาะ
4: ใช่ครับ
2: จ่ายไปเท่าไหร่คะลงทุนรูปแบบไหน1หรือ2คะ
4: เป็น1ยูนิตครับ
2: จ่ายไปเต็มเลย9ล้าน
4: 11ล้านครับ
2: 11ล้านห้องวิวดีกว่าเพื่อนเหรอคะ
4: เป็นห้องชั้นบนนะครับก็ห้องก็พอสมควรครับวิวดีอยู
2: ่ค่ะ11ล้าน5ปีได้รับเงินปันผล 7% ถึง 8%
4: 7% ครับของผมได้ครบนะก็คือผมทวงเอาก็ทวงเอาคือผมตามแต่ว่าตามหนักอยู
1: ่ครับ
4: ก็ยังได้อยู
1: ่ก็คือว่าของคุณพี่เนี่ยได้
4: ใช่ครับ
1: ได้ตามที่เขามีการอวดอ้างเอาไว้
4: ใช่ครับ
1: และทีนี้คือว่าเราต้องการที่จะมาเรียกร้องแทนคนอื่นนะฮะหรือไงฮะ
4: ใช่ครับคือหนึ่งเลยคือผมแค่อยากจะทราบว่าทำไมเขารับเงินผมไปเต็มจำนวนแล้วเนี่ยเขาไม่เอาไปไถ่ถอนจำนองเพื่อมาโอนกรรมสิทธิ์ให้ผมคือผมมาทวงถามไปเยอะตอนแรกๆก็บอกมันยังห้องยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเสร็จก่อนพอห้องเสร็จก็อ้างว่าไม่มีเงินโอนผมถามว่าแล้วเงินผมไปไหนล่ะที่ผมชำระไปเนี่ย
1: โอ้โหที่จ่ายเป็น10ล้าน
4: ก็ไม่มีคำตอบ
1: ไม่มีคำตอบ
4: พอถามหนักเข้าเรื่อยๆก็มาจะอ้างว่าผู้รับจำนองเนี่ยเขาไม่ยอมถ่ายให้บอกเขาจะยอมถ่ายให้ก็ต่อเมื่อเป็นมาถ่ายเป็นล็อตๆแบบ10ยูนิต20ยูนิตอะไรอย่างเงี้ยผมถามถึงขนาดว่าแล้วพวกแฟกเนี่ยที่ลงเนี่ยแฟคชันแนลเนี่ยคุณก็จับมารวมกันสิรวมมาให้ได้10ห้องแล้วก็ไปโอนก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ครับแล้วทำยังไงถึงได้เงินคืน
4: ผมก็ทวงเขาอย่างเดียวก็โทรทวงตามทั้งวัน
2: อะถ้ากับวันนี้มาเรียกร้องคืออยากให้บายแบ็ค 110%
4: ใช่ครับ
1: 110% จะได้เท่าไหร่นะ
4: 12ล้านครับ
1: 12ล้านแต่ที่ได้มาเท่าไหร่ครับ
4: ถ้าเป็นเงินต้นผมยังไม่ได้เลยผมได้เฉพาะผลตอบแทน
2: ผลตอบแทน
1: เงินต้นก็ไม่ได้คือ10ล้านที่ลงไปไม่ได้
4: ครับ
1: แต่ไอ้ส่วนต่างเนี่ยคือได้มา
4: อ๋ออันนั้นผมได้ 7% ที่เป็นรายปีอ่ะอันนั้นผมได้ครบ
2: ก็เฉลี่ยประมาณสัก3ล้าน
4: ประมาณนี้
2: 3ล้านแต่คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะก้อนแรกจ่ายไปวันแรกเขาได้แล้ว11ล้านจากคุณพี่จากนั้นค่อยๆทยอยคืนมาแต่ตอนเนี้ยครบ3ล้านยังเหลือเงินอีกแล้วบอกจะไบแบ็คก็ไม่ยอมไบแบ็คสักทีวันนี้ก็เลยมาเรียกร้องเนาะ
4: ครับ
2: อันนี้คือทุกข์ของคุณพี่ท่านนี้อีกท่านหนึ่งค่ะ
5: สวัสดีค่ะก็เป็น fractional นะคะแล้วก็ซื้อไป2ส่วน
2: ค่ะ
5: เป็นมูลค่าส่วนหนึ่งก็1ล้านก็คือรวมกัน2ล้านผลตอบแทน 8% นะคะแล้วก็ซื้อคืน2ปีคือซื้อระยะสั้นเพราะตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะก็ลองเขาบอกมี5ปีบอก5ปีไม่นานเกินไปเดี๋ยวเราต้องการใช้เงินเนาะเพราะว่าก็เลยลองซื้อดู2ปีแล้วเขาก็คืนเหมือนกับดอกหักอะค่ะคือคืน 8% ใน2ปีนั้นมาให้เลยเราก็จะจ่ายแค่ผลต่างกับที่เขาคืนมา2ปีนะคะก็ไม่เต็ม2ล้านดีแล้วเขาต้องซื้อคืนสิ้นสุดสัญญาคือ31ตุลาคม68ปีที่แล้วพอถึงใกล้ๆก็โทรถามก็ตลอดไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาพอใกล้ๆเขาก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินรอนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อคืน30พฤศจิกาเพราะในสัญญาบอกว่า สามารถ

0: ภายใน30วันหลังจากสิ้นสุดสัญญาเขาก็ยืดไปที่30พฤศจิกาแล้วก็ไม่ได้แจ้งอะไรเราจนต้นเดือนพฤศจิกาเราก็ถามเขาอีกว่าสถานะเป็นยังไงเขาบอกว่าเริ่มมีปัญหาละคงไม่ได้ละไม่ทันละนักลงทุนเข้ามาไม่ทันมีปัญหาเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขอจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจากการที่จ่ายที่ซื้อคืนช้านี่นะคะจากเงินต้นเงินต้นที่ต้องซื้อคืนอันนั้นไม่ได้110นะก็ได้105ก็คือ2ล้านได้2ล้าน1
1: ไม่ตรงตามสัญญา
0: ค่ะไม่ค่ะว่าตามที่เขากำหนดแต่แรกก็คือปีละ 8% 2ปีครบละแล้วก็ตอนซื้อคืนก็ให้ 5% เองค่ะไม่ใช่ 10% ก็เป็น2ล้าน1
2: หายไปร้อยละ5
0: ตอนซื้อคืนค่ะจากมูลค่า2ล้านใช่ไหมคะก็เป็น2ล้าน1ตามสัญญาที่เซ็นคือ2ล้าน1
1: ค่ะ
0: งั้นเค้าก็บอกว่าเค้าจะขอจ่ายดอกก่อนแล้วขอซื้อคืนภายใน16กุมภา
3: ไปขยายสัญญามั้ยหรือ
0: เค้าไม่ได้พิมพ์อะไรมาคือด้วย
3: คุยกันปากเปล
0: ่
3: า
0: ใช่
4: ขอเลื่อนระยะเวลาการ
0: แล้วขอคือทวงยังไงเค้าก็ได้แค่นี้เค้าไม่ผู้บริหารไม่เคยมาคุยกับเราจะเป็นทางเจ้าหน้าที่เนาะ
1: ดิฉันเข้าใจว่านักลงทุนแต่ละคนมีความจำเป็นในการใช้เงินที่แตกต่างกันไปบางคนใช้เงินเก็บที่มีอยู่ทั้งชีวิตทั้งก้อนเลยนะคะลงทุนขอโทษด้วยนะคะคุณพี่คะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ก็เป็นเงินก้อนสุดท้าย
0: ก้อนสุดท้ายคือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมา20ป
1: ี
0: ลูกเป็นออทิสติกค่ะลูกอายุ29นะคุณแม่อายุ65ก็เราก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ชีวิตก็ยากลำบากนะคะแล้วก็พยายามที่จะรักษาลูกทีนี้ก็หมดแล้วล่ะก็เหลือแต่ก้อนนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะต่ออายุต่อชีวิตเรายังไงก็เลยมองว่าเราก็ไม่กล้าเสี่ยงที่5ปีก็เลยบอกลอง2ปีดูเพราะอย่างน้อยเนี่ยผลตอบแทนก็ยังดีกว่าเพราะตอนนั้นก็คือขาดทุนจากกองทุนธนาคารอะไรไปเยอะมากก็มูฟจากที่เราขาดทุนเนี้ยค่ะ
2: มาลงทุนต่อ
0: ยอมที่จะขายทิ้งแล้วก็มาลงทุนตัวนี้คิดว่าจะช่วยเราได
1: ้ตอนนี้หมดแล้ว
0: กายคือไม่เหลืออะไรเลย
2: แล้วตอนนี้คือเงินที่มันขาดหายไปตามจริงๆต้องได้รับเนี่ยประมาณเท่าไหร
0: ่2ล้าน 147,000 รวมที่เขาค้างเราอะค่ะ
2: 2ล้านกว่าบาทต้องให้ภายในเดือนพฤศจิกายน
0: จริงๆภายในพฤศจิกายนคือ2ล้าน1
2: ครับ
0: แต่ไอ้ 47,000 นี่ก็คือเขาก็มายืนยันหนี้กับเราว่าเขาค้างเราตั้งแต่เขาจ่ายแค่จ่ายมาเดือนมกราเดือนเดียวนะคะเดือนมกราคือเป็นของเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นก็จะค้างเราธันวามกราจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะ
2: แล้วพอเกิดเรื่องแล้วเราได้ไปร้องที่ไหนต่อไหมฮะ
0: เขาก็พออยู่ๆก็ถึงเวลาเดือนเมษาปุ๊บต้นเดือนก็มาเรียกประชุมเราก็เอ้าอะไรพอเรียกประชุมก็บอกเขาโดนพิทักษ์ทรัพย์เรานี่แบบเข่าอ่อนเลยว่าเราจะได้เงินคืนยังไง
2: อ้างว่าลืมพิทักษ์ทรัพย์
0: ใช่ค่ะแจ้งกับผู้ลงทุนนะคะว่าเขาถูกฟ้องเขาถูกฟ้องแล้วก็เขาไปประนอมหนี้เหมือนไม่ทันนะถูกฟ้องแค่มูลหนี้แค่6ล้านนะคะแล้วเขาก็โดนพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็เหมือนกับกล่อมผู้ลงทุนว่าเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ
1: ไม่เป็นไรอันนั้น
0: ไม่เป็นไรหรอก
1: อยู่ในชั้นศาลเดี๋ยวเราไม่ก้าวล่วงศาลด้วยนะคะ
0: เขาก็เลยให้เรายื่น
3: ขอรับชำระหนี้
0: ใช่ค่ะให้เราส่งแบบฟอร์มส่งอะไรมาเนี่ย
1: คือเห็นว่าแต่ละคนรูปแบบการลงทุนคือคล้ายๆกันพี่มิ้งคะแต่ว่าวิธีการต่อสู้นะไม่เหมือนกันบางคนต่อสู้จนถึงเฮือกสุดท้ายแล้วเพราะไม่มีเงินสายป่านยาวไม่พอที่จะไปต่อได้พี่พศของพี่พศก็ยังถือว่ามีสายป่านต่อที่จะต่อสู้รูปแบบการต่อสู้ของกลุ่มพี่ก่อนจะต้องเป็นไปยังไงคะเผื่อผู้ลงทุนวันนี้ที่เขาไม่ได้มาจะได้เป็นต้นแบบได้
5: คือหมายถึงว่าตอนที่ผมทำให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนเหรอครับหรือว่า
1: ณ
5: ตอนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
5: คือจริงๆเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในห้องประชุมนะครับในห้องประชุมในการตรวจคำขอรับชำระหนี้คือพอเราไปเนี่ยเราได้รับหนังสือฉบับหนึ่งเข้ามาก็คือคำขอประนอมหนี้คำขอประนอมหนี้เนี่ยจะบอกว่าทางลูกหนี้เนี่ยจะเสนอมาให้เราที่ 20% นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเจ้าหนี้ที่เรามองว่าไม่น่าจะใช่เจ้าหนี้ที่แท้จริงเพราะว่าเราเคยทราบมาโดยตลอดว่าโรงแรมเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านซึ่งมูลค่าทรัพย์สินอ่ะเราก็ประเมินไว้แล้วว่ามันประมาณสัก 3,000 ล้านนะครับแต่อยู่ดีมีหนี้เข้ามาอยู่ที่ 4,800 ล้านผมก็เลยได้ขอเรียกร้องเข้าไปในห้องประชุมว่ามันผิดวิสัยปกติที่มันจะเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้แจ้งเข้าไปในห้องประชุมว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่เหมาะสม ็

0: พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทางลูกหนี้เนี่ยก็เลยได้ออกหลังจากที่เสร็จไปในห้องประชุมในการในกรมบังคับคดีแล้วนะครับทางลูกหนี้ก็ได้ออกประกาศมาบอกว่าตัวเจ้าหนี้ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจริงตามนั้นก็อาจจะได้มีการคัดค้านเพื่อให้จำนวนเจ้าหนี้เนี่ยลดลงที่ไม่ใช่ 4,800 ล้านนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องคำขอชำระหนี้ที่บอกว่า 20% เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขั้นเบื้องต้นซึ่งเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการปรับให้มันสูงมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แต่ประเด็นคำถามก็คือว่าถ้าพวกผมไม่ได้เรียกร้องกันในห้องประชุมนะตอนนั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไห
1: ม
0: เพราะเอกสารที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคำขอเนี่ยเป็นคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยในห้องในวันนั้นมันก็อาจจะถูกเป็นไปตามนี้ก็ได้นะคร
1: ับ
0: แล้วประเด็นพอยที่สำคัญที่สุดถามว่าทำไมเราอยากจะให้มีการแบบพูดคุยกันระหว่างคนที่เป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ปรึกษาปัญหาเนี้ยกับคุณต่ำว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้นะครับคุณต่ำก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณต่ำจะช่วยดูให้
1: ครับคุณต่ำที่บอกจะช่วยดูให้ยังไงนะ
2: เป็นที่ก็คือผมก็วันที่ไปกรมบังคับคดีครับก็ทราบแผนประนอมหนี้ก็ตกใจนะครับแล้วก็ได้ทราบมูลหนี้ที่มันเพิ่มขึ้นก็ตกใจทีนี้พอได้คุยกันวันนั้นเราจะได้เจอกับเจ้าหนี้ทั้งหมดทุกคนไม่มีใครรับได้ฮะแล้วก็เลยกลับมาก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องออกมาเรียกร้องอะไรสักอย่างหรืออย่างน้อยก็ทำให้เจ้าหนี้รายอื่นๆเห็นว่าแบบแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะอย่างครับก็เลยเป็นที่มาของโพสต์หนึ่งที่เรากล่าวไปเพื่อจะรวบรวมผู้เสียหายออกมา
1: ครับ
2: เพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันเพื่อที่จะมารวมตัวกันนะครับ
1: หลังจากที่ว่ามีการประกาศไปแล้วผ่านโพสต
2: ์
1: ก็มีคนแสดงตัวมา
2: ใช่ครับมีค่อนข้าง
1: เป็นจำนวนมาก
2: เป็นจำนวนมากครับ
1: แล้วที
3: พี่มิ้งพัทรกรเนี่ยเวลาใกล้หมดแล้วสรุปก็คือตอนนี้เขาต้องรอหรือต้องทำอย่างไรต่อเนี่ย
4: กระบวนการทางศาลน่ะดำเนินการต่อไปแต่ว่าผมยังติดใจว่าคนที่ใช้สิทธิ์ซื้อไปแล้วแล้วไม่ได้รับโอนห้องชุดเนี่ยผมว่าไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ปคบนะมันอาจจะเข้าข่ายเรื่องช่อโกงนะอันเนี้ยผมว่าแนะนำว่าเอาทางอาญาอีกทางนึงที่จะไปบีบในแง่ของตัวบริษัทด้วยเนาะคนที่ซื้อนะครับแล้วก็มีสัญญาว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ก็ท่านก็ไปดูว่าเขาจะส่งมอบอะไรเมื่อไหร่แล้วไม่ได้รับโอนเนี่ยผมว่าอีกกลุ่มเนี้ยที่จะไปทางปคบได
1: ้ครับ
3: นะคะแล้วสมมุติถ้าหากกลุ่มอันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตก่อนนะถ้าหากกลุ่มมองในคนละทิศทางนะพี
4: ่ก็ต้องรวมกลุ่มแยกกลุ่มกันก่อนเนาะกระบวนการที่อย่าง2ท่านเนี่ยได้รับโอนห้องชุดมันก็ถือว่าจบสัญญาว่าเขาได้รับโอนจริงนะถ้าพึงสัญญาในแง่ของเรื่องผลประโยชน์ใดๆก็ไปว่ากันนะครับจะไปเข้าสู่กระบวนการล้มละลายก็ต้องไปต่อสู้
3: อันนี้แยกมาอีกส่วนน
4: ึ
3: ง
4: แยกอีกส่วนหนึ่งคนที่ไม่ได้เนี่ยผมมองในมิติของตัวผู้บริโภคที่ไม่ได้รับห้องชุดเลยไม่ได้การโอนกรรมสิทธิ์จ่ายเงินเต็มไม่ได้ห้องชุดกรรมสิทธิ์เลยเนี่ยท่านไปปคบเถอะผมว่ามีสิทธิ์ที่จะไปเรื่องช่อโกงประชาชน
3: แยกเป็น2กลุ่มวันนี้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เชื่อว่ายังมีผู้ใช้อีกหลายๆคนที่วันนี้เนี่ยดูทีวีอยู่แล้วอ้าวมันตรงกับกลุ่มเราแล้วยังไม่ได้ออกมาร้องเรียนนะ2กลุ่มแยกกันไปฝั่งนี้ไปทางฝั่งศาลก็ได้อีกกลุ่มนึงได้ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปปคบ.นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับชมครับเพราะว่ายังมีประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งเพราะมีชาวบ้านครับมาจากในพื้นที่นครสวรรค์ฮะพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีคนนึงอาจจะเห็นด้วยอีกกลุ่มนึงอาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของการคัดค้านครับคำขอประธานบัตรครับของผู้ประกอบการรายหนึ่งเป็นเหมืองแร่หินปูนนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะฮะประภาสลึกวิไลเนี่ยเขาลงไปสำรวจในพื้นที่เพราะมีการอ้างถึงเรื่องพื้นที่กว่า600ไร่ด้วยกันเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับติดตามจากคุณประภาสแล้วมาหาทางออกร่วมกันนะครับ
5: บัตรนี้ไม่เห็นด้วย
6: นี่ไม่เห็นด้วย
7: ส่งเสียงโห่ร้องแสดงความดีใจบางคนถึงกับร้องไห้หลังทราบผลการลงคะแนนประชามติว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตประธานบัตรทำเหมืองหินในพื้นที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์
8: ดีไม่เห็นด้วย
5: บัตรดีไม่เห็นด้วย
6: ดีไม่เห็นด้วยดีเห็นด้วย
7: การลงประชามติลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแม้คะแนนเสียงส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยเสมือนเป็นชัยชนะของผู้คัดค้านแต่การลงคะแนนครั้งนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวตัดสินว่าคำขออนุญาตทำเหมืองจะตกไปเพราะคนที่จะตัดสินคือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม
8: ได้ยื่นคำขอไว้ตั้งแต่ปี65นะครับซึ่ง

0: กระบวนก็ได้ผ่านกระบวนการนะครับตามระดับขั้นตอนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ EAA นะครับหรือการทำประชาพิจารณ์นะครับคือรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนครสวรรค์เองก็ได้ส่งเรื่องมาให้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับเพื่อพิจารณาแต่ว่าด้วยที่ว่ามันยังมีหลายๆส่วนที่มันยังขัดแย้งกันอยู่นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นรวมถึงมติที่ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวายนะครับซึ่งในการนี้ก็ทางท่านนิติบดีก็เลยไม่สามารถจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตออกสัมปทานบัตรได้นะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าท่านก็เลยมีคำสั่งนะครับแต่งตั้งกรรมการจัดทำประชามติ
1: พื้นที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านแม้ไม่มีอ่างเก็บน้ำหรือแม่น้ำไหลผ่านแต่ที่นี่อุดมไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดินที่ทำให้พืชผลงอกงามสร้างรายได้ให้ชาวบ้านนับพันครัวเรือนปี2565มีผู้ประกอบการรายหนึ่งยื่นขออนุญาตประธานบัตรทำเหมืองเพื่อขุดดินระเบิดหินและตั้งโรงโม่เพื่อการก่อสร้างโดยทำสัญญากับชาวบ้านหลายคนว่าหากได้รับอนุญาตก็จะจ่ายเงินซื้อที่ดินซึ่งชาวบ้านบางส่วนยอมขายบางส่วนไม่ยอมขาย
2: เครียดมากเลย
3: ไข่แดงแล้วตอนนี้เขาร
2: ้อนกลัวมันถ้าเขมืองเกิดขึ้นได้กลัวเราจะอุดทางเราแกล้งเราไม่ให้เราออกแล้วเราก็จะมาทำกินไม่ได้ค่ะแล้วก็กลัวน้ำที่เราเก็บไปใช้นี่กลัวจะไม่มีแล้วก็น้ำใช้ด้วยค่ะแล้วก็กลัวฝุ่นด้วยและเสียงดังด้วยเขาบอกว่าใต้ดินไม่ดังแต่ไม่เชื่อเราเห็นแล้วที่เขากะลานี่มันระเบิดใต้ดินนี่มันน่าจะแรงกว่าในความคิดส่วนตัวนะมันต้องกระเทือนถึงเพราะนี่มัน300เมตรเองค่ะน่าจะกระเทือนถึงค่ะเพราะเป็นบ้านปูนด้วย
1: นอกจากกลัวการระเบิดจะกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำประปาและทำการเกษตรอีกเหตุผลการคัดค้านเหมืองของชาวบ้านคือมลพิษทางอากาศเพราะแต่เดิมพวกเขาต้องทนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูและฟาร์มไก่ในพื้นที่อยู่แล้วพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตอนทำ EIA ถึงรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านได้หลายหมู่แต่เมื่อลงประชามติทำไมมีเพียงชาวบ้านหมู่10ตำบลหัวหวายเท่านั้นที่ได้ลงคะแนนเสียงทั้งที่หมู่บ้านอื่นตำบลอื่นอำเภออื่นที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
4: มันจะต้องเรียกคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคนหมู่10ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่คนหมู่10เขาประท้วงไม่ให้ฟาร์มหมูตั้งเราก็ไม่ได้มาเพราะเราเป็นคนหมู่อื่นแต่เราอ่ะทีเนี้ยพอมันตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเพราะว่าเราอ่ะคิดไม่ถึงว่าผลกระทบมันจะถึงเราเพราะฉะนั้นน่ะการที่คุณจะมาให้พวกเราโหวตคุณจะต้องรู้ถึงผลข้างเคียงคนข้างเคียงที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะทุกวันนี้เราได้รับความเดือดร้อนมากพอแล้วฟาร์มหมูเหม็นมากฟาร์มไก่ตกเย็นบินเข้าหน้าต่างทุกวันเลยเย็นๆจะออกมานั่งรับลมไม่ได้เลยค่ะเหม็นและเราดมกลิ่นขี้หมูไปด้วยเนี่ยมันแสบจมูกค่ะทำให้เราการเป็นอยู่ไม่ดีขึ้นค่ะแล้วถ้าวันนี้โรงโม่หินได้ตั้งขึ้นอีกเราก็จะเดือดร้อนไปอีกเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเราได้กินข้าวเย็นกับกลิ่นขี้หมูกินเผาของลูกหมูตอนเย็นกินขี้ไก
1: ่ตำบลหัวหวายอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ประกอบการ1รายยื่นขออนุญาตประธานบัตรทำเหมืองหินจำนวน2คำขอเนื้อที่รวม645ไร่ล่าสุดจังหวัดนครสวรรค์สรุปผลการลงคะแนนส่งไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะอนุญาตให้มีการทำเหมืองหรือคำขอนี้จะตกไปประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงาน
5: ประภาสเลิศวิไลนี่นำปัญหามาตีแผ่แบบครบมิตินะฮะทั้งโรงโม่หินเองปัญหาทางขี้หมูขี้ไก่ด้วยเดี๋ยวต้องหาทางออกร่วมกันนะครับ
6: วันนี้ชาวบ้านอมความทุกข์มากคุณผู้ชมค่ะมาด้วยความทุกข์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คลายทุกข์ให้นะคะส่งตัวแทนขึ้นเวที2ท่านค่ะเป็นชาวบ้านนะคะชื่อว่าคุณชานรงค์โพสุแก้วค่ะชาวบ้านหมู่10ตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านที่2มาจากหมู่12ค่ะคุณไพฑูรย์เชื้อนุ่นนะคะท่านที่3ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์นพแก้วค่ะอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

0: ุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะท่านที่4ค่ะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคุณนันทวุฒิหิมะมานค่ะผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกเขต5พิษณุโลกรวมถึงวันนี้ชาวบ้านเขารวมตังกันมาคุณผู้ชมค่ะนั่งรถตู้มาที่ไทย PBS เลยนะคะอยู่ด้านหน้าเวทีอีกประมาณ10กว่าท่านสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุยกับชาวบ้านบนเวทีก่อนคนแรกหมู่10เนาะ
1: หมู่10ครับ
0: จมูกเรายังดีอยู่นะคะช่วงนี้เพราะว่าในพื้นที่เห็นบอกมีทั้งกลิ่นขี้หมูขี้ไก่แล้วเดี๋ยวต่อไปเมืองแร่สร้างได้จะมีกลิ่นฝุ่นด้วยนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: มีอีกเยอะเลยครับที่จะต้องรับกรรมรับเคราะห์กันครับ
0: แต่มาในวันนี้ติดใจอยากให้รายการช่วยใครทุกคือเรื่องของ EIA หรอมันน่าสงสัยเหรอคะ
1: มันเป็นกระบวนการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบทำมาตั้งแต่แรกในมุมของชาวบ้านนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศรับฟังความคิดเห็นในส่วนแรกเลยถ้ารับฟังความคิดเห็นของที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดต้องมาจัดนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นว่าจะมีเหมืองเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยเรามีชาวบ้านที่รับรู้เรื่องราวตรงนี้แล้วก็เราร่วมกันคัดค้านกันมาตลอดชาวบ้านไม่เคยเห็นด้วยในเรื่องการสร้างเหมืองในพื้นที่เลยนะครับผมเมื่อไม่เห็นด้วยพวกเราก็ออกมาแสดงสิทธิ์ของเรานะครับบนเวทีที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแรกเราก็แสดงสิทธิ์แต่มันไม่มีคำพูดที่เราแสดงสิทธิ์ตรงนั้นว่าเราไม่เห็นด้วยเราคัดค้านการไม่ให้มีเหมืองในพื้นที
0: ่
1: มันไม่ได้ถูกนำไปพูดแต่ว่ามีแต่ว่าเสียงแค่ว่ามีความเห็นแย้งมีประชาชนบางกลุ่มมีความเห็นแย้งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แค่นั้นเลย
1: มันอยู่แค่ประเด็นนั้นครับ
0: แต่ว่ารายงานการประชุมที่เป็นปึ้งๆตั้งๆส่งไปมีแต่การสวยหรูว่าเหมืองแร่มันเยอะยังไงมีผลต่อเศรษฐกิจแบบไหนมีผลต่อพื้นที่อย่างไรแต่คำค้านชาวบ้านมีแค่สั้นๆท้ายกระดาษ
1: มันไม่ได้คำค้านเลยครับเพียงแค่มีความเห็นตาเขาเรียกว่ามีความข้อกังวลนะครับ
0: แค่นั้นเลย
1: เป็นข้อกังวลไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยเราไปยกป้ายกันเนี่ยไปกัน 2-300 คนนะครับยกป้ายกันให้เห็นเลยว่าเราคัดค้านเหมืองเราไม่เอาเหมืองแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเปเปอร์ไม่ได้อยู่ในรายงานของหน่วยราชการหรือว่าบริษัทที่ทํา EIA ให้เลยซึ่งมันไม่มีอยู่ตรงนั้นเลยทั้งทุกครั้งที่มันเกิดกระบวนการเหล่านี้เราเข้าไปแสดงสิทธิ์ของเราตลอดว่าเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับเราคัดค้านไม่ให้มีเหมืองเพราะเรารู้ผลกระทบต่างๆว่ามันจะเกิดนะครับ
2: เรียกว่าคัดค้าน
1: คัดค้านครับไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าข้อกังวลนะฮะไม่ใช่มีข้อกังวลเนี่ยมีคัดค้านการสร้าง
2: พูดแบบเต็มปากเลย
1: ค
2: ุยกับพี
1: ่
2: ไพฑูรย์หน่อยจริงผมก็เป็นลูกหลานชาวตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะก็ทราบเรื่องมานี้ก็ไม่สบายใจเหมือนกันครับพี่ไพฑูรย์นี่อยู่ในหมู่12
3: ผมอยู่หมู่12ครับ
2: หมู่12เนี่ยล่าสุดได้ไปทำประชามติไหมฮะ
3: ไม่ได้เข้าไปทำครับ
2: แปลกไหมทำไมถึงไม่ได้เข้าไปทำ
3: ก็ผมรู้สึกว่าเป็นการที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เข้าถึงตรงนั้นเลยนะครับเป็นการกีดกันชาวบ้านที่มีผลกระทบมากกว่าเลยนะชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นแต่ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะป้องกันหมู่บ้านเจ้าของไม่มีโอกาสที่จะคุ้มครองระบบนิเวศตรงนั้นได้เลยนะ
2: แล้วหมู่12เอาหรือไม่เอาคัดค้านหรือไม่คัดค้าน
3: คัดค้านกันครับ
2: คัดค้านนี่เป็นตัวแทนของหมู่12
3: ใช่ครับ
2: ทั้งที่เราเนี่ยอยากจะไปแสดงสิทธ
3: ิ์ใช่ครับ
0: ว่าไม่เอาน
2: ี่มันอยู่ใกล้แค่ไหนฮะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหมืองแร
3: ่ถ้าเกิดเหมืองแร่ก็คืออยู่ประมาณ1กิโลเมตรครับ
2: เท่าไหร่นะฮะ
3: 1กิโลเมตรครับ
2: โอ้ก็ไม่ไกลนะ
0: ใกล้มากคือเหมืองแร่เนี่ยตามรายงานนักข่าวของเราประมาณ645ไร่พี่เดียวซึ่งมันครอบคลุมกินเกือบทั้งหมู่10เลยถูกต้องนะคะ
1: หมู่10เป็นหมู่ที่กว้างแต่ว่าตัวเหมืองทั้งต้องบอกนิดนึงครับว่าการขอประธานบัตรเขาขอแบ่งเป็น2แปลงแปลง100กว่าไร่อีกแปลงนึง500กว่าไร่ซึ่งจริงๆมันก็ติดกันนั่นแหละครับมีขั้นด้วยลำรางสาธารณะนิดเดียว
0: แต่มันก็น่าแปลกใจ
1: ครับแต่มันอยู่ตรงเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเลยแล้วในขณะเดียวกันชุมชนจะอยู่รอบอยู่รอบหมู่บ้านนะครับพอเหมืองมันเกิดตรงกลางเนี่ยถ้าผลกระทบที่มันเกิดนะเราคิดว่าถ้าผลกระทบที่มันเกิดมันจะกระจายไปทิศทางลมไปทางไหนสิ่งเหล่านั้นมันก็จะตามไปจากเพราะเหมืองมันอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเลย
0: ค่ะนั่นน่ะสิคะอย่างที่บอกไปว่ามันก็น่าแปลกใจคือพื้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่10ก็จริงตามภูมิประเทศแต่มองไปข้างๆอ้าวห่างไปแค่ไม่กี่เมตรมันคือหมู่ข้างเคียงหมู่12ก็โดนแต่กลับไม่มีสิทธิ์เข้าประชุม
1: อย่างบ้านของคุณไพฑูรย์เนี่ยครับกับบ้านผมเนี่ยผมอยู่หมู่10นะครับไพฑูรย์อยู่หมู่12แต่บ้านผมเนี่ยอยู่ห่างเหมืองประมาณเกือบ3กิโลเมตรแต่ของคุณไพฑูรย์อยู่หมู่8หมู่12นะครับแต่อยู่แค่ห่างแค่100กว่าเมตร

0: ก็ถึงเขตแนวรั้วของเหมืองแล้วครับ
1: แต่กลับว่าไม่ได้ไปลงประชามติเดี๋ยวต้องถามนักวิชาการฮะอาจารย์บรวิทย์ฮะอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนที่อยู่ใกล้กลับกลายว่าไม่ได้ไปลงประชามติมันมีกฎหมายข้อไหนยังไงฮะถือว่าไม่ให้โอกาสเขาตรงนั้นนะ
2: จริงๆแล้วเริ่มแรกในกระบวนการขอประธานบัตรนะครับก็เรื่องของการทำ EAA เนี่ยถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเวทีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็พี่ชานรงค์ได้สะท้อนแล้วก็บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปคัดค้านนะครับเวลาทำ EAA นี่การแสดงทางความคิดเห็นเข้า3กิโลเมตรนะครับหมู่12ก็ได้เข้าหมู่8ก็ได้เข้านะครับแล้วก็ทุกคนก็แสดงออกชัดเจนในเวทีตั้งแต่ช่วงปี2565นี้ว่าเขาไม่ต้องการเขาคัดค้านอันนี้พูดได้เต็มปากก็บอกว่าคัดค้านแล้วแต่กระบวนการก็ยังดำเนินต่อไปในระหว่างนั้นนะครับมันมีเรื่องของการที่ผู้นำหมู่บ้านก็ไปทำประชาคมด้วยนะครับอันนี้คือชุมชนพอรับรู้แล้วว่ามันจะเกิดเหมืองเขาก็ไปทำประชาคมประชาคมหมู่8ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยหมู่10ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยหมู่12ก็ไม่เห็นด้วยแต่ไอ้ผลของสิ่งเหล่านั้นกลับว่ามีสิทธิ์แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจกระบวนการก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆจน EIA ส่งเข้าไปสำนักงานสผ.นะครับแล้วก็ส่งให้คชก.ก็คือคณะผู้เชี่ยวชาญจนมีมติอนุมัติให้EIA ผ่านอันนี้แหละครับเป็นที่มาที่ชุมชนก็เลยมองว่ามันกระบวนการต่างๆเขากลับว่าไม่มีสิทธิ์อะไรเลย อันนี้ข้อกฎหมายไม่ได้ระบุให้เลยว่าสิ่งที่เขาลุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำไปสู่การตัดสินใจได้เลย
1: มีคนสอดไส้อะไรไหมฮะรูปการ
2: ด้วยข้อกฎหมายด้วยกระบวนการที่มันบิดเบี้ยวที่ผมมองว่ามันคือช่องทางระหว่างนี้ชาวบ้านกับไม่มีผลตั้งแต่เริ่มแรกปี65นะจริงๆถ้าปีถ้าย้อนไปก็ตั้งแต่ปี58มีคนไปสำรวจพื้นที่ว่าตรงนี้ระบุว่าเป็นแหล่งแร่นะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยคือมันแหล่งอาหารมันแหล่งที่ทำกินมันพื้นที่ชีวิตของชุมชนแต่ก็มีคนไปสำรวจว่าเป็นแหล่งแร่แล้วก็ให้ผู้สัมปทานไปขอวันที่ขอชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องวันที่สำรวจชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องพอขอแล้วชาวบ้านก็ไม่มีอำนาจอะไรไม่มีส่วนในการรับรู้อันนี้สิทธิ์ตอนแรกก็คือข้อมูลในการรับรู้ตัวนี้ไม่มีเลย
3: คือมันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านก็จริงนะคะแต่ว่าสมการตั้งแต่แรกเริ่มไม่มีชาวบ้านอยู่นั้นเลย
2: ชาวบ้าน
3: กลับกลายเป็นเปอร์เซ็นต์สุดท้ายและรู้เป็นอันดับสุดท้ายว่าจะมีเหมืองแร่เข้ามาแต่เมื่อรู้สุดท้ายแล้วอำนาจในการคัดค้านก็กลับน้อยนิดเหลือเกินต้องถามท่านผอ.แล้วล่ะค่ะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่นครสวรรค์ที่ชาวบ้านรู้เป็นสมการสุดท้ายท่านคะตามหลักโครงการอำนาจกฎหมายไม่ได้ให้ชาวบ้านไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกหรอคะ
4: ในส่วนของที่ทั้งเมื่อสักครู่นะครับทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางอาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมประกอบการจัดทำ EIA อันนั้นก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าในส่วนของกฎหมายเหมืองแร่เนี่ยโดยพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2560ซึ่งออกมาแทนฉบับเดิมนะครับที่ใช้ตั้งแต่ปี2510เนี่ยเราได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับบัญญัติอยู่ในข้อกฎหมายโดยชัดเจนเลยเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็ในบทบัญญัติตรงนั้นเนี่ยก็คือกล่าวไว้ว่าถ้าเผื่อมีการคัดค้านนะครับไม่เห็นด้วยไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติเนี่ยก็ให้มีการจัดทําประชามติครับอันนี้ก็คือจะมีกําหนดอยู่ในข้อกฎหมายไว้เลยคร
5: ับ
4: อันนี้เป็นกฎหมายแร่จะคนละอย่างกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมครับ
3: ที่นี่ทําประชามติไปแล้ว 6-7 มิถุนายน
0: ถ้า
3: จําวันไม่ผิดประชามติที่ชาวบ้านทํามีผลอะไรต่อการสร้างเหมืองแร่ในครั้งนี้มั้ยคะ
4: ก็คือว่าเนื่องจากถูกกําหนดโดยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นการผลของการทําประชามติเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติอนุญาตแน่นอนครับตรงนี้
3: มีผลต่อการเซ็นปลายทางไหมคะว่าชาวบ้านคัดค้านไม่เอาแล้วจะไม่เซ็น
4: ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าประชามติออกมาว่าไม่เห็นด้วยนะครับยังไงเนี่ยผมว่าก็ต้องไม่อนุมัติโครงการนะครับ
5: ครับแล้วจริงๆเนี่ยที่เราฟังชาวบ้านมานะฮะคือมันสามารถที่จะลงรายละเอียดในหนังสือได้ไหมครับว่าเขาคัดค้านกันอะไรนี้มันลงได้ไหมฮะมันจะมีผลด้วยไหมฮะ
4: หมายถึงว่าในกระบวนการ
5: ชาวบ้านเขาสงสัยว่าทำไมไม่เขียนเขามาคัดค้านไปเลยเขาไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: ที่ฟังคือที่ชาวบ้านพูดช่วงต้นอันนั้นจะเป็นกระบวนการรับฟังไว้เห็นของ EIA ของ EIA แต่ส่วนของในรับฟังไว้เห็นของเหมืองแร่ของเราเนี่ยก็คือมันมีการประมวลข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งไปที่กรมนะครับว่ามีการคัดค้าน

0: ้นนะครับแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนที่ว่าให้ทำประชามติ
1: ครับ
2: แล้วนี่ถือว่าสุดแล้วหรือยังฮะ
0: ก็คือในบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมอันนี้คือเราได้ทำตามข้อกฎหมายในข้อนั้นเนี่ยครบถ้วนแล้วครับ
2: ทำตามข้อกฎหมายแต่มีประเด็นนึงคือเรื่องของหมู่10กับหมู่12หมู่10ได้ลงไม่รู้พอตอบได้หรือเปล่าแต่12ไม่ได้ลงนะที่ใกล้กว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: ก็คืออันเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการออกกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกที่ออกมานะครับว่าในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราจะอันนี้เป็นเหมืองประเภทที่2นะครับคือเรามีการแบ่งเหมืองเป็น3ประเภทอันนี้เป็นเหมืองประเภทที่2เนี่ยในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราจะให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยที่มีอยู่ในรัศมี500เมตรไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านที่อยู่เกิน500เมตรไม่ได้รับฟังความคิดเห็นนะแต่หมายถึงว่า500เมตรเนี่ยไปคลุมชุมชนใดอย่างเช่น500เมตรเนี่ยไปคลุมหมู่8หมู่8ทั้งชุมชนแม้กระทั่งว่าคนที่อยู่หมู่8ที่ห่างออกไป2กิโล3กิโลเนี่ยก็จะได้มารับฟังความคิดเห็นนะครับไอ้เวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจัดไปช่วงปลายปี2566นะครับแล้วก็มีการคัดค้านในเวทีนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีการไปยื่นเรื่องคัดค้านเนี่ยกับหน่วยงานต่างๆนะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีการส่งเรื่องเข้าไปที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยก็วินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยควรทำประชามตินะครับก็มีการสั่งมาให้จังหวัดจัดทำประชามติเพียงแต่ว่าในบทบัญญัติของการจัดทำประชามติเนี่ยให้หมู่ที่ตั้งชุมชนหมู่ที่ตั้งก็เลยเป็นว่าหมู่ที่10เนี่ยได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ไปจัดทำประชามติ
2: แค่หมู่เดียวเองนะฮะ
0: หมู่ที่ตั้งครับของเคสนี้ก็คือเฉพาะหมู่ที่10
2: หมู่ที่ตั้งหมายความคือว่า
0: อยู่ตั้งอยู่ที่หมู่ไหนชุมชนของหมู่นั้นก็คือหมู่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่10คำถามประมาณตั้งอยู่ที่หมู่ที่10
2: ประชาชน12อยู่ใกล้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นที่ตั้งก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงนะ
0: ใช่เพราะว่าอันนี้ก็คือถูกบัญญัติโดยข้อกฎโดยกฎกระทรวง
1: เข้าใจแหละมันเลยขั้นตอนนั้นมาแล้วแต่ว่าผลประชามติณเวลานี้ออกแล้วก็คือไม่เห็นด้วยเป็นส่วนมากไขข้อข้องใจดิฉันต่อนิดนึงอ่ะเมื่อสักครู่นี้ถามค้างเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วประชามติไม่เห็นด้วยปลายทางจะไม่เซ็นใช่ไหมคะคำว่าปลายทางไม่เซ็นหมายความว่าจะไม่มีเหมืองแร่เกิดขึ้นที่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ใช่หรือไม่คะ
0: ครับก็คือในเมื่อผลประชามติออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าในกระบวนการอนุมัติอนุญาตเนี่ยเราก็ต้องรับฟังความเห็นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะผมมองว่ากระบวนการอนุญาตของแปลงเนี้ยคงไม่เกิดนะครับ
1: หมายความว่าวันนี้ชาวบ้านมาได้ทางออกแล้วว่าเหมืองแร่จะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าผลประชามติออกไม่เห็นด้วยท่านยืนยันแบบนั้น
0: ก็ตามความเห็นของชาวบ้านนะครับ
2: ครับนี่คาดว่าหรือว่ามันมีเป็นลายลักษณ์อักษรเลยฮะท่านผอฮะมีไหมฮะเป็นลายลักษณ์อักษรเลย
0: ถึงแม้ว่าในลายลักษณ์อักษรเนี่ยจะไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ผลของการประชามติเนี่ยมันจะเป็นการประกอบการพิจารณาอนุญาต
2: ครับคือว่าตามกฎหมายเนี่ยสิ่งที่ผอพูดตอนนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่คือว่าไม่มีการบิดอะไรแล้วใช่ไหมฮะเพื่อให้ชาวบ้านมีความมั่นใจมากขึ้น
0: ก็คือในเมื่อว่าผลประชามติออกมาเป็นอย่างนี้ครับผมมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าการตัดสินการอนุญาตเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานเดียวมันจะมีหลายหน่วยงานถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้ในเมื่อในมุมของการประชามติมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเข้าใจว่าโครงการเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะสามารถดำเนินการได้เพราะว่าคือถ้าเกิดต่อให้นะครับมีการอนุญาตไปนะครับผมว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้โดยแบบมีความเขาเรียกว่าเข้าใจกันดีกับชุมชนแน่นอน
1: ชาวบ้านไม่ปรบมือให้ท่านผอ.หน่อยละคะแหมมีรอยยิ้มแต่ไม่ปรบมือให้เลยนะ
2: คุณป้ายิ้มหวานมากเลย
1: นะคะเนี่ย
2: เห็นคุณป้านี่คือว่าถูกในล้อมรอบด้วยหรือเปล่าฮะ
3: อยู่
2: ป้าฝน
3: อยู่ในเขตหมู่10ด้วย
2: อยู่ในเขตหมู่10ป้าฝนอยู่ตรงนี้เอาเห็นเอาคนไหนก็ได้ฮะคนไหนที่โดนล้อมรอบคนนี้ใช่ไหมฮะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสายฝนดำดินค่ะ
2: ป้าฝนนี่คือว่าครั้งแรกเลยไหมที่ได้ยินจากทางการแบบนี
4: ้ค่ะ
2: ดีใจไหม
4: ดีใจจนอยากจะร้องไห้เลยค่ะ
1: รอยยิ้มทะลุแมสออกมาเลยนะคะเนี่ย
2: มั่นใจไหมในสิ่งที่ว่าท่านผอ.บอกมาวันนี
4: ้ค่ะมั่นใจค่ะ
2: เพราะว่าไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อน
4: ค่ะ
2: แสดงว่าคุณประภาสพยายามไปขับเคลื่อนแล้วก็นำเสนอเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยพยายามที่จะต่อต้านกันเนี่ยน่าจะเป็นผลใช่ไหมผอ.
0: ครับก็อย่างที่ผมบอกครับถึงแม้ว่าโดยตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ว่าในเมื่อกฎหมายแรกให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมนะครับมีบทบัญญัติเกี่ยวกับทั้งการรับฟังความคิดเห็นการทำประชามติเพราะผลของประชามติเนี่ยมีผลต่อการพิจารณาแน่นอนครับ
2: ขอบอกได้ไหมฮะท่านอธิบดีกระซิบอะไรมาบ้างไหมฮะมีไหมฮะ
0: ตอนนี้ต้องเรียนว่าเรื่องเป็นทางการเนี่ยกับ

0: จังหวัดเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงย
1: ัง
0: เข้าไปไม่ถึงกรม
1: ก็คือว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านจังหวัดยังไงก็อุ้ยชาวบ้านร้องไห้เนี่ยนะพอ
2: คุณป้าดีใจมากเลยใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวผมถามต่อถ้าเกิดว่ายังไม่พ้นจังหวัดเนี่ยยังไงก็ไม่เกิด
0: ก็คือตอนนี้เรารอการรวมเรื่องนะครับจากจังหวัดเนี่ยเสนอผลการประชามติเพียงว่าพวกเราเนี่ยทราบผลกันอยู่แล้วในวันนั้นนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการหนังสือราชการเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเสนอจากจังหวัดเนี่ยเข้าไปที่กรมนะครับแล้วก็กรมเนี่ยก็คือแนวทางก็คือกรมเนี่ยก็จะให้จังหวัดเนี่ยนำผลของการประชามติเนี่ยไปประกอบการพิจารณา
1: ครับเดี๋ยวดูพี่หมูสิบนี่น้ำตาไหลเหมือนกันนะพอได้ฟังนี้แล้วเป็นไงฮะ
3: ดีใจครับดีใจ
1: เราต่อสู้มานานแค่ไหนในการ
3: ค
1: ัดค้าน
3: สี่ปีครับสี่ปีเต็ม
1: ได้ยินวันนี้เป็นวันแรก
3: เพิ่งได้ยินวันนี้เป็นวันแรกและครั้งแรกครับ
1: พอไม่เคยบอกเขาเลย
4: ได้ยินจาก
1: ผมบอกไม่ได
4: ้ราชการ
1: ประเด็นเนี้ยที่ว่าน่าจะไม่เกิดเหมืองแร่เนี่ย
0: เพราะว่าอันนี้ผลประชามติเพิ่งมีเมื่อวันที่7ไงฮะ
1: อืม
0: เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ดูว่ามีชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านเนาะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มาจบที่การทำประชามติอันนี้เป็นส่วนประกอบในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องอื่นนะครับเรื่องของEIA เรื่องของด้านเทคนิควิชาการอันนั้นก็ว่ากันไป
2: คือท่านดิฉันฟังท่านผอ.รวมถึงชาวบ้านนะเวลานี้คือฟังก็คงจะวางใจได้ในระดับหนึ่งนะคะว่าไม่มีการสร้างเหมืองแร่เพราะประชามติวันที่ชาวบ้านไปร่วมใจกันวันที่7มิถุนายนเป็นผลสำคัญเพราะไม่เห็นด้วยคือกล้องคุณผู้ชมขาจับไปที่หน้าตาของชาวบ้านมาครั้งแรกในรายการอมทุกมาในวันนี้น้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่ความทุกข์นะคะแต่คือความดีใจและซาบซึ้งที่ได้ยินว่าในพื้นที่จะไม่เกิดการสร้างเหมืองแร่ทำไมชาวบ้านถึงอินในพื้นที่มากขนาดนี้มีบางคนถูกยอมขายที่ไปแล้วนะคะเพราะว่าเหมืองแร่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่บางคนกั้นใจเอาไว้ไม่ขายที่เพราะนี่คือพื้นที่ที่เขาหวงแหนรักษากันมาหลายชั่วอายุคนและถ้าหากมีการขายที่ไปเหมืองแร่ตรงนี้อาจจะก่อมลพิษให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อาจจะหายไปวันนี้พวกเขาจึงแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาต่อสู้กันมาอย่างยาวนานผลประชามติได้ออกแล้วว่าจะไม่มีการสร้างเหมืองแร่ในพื้นที่จริงๆนะคะ
1: ครับนี่เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่จบฮะเดี๋ยวเราไปต่อออนไลน์กันนะเพื่อความกระจ่างของชาวบ้านผมอยากเห็นทั้งรอยยิ้มแบบเต็มๆปากนะช่วงหน้าชมฮะมาดูรอยยิ้มของชาวบ้านกันนะครับสักครู่เดียวนะครับออนไลน์เท่านั้นครับ
5: เข้าถึงปัญหา
6: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
5: ทุกปัญหามีทางออกประชาชน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว13ขออภัยครับ15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้โกดังเก็บเศษผ้าภายในซอยวัดใหญ่บางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับขณะนี้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วต้องเร่งอพยพพนักงานและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงออกจากพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงไหม้โกดังเก็บเศษผ้าตรงข้ามหมู่บ้านธนารินทร์2ซอยวัดใหญ่บางปรากฏตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วขณะนี้ลุกลามต่อเนื่องแล้วจำนวน5โกดังจากทั้งหมด6โกดังล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับเบื้องต้นต้องเร่งเคลื่อนย้ายพนักงานและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจยึดเครื่องจักรและรถแบ็คโฮขณะเข้าปรับพื้นที่และตัดถนนบนเทือกเขากำมะลาพร้อมยึดพื้นที่ถูกบุกรุกได้4ไร่เศษนายศิวัชระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบบนเทือกเขากำมะลาหรือเขานางพันธุรัตน์เขตรอยต่ออำเภอกระทู้และอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนมีการบุกรุกลักลอบแพ่วถางและตัดถนนบนเทือกเขาดังกล่าวการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการแพ่วถางและปรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมีการใช้เครื่องจักรเปิดเส้นทางขึ้นเขารวมถึงพบการเทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปในบางจุดลักษณะเป็นการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่ครับหรือผู้ดำเนินการพบเพียงรถแบ็คโฮจำนวนหนึ่งคันจอดทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกประมาณ4ไร่เศษไว้ดำเนินคดีตามความผิดพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ครอบครองเครื่องจักรผู้เกี่ยวข้องและผู้สั่งการเบื้องหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีแอร์โฮสเตสถูกตำรวจออสเตรเลียดำเนินคดียาเสพติดเป็นเรื่องส่วนตัวไม่กระทบนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างประเทศครับ
1: การที่จะโดนแบน
0: นายสุรศักดิ์เจริญพันธุ์วรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มแอร์โฮสเตสสายการบินไทยในข้อหาคดียาเสพติดว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลซึ่งจากนี้กระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าและขาออกประเทศไทยจะต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนจะกระทบกับสายการบินของไทยและนักท่องเที่ยวของไทยหากเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่นั้นย้ำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานไม่ใช่เรื่องขององค์กรที่กระทำความผิดและยืนยันว่าไม่กระทบสายการบินแต่จากนี้จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นตำรวจจังหวัดตากประสานทางการเมียนมาช่วยติดตามตัวแรงงานชาวเมียนมาที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนายจ้างคนไทยเสียชีวิตแล้วหลบหนีญาตินำร่างของนายนบตุ้ยเขียวผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านพักในตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังถูกฆาตกรรมเสียชีวิตบริเวณไร่ห่างจากบ้านประมาณ1กิโลเมตรโดยตำรวจมีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายเลททุนอายุ28ปีลูกจ้างชาวเมียนมาที่หายตัวไปแต่ยังไม่สามารถจับกุมได้ภรรยาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ลูกจ้างเมียนมาทำร้ายนายนบจนเสียชีวิตน่าจะมาจากกรณีที่สามีต่อว่านายเลทุนขณะใส่ปุ๋ยในนาข้าวและใช้มือปัดไปที่หมวกของนายเลทุนทำให้เขาไม่พอใจพันตำรวจโทจักรพันแก้วมณีรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.แม่สอดกล่าวว่านายเลทุนอาจจะหลบหนีไปฝั่งเมียนมาแล้วโดยใช้ช่องทางธรรมชาติตำรวจเร่งสอบสวนคนใกล้ชิดเพื่อหาแหล่งกบดานและประสานทางการเมียนมาให้ช่วยติดตามจับกลุ่มครับเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกที่ทั่วไทยครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์ น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พบกันยามบ่ายค่ะกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้อยู่กับพีนพิชยาพรโพสง่านะคะจะชวนคุณผู้ชมหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะพีนเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ประสบความสำเร็จกับการลดน้ำหนักขอแสดงความยินดีด้วยแต่ท่านใดที่กำลังอยู่ในความท้าทายและเส้นทางนี้ไม่รู้จะยาวไกลถึงไหนไม่เป็นไรคุณมีผู้ร่วมทางนะคะแน่นอนว่าการลดน้ำหนักอาจจะมีหลายวิธีแล้วก็ทดลองกันมาเยอะเหมือนกันบางคนไม่กินข้าวอดมื้อเย็นตัดแป้งกินคีโตทำ IF สารพัดวิธีแต่ก็มีเสียงลอยๆมานะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าแค่หายใจทำไมก็อ้วนแล้วทำยังไงดีคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องยากขนาดไหนแชร์กันมาบอกเล่ากันมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาวิธีการในการลดน้ำหนักแบบที่ระบบการเผาผลาญในร่างกายเราไม่พังไม่โยโย่แน่นอนค่ะพูดคุยกันนะคะกับแพทย์เฉพาะทางอยู่ข้างๆพีนี้แล้วแพทย์หญิงธนพรพุทธานุภาพนะคะแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะบางคนบอกว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักตัวเลขมันจะต้องน้อยลงมันจะต้องหายไปหลายกิโลมากๆลดมาเลย5โล10โลว่าไปจริงไหมคะคุณหมอ
1: ก็จริงเป็นส่วนหนึ่งละกันค่ะยังไงเวลาลดน้ำหนักเลขน้ำหนักก็ต้องลงนะคะแต่ว่าที่สำคัญกว่าเลขน้ำหนักก็คือในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก่อนลดน้ำหนักกับน้ำหนักเราดีขึ้นไหมนะคะรวมถึงตัวเลขมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันในร่างกายของเราเพราะว่าการที่เราอยากลดน้ำหนักเนี่ยเราอยากลดไขมันไม่ใช่ลดกล้ามเนื้อนั้นตรงนี้ก็ต้องดูประกอบกันไปด้วยค่ะ
0: ลดน้ำหนักแล้วสุขภาพต้องดีด้วยทั้งกายแล้วก็ตั้งใจด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักทำไมน้ำหนักมันไม่ลงเลยส่งข้อความมาถามกับคุณหมอได้นะคะผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โลก X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th นะคะเดี๋ยวพี่มาถามตามคำถามที่อยู่ในใจคุณผู้ชมให้คุณหมอได้ตอบกันสดๆในรายการเลยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะมาเช็คข้อมูลที่ถูกต้องกันสักนิดนึงค่ะเขามีการแชร์กันแบบนี้นะคะว่าผู้ป่วยโรคหืดเนี่ยเห็นว่าหลายคนไม่ค่อยอยากจะใช้ยาพ่นสเตียรอยด์เพราะกลัวค่ะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบกับอวัยวะอื่นๆหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าจะบวมไหมหรือว่าทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงแน่นะคะพอไม่มั่นใจก็เลยไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอ๊ะจริงๆมันจะดีหรือว่ามันจะทำให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมกันแน่คุณผู้ชมมาเช็คข้อมูลเรื่องนี้จะจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: ความเชื่อที่ว่ายาพ่นสเตียรอยทำให้ติดยาตัวบวมไตพังนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับที่ไม่จริงนะครับที่ไม่จริงนะครับเนื่องจากยาพ่นสเตียรอยนะครับจะออกฤทธิ์เฉพาะที่หลอดลมของปอดนะครับไปลดการอักเสบที่ปอดในปริมาณที่น้อยมากไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับซึ่งจะแตกต่างจากยาสเตียรอยชนิดกินหรือฉีดนะครับตัวนั้นนะครับจะทำให้เข้าสู่ร่างกายสู่กระแสเลือดนะครับทำให้ตัวบวมและไตพังได้นะครับและยาสูตรสเตียรอยหรือยาพ่นนั้นนะครับไม่ทำให้ติดยานะครับแต่จะเป็นการควบคุมอาการโรคหืดไม่ให้กำเริบครับยาพ่นรักษาโรคหอบหืดนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับได้แก่ยาพ่นควบคุมอาการนะครับมักจะมียาชนิดสเตียรอยนะครับไปลดการอักเสบในหลอดลมนะครับและควรจะต้องใช้ทุกวันเพื่อควบคุมอาการไม่ให้มีการหอบกำเริบนะครับส่วนยากลุ่มที่2คือยาพ่นฉุกเฉินนะครับจะลดอาการหลอดลมเกร็งตัวนะครับไปขยายหลอดลมทันทีนะครับจะใช้เมื่อมีอาการนะครับหรือก่อนการออกกำลังกายนะครับประมาณ15นาทีครับถ้าเป็นยาพ่นสเตียรอยนะครับจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ปอดนะครับลดการอักเสบนะครับโดยใช้ปริมาณยาที่น้อยมากและผลข้างเคียงน้อยนะครับซึ่งจะแตกต่างยาฉีดหรือยากินนะครับที่จะออกฤทธิ์ทั่วร่างกายนะครับมีผลทำให้อาจจะตัวบวมนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับมีการติดเชื้อได้ง่ายมีกระดูกพรุนนะครับผิวหนังบางได้ครับผลข้างเคียงค่อนข้างมากนะครับถ้าเป็นยาฉีดหรือยากินครับถ้าเป็นยาควบคุมอาการนะครับตัวอย่างเช่นยาหลอดตัวนี้นะครับต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีนะครับถ้าเป็นยาหลอดนะครับต้องเขย่าก่อนนะครับก่อนสูดยาต้องหายใจออกก่อนนะครับเปิดฝายาออกกดและสูดพร้อมกันลึกๆช้าๆนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากสูดแล้วนะครับต้องกั้นไว้ประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็หายใจออกช้าๆนะครับหลังจากสูดยาเสร็จนะครับควรจะต้องมีการบ้วนปากแปรงฟันด้วยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อราที่ปากนะครับอันนี้เป็นยาสูตรชนิดหลอดนะครับแต่ถ้าเป็นยาสูตรนะครับชนิดผงยานะครับต้องใช้เทคนิคการสูดยาแบบเร็วแรงลึกนะครับก่อนสูดยาก็ต้องหายใจออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเปิดฝายาออกนะครับแล้วก็หมุนเปิดยานะครับแล้วก็อมหลอดยาแล้วก็สูดเร็วแรงลึกนะครับเสร็จแล้วก็กั้นไว้10วินาทีเช่นกันนะครับแล้วก็หายใจออกช้าๆนะครับอันนี้นะครับจะเป็นยาที่ควบคุมอาการโรคหืดได้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับยาพ่นสเตียรอยนะครับมีความปลอดภัยนะครับไม่ทำให้ติดยานะครับและเป็นยาหัวใจสำคัญที่ไปควบคุมโรคหืดไม่ให้เกิดการกำเริบนะครับโดยต้องจำเป็นต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องนะครับทำให้คุณภาพชีวิตนะครับของผู้ป่วยโรคหืดดีขึ้นได้ครับ
1: ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมใช้ได้นะคะยาพ่นสเตียรอยสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นหืดค่ะใช้เถอะอย่าทำให้อาการมันกำเริบเพราะเดี๋ยวมันจะรักษายากและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะและภาวะโรคอ้วนหรือว่าภาวะอ้วนเกินค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีผลด้วยเหมือนกันที่อาจจะทำให้โรคหืดนั้นกำเริบขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่โรคหืดเนาะคุณหมอโรคอื่นๆก็จำเป็นที่จะต้องห่วงใยด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะกลับมาเรื่องของการลดความอ้วนใครๆก็อยากหุ่นดีถ้าเกิดย้อนไปปีลึกๆหน่อยหุ่นสเลนเดอร์หุ่นสเลนเดอร์เดี๋ยวนี้ต้องบอกสกินนี่จังเลยนะคะก็แม้ว่าเราจะมีหลายวิธีในการแชร์กันคุณหมอแต่ก็ต้องบอกว่าบางคนก็ไม่ได้ทราบว่าทำแบบนี้มันอันตรายนะถ้าให้พูดถึงความสำคัญของการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีก่อนเลยคุณหมอเน้นย้ำยังไงได้บ้างคะ
3: ก็หลักๆค่ะก็คือลดแบบไม่หักโหมแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะคะเน้นลดในการเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะไม่อย่าสนแค่ในส่วนของตัวเลขน้ำหนักนะคะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: อย่าสนแค่ลดตัวเลขน้ำหนักเพราะอะไรคุณหมอมันจะถึงขนาดที่ว่าลดมากไปจนกระทบกับระบบเผาผลาญของร่างกายได้เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะอย่างลดแบบผิดวิธีเลยก็คือเราเน้นแต่แบบ อดอาหารอย่างเดียว
1: ไม่
3: ก
1: ิน
3: อะไรเลยฉันไม่กิน
1: กินข้าววันละคำ
3: กินข้าววันละคำหรือกินข้าววันละมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็ช่วงแรกๆก็ลดได้แหละนะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปร่างกายเรามันฉลาดค่ะมันจำพอเรากินน้อยมันก็รู้ว่าคนเนี้ยกินน้อยฉันก็ไม่ต้องทำงานเยอะหรอกไม่ต้องเผาผลาญเยอะมันก็จะกระทบกับการเผาผลาญของร่างกายเราค่ะ
1: และถ้าวันหนึ่งอยากกินบุฟเฟ่ขึ้นมา
3: อันนี้ร่างกายก็เผาผลาญไม่ได้แล้วก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิม
1: ไม่ชิน
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่การลดที่ไม่ถูกวิธีก็จะทำให้การลดมันไม่ยั่งยืนค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ถ้าเราสนแต่ตัวเลขน้ำหนักแล้วเอาให้เลขมันลงเร็วๆมันลงเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เพิ่มโอกาสการที่จะน้ำหนักเกินกลับมาใหม่โยโย่นะคะรวมถึงอาจจะกระทบกับปัญหาสุขภาพส่วนอื่นๆด้วยค่ะเช่นบางคนลดน้ำหนักมากเกินไปก็มีผิวเหี่ยวผมร่วงใช่ไหมคะพวกนี้ก็เป็นผลที่มาจากการที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเกินไป
1: ดังนั้นการจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมร่างกายไม่ให้อ้วนเกินไปมันต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอกินนอนใช้ชีวิตยังไงคะ
3: ค่ะก็ทุกอย่างเลยค่ะก็หนึ่งแน่นอนกินก็ยังเป็นอาหารก็ยังเป็นส่วนสำคัญส่วนใหญ่เลย
1: เรากินเหมือนเดิมได้ไหมที่เราชอบ
3: เช่นอะไรต้องดูว่าชอบอะไร
1: ของหวานเบเกอรี่ต้องมีทุกมือ
3: ถ้าชอบของสุขภาพดีแล้วกินได้ค่ะแต่ถ้าโอเคเราชอบของหวานต้องมีน้ำชาทุกวันชานมทุกวันหรือว่าขนมปิดท้ายกินข้าวเที่ยงแล้วต้องมีติดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยน
1: น้ำตาลของหวานลดได้ลด
3: ใช่ค่ะแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคอ้วนน้ำหนักเกินโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยค่ะบางคนเจอบ่อยเลยแบบว่าตอนเรียนเนี่ยดีเลยน
1: ะ
3: พอเริ่มทำงานนั่งทำงานในออฟฟิศทั้งวันกันกินข้าวกลางวันเย็นบ่ายๆมีชานมเพิ่มมาปี2ปีเอาน้ำหนักขึ้นมาเป็น10กิโล
1: ค่ะ
3: เพราะว่าอันเนี้ยก็คือเพราะฉะนั้นอาหารที่กินนะคะมันก็มีส่วนถ้าเราปรับได้ให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นลดน้ำตาลลดของทอดของมันที่แคลอรี่สูงเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ช่วย
1: มีไหมคุณหมอที่เขาบอกว่ากินน้อยแล้วแต่ทำ

0: ้ำหนักไม่เห็นลดลงเลย
1: มีค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ก็ต้องดูมีหลายอย่างก็คือ1กินน้อยกินน้อยจริงไหมกินน้อยไม่พอ
0: กินน้อยไม่พอ
1: ค่ะ
0: หมายถึงมันยังเยอะอยู่
1: ใช่ปริมาณน้อยแต่แคลอรี่อาจจะยังเยอะอยู่

0: การเผาผลาญลดลงมาให้เท่าเราและเท่าที่เรากินมันก็ไม่ลดต่อ
1: ดูเหมือนว่าเราเนี่ยกินได้น
0: ะ
1: แต่จะทำยังไงให้เราไม่ได้กินน้อยจนเกินไปกินอยู่ในลักษณะพอดีและร่างกายยังรู้สึกว่าต้องเผาผลาญมากขึ้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ท่าน คุณหม
0: อก็หลักๆค่ะพวกนี้อย่างนี้ปัจจุบันจะมีการตรวจที่เรียกว่าการตรวจมวลร่างกายเนาะที
1: ่
0: เขาที่ไปยืนเหมือนตามฟิตเนสถ้าเคยเห็นไปยืนแล้วก็ตรวจดูมวลกล้ามเนื้อมวลไขมัน
1: ค
0: ่ะหรือว่าเดี๋ยวดีเครื่องชั่งบางอันก็อาจจะทำได้เนาะดูมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะพอช่วยคำนวณเขาเรียกอัตราการเผาผลาญให้เราคร่าวๆค
1: ่
0: ะพอซึ่งเราอันนี้ก็จะเป็นไกด์ให้เราว่าเราควรจะกินประมาณเท่าไหร
1: ่ซึ่งแต่ละคนอัตราเผาผลาญอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะถ้าใครเขาอัตราเยอะหน่อยก็เป็นโชคดี
0: ก็เป็นโชคดีใช่
1: แต่ถ้าอัตราน้อยเราต้องทำยังไง
0: เราก็ต้องเพิ่มใช่ค่ะก็เราก็อาจจะต้องกินตามนั้นกินให้น้อยหน่อยตามนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มออกกำลังกายด
1: ้
0: วยเพื่อให้ร่างกายเผาผลาญได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อีกอันที่จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญของเราก็คือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
1: ค
0: ่ะค่ะ
1: คุณหมอเนี่ยพี่น่ะเจอคอมเมนต์นี่เลยตัวสุขภาพคุณหมอบอกว่ากล้ามเนื้อน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: เรากินโปรตีนยัดเข้าไปเลยได้ไหมคะ
0: ได้แต่ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะ
1: ถ้ากินโปรตีนเราไม่ออกกำลังกาย
0: ก็อาจจะอ้วนแทน
1: เอ้าหรอไม่ช่วยเหรอคะ
0: ก็ต้องดูค่ะถ้าเรากินโปรตีนเยอะแต่เราก็กินข้าวเยอะเนาะแคลอรี่เยอะกล้ามเนื้อจะขึ้นแต่ไขมันก็ขึ้นด้วย
1: ตามกันมา
0: ตามกันมา
1: บางคนว่าอย่างนี้แป้งเนี่ยตัวร้ายต้องตัดแป้งจริงไหมคะคุณหม
0: อเรียกว่าต้องลดละกันค่ะกินไม่มากเกินไปเพราะว่าแป้งก็คือน้ำตาลอย่างหนึ่งแต่แป้งไม่ร้ายเท่าน้ำตาลค่ะจริงๆที่ร้ายกว่าคือน้ำตาลที่เราปรุงในอาหารน้ำตาลในขนมเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะร้ายกว่าตัวแป้งจริงๆข้าวแป้งก็ยังมีสารอาหารอ่ะเนาะที่เราควรจะได้รับอยู่
1: ซึ่งไม่ควรตัดทิ้ง
0: ไม่ควรตัดทิ้งซะทีเดียวก็ควรจะยังกินอยู่บ้างค่ะในคนที่ลดน้ำหนักอาจจะแนะนำว่าอาจจะกินแป้งอยู่ในช่วงราวๆประมาณ 20-30% ของอาหารทั้งหมดที่เรารับประทาน
1: คุณผู้ชมส่งข้อความมานะคะคุณพิมลพันธ์ค่ะบอกว่าชอบดื่มน้ำหวานเอามากๆเลยคุณหมอถ้าเกิดเปลี่ยนมากินแบบใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลพอได้ไหมคะ
0: ก็พอได้ในแง่ของการช่วยลดระดับน้ำตาลนะคะแล้วก็ลดแคลอรี่โดยรวมค่ะแต่ก็แนะนำว่าเราก็อาจจะต้องค่อยๆลดการกินอาหารนะเครื่องดื่มที่รสชาติหวานลดความหวานของเราลงไปด้วยเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการที่เราใช้หญ้าหวานอยู่อ่ะโอเคเราได้รับน้ำตาลแล้วก็แคลอรี่ลดลงแต่ว่าก็อาจจะทำให้เรายังมีการติดหวานอยู
1: ่
0: ค่ะแต่ก็ถือว่าดีกว่าจะดีกว่าการกินเป็นน้ำตาลจริงๆค่ะ
1: ก็พยายามเลี่ยงแล้วก็หาวิธี
0: ทดแทน
1: ที่มันซอฟลงนะคะ
0: ใช่แล้วก็เราจะค่อยๆลดความถี่ลงไปลดระดับความรู้สึกหวานที่เราได้รับค่ะ
1: เพราะว่าถ้าจะตัดเลยบางทีอาจจะหงุดหงิดง่ายขึ้นมาได้
0: ใช่ใช่
1: ไอ้ทำไมวันนี้ดูเกลี้ยกล่อมเอาพอดีลืมกินน้ำหวานหาวิธีบาลานซ์เรื่องของร่างกายและจิตใจก็สำคัญเนาะเรื่องการนอนบ้างคุณหมอคะถ้าออกกำลังกายเยอะเลยเอาเวลานอนไปออกกำลังกายเวลานอนอาจจะน้อยหน่อยอันนี้มันยังไงบ้างคะ
0: การนอนจะมีผลต่อฮอร์โมนของเราค่ะท
1: ั้
0: งฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนหิวและฮอร์โมนอิ่มนะคะฮอร์โมนหิวก็คือจะชื่อเกรลินฮอร์โมนอิ่มชื่อเลปตินนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเรานอนไม่ดีอะค่ะฮอร์โมนหิวจะเพิ่มขึ้นฮอร์โมนอิ่มจะลดลงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเราเรียกว่าดื้ออินซูลินเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะนำสู่โรคกลุ่มพวกเบาหวานค่ะเนาะแล้วก็ถ้าเราสังเกตวันไหนที่เราแบบนอนน้อยๆตื่นมาเราจะรู้สึกแบบ
1: โหย
0: อยากกินน้ำหวานแล้วมันจะไม่ใช่อยากกินของสุขภาพดีมันจะอยากกินอะไรที่แบบหวานๆให้สดชื่นค่ะนั่นแหละเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นจากฮอร์โมนของร่างกายเรานี่เองค่ะเพราะนั้นการออกกำลังกายก็ควรให้พอเหมาะ
1: ค่ะ
0: ไม่รบกวนเวลานอนย
1: ัง
0: ไงก็ควรจะนอนปัจจุบันก็แนะนำให้อยู่ในช่วงประมาณถ้าให้ดีก็คือ7ถึง8ชั่วโมงต่อวัน
1: อย่างน้อยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเรนเลยค่ะ7ถึง8มากไปก็ไม่ดีค
1: ่
0: ะใช่ก็คือส่วนใหญ่ไม่ควรน้อยกว่า6แล้วก็ไม่ควรมากกว่า9
1: ถ้าเกิดว่าต้องเลือกณโมเมนต์นี้ง่วงก็ง่วงแต่วันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลย
0: ค
1: ุณหมอให้ทำอะไรก่อนดีคะ
0: ถ้าถึงเวลานอนแล้วแนะนำนอน
1: นอนก่อนนะ
0: นอนก่อนนะคะไปออกอีกวันแล้วกัน
1: ขอโทษไว้ได
0: ้ไหมใช่ใช่
1: มีคุณผู้ชมนะคะคุณเกษมสิริค่ะถามมาว่าลดหน้าท้องลงยากมากขอคำแนะนำด้วยค่ะคุณหม
0: อค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องแบบ
1: พุงผาหนุ่ม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งมันก็เป็นสรีระตามเพศของเรานะคะที่พุงล่างอาจจะต้องมีอยู่แล้วนะคะเพื่อเขาเรียกอะไรนะในแง่ของ

0: ทางเพศการสืบพันธุ์ช่วยป้องกันเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วก็ไขมันบางส่วนก็จำเป็นสำหรับการสร้างฮอร์โมนในเพศหญิงนะคะถ้าเรามีน้อยเกินไปก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าโอเคในกรณีถ้ามันเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะที่แบบอยู่ในเกณฑ์อ้วนลงพุงส่วนใหญ่โดยมากหนึ่งเลยคือพวกนี้จะสัมพันธ์กับการกินน้ำตาลหวานเยอะ
1: ค
0: ่ะแป้งเยอะเพราะฉะนั้นก็การช่วยลดก็จะการลดพวกนี้ปรับสัดส่วนอาหารลดส่วนของแป้งลงเพิ่มการทานโปรตีนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ไขมันตรงพุงน้อยลงร่วมกับการออกกำลังค่ะออกกำลังเฉพาะส่วน
1: มีเข้าทางเลยคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามคุณหมออีกนะคะว่ากินโปรตีนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากินถึงแล้วอยู่ในอัตราที่ดีมากแล้วพอดีกับร่างกายแล้วค่ะเป็นคำถามของคุณนัทวิทย์นัท
0: ค่ะเบื้องต้นก็ถ้าทั่วๆไปนะคะปัจจุบันก็แนะนำเราคูณเอาตามน้ำหนักตัวเราได้เลยค่ะก็คือ 1.2 ถึง 1.6 กรัมของโปรตีนต่อน้ำหนักตัวค่ะแต่ว่าถ้าคนที่น้ำหนักมากๆก็อาจจะต้องดูอาจจะใช้เท่าน้ำหนักตัวก็ได
1: ้ค่ะ
0: เช่นถ้าสมมุติว่าเราหนักทั่วไปหนัก50กิโลค่ะโปรตีนที่เราควรจะได้รับต่อวันก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก60เนาะ
1: 60กรัม
0: 60ถึงประมาณ80กรัมในช่วงประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเราก็อาจจะแล้วเราก็ไปเทียบกับเนื้อสัตว์อีกทีโดยเฉลี่ยก็เนื้อสัตว์ในประมาณ1ถึง1ขีดครึ่งค่ะก็จะได้โปรตีนอยู่ในช่วง20ถึง30กรัม
1: อ๋อ1ถึง1ขีดครึ่ง
0: ใช่ค่ะแต่ก็แล้วแต่ชนิดของเนื้อสัตว์อีกทีนึงด้วยนะคะเพราะว่าบางเนื้อสัตว์อาจจะมีแบบมันแทรกเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะโปรตีนลดลงค่ะ
1: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดว่าอยากได้โปรตีนสัก80กรัมก็กินสัก4ขีด
0: ประมาณนั้น
1: ครึ่งโล
0: ใช่ก็ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ถ้าเรากินอาหารตามสั่งทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยเพียงพอต่อวันค่ะเดี๋ยวนี้ก็เราก็อาจจะใช้พวกกลุ่มเวย์โปรตีนเป็นทางเลือกเสริมได
1: ้นี่เขาแชร์กันเยอะก่อนหน้านี้เรื่อง
0: ตกฉลาด
1: นมโปรตีนไฮโปรตีนต้องเลือกเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็ต้องเลือกค่ะใช่ค่ะ
1: เลือกวิธีอ่ะทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมเรื่องของรอบเอวค่ะคุณหมอรอบเอวเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างบอกได้ไหมว่าเราอ้วนเกินไปนะหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนโรคอื่นๆด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะบอกได้ค่ะก็จริงๆเกณฑ์โรคอ้วนนะคะอย่างที่บอกนอกจากเลขน้ำหนักนะคะที่เราจะดูแล้วจะมีเรื่องของรอบเอวด้วยค่ะก็คือในคนเอเชียเนี่ยถ้ารอบเอวนะคะผู้หญิงมากกว่า80เซนติเมตรหรือว่าผู้ชายมากกว่า90เซนติเมตรอันนี้เราจะจัดว่าร่วมกับอาจจะน้ำหนักเริ่มเกินเนี่ยก็จะจัดอยู่ว่ามีภาวะอ้วนลงพุงค่ะซึ่งภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยจริงๆก็จะบอกถึงว่าเราอ่ะมีไขมันอาจจะมีไขมันในช่องท้องเยอะนะคะคนที่รอบเอวเยอะซึ่งตรงนี้อันตรายจริงๆอันตรายกว่าไขมันที่อยู่ตามข้างนอกแขนขาของเรา
1: ส่วนอื่นๆ
0: ใช่เพราะว่าตัวไขมันที่อยู่อวัยวะภายในอ่ะค่ะมันก็จะไปเกาะที่อวัยวะของเราข้างในใช่มั้ยคะหัวใจตับตับอ่อนก็เป็นตัวที่สร้างอินซูลินซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้เกิดโรคสัมพันธ์กับการเกิดโรคกลุ่มพวกเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันพอกตับนะคะรวมถึงโรคหัวใจบางชนิดด้วยค่ะ
1: ดื้ออินซูลินแปลว่าอะไรคะคุณหมอ
0: ดื้ออินซูลินต้องบอกว่าอินซูลินก็คือฮอร์โมนลดน้ำตาลนะคะปกติก็จะสร้างมาเวลาเรากินอาหารที่มีน้ำตาลเพื่อมาเอาน้ำตาลให้เนื้อเราเซลล์เราเอาไปใช้ได้นะคะนี้การดื้ออินซูลินก็คืออินซูลินมันออกฤทธไม่ดีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเจอในคนที่น้ำหนักเยอะนะคะมีภาวะอ้วนหรือว่าถ้าในผู้หญิงบางคนที่มีภาวะ PCO นะคะ PCOS อันนี้ก็เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนคำแล้วเป็น PMOS ก็อันนี้ก็จะมีภาวะดื้ออินซูลินซึ่งพอมันออกฤทธิ์ไม่ดีเนี่ยอินซูลินเนี่ยเวลามันฮอร์โมนมันสร้างมาใช่ไหมคะแล้วมันออกฤทธิ์ได้ไม่เท่าเดิมมันทำไงมันสร้างเพิ่
1: ม
0: พอมันสร้างเพิ่มเยอะๆไอ้ตัวอินซูลินเนี่ยมันก็จะไปทำให้ไขมันนะคะเราเก็บเข้าไปในร่างกายได้มากกว่าปกติ
1: ซึ่งเราดื้อหรือไม่ดื้อเนี่ยไม่เกี่ยวกับนิสัยนะ
0: ไม่เกี่ยวกับนิสัย
1: อันนี้คุณหมอต้องเป็นคนบอกและวินิจฉัยเองด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าคนที่น้ำหนักเกินโดยมากก็จะมีภาวะนี้อยู
1: ่
0: แต่ว่าเราก็อาจจะตรวจได้ว่าไอ้ความดื้ออินซูลินเราอ่ะมันเกิดปัญหาหรือยังง่ายๆก็คือไปตรวจน้ำตาลเช็คสุขภาพตรวจน้ำตาลและตรวจน้ำตาลสะสม
1: เป็นเรื่องของการแพทย์นะคุณผู้ชมทีนก็แซวไปนะคะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาเพิ่มเติมค่ะบอกว่าการออกกำลังกายต้องดูเรื่องของน้ำหนักควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะ

0: หมายถึงว่าน้ำหนักตัวมากน้อยเกี่ยวกับการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อันนี้ไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นค่ะหมอว่าเนาะแต่ว่าอาจจะดูแต่ว่าเวลาเราออกไปสักระยะนึงอะค่ะบางทีในการออกเพื่อลดน้ำหนักก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหมายถึงว่า
0: ถ้าต้องการลดน้ำหนัก
1: มันก็อาจจะต้องมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่พื้นฐานจริงๆทุกคนก็คือควรออกอย่างน้อยถ้าเป็นกลุ่มพวกคาร์ดิโอก็คือพวกวิ่งปั่นจักรยานอะไรเงี้ยค่ะเดินวิ่งอะไรพวกนี้อันนี้ก็คืออย่างน้อยขั้นต่ำคือ150ถึง300นาทีต่อ150นาทีต่อสัปดาห์ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็พวกกลุ่มส่วนกลุ่มที่เป็นแบบพวกแรงต้านเช่นยกเวทบอดี้เวทพวกนี้ก็ประมาณ1ถึง2วันต่อสัปดาห์
0: ค่ะมันก็150นาทีต่อสัปดาห์คุณผู้ชมก็ไปหาแล้วได้ใช่มั้ยคะวันนี้อยากจะออกสักเท่าไหร่ดีอีก1คอมเมนต์นะคะคุณพีบอกว่าโปรตีนเป็นอาหารเสริมใช่มั้ยคุณหมอกินแทนเนื้อสัตว์ได้จริงมั้ยคะ
1: ไม่แนะนำให้กินแทนนะคะจริงๆมันก็ได้แต่ว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือจากอาหารนะคะมันก็จะมีความหลากหลายกว่านะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้ความอิ่มท้องจากเนื้อสัตว์ด้วยนะคะความอยู่ท้องเทียบกับเวย์แต่ว่าโอเคอย่างที่บอกบางทีให้เรากินเนื้อสัตว์บางคนต้องการโปรตีนเยอะตัวใหญ
0: ่
1: ถ้าให้กินเนื้อสัตว์ก็คือจะต้องแบบครึ่งโล5 6ขีดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวในทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็เราใช้เวย์เป็นตัวเสริมได้แต่ก็ต้องเลือกนิดนึงให้เป็นเวย์ที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานละกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าได้โปรตีนจากสายตรงมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็อ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะคุณหมอการลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่จะบอกว่ายากไหมอ่ะบางทีมันก็ยากแต่ถ้าง่ายไหมมันก็มีวิธีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะคิดว่าง่ายก็ง่ายคิดว่าอะไร
0: อยู่ที่ใจเรา
1: คิดว่ามันใช้เวลามากกว่า
0: วันนี้ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงธนพรพุทธานุภาพแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะขอให้คุณผู้ชมนะคะมีสุขภาพดีและหาวิธีในการดูแลตัวเองลดน้ำหนักที่ถูกต้องด้วยและท้ายที่สุดแล้วนะคะ Your Side Beauty ค่ะไม่ว่าจะมีรูปร่างยังไงก็ขอให้ภูมิใจในความเป็นตัวเองวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

างทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนันท์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนในเรื่องราวนะครับ3แบบมีตัวอย่างแบบนี้ครับค่ายมวยดาบรันจังหวัดมหาสารคามต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติร่วมฝึกฝนการป้องกันตัวพลิกผืนดินศิลาแรงแห้งแล้งจังหวัดกำแพงเพชรปลูกทุเรียนจันทบุรีใช้เวลา4ปีออกผลรุ่นแรกรสชาติหวานมันชาวบ้านแห่ซื้อถึงสวนปัณฑณีพลอยวิไลพาชมผลงานรถพ่วงข้าง VIP จากฝีมือเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์สร้างรายได้2ทางหลักแสนต่อเดือนไปชมและก็ชิมฝีมือของผู้สูงวัยที่จังหวัดราชบุรีกันนะครับที่ทุกวันนี้ยังคงทำหม้อแกงถั่วแบบเป็นสูตรโบราณนะครับทำขายเองจากบ้านทุกวันเลยครับสูตรโบราณที่ว่านี้ครับผสมถั่วลงไปแล้วก็ต้องใช้เวลาเคี่ยวเวลากวนนานมากๆนะครับและยังมีทีเด็ดตามมาด้วยการเพิ่มความหอมด้วยการอบเตาถ่านที่สุมไปด้วยกากมะพร้าวครับ

0: ขนมหม้อแกงถั่วสูตรโบราณเนื้อแน่นหอมกะทิเคล้ากลิ่นกาบมะพร้าวเผานะครับรสชาติหวานมันที่ยังคงรสชาติแล้วก็ขั้นตอนการทำแบบภูมิปัญญาไทยทำขายมาแล้วกว่า15ปีครับที่บ้านของนางสาวโสรยายอดคำอายุ63ปีเป็นชาวบ้านหนองประหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับคุณยายเล่าว่าเดิมทีประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักนะครับก็เลยมองหาอาชีพเสริมด้วยการทำขนมไทยจากคนที่รู้จักนะครับเริ่มศึกษาฝึกฝนด้วยตัวเองครับปรับปรุงสูตรทำขนมหม้อแกงถั่วเอาถั่วเขียวมาเลาะเปลือกล้างให้สะอาดเลยครับแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ก่อนแล้วนำไปนึ่งจนสุกนิ่มนะครับจากนั้นเตรียมหอมเจียวโดยนำน้ำมันตั้งไฟอ่อนแล้วก็ใส่หอมแดงลงเจียวจนมีสีเหลืองทองแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยจากนั้นตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเราจะเก็บน้ำมันหอมเจียวเอาไว้ทาก้นถาดแล้วก็ทาหน้าขนมนะครับซึ่งนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญในการเพิ่มความหอมความน่ากินแล้วก็นำพวกไข่เป็ดน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นน้ำกะทิมาผสมเข้าด้วยกันก่อนใส่ถั่วตามลงไปครับ
1: อันนี้ทำไมเราถึงต้องเลือกใช้เป็นไข่เป็ดอะคะทำไมถึงไม่ใช้ไข่ไก่
2: เพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันทำให้ฟูขึ้นแล้วก็สีสวยไข่ไก่มันนิ่มไข่ขาวมันก็นิ่ม
1: ค่ะ
2: สู้ไข่เป็ดไม่ได้หรอก
3: ส่วนผสม
1: ค่ะคุณแม่คะแล้วส่วนผสมของหม้อแกงที่เรากำลังกวนอยู่เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
2: มีไข่เป็ดถาดแบ่งสิบ18ลูกน้ำตาลปี๊บ8ขีดแล้วก็กะทิ2ถ้วยตวงถ้วยไม่เอาถ้วยก็เอากระบวยตักได้
1: ค่ะ
2: 4กระบวย
1: ก็เอาทุกอย่างมาผสมกัน
2: ถั่วเหลือง
1: ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหม้อแกงถั่ว
2: หม้อแกงถั่ว
1: ก็มีการใส่ถั่วเหลืองเข้าไปด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟกวนด้วยไฟอ่อนๆนะครับถึงปานกลางใช้ไม้พายกวนไปในทิศทางเดียวกันเรื่อยๆเลยครับจากนั้นก็ตักส่วนผสมใส่ถาดที่ทาด้วยน้ำมันหอมเจียวไว้แล้วนะครับแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เรียบทาน้ำมันหอมเจียวบนหน้าขนมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โรยตามด้วยหอมเจียวให้ทั่วเลยครับก่อนนำไปอบโดยใช้เทคนิคขนมหม้อแกงแบบโบราณนะครับนั่นก็คือการอบด้วยเตาถ่านแล้วก็กาบมะพร้าวจนเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเลยครับ
1: กลิ่นของมะพร้าวไอ้ตัวกลิ่นควันของมะพร้าวนี่มันช่วยขนมยังไงบ้างไหมคะแม
2: ่ทำให้ขนมมันหอม
1: อันนี้เราต้องย่างไปนานขนาดไหนอะคะ
2: 25นาที
1: 25นาทีเราจะดูได้ยังไงคะว่าแม่ว่าขนมเนี้ยใช้ได้แหละ
2: เดี๋ยวดูหน้ามันเหลืองแต่นี่ยังไม่ได้
1: อันนี้ยังไม่ได้นะคะ
2: ยัง
1: ก็คือหน้ามันจะต้องเหลือง
2: เหลือง
3: ทำไมถึงไม่เอาก็ไม่เอากลับมะพร้าวไว้ข้างใต้ด้วย
1: ค่ะ
2: มันคือว่ามันฟันแรงเอาไว้ข้างใต้อ่ะมันต้องเอาไว้ข้างบนแล้วก็ใช้พัดลมเป่าให้ติดเร็วไง
0: วิธีการอบนะครับจะช่วยให้หน้าขนมเนี่ยออกมาสวยงามแล้วก็ได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยครับรวมถึงรสสัมผัสที่แตกต่างจากการเอาไปอบด้วยเตาไฟฟ้าทั่วไปแม้ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยยุ่งยากกว่าก็ตามเสร็จแล้วก็ตัดแบ่งใส่กล่องพร้อมขายได้เลยครับคุณแม่เขาขายราคาเริ่มต้นชิ้นละ20บาทเองครับปัจจุบันนี้ที่บ้านก็ยังทำขนมไทยอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ได้มีแค่ขนมหม้อแกงถั่วโบราณแบบนี้เพียงอย่างเดียวเพราะว่ากลุ่มลูกค้าสูงวัยเนี่ยเป็นลูกค้าหลักแล้วก็เวลาที่มีงานทำบุญต่างๆก็จะมีคนมาสั่งทำเยอะเลยครับส่วนที่มหาสารคามครับวันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาโบราณเหมือนกันเป็นภูมิปัญญาการต่อสู้ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยของบ้านเราเองนะครับทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของนักศึกษานักเรียนต่างชาติที่เขาเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มาเรียนรู้กันอย่างที่ค่ายมวยดาบรันที่ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้มวยไทยไปแล้วครับลีลามวยไทยของลูกศิษย์ชาวต่างชาตินะครับที่หันมาตั้งใจเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยกันอย่างจริงจังเลยครับเป็นทั้งกีฬาด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองไทยไปด้วยนี่เป็นกิจกรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับทำให้ค่ายมวยดาบรันสารคามตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยตอนนี้ครับมีนักเรียนแลกเปลี่ยนองค์กรจากสหรัฐอเมริกาช่วงอายุ 17-18 ปีครับมาศึกษาดูงานที่ค่ายมวยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วย ร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลเจ้าของค่ายมวยดาบรันสารคามนะครับบอกว่าค่ายเนี่ยจะจัดให้ชมสาธิตการชกมวยครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นจากนักกีฬามวยไทยในค่ายเองเลยครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กๆที่มาฝึกมวยกันได้หมดเลยซึ่งการสาธิตการเตะต่อยเนี่ยก็ต่อยจริงเตะจริงนะครับนักศึกษาชาวต่างชาติเขาก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนได้สวมนวมลงสนามกันจริงๆด้วยครับ
4: สอบถามผู้นำนะครับเรียกว่าผู้นำมานะครับเจ้าของโครงการอย่างนี้ก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กที่มาในวันนี้นะครับเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มาเรียนรู้มวยไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเด็กในยุโรปในสหรัฐอเมริกาครับ
5: เขาพูดว่ายังไงบ้างพี่สำหรับมวยไทยของเรา
4: เขาก็บอกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าก็แฝงไปด้วยเสน่ห์อะไรลักษณะนี้แหละครับแบบว่าแฮปปี้นะครับvery goodอย่างนี้ครับ
0: ที่ผ่านมาครับชาวต่างชาติเวลาเข้ามาดูงานกันส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียแต่ว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เป็นชาวยุโรปเดินทางกันมาเยอะเลยมาเรียนรู้ทักษะของมวยไทยกันตอนนี้ประสานไว้ทั้งหมด5กลุ่มนะครับมาเรียนรู้แล้ว2กลุ่มครับนักศึกษาที่มากับคณะนะครับที่เขาพูดไทยได้บางคนก็บอกว่าจริงๆที่อเมริกาก็มีมวยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอลองมาฝึกมวยไทยรู้เลยว่าใช้แรงใช้พละกำลังเยอะกว่ามากๆแล้วก็สนุกที่ได้มาศึกษาศิลปะการป้องกันตัวของไทยเราด้วยครับในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับจะมีเกาะเทียนซึ่งสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยต้นเทียนทะเลครับนี่ถือเป็นพันไม้ที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์เพราะว่าถูกขโมยครับเพื่อเอาไปทำเป็นไม้ดัดบอนไซต่างๆกันเพราะว่าราคาสูงมากปัจจุบันนะครับในท้องที่ก็เลยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยครับมาช่วยกันปลูกต้นเทียนกันใหม่เพื่อฟื้นฟูให้กลับมาครับต้นเทียนทะเลในพื้นที่ชายฝั่งและตามเกาะต่างๆของจังหวัดตราดนะครับกำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถูกขบวนการลักลอบขุดแล้วก็ตัดนะครับเอาไปซื้อขายกันในตลาดไม้บอนไซแล้วก็ไม้ดัดสวยงามทางอำเภอเมืองตราดก็เลยระดมกำลังทุกภาคส่วนเลยมาที่เกาะเทียนกันนะครับมาช่วยกันปลูกกล้าเทียนทะเลไว้ใหม่เลยเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศด้วยป้องกันการกัดเซาะเพราะว่าต้นเทียนทะเลเนี่ยช่วยเป็นแนวกันชนธรรมชาติลดความแรงของคลื่นลมแล้วก็ระบบรากที่หนาแน่นนะครับยังช่วยยึดโครงสร้างดินแล้วก็เป็นที่หลบภัยที่หาอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนด้วยครับ
6: ในช่วงที่ผ่านมาขอเรียนว่าต้นเทียนทะเลเนี่ยเขามีคุณค่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าในเชิงของการเพาะบอนไซไม้สวยงามนะครับด้วยคุณค่าของเขาเนี่ยทำให้เกิดการลักลอบตัดนะครับเรื่อยมากระทั่งเราเข้าใจว่าเรามีเยอะตอนนี้นะบอนตัวต้นเทียนทะเลนะฮะได้หายไปมากนะครับจนหน้าวิตกกังวลว่าอนาคตเนี่ยเทียนทะเลจะหายไปจากพื้นที่แถวนี้ทางลุงดำชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านทีมอบต.อ่าวใหญ่ทีมครูอาจารย์ครับก็เลยช่วยกันนะครับแล้วอาจารย์ที่โรงเรียนเก่งมากเขามีวิธีการเพาะสามารถเพิ่มเติมนะครับช่วยเหลือธรรมชาติได้วันนี้ก็จึงมีรวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันปลูกครับวันนี้
7: ผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้ด้วยครับเหลือเกาะนี้เกาะเดียวมันอยู่ใกล้บ้านคนเลยไม่มีใครสู้กล้าเท่าไหร่นะครับอยู่ห่างคงจะหมดแล้วมีทั่วเลยครับมีกระทั่งเกาะนะที่เกาะตามเกาะนี่หมดนะครับไปดูได้เลยนะครับตับเมียเกาะหมากอะไรเนี่ยนะแถวเอียนเกาะขามไม่ไรนะนะผมไปวางปูเนี่ยโมตัดตอนคืนเลยครับคือไม่ตัดกลางวันผมอยากให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอนุรักษ์อะไรเนี่ยดูแลด้วยครับคุ้มครองเลยคือจับให้หมด
0: โดยลักษณะลำต้นที่คดงอตามธรรมชาตินะครับเปลือกแตกเป็นร่องแล้วก็ใบเล็กละเอียดเลยเป็นที่นิยมอย่างมากในการทำบอนไซมีราคาสูงถึงหลักแสนหรือหลักล้านก็มีครับต้นทะเลียนจริงๆนี่ถือเป็นไม้ห่วงห้ามตามกฎหมายครับการลักลอบตัดแบบนี้เนี่ยมีโทษทั้งจำและปรับด้วยครับชาวบ้านบอกว่าต้นเทียนทะเลเนี่ยอยู่ในพื้นที่มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่บริเวณเกาะเทียนที่ยังเหลือส่วนเกาะอื่นๆเนี่ยถูกตัดขโมยเป็นจนเกือบหมดนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเดี๋ยวคนมาจะขโมยกันเยอะมากเลยครับ ที่กำแพงเพชรนะครับไปดูความสำเร็จของพื้นที่ศิลาแรงจริงๆศิลาแรงเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าก็จะเอานำดินศิลาแรงมาทำเป็นผงย้อมผ้ากันแต่ว่าคราวนี้ก็หันมาปลูกทุเรียนเป็นพันธุ์ของจังหวัดจันทบุรีได้สำเร็จใช้เวลานานอยู่

0: ถึง4ปีวางระบบจัดการน้ำอย่างดีจนได้ทุเรียนรุ่นแรกแล้วครับแม้ว่าสภาพดินเดิมเป็นดินศิลาแรงนะครับมีทั้งความแข็งแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งแต่ว่าถ้าศึกษาจัดการการทำขุดสระน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาเอาไว้คอยหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนตลอดทั้งปีได้ตอนนี้ก็เลยปลูกต้นทุเรียนจนมีอายุครบ4ปีเต็มแล้วสำเร็จด้วยนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลรุ่นแรกกันแล้วจากความตั้งใจของนายพงศกรเสนุทิศอายุ34ปีที่เป็นเจ้าของสวนนะครับพื้นที่อยู่บ้านศรีโยธินตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรโดยคุณแม่เขาเนี่ยเป็นชาวจันทบุรีครับก็เลยมีความรู้และก็ความผูกพันกับทุเรียนเลยตัดสินใจลองนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับจากจันทบุรีเนี่ยมาทดลองปลูกที่นี่ดูครับ
1: รสชาติก็หวานแห้งเนื้อแห้งดีครับ
2: แตกต่างอะไรจากพื้นที
1: ่ก็ที่นี่จะเนื้อจะแห้งกว่าครับเพราะว่ามันแล้งไงครับมันอากาศมันร้อนครับ
2: แต่รสชาตินี
1: ่หวาน
2: จะออกหวานนะ
1: ใช่ครับหวานแล้วก็เนื้อแห้ง
2: การดูแลมันยุ่งยากไหม
1: มันก็ไม่ยุ่งยาก
2: ดินศิลาแรงไม่มีค่อยมีแหล่งน้ำ
1: มันก็สำคัญที่น้ำครับทุเรียนครับครับแล้วก็การปรับสภาพดินต้องเอาพวกปุ๋ยชีวภาพมาปรับสภาพดินให้ดินมันร่วนฟูครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพช่วยมันก็ดินไม่ค่อยมีสารอาหารครับศิลาแรง
0: ตอนนี้เก็บผลรุ่นแรกได้นะครับให้ผลดอกเฉลี่ยต้นหนึ่งตั้ง20ลูกครับชาวบ้านที่เขาทราบข่าวกันก็เลยแห่มาอุดหนุนมาชิมกันถึงสวนเลยจะได้อุดหนุนทุเรียนจากในพื้นที่ราคาขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะครับมีชาวบ้านที่มาลองชิมแล้วนะครับซื้อกลับบ้านเป็น10ลูกก็หนีแล้วก็บอกว่ารสชาติก็เรียกว่าใกล้เคียงไม่แพ้กับทุเรียนที่อร่อยของจันทบุรีเลยครับส่วนที่พังงานี้พื้นที่ดินเขาดีอยู่แล้วทำเลก็ดีอยู่แล้วด้วยในการปลูกพืชต่างๆนะครับโดยเฉพาะทุเรียนแต่ว่าเขาทำให้พิเศษขึ้นไปอีกด้วยการส่งเสริมปลูกทุเรียนหมอนทองแบบอินทรีย์ครับตอนนี้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วไปชมไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมกันได้ครับผลผลิตทุเรียนหมอนทองแบบอินทรีย์ที่แก่จัดนะครับแบบตัดลงจากต้นแล้วก็ปอกชิมกันได้เลยใต้โคนต้นทุเรียนนะครับเปลือกบางด้วยมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสชาติหวานละมุนนะครับทยอยเก็บส่งให้ผู้บริโภคกินได้อย่างสบายใจเพราะว่าเป็นแบบอินทรีย์ครับที่นี่มีพื้นที่ 8.3 ไร่นะครับปลูกทุเรียนแล้วก็พืช7อย่างด้วยกันมีทุเรียนหมอนทองมะนาวกล้วยกาแฟมะม่วงหิมพานต์ข่าตะไคร้หลายความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์ครับมีศูนย์วิจัยพืชจังหวัดพังงามาเป็นพี่เลี้ยงเน้นการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ดูแลครับตอนนี้เปิดให้ท่องเที่ยวกันแล้วที่สวนของนายดุสิตสุดสวัสดิ์ที่ตำบลบางเหรียงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา
3: โอเคในนี้จะได้ความรู้มาจากศูนย์วิจัยพืชคงจะมาแนะนำการดูแลรักษาต้นทุเรียนแบบทุเรียนปกติธรรมดาทั่วไปนี่เราจะตอนนั้นเราใช้ไอ้ไกลโคเดอร์มาหว่านรอบ

0: ส่วนใบของพืชที่ว่าเราเห็นมันใบปกติไม่มีแมลงหรืออะไรมาทำลายนี่ก็ทางศูนย์วิจัยเอาพืชเอาแมลงศัตรูแมลงที่ปราบศัตรูพืชประมาณ4ชนิดมาปล่อยให้ใน
1: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยว

มั่นใจครับราคาทุเรียนที่สวนนี้นะครับตอนนี้ราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทเปิดรับนักท่องเที่ยวกันทุกวันครับไปดูความสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่ตำบลพระแก้วที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเดิมทีเขาปลูกผักอินทรีย์ส่งขายครับแต่ว่าอยากหารายได้เสริมก็มาพร้อมกับความสามารถนะครับไปต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมประดิษฐ์รถพ่วงข้างแบบ VIP เอาไว้ขายสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยครับติดตามกับคุณสัจจนีพลอยวิไลครับ

0: ของเกษตรกรคนเก่งอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะพี่ปองนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปองจะพาไปชมการประดิษฐ์แล้วก็ไปดูว่าเขาขายยังไงเห็นบอกว่าขายดีมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ปองงั้นเดี๋ยวไปบ้านพี่ปองกันเลยค่ะสมปองบุตรแย้มหรือพี่ปองเกษตรกรตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จะใช้เวลาว่างจากการปลูกผักมาประดิษฐ์รถพ่วงข้างแบบ VIP จำหน่ายค่ะทำให้มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนโดยทำรถพ่วงข้างร่วมกับตาวารีสายสินหรือตาลีซึ่งเป็นพ่อตาค่ะภายใต้แบรนด์ตาลี
1: ตาลีหรือลุงลีเนี่ยก็คือเป็นพ่อตาของพี่ปองนะ
2: คุ
1: ณผู้ชมก็คือเป็นคนเริ่มต้นในการทำซาเล้ง VIP เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงอยากมาทำตรงนี้ล่ะคะค
3: ุ
1: ณล
3: ุ
1: ง
3: ก็คิดทำขายทั่วไปแต่ว่าคิดอยากทำแบบ VIP แบบกันฝน
2: กัน
3: แดดกันฝนได้
1: ค่ะคือตอนแรกไม่มีหลังคา
3: ไม่มีหลังคา
1: ไม่มีหลังคา
2: เป็นพ่วงข้างโครงเหล็กที่ชาวบ้านเอาไว้ใช้กับการบรรทุกน
1: ะ
2: เวลาเราขับฝ่าฝนเนี่ยมันใช้งานได้ไม่เต็มฟังก์ชันเนาะครับพ่อตาก็เลยกับร่วมกับผมนี่แหละในการที่ว่าจะมาออกแบบว่าจะทำยังไงให้ซาเล้งทั่วไปที่เราทำมาตั้งก่อนนะครับให้มันมีหลังคาสามารถกันแดดกันฝนได
0: ้การทำเริ่มจากออกแบบวัดขนาดขึ้นโครงประกอบระยะเวลาในการทำ1คันประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
2: ตัวที่หลังจากที่เราทำโครงเสร็จเราจะมาพ่นสีเก็บกันสนิมโครงเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตัดแบบครับก็คือใช้ตัววัสดุที่เราจะมาทำเป็นบอดี้ครับมาตัดให้เข้ารูปเข้าโครงนะครับตัวนี้ยังอยู่ในช่วงของประมาณ 30% ครับที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้ยังไม่ใส่พื้นนะครับอันนี้คือเราตัดแบบในส่วนของบอดี้อย่างเดียวครับ
1: คือคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ย
2: ใช้
1: มือล้วนๆเลย
2: ครับผมใช้บางทีใช้กรรไกรด้วยในการตัดการต่อเราเครื่องมือที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่พวกใบตัดใบอะไรการดัดโค้งต่างๆใช้กำลังของเราอันนี้ 50% คือเรามาใส่พื้นแล้วนี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดหลังจากที่เราทำโครงพ่นสีเก็บแล้วเนาะเราจะเอาพื้นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมนี่แหละยัดเข้าไปในโครงซึ่งกว่าจะบากเข้าเสาแต่ละเสาแล้วก็ยัดเข้าไปซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับมันจะมีความแข็งนิดหนึ่งเวลายัดเข้าไปเนี่ยมันจะต้องช่วยกัน 2-3 คนในการอัดเข้าไปในรถน้ำ
1: ไม่ง่ายเลยนะคะ
2: ไม่ง่ายครับทุกวันนี้ก็ใช้เวลาก็3ชั่วโมงครับกับตัวพื้นอย่างเดียวก็มีบางคันนะครับ
1: วัสดุที่ใช้นี่เป็นอะไรบ้างพี
2: ่ในตัวรถนะครับผมในส่วนของกระจกเนี่ยเราใช้อะคริลิกนะครับความหนาก็ 2.5 มิลนะครับส่วนบอดี้ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งเมทัลชีทแล้วก็ตัวไฟเบอร์กลาสเป็นการผสมผสานนะครับในส่วนของหลังคาเนี่ยก็เป็นวัสดุจากไฟเบอร์กลาสเลยนะครับแต่ส่วนด้านข้างที่เป็นตัวขอบนอกเนี่ยก็จะเป็นตัวเมทัลชีทนะครับโครงสร้างที่เราใช้เหล็กที่เอามาประกอบเนี่ยเป็นเหล็กหนาครับผมเพราะว่าทางพ่อตาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยนะครับผมจะไม่ใช้เหล็กที่มันไม่ได้คุณภาพ
0: รถพ่วงข้างแบบ VIP พัฒนารูปแบบถึง3เวอร์ชั่นค่ะอย่างเวอร์ชั่นที่2ก็จะกว้างขึ้นเบาะนั่งปรับได้มีฝากระโปรงท้ายรถใส่ของด้านหลังส่วนรูปแบบสีสันต่างๆภายในรถลูกค้าสามารถเลือกแบบเองได้ค่ะรถพ่วงข้าง VIP ราคาคันละ 19,000 บาทจำหน่ายผ่านออนไลน์เพจ Facebook สวนปุญญิสาแต่ละเดือนมียอดจำหน่ายเฉลี่ย 6-7 คันกลุ่มลูกค้ามีทั่วประเทศค่ะ
1: คุณผู้ชมมาดูตัวพ่วงข้าง VIP ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้มีคิวจองยาวไปถึงเดือนธันวาคมแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: ทำไมถึงขายดีคะพี
2: ่จริงๆคือหนึ่งก็คือเรื่องระยะเวลาในการผลิตด้วยเนาะแต่ละคันเนี่ยใช้เวลานานครับคือพอเวลาเราประกอบใช้เวลานานคิวมันก็เลยเหมือนกับเยอะนะครับแต่ก็ถึงปลายปีนี้ก็ร่วมเกือบ30คันนะซึ่งหลักๆแล้วที่ลูกค้าเขาสนใจพ่วงข้าง VIP รุ่นใหม่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการกันแดดกันฝนครับส่วนใหญ่ที่สั่งไปก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับเอาไปรับส่งเด็กๆนะครับแล้วก็ไปส่งคนแก่ไปโรงพยาบาลครับ
1: มีที่กันแบบนี้เลย
2: ถึงลักษณะเด่นของรุ่น VIP V2 ของทางร้านก็คือเรื่องของการมีผ้าใบอันนี้สามารถป้องกันลมป้องกันฝนได้เกือบ 100% ในห้องโดยสารนะครับผม
1: ตัวนี้เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ถึง300 กิโลกรัมนะคะดิฉันก็แบบ ได้สบายๆแล้วค่ะนะคะนี่อุ้ยก็ดีเลยนะนั่งได้ประมาณกี่คนพี่
2: จริงๆ
1: คน2คน
2: ครับผมก็ถ้าไม่มีบางรุ่นมันจะมีเบาะเสริมก็สามารถเสริมเบาะนั่งตรงจุดนี้ได้อีก1คนถ้าเด็กๆเขาก็สามารถนั่งได้สูงสุด3คนถึง4คนได้อ
1: ย่างตรงนี้ก็คือเราก็มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
2: ครับผมก็ทางร้านของเรามีการจดทั้งแบรนด์สินค้าในส่วนของแบรนด์ตาลีนะครับผมแล้วก็สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะจดได้2แบบด้วยกันก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผม
1: เห็นบอกว่าตัวพ่วงก็คือเขาเรียกถูกต้องตามกฎหมาย
2: ครับผมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงเนี่ยครับกฎระเบียบใหม่ที่กรมขนส่งเขาออกมาสามารถเอาไปจดทะเบียนนะครับเป็นพ่วงข้างแล้วก็ต่อพรบเพื่อคุ้มครองในเรื่องของผู้โดยสารที่นั่งในส่วนของพ่วงข้างได้แล้วนะซึ่งรถของเราลูกค้าก็บางท่านก็เอาไปจดเรียบร้อยแล้วครับปัจจุบันนอกจากการผลิตพ่วงข้างนะครับทางร้านของเราก็จะมีสินค้าตัวใหม่ก็คือเป็นชุดครอบ3ล้อไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะสามารถกันแดดกันฝนได้ให้กับรถไฟฟ้าที่ไม่มีหลังคานะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อรถไฟฟ้ามาไม่มีหลังคาก็สามารถที่จะมาสั่งทางร้านของเราได้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดครอบราคาก็เริ่มต้นที่ 4,900 บาทนะครับ
0: พี่ปองยังปลูกผักอินทรีย์ส่งโรงพยาบาลค่ะรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์สวนปุญยิสาโดยเป็นประธานกลุ่มซึ่งผักที่ปลูกได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์และได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสวนครัวที่เอาไว้ทำอาหารให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีตั้งแต่ผักใบรวมถึงผลไม้ด้วยบางชนิด
1: แล้วก็มีทำน้ำหมักใช้เองด้วยนะคุณผู้ชมเป็นน้ำหมักอะไรคะพี
2: ่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์นะครับเป็นน้ำหมักใช้หนอกล้วยนะครับมาหมักร่วมกับเนื้อแดงนะครับก็จะดึงธาตุอาหารทั้งในส่วนของหนอกล้วยแล้วก็เนื้อแดงออกมาเป็นธาตุอาหารให้กับพืชนะครับ
1: จริงๆเห็นบอกว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่แรก
2: ถูกต้อง
1: คือเรียนจบอะไรมานะคะ
2: ผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับสาขาการฝึกและการจัดการกีฬาก็อาชีพจริงๆแล้วถ้าสายตรงก็จะเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับหรือว่าเป็นครูพละก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับบางทีมันก็จะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตจนพ้นกลับมาสู่อาชีพปัจจุบันนี่แหละ
0: พี่ปองยังเป็นปราชญ์ชุมชนเป็นหมอพืชชุมชนและเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีสำนักงานเกษตรสังขะและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ให้การสนับสนุน
4: สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้สนับสนุนพี่สมปองในเรื่องของโรงเรือนนะครับแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับพี่สมปองเป็นแบบอย่างนะครับให้ชุมชนแล้วก็ตัวผมเองด้วยในเรื่องของความใฝ่รู้นะครับในเรื่องของการใฝ่รู้แล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนทุกวันนี้ก็ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักอินทรีย์แล้วก็รถพ่วงข้างตาลีด้วยครับ
2: อาชีพแต่ละอาชีพมันก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันเนาะครับผมแต่ว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันนะครับการจัดสรรเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะทำอาชีพทั้งสองอาชีพให้ประสบความสำเร็จนะครับในช่วงของกลางวันเนี่ยผมก็จะแบ่งเวลาไปทำอาชีพของช่างในการประกอบพ่วงข้างนะครับส่วนตอนกลางคืนนะครับหลังจากที่เราจบงานของพ่วงข้างผมก็มาปลูกผักในช่วงตอนเย็นนะครับซึ่งในโรงเรือนที่เราปลูกผักนั้นมีสปอตไลท์นะครับผมก็จะใช้ช่วงนี้แหละครับในการมาปลูกผักเพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับก็จริงๆผมก็รู้สึกดีนะครับที่อาชีพที่ผมได้ทำปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักก็ตามนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะมาปลูกผักด้วยแล้วก็ไปทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับทั้งสองอาชีพนี้ล้วนมาจากความที่เรามีความตั้งใจแล้วก็อดทนกับมันนะครับเราถึงจะสำเร็จได้
0: มี2อาชีพแต่พี่ปองก็บอกว่าชีวิตยังคงต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่างๆให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
5: ส่วนผลผลิตข้าวอินทรีย์ของที่นี่ครับก็ยังส่งผลผลิตเอาไว้ขายที่โรงพยาบาลในพื้นที่รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนด้วยครับ แล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยภาพหลุมบนลานหินที่กระจายอยู่ทั่วไปเลยครับบริเวณแก่งน้ำวังกระทะท่าเรไรที่กลายเป็นรูปหัวใจจากการรังสรรค์ตามธรรมชาติเลยครับนี่เป็นจุดเล่นน้ำคลายร้อนที่บ้านตลิ่งชันอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอให้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: บกันค่ะ 16 นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะเหตุลูกเรือสาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหานำเข้าและครอบครองเฮโรอีน1กิโลนะคะปปส.ระบุว่าการสืบสวนนั้นยังไม่ยืนยันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดหรือไม่ค่ะต้องรอผลสอบจากทางตำรวจออสเตรเลียก่อนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขยายผลเข้าตรวจสอบบ้านพักของแม่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาก็พบว่าสภาพความเป็นอยู่นั้นเป็นไปอย่างทั่วไปไม่ได้ร่ำรวยปกติใดๆค่ะคดีของพนักงานสายการบินแห่งหนึ่งของไทยที่ถูกจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์นพร้อมกับเฮโรอีนประมาณ900กรัมโดยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโอท็อปพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลว่าพนักงานสายการบินผู้ก่อเหตุประกาศรับหิ้วสินค้าจากไทยไปต่างประเทศผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊กโดยได้โพสต์ประกาศในกลุ่มรับหิ้วสินค้าอย่างเปิดเผยค่ะส่วนสินค้าที่ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดถูกว่าจ้างโดยผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อโรสระบุว่าเป็นกระเป๋าโอท็อป12ใบจ้างหิ้วเข้าออสเตรเลียในราคา 8,800 บาทและมีการส่งพัสดุให้ในวันที่22มิถุนายนโดยมีพนักงานรับส่งสินค้านำมาส่งให้ที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาการขยายผลเข้าตรวจคนห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ได้ไปตรวจสอบที่บ้านแม่ในจังหวัดพะเยาก็พบมีความเป็นอยู่ทั่วไปไม่ได้ร่ำรวยพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าผลการสืบสวนขณะนี้ทั้งพฤติการที่เปิดเผยตัวตนประกาศรับหิ้วสินค้าและเส้นทางการเงินยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดยังคงต้องรอการตรวจพิสูจน์จากทางฝ่ายออสเตรเลียเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ตอนนี้เรายังจะไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าเขารู้เห็นในขบวนการเพราะเราก็ต้องทำให้รอบคอบที่สุดเพราะว่าโดยการเปิดเผยตนว่าตัวเองรับหิ้วเนี่ยนั่นคือเขารับดำเนินการในสินค้าในของฝากทุกชนิดซึ่งเราก็ต้องมาดูแรงจูงใจแล้วก็ดูผลตอบแทนที่ได้อย่างที่บอกว่าล็อตนี้เนี่ย20กิโลตกลงกันที่ราคา 8,800 บาทมันสมเหตุสมผลไหม
0: ขณะที่การสืบสวนก็จะยังขยายผลเพิ่มเติมต่อไปนะคะโดยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบพนักงานบริษัทขนส่งพัสดุค่ะที่นำส่งสินค้ามาให้กับทางพนักงานสายการบินเพื่อที่จะเรียกตัวมาสอบสวนรวมไปถึงการติดตามพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กจ้างส่งสินค้าและทั้งการสืบสวนสอบสวนก็จะมีการประสานข้อมูลทางคดีกับตำรวจออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค5ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวเข้าตรวจสอบบ้านพักในหมู่บ้านหมู่ที่4ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของพนักงานสายการบินที่ถูกจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านพักมีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะสภาพความเป็นอยู่ก็เหมือนคนทั่วไปตามปกติไม่มีสิ่งใดที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบและบันทึกปากคำเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานขณะที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามข้อมูลกับทางแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงนะคะซึ่งทั้งสองไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆทางด้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ระบุว่าพนักงานสายการบินคนนี้ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวค่ะแต่ว่าจะกลับมาเยี่ยมบ้านในเฉพาะในช่วงของเทศกาลเท่านั้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้ละหลวมค่ะหลังจากที่ลูกเรือสาวไทยนั้นถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมตัวในข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศโดยที่ผ่านมานั้นให้เกียรติกับกัปตันแอร์สจ๊วตค่ะก็เลยไม่ได้มีการเข้มงวดในการตรวจยาเสพติดแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ไปจะต้องมีความเข้มงวดกับบุคลากรมากขึ้นนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์ก็ยังยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบเข้มงวดทั้งเรื่องของวัตถุระเบิดนะคะรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดก็ใช้สุนัขเนี่ยดมกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของลูกเรือต่างๆอาจจะไม่ได้เข้มงวดมากนะคะทําให้เป็นช่องโหว่ค่ะขณะเดียวกันก็มั่นใจนะคะว่าประเทศไทยหรือว่าสายการบินไทยจะไม่ถูกแบนจากออสเตรเลียค่ะ จากกรณีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะคะจับกลุ่มพนักงานสายการบินแห่งหนึ่งในประเทศไทยตรวจพบว่าซุกซ่อนเฮโรอีนค่ะหนัก1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่าสายการบินไม่ได้ละหลวมมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดจะมีสุนัขช่วยดมกลิ่นแต่สำหรับกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสให้เกียรติจึงตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดจึงกลายเป็นช่องว่างให้ผู้กระทำผิดยืนยันว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้และต้องหามาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะประเทศไทยอาจจะเป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทก่อนจะแสดงความมั่นใจนะคะว่าสายการบินของไทยจะไม่โดนแบนจากออสเตรเลีย
3: อย่าบอกว่าเราหละหลวมไม่ได้ครับเราถือปฏิบัติตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นคำว่าหละหลวมนี้เราจะบอกว่าเราหละหลวมนี้แสดงว่าของเราใช้การไม่ได้แต่ของเรามีมาตรการในการตรวจนะครับเป็นปกติอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วในเรื่องของยาเสพติดเราก็มีการตรวจตลอดเวลาแต่ในการที่มีการซุกซ่อนหรืออะไรพวกนี้นี่นะครับเจ้าหน้าที่หรือปอนเจ้าหน้าที่ตรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พวกนี้เขาก็มีการตรวจสอบแล้วก็เช็คในเชิงลึกในเรื่องของการข่าวเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปปส.เราก็มีการตรวจสอบในด้านนี้เพราะฉะนั้นให้สบายใจได้นะครับเรามีการตรวจสอบแต่การที่จะมีการลักลอบก็ธรรมดานะฮะคนจ้องกับคนระวังนะครับพวกเราเป็นผู้ระวังเนี่ยโอกาสที่จะเล็ดรอดถามว่ามีโอกาสไหมผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันในหลายๆประเทศ
2: สอดรับกับนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มองว่าเป็นเรื่องความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่ระดับองค์กรจึงเชื่อว่าไม่กระทบกับสายการบินนักท่องเที่ยวของไทย

0: และจากนี้ก็ต้องตรวจสอบให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการเปิดเผยว่าปปส.บุกค้นห้องพักของแอร์โฮสเตสสาวแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ว่ากล้องวงจรปิดพบชายคนหนึ่งส่งของให้ที่หน้าคอนโดขณะที่เพื่อนก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเจ้าตัวรับหิ้วเป็นรายได้เสริมค่ะขณะเดียวกันนะคะปปส.เตรียมที่จะลงพื้นที่จะไปที่จังหวัดพะเยานะคะโดยไปพบกับมารดาเพื่อตรวจสอบค่ะตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะคะว่าอยู่ในกระบวนการด้วยหรือไม
1: ่มาดูการอภิปรายงบประมาณปี2570นะคะซึ่งภาพรวมในช่วงเช้าก็มีการอภิปรายงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายก็มีการอภิปรายงบประมาณด้านสังคมนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะที่พบว่างบประมาณในการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางนั้นลดลงแต่กลับไปพบงบประมาณการเช่ารถไฟฟ้าหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยนายชัยชนะเดชเดโชก็อภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงการตัดลดงบท้องถิ่นค่ะ
3: พรรคประชาธิปัตย
2: ์พรบเสียกรรมลอค่ะคือฉายางบประมาณรายจ่ายปี2570ที่นายชัยชนะเดชเดโชค่ะมอบให้ก่อนที่จะทักท้วงตั้งข้อสังเกตต่อรัฐบาลกรณีการลดงบประมาณของกรมสุขภาพจิตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่ารัฐกลับไปทุ่มงบประมาณให้กับ AI แทนที่รัฐบาลจะสร้างแพลตฟอร์ม AI ขึ้นมาเองค่ะทำให้ต้องจ่ายค่าบริการแพลตฟอร์มให้กับต่างประเทศค
4: ่
2: ะ
4: ท่านมีความจริงใจกับท้องถิ่นที่ท่านบอกว่าท่านจะดูแลท้องถิ่นท่านจะกระจายอำนาจสุดท้ายแล้วท่านก็เอาทุกอย่างมารวมศูนย์อำนาจไว้อีกครับหรือว่าท่านเพียงแต่หลอกใช้เขาให้เป็นหัวคะแนนให้ตอนหาเสียงหลายท่านเพื่อนสมาชิกที่รัฐบาลครับมีสามีมีภรรยาเป็นนายกปกองกรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คิดกันบ้างเลยครับว่านี่สิ่งที่ท้องถิ่นโดนทำร้ายเล่าทำร้ายอีก
2: ส่วนนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็อภิปรายงบกระทรวงพม.ค่ะที่ปี2570งบลดลงจากปี2569เหลือ15,810ล้านบาทค่ะและรายละเอียดงบยังไม่มีความชัดเจนถึงเบี้ยคนพิการว่าจะมีการปรับเพิ่มหรือไม่หรือแม้แต่เบี้ยผู้สูงอายุค่ะที่แช่แข็งจำนวนเท่าเดิมมาแล้ว14ปีค่ะแต่กลับพบว่ามีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นงบเช่ารถไฟฟ้าการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งสวนทางกับงบประมาณในการรองรับนะคะการตกทุกข์ได้ยากของกลุ่มผู้เปราะบางในสภาวะประเทศวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะ
5: สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนจ่ายแต่ใครได้ประโยชน์กันแน่เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับลดไป 11.8 ล้านแต่ว่ามันดันไปมีโครงการ IT Data Center พุ่งทะยานสูงขึ้น54ล้านเงินสำนักปลัดที่ไปช่วยคนไร้ที่พึ่งลดไป24ล้านแต่ไปมีงบประมาณเช่ารถใหม่อีก39ล้านเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากคนจนที่เกิดปัญหาปัจจุบันทันด่วนเร่งด่วนต้องได้รับการช่วยเหลือลดทันที54ล้านแต่ไปมีเงินซื้อคอมใหม่ในปีเดียวกัน47ล้านท่านลองดู2ฝั่งให้ดีครับเงินที่ประชาชนได้รับลดทุกรายการเงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มทุกรายการแล้วอย่างนี้จะทำงานกันต่อยังไงครับ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะส่วนไฮไลท์การอภิปรายวันนี้นะคะหลังจากนี้ก็ต้องจับตาติดตามการอภิปรายของนายผลิตวัชรศิลป์ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุที่ลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม3จุดด้วยกันเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะส่วนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดบนถนนที่อำเภอตากใบขอกลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในประเทศมาเลเซียเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บชาวมาเลเซีย2คนไปที่ด่านพรมแดนสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งกลับไปรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกันตังประเทศมาเลเซียตามความประสงค์ของผู้บาดเจ็บและญาติหลังทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดขณะที่ขับรถยนต์บนถนนสาย42ใกล้กับ3แยกสะปอมตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ซึ่งล่าสุดอาการผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2คนปลอดภัยแล้วค่ะนายปิยะสิริ วัฒนวรางกูเลขาธิการสอบต.เปิดเผยค่ะว่าผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2คนได้ขอบคุณรัฐบาลไทยและทุกหน่วยงานที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยทุกขั้นตอนค่ะพร้อมกับบอกว่ายังรักเมืองไทยและตั้งใจจะกลับมาเที่ยวในไทยอีกเพราะว่าประทับใจผู้คนอาหารและก็บรรยากาศของพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะขณะที่นางสาวหานิสามามะญาติของหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บกล่าวว่าหลังทราบข่าวก็รู้สึกตกใจแล้วก็ใจหายแต่เมื่อทราบว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองคนยังรู้สึกตัวดีและได้รับการดูแลจากหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิดก็มีกำลังใจมากขึ้นพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นอย่างดีค่ะส่วนเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีที่อำเภอยะริ่งและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวม2จุดเมื่อกลางดึกของคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ปั๊มน้ำมันทั้ง2แห่งเสียหายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและหาเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันและยังอาจมีความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุลอบวางระเบิดและลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ทั้งอส.ตำรวจและในอีกหลายๆจุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่จังหวัดยะลาหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะด่านตรวจสะพานท่าสาบทางเข้าตัวเมืองยะลาเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์และบุคคลต้องสงสัยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่ค่ะขณะที่ด้านการข่าวเจ้าหน้าที่ยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องกำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะคณะทำงานในคดีทุจริตในการจัดสอบแข่งขันนะคะที่มีนายรุ่งเรืองนั้นตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนั้นการขอคืนสิทธิ์ที่ดินได้แถลงสรุปคดีพร้อมกับระบุว่ามีพยานหลักฐานยืนยันถึงพฤติการแล้วก็การเรียกรับผลประโยชน์อย่างชัดเจนค่ะมีความคืบหน้าในคดีของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีที่ถูกดำเนินคดีทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้โดยคณะทำงานได้เปิดเผยการสืบสวนสอบสวนขยายผลว่าจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายรุ่งเรืองพัวพันกับการเรียกรับ2คดีก็คือการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการเรียกรับในเรื่องของการคืนสิทธิ์ครอบครองที่ดินในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหมผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าทั้ง2คดีมีผู้ร่วมกระทำความผิดเชื่อมโยงกันหลักฐานสำคัญที่พบก็คือเส้นทางการเงินจากผู้เสียหายในคดีที่ดินและกลุ่มผู้เสียหายจากคดีทุจริตสอบท้องถิ่นล้วนเกี่ยวข้องกับนายรุ่งเรืองค
3: ่
1: ะ
3: ทางฝั่งของผู้ต้องหาก็ได้มีการโอนเงินมีการส่งเลขบัญชีให้ทางผู้เสียหายโอนเงินไปให้ซึ่งเลขบัญชีดังกล่าวเนี่ยไปทับซ้อนกับเคสของกองกำกับการ6ของผู้เสียหายซึ่งเนื่องจากเป็นเงินที่ทางตัวผู้ต้องหารับว่าจะดำเนินการช่วยเหลือเรื่องการสอบแต่ทำให้ไม่สำเร็จนะครับจึงเป็นการเอาเงินจากผู้เสียหายในคดีของทางภูเก็ตนะครับโอนเงินไปให้ผู้เสียหายทางคดีของหาดใหญ่นะครับทำให้เกิดเส้นเงินนี้ขึ้นมาและการโอนเงินก็โอนไปเกินมีการโอนกลับนะครับซึ่งจะเป็นเส้นเงินที่พันรอบตัวของผู้ต้องหาอยู่นะครับ
1: สำหรับข้อหาที่เอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาขณะนี้ก็คือร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะวันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายกิตนางสาวกันดาพรหรือว่าส้มและนายบังแจ็คกรณีที่เผยแพร่คลิปเสียงที่มีเนื้อหาพาดพิงและกล่าวหาว่า มีส่วนร่วมในขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นค่ะนายที่ว่าการ

กระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับมอบอำนาจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาอันมีเนื้อหากล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งเป็นการนำคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วมาเผยแพร่ซ้ำ

0: พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาก็มีเจตนาอื่นแอบแฝง
1: เป็นการเมคขึ้นมาครับตอนนั้นน่ะเรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลางไม่รู้กรมบัญชีกลางจะเอามสว.หรือเปล่าหรือจะเอาราชภัฏสุรินทร์แล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ารู้แต่ว่า 6,600 ตำแหน่งแล้วเราไม่รู้ว่าผู้สมัครจะมีกี่คนแล้วมันยังมัน คือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการที่จะล้มการประมูลมากกว่าปล่อยคลิปออกมาว่าเนี่ยยังไม่สอบเลยมีการขายตำแหน่งแล้วอะไรพวกนี้นะครับ
0: นายทิวาระบุเพิ่มเติมว่าวันนี้ได้แจ้งความในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งนายทรงศักดิ์พร้อมให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่พร้อมขอให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามในกิจนางสาวกันดาพรก็ให้ปากคำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและที่มาของคลิปเสียงดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังจากที่เกิดเหตุโป๊ะเรือล่มในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นกรมเจ้าท่าระบุว่าเรือที่เกิดเหตุนั้นเป็นเรือของเอกชนอยู่ระหว่างขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุโป๊ะเรือก่อสร้างล่มใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทเอกชนตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นาทีเบื้องต้นยังมีผู้สูญหายอีก1คนค่ะก่อนหน้านี้เพจที่นี่สมุทรปราการได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามว่าเกิดอะไรแถวพระสมุทรเจดีย์หลายคนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าได้ยินเสียงดังผิดปกติและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือคลังสารเคมีระเบิดหรือไม่ทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่คลังสารเคมีระเบิดค่ะแต่ว่าเกิดจากเหตุโป๊ะล่มบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทเอกชนตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีก1คนขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำอยู่ระหว่างการเร่งค้นหาค่ะล่าสุดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นก็พบว่าเรือที่เกิดเหตุนั้นเป็นเรือโป๊ะของเอกชนที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือแล้วก็เกิดอุบัติเหตุโป๊ะล่มทำให้คนขับนั้นพลัดตกน้ำเรือบรรทุกดินจม1ลำเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮพลิกตะแคงและน้ำเข้าจำนวน1ลำค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วและสูญหาย1คนอยู่ระหว่างการค้นหาโดยทางบริษัทยืนยันนะคะว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะตำรวจปคบร่วมกับอย.บุกตรวจค้นห้องของผู้ต้องหาที่ลักลอบผลิตและก็จำหน่ายยาที่มีส่วนผสมของสารอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนโดยยึดของกลางได้มากกว่า 500,000 รายการด้วยกันทางด้านอย.ก็เตือนนะคะว่าสารดังกล่าวนั้นเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอนุวัฒน์ในซอยพัฒนาการ15ย่านสวนหลวงหลังสืบสวนพบข้อมูลว่าเป็นแหล่งผลิตและจัดจำหน่ายยาอันตรายให้กับผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อค่ะโดยพบว่าเป็นการโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่มวงการฟิตเนสผลการตรวจค้นห้องพักนะคะก็พบของกลางหลายรายการค่ะอาทิผลิตภัณฑ์ยาอนาโบลิกสเตียรอยชนิดฉีดมากกว่า 8,600 ขวดชนิดทาน 77,700 เม็ดและยังพบยาที่อยู่ระหว่างการผลิตอีก 155,000 เม็ดมีวัตถุดิบสารของเหลวบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 500,000 ชิ้นอุปกรณ์และก็เครื่องจักร46รายการรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าอนาโบลิกสเตียรอยด์เป็นสารสงเคราะห์เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายค่ะในทางการแพทย์นั้นใช้รักษาภาวะฮอร์โมนบกพร่องและกล้ามเนื้อรีบแต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดค่ะซึ่งมักพบในวงการฟิตเนสที่หวังจะเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในตลอดจนเกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ค่ะ
2: เสบนะคะไตวายเฉียบพลันนะคะความดันโลหิตสูงนะคะร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติพอ

0: อันนี้เป็นเรียนแบบฮอร์โมนเพศชายนะคะก็ส่งผลถ้าเพศชายนะคะส่งผลให้ลูกอัณฑฝ่อแล้วก็เล็กลงนะคะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตแล้วก็จนกระทั่งถึงหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
1: ด้านพันตำรวจเอกวีระพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4กองบังคับการปคบเปิดเผยว่าผู้ต้องหามีห้องพัก2ห้องติดกันนะคะเพื่อใช้เป็นสถานที่ลักลอบผลิตยาอนาโบริกสเตียรอยซึ่งยาที่พบก็คือยาเถื่อนขณะที่ส่วนผสมและวัตถุดิบประกอบผู้ต้องหาก็สั่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านค
2: ่
1: ะ
2: การสืบสวนเนี่ยพฤติการของผู้ผลิตเนี่ยเขาจะใช้สถานที่เนี่ยโดยการซื้อสารเคมีลักลอบซื้อสารเคมีมาผสมเองเลยครับสูตรก็กำหนดเองนะครับซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ทางวิชาการมาให้คำแนะนำหรือไม่มีความชำนาญนะครับก็สภาพก็โรงงานก็สกปรกนะครับไม่ผ่านมาตรฐานเลยก็คือเป็นสถานที่ผลิตที่ลักลอบผลิตเลยนะครับ
1: ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมกับเตรียมขยายผลหาต้นตอสารตั้งต้นแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอย่างน้อย 1,700 คนแล้วค่ะขณะที่ภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตนั้นยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความหวังที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ
3: Somos el equipo de Wiki Rescate El Salvador
1: สำนักงานประธานาธิบดีเอลซาวาดอร์หนึ่งในเกือบ30ประเทศที่ส่งทีมร่วมภารกิจกู้ภัยในเวเนซุเอลาได้เผยภาพนาทีทีมเจ้าหน้าที่ช่วยสุนัขตัวหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังในกรุงการากัสของเวเนซุเอลาได้อย่างปลอดภัยขณะนี้ผ่านมานานกว่า5วันแล้วนะคะนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะแม้ว่าโอกาสในการพบผู้รอดชีวิตจะริบหรี่ลงไปเรื่อยๆก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,700 คนแล้วบาดเจ็บกว่า 5,000 คนและยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขผู้สูญหายอย่างเป็นทางการออกมาด้านผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติประจำเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าสหประชาชาติเตรียมรับมือกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่อาจสูงถึง 10,000 คนขณะที่องค์การนาซาประเมินข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่าอาคารที่เสียหายหรือพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวอาจมีมากถึง 59,000 หลังค่ะภัยพิบัติครั้งนี้ยังส่งผลให้ชาวเวเนซุเอลากว่า 15,000 คนต้องกลายเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ทางการนั้นเร่งส่งมอบความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ทั้งเครื่องจักรหนักเพื่อใช้ในการกู้ซากและสิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่นอาหารน้ำสะอาดและไฟฟ้าสำหรับคนไร้บ้านค่ะอิหร่านกับสหรัฐก็บ่ายเบี่ยงกันไปมานะคะเกี่ยวกับกำหนดการเจรจาที่จะหารือต่อยอดบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะยุติสงครามกันในสัปดาห์นี้ค่ะทำกลางสถานการณ์คุกรุ่นจากการประทะกันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ค่ะมาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าอิหร่านพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวหากรัฐบาลสหรัฐนั้นทำตามพันธกรณีในบันทึกความเข้าใจเช่นกันโดยท่าทีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดค่ะหลังเกิดเหตุโจมตีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐและอิหร่านช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่วันนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นจะตกลงยุติการเผชิญหน้าและเตรียมเริ่มเจรจาอีกครั้งขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านไม่ได้มีกำหนดการส่งผู้แทนเดินทางไปร่วมการเจรจาระดับเทคนิคกับกลุ่มทำงานของสหรัฐที่กาตาร์ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อตะวันตกแต่อย่างใดโดยเป็นเหตุสืบเนื่องจากการประทะระลอกล่าสุดค่ะนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านและโอมานจะหารือกันเพื่อทบทวนและกำหนดเส้นทางสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซขึ้นมาใหม่อีกด้วยอีกด้านหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าอิหร่านร้องขอจัดการเจรจาในวันนี้ที่กาตาร์ส่วนโฆษกของทรัมป์ชี้ว่าผู้เจรจาก็คือจาเรชคูทเนอร์ลูกเขยของทรัมป์และสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐจะเดินทางไปร่วมประชุมระดับสูงที่โดฮาในสัปดาห์นี้แม้ว่าอิหร่านจะยังคงปฏิเสธเรื่องแผนการพบหารือกับฝ่ายสหรัฐก็ตามค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: พอร์ตนัยยะปปช.จ่อ

0: ้งข้อหาอธิบดีสถ.หลังพบเบาะแสล็อกสเปค TOR จ้างจัดสอบท้องถิ่นเปิดหลักฐานอดีตปลัดภูเก็ตรีด1ล้านนักธุรกิจอ้างเคลียร์ปัญหาที่ดินหาเงินหมุนคืนอส.ทาสทุจริตสอบทาสออสเตรเลียล็อกเป้าก่อนจับหลังสถิติรอบนำเข้ายาเสพติดพุ่งขยายผลต้นต่อพัสดุหาตัวการ
1: ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนก
0: ชัยชนกเฉลยปมขัดแย้งสองนอหนึ่งพอเผยอนุทินเนวินเห็นต่างบ้างแต่ภูมิใจไทยยังเป็นหนึ่งเดียวติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: หิวใจกับทริปสุดชิคและธรรมชาติสุดฮอตท้องโลกกว้าง29และ30มิถุนายนเดินทางด้วยรถบ้านคู่ใจไปกับคู่หูรู้จริงในบรรยากาศท่องเที่ยวที่แสนอบอุ่นและผ่อนคลายมาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
4: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้การเวลาครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้การเวลา

0: ดีใจครับได้เห็นในทดสอบเกิดมาพวกนั้นนึกว่าจะได้เห็นจนในทดสอบพวกได้เป็นนักตอนนี้ก็เป็นวันนี้แค่เป็นคนทำไมทำนาธรรมดาได้เห็นในทดสอบก็ดีใจแล้ว
1: คือชาวบ้านหวังมากนะพูดที่แรกเลยใจเขาอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพูดง่ายเขามีอะไรที่โชว์หลายอย่างในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีงานทำด้วย
2: เราจะนำพลังของไดโนเสาร์ในบ้านเราเนี่ยไปใช้ต่อขยายผลต่อยังไงแต่ทันทีที่มันถูกพัฒนาเป็นแหล่งขุดค้นนะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็นำเม็ดเงินเข้ามาจากการท่องเที่ยว
3: ตรงนี้เป็นจุดกำเนิดค้นพบไดโนเสาร์ของชัยภูมิครับ
4: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเปิดรายการด้วยเสียงจากคนเบื้องหลังการทำงานทีมนักบรรพชีวินวิทยาในพื้นที่ภาคอีสานจากแหล่งขุดค้นซากฟอสซิลและไดโนเสาร์ที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะคือการค้นพบนาคาไททันที่จังหวัดชัยภูมิเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้เลยอยากชวนติดตามเบื้องหลังการทำงานความหวังของชุมชนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับฐานรากจากการท่องเที่ยวไดโนเสาร์แดนอีสานนะคะเชื่อว่าเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยมีแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญอยู่หลายจุดด้วยกันนอกจากที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ยังมีที่ภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะคะซึ่งข้อมูลระบุว่าเป็นแหล่งขุดค้นที่มีความสมบูรณ์อยู่มากๆเลยค่ะที่นั่นค้นพบชิ้นส่วนเป็นซากกระดูกไดโนเสาร์รวมกันประมาณตั้ง 6,000 ชิ้นและยังพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีด้วยนะคะเป็นการค้นพบผ่านการทำงานขุดค้นกว่า16ปีอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงไดโนเสาร์ตัวที่13เขาชื่อว่ามินิโมเคอร์เซอร์พูน้อยแอนซิสค่ะหรือที่เรียกกันว่าไดโนเสาร์นักวิ่งนะคะซึ่งนอกจากมีทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์

0: ดร.สิตะมานิตกุลแล้วอีกกำลังสำคัญในการขุดเนี่ยก็คือชุมชนค่ะร่วมเป็นคณะทำงานมองว่านี่คือโอกาสของชุมชนด้วยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองคุณกฤษดากุลขัวค่ะ
1: แหล่งซากหรือน้ำมันที่มีความสมบูรณ์มากๆนะครับมีจำนวนฟอสซิลที่ตอนนี้เจอร่วม 6,000 ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำงานกันมา16ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการเจอฟอสซิลอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับ
2: ก็คือพูดไปมันก็พอสิ้นไม่ไหม้ไปเรื่อยๆครับเขาก็ได้เห็นดูไหม้ไปเรื่อยๆมันก็เลยดีใจเป็นม่วนเป็นซื่นแบบพ่อไปเรื่อยๆพูดไปจะได้แห้งลายกับพ่อเห็นสิ้นไหม้ไปเรื่อยมันก็เลยขัดกันนะครับดีใจครับได้เห็นในทศสองเกิดมาเพราะนั้นนึกว่าจะได้เห็นตอนนั้นสาวพ่อได้เป็นนักตอนนี้ก็เป็นเหมือนนี่แค่เป็นคนทำให้ทำนาธรรมดาได้เห็นในทศสองก็ดีใจนะครับรู้ใจครับ
1: ข้อมูลใหม่ๆทุกครั้งที่เราได้จากการศึกษาวิจัยเนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถต่อยอดสิ่งที่เราค้นพบนะครับหรืองานวิจัยของเราเนี่ยไปในด้านอื่นๆนะครับทั้งการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนเป็นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่บริเวณนั้นๆที่เจอซากดึกดำบรรพ์นะครับผม
3: คือชาวบ้านหวังมากนะรู้ที่แรกไหมชาวบ้านเริ่มมีไฟพอเห็นปั๊บก็มีความกระตือรือร้นนะครับเอาข่าวนี้กับแพร่กระจายกันไปนะครับใจเขาอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพูดง่ายแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีงานทำด้วยมาช่วยนั่นช่วยนี่แต่มันก็เป็นความฝันท่านเป็นความฝันเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงตอนไหน
4: ถ้ามีแหล่งท่องเที่ยวแดนโน้ตเสาร์นี่ขึ้นมาคือจังสูงชิรินทร์นี่ชุมชนนี่สีบ่อเลี้ยวกิจกรรมเรื่องให้เรื่องน้าคติบ่ได้ไปทำงานกรุงเทพก็จะมีรายได้เกิดขึ้นในชุมชน
1: แหล่งที่เราเจอฟอสซิลเนี่ยหลายๆที่อดีตเคยเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับไม่มีความเจริญไม่มีความสะดวกสบายนะครับแต่ทันทีที่มันถูกพัฒนาเป็นแหล่งขุดค้นนะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็นำเม็ดเงินเข้ามาจากการท่องเที่ยวนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้คนก็เข้าไปจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเองอเมริกาเองจีนเองพื้นที่ห่างไกลหลายๆที่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับเพราะว่าไดโนเสาร์นะครับหรือว่าฟอสซิลเนี่ยดึงดูดคนเข้ามาให้มาดูนะครับไดโนเสาร์อีสานคนค่อนข้างรับรู้ได้โดยทั่วไปกันอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เราจะนำพลังของไดโนเสาร์ในบ้านเราเนี่ยไปใช้ต่อขยายผลต่อยังไงส่วนที่เราทำได้ในฐานะนักวิจัยหรือว่าบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราพยายามเอาพลังของไดโนเสาร์หรือว่าฟอสซิลพวกนี้ไปใช้ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้นะครับให้เขาค่อยๆรับทราบการมีอยู่ของไดโนเสาร์เองเชื่อว่าในอนาคตเองเนี่ยไดโนเสาร์ก็จะสร้างมูลค่าต่อให้กับหลายๆพื้นที่นะครับรวมถึงสร้างสังคมในการเรียนรู้ในบ้านเราได้อันนี้ก็น่าจะเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบที่ผมเข้าใจนะครับ
0: ฝากความหวังของคนอำเภอคำม่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไว้ที่ผู้ที่กำหนดนโยบายด้วยนะคะแต่ถ้าขยับมาที่ชัยภูมิเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เชื่อว่าทุกท่านจำภาพกันได้เป็นความตื่นตาตื่นใจค่ะการเปิดตัวนาคาไทยท่านชัยภูมิเอ็นซิสนะคะนับเป็นการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ของไทยชนิดใหม่และเป็นชนิดที่สำคัญของโลกด้วยนะคะจุดเริ่มต้นมาจากชาวบ้านค่ะมาจากความบังเอิญความช่างสังเกตของนายถนอมนะคะคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านที่ไปหาปลาในสระน้ำค่ะเป็นสระน้ำสาธารณะซะด้วยไปหาปลาในช่วงหน้าแล้งเมื่อปี2559แล้วเดินไปเจอก้อนหินรูปร่างแปลกๆอยู่ริมสระน้ำชาวบ้านก็บอกหน้าตามันคล้ายๆกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่จากนั้นด้วยความสงสัยด้วยความเอ๊ะนี่แหละประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าจนนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญของโลกนะคะกับไดโนเสาร์ตัวที่14ของโลกที่มีอายุประมาณ115ถึง100ล้านปีก่อนเชื่อว่าภาพจำลองเมื่อสักครู่ ู่เด็กๆน่าจะตื่นตาตื่นใจนะคะเรื่องนี้คุณณทีนินกัดนักข่าวพลเมืองจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เลยค่ะไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวของจังหวัดชัยภูมิภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไซทองที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะแหล่งท่องเที่ยวหน้าฝนค่ะแต่ตอนนี้ไปชัยภูมิไปจุดนี้ไม่ได้เที่ยวแค่ทุ่งดอกกระเจียวค่ะสามารถแวะไป

0: สัมผัสแหล่งขุดค้นนาคาไททันแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนค่ะ
1: ตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอหนองบัวเวจังหวัดชัยภูมินะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานรูทการท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดได้วางไว้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของจุดแวะที่เป็นไฮไลท์ที่ชัยภูมิเพิ่งโปรโมทหรือว่าเพิ่งได้รับการยืนยันค้นพบไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับตรงนี้เป็นจุดกำเนิดค้นพบไดโนเสาร์ของชัยภูมิครับเข้าไปดูด้านไหนฮะ
2: จากความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมดูก็คือว่าในช่วงสัปดาห์แรกๆที่เราได้เข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องความสะอาดรวมถึงอย่างเช่นผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยก็เป็นเสื้อที่เริ่มมีมาจำหน่ายซึ่งเป็นของฝากของที่ระลึกส่วนไฮไลท์ก็คืออยู่ตรงนี้ฮะท่อนนี้นะครับคือเป็นพิมพ์นะครับพิมพ์ที่ถอดแบบจากตัวจริงเพื่อเอามาเป็นจุดสำคัญว่าเป็นกระดูกขาหน้าขวาท่อนบนเนี่ยที่ว่ามีความยาวอยู่ที่170ซมก็ชิ้นประมาณเนี้ยก็คือถอดแบบจากอันจริงมานะครับส่วนอันจริงก็คืออยู่ที่ศูนย์วิจัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟอสซิลที่อยู่ในบริเวณเดียวกันก็คือตัวของนาคาไททันเนี่ยแหละครับยังคงพูดถึงในเรื่องของกระดูกส่วนต่างๆและยังคงพูดถึงพ่อถนอมหลวงนันผู้ที่มาค้นพบก็คือตามประวัตินะครับเรื่องเล่าเลยเรื่องจริงนี่แหละผ่านไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการยืนยันซากฟอสซิลตัวเนี้ยว่าเป็นนาคาไททันเนี่ยบริเวณอ่างน้ำตรงนี้นะครับเป็นอ่างน้ำสาธารณะซึ่งวัดพนังเสือกำลังจะมีงานก็เลยลงหาปลากันอยู่ตรงนี้พ่อถนอมนี่แหละครับหลังจากขึ้นจากน้ำเสร็จก็เดินไปตรงจุดที่ค้นพบนี่แหละก็เห็นว่ามันเป็นหินลักษณะแปลกนะครับก็มีความเชื่อว่ามันไม่ใช่หินมันต้องเป็นฟอสซิลแล้วมันก็เป็นฟอสซิลจริงๆนี่คือนาคาไททันและนี่คือพ่อถนอมครับ
0: มีของดีเลยอะค่ะเป็นของดีระดับโลกด้วยนะคะแต่จะไปต่ออย่างไรเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนด้วยโจทย์เรื่องการบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณเรื่องการดูแลสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่บ้านพนังเสือเป็นอีกเรื่องสำคัญที่คุณณทีนินกลัดชวนคุยกับท่านนายอำเภอค่ะคุยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวแล้วก็รองรับสถานที่ต่างๆเพื่อจะให้มีความสะดวกปลอดภัยนะคะเป็นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนค่ะ
3: ในระยะแรกเนี่ยเป็นระยะเร่งด่วนที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้สั่งการมาเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเตรียมการเพื่อที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะซึ่งช่วงเนี้ยเป็นท่องเที่ยวช่วงท่องเที่ยวฤดูฝนนะครับซึ่งหนองบัวระเวก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนนะ
1: ครับผม
3: ร่วมกับทางอำเภอเทพสถิตผมก็ได้เตรียมการในส่วนของการปรับปรุงอาคารสถานที่นะเดิมทีเนี่ยมันค่อนข้างทรุดโทรมเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้มีการดูแลมากนักหลังจากนี้ก็ได้มีการตกแต่งสถานที่มีการทาสีอาคารนะมีการจัดม้านั่งมีการจัดซุ้มนั่งแล้วก็ประดับประดาตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนะฮะโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการนะภาคประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านผนังเสือเองก็มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงสภาพพื้นที่นะเราก็ได้ทำซุ้มร้านค้า
1: ครับผม
3: ซุ้มขายของที่ระลึกนะซึ่งเราก็มีการเตรียมของที่ระลึกไว้ส่วนหนึ่งและสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมหนองบัวระเวนะพร้อมกับรวมถึงไอ้พวกงานคราฟงานศิลปะหรือว่างานของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์นะครับอาจจะเป็นนาคาไททันนะครับหรือแม้กระทั่งโมเดลอื่นๆที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอหนองบัวระเวนะอย่างเช่นดอกกระเจียวอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเอาสินค้าเหล่านี้มาขายที่ร้านงบประมาณตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดนะโดยท่านผู้ว่าและการจังหวัดท่านก็จัดงบประมาณในส่วนของงบอำนวยการมาช่วยดูแล
1: ครับ
3: ซึ่งส่วนนี้เราก็ใช้มาดูในความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอาคารสถานที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ต่างๆส่วนในส่วนของอาคารสถานที่เนี่ยเราก็มีงบประมาณส่วนนึงจากกองทุนเจ้าพ่อพญาแลมาสำรองใช้นะเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนมันเกิดต่อเนื่องและก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องเร่งรัดทำนะเลยจะต้องใช้งบประมาณจากส่วนตัวบ้างงบประมาณจาก

0: กองทุนเจ้าพ่อพญาแลบ้างของจังหวัดบ้างของอำเภอบ้างมาใช้จ่ายก่อน
1: เห็นไหมคะข้อมูลจากแต่ละจุดเนี่ยน่าสนใจทั้งที่กาฬสินธุ์ทั้งที่ชัยภูมินะคะแต่นอกจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ทั้งที่ขอนแก่นที่วันนี้อาจจะไม่ได้เอาภาพมาให้ชมที่กาฬสินธุ์ที่ได้ชมไปเมื่อต้นรายการและเมื่อสักครู่จากชัยภูมิประเทศไทยเรามีอุทยานธรณี11แห่งนะคะคุณผู้ชมทั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือมีภาคใต้ที่จังหวัดสตูลด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าเชื่อมโยงรูทหรือเส้นทางการเดินทางอุทยานธรณีที่สำคัญ11แห่งนี้จินตนาการไม่ออกเลยว่าจะสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวได้มากแค่ไหนนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะพามาดูเรื่องราวของมุมการถ่ายทำฉากเลิฟซีนเป็นที่พูดถึงกันเยอะนะคะในยุคนี้ว่าอาจจะต้องมีความปลอดภัยอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลเวลาถ่ายทำฉากเหล่านี้เพื่อความสะดวกใจของนักแสดงหรือเปล่าเรื่องนี้หญิงรัฐาพูดไว้นะคะในการถ่ายทำหนังเรื่องทนายปีศาจซีรีส์ของเธอนะคะเรื่องดังเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้ชวนดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นหนังสยองขวัญ นะคะเทอม4ก็น่าจะได้เห็นคู่จิ้นคู่ใหม่แล้วค่ะหญิงๆเลยนะคะทั้งเอิงเอ๋ยและโจรินนะคะก็เป็นนักแสดงมากความสามารถอีกคนนึงก็เป็นนักร้องฟงโฟอีฟนะคะเขาบอกว่ามีถ่ายทำฉากเลิฟซีนที่ต้องใกล้ชิดกันต้องอาศัยความเชื่อใจแล้วก็ข้อตกลงด้วยค่ะ
1: ซีนที่มีความอินทิเมซีละกันมันต้องอาศัยความเชื่อใจกับคู่เรามากๆอะไรเงี้ยเราก็ไหนว่าในการเวิร์กช็อปมันก็ดีที่ทำให้เราได้รู้จักกันจะได้รู้จังหวะกันแล้วก็สร้างความเชื่อใจว่าเออเล่นไปเถอะหมายถึงว่าสร้างข้อตกลงละกันว่าเราจะเล่นถึงไหนอะไรเงี้ยเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างนี้ใช่ฉากใกล้ชิดอะไรอย่างนี้แต่ถามว่ามีกับโจลินไหมก็ต้องไปดูค่ะ
2: หนูบอกไม่ได้
0: บอกได้เท่านี้นะคะแต่ก็พอจะเดาทางได้ว่าเลิฟซีนน่าจะมีแน่แล้วค่ะแต่ไม่ขอสปอยนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูว่าเคมีระหว่างเอิงเอ๋ยประภามนทนและโจรินคัมภีรพันธ์นะคะหรือว่าโจรินโฟอีฟเกิร์ลกรุ๊ปสาวสุดเท่สุดฮอตเลยจากโฟอีฟเนี่ยนะคะในหนังเรื่องเทอม4จะเป็นยังไงค่ะก็เรียกว่าประกบกันนะคะแสดงหนังสยองขวัญเรื่องแรกเป็นคู่หญิงๆในตอนเรือนนางสนมค่ะเป็น1ใน4ตอนของหนังที่ได้รับรีวิวในแง่บวกโจรินแสดงเป็นนักศึกษาแฟชั่นรุ่นน้องนะคะที่รุ่นพี่ช่างภาพสาวชวนไปเป็นนางแบบค่ะถ่ายทำในเรือนไทยเก่าแก่ที่มีตำนานการตายของสนมรองในอดีตซึ่งนักร้องสาวเคยพูดถึงพี่เอิงเอ๋ยนะคะว่าเป็นนักแสดงที่เก่งมากเชื่อใจได้และพาเราไปในทางที่ดีเสมอค่ะส่วนเอิงเอ๋ยเองนะคะเคยแสดงเป็น LGBT มาแล้วค่ะแต่ไม่ใช่กับหนังไทยก็เผยกับไทยบันเทิงนะคะว่าถึงเบื้องหลังเนี่ยฉากใกล้ชิดว่าโอ้โหก็ต้องเวิร์กช็อปกันค่ะสร้างความเชื่อใจระหว่างคู่แสดงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยการทำกันบ้านอย่างเป็นมืออาชีพค่ะ
1: คนอาจจะไม่รู้ว่าเซ็กซีนอินทิเมซีซีนเป็นซีนที่เหนื่อยและไม่สนุกที่สุดแอคชั่นสนุกกว่านะแอคชั่นมันแบบมันมีการขยับมันมีคิวจังหวะอะไรเงี้ยจริงๆซีนอินทิเมซีก็เหมือนกันแต่มันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงโมเมนต์ที่มันไม่ใช่โมเมนต์ที่คนปกติมันจะได้เห็นเนาะแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่มันไม่สบายตัวที่สุดเมื่อถูกมองเห็นนะเรามันไม่ใช่ซีนที่เล่นสนุกหรือสบายใจหรือว่าเล่นแล้วมันรู้สึกดีนะคะ เอิงเล่นสิ่งนี้บ่อยเอิงเลยรู้แต่เอิงก็บอกได้ว่าเอิงเล่นบ่อยไม่ได้หมายความว่าเอิงชอบเล่นห มายถึงว่าเอิงเป็นพาร์ทการทำงานที่เอิงอาจจะไม่ชอบที่สุดแต่ว่าเอิงรู้ว่าในพาร์ทของนักแสดงมันต้องแสดงให้เห็นหลายๆมิติของตัวละครแหละและการใส่สิ่งนี้มามันไม่ใช่ใส่มาเพื่อที่จะทำให้คนรู้สึก รู้สึก arouse แล้วกันอ่ะ อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันซีนมันมีความหมายแบบอื่นด้วย ในการบอกเรื่องความสัมพันธ์อะไรไม่ใช่ซีนที่สนุกค่ะบอกเลย
0: ก็ยอมรับนะคะสำหรับเอิงเอ๋ยว่าไม่ได้สบายใจเมื่อต้องเล่นเลิฟซีนแต่เธอเองก็ขอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดค่ะประเด็นเรื่องความปลอดภัยในฉากเซ็กซีนนะคะเป็นสิ่งที่หญิงรัฐาจากซีรีส์ดังทนายปีศาจเพิ่งจะพูดเอาไว้แล้วค่ะว่าอยากเห็นวงการบันเทิงไทยเซ็นสัญญาในการถ่ายทำฉากใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีผู้จัดการด้านฉากเลิฟซีน Intimacy Coordinator ค่ะมากขึ้นเพื่อความสะดวกใจของนักแสดงเพราะว่าในอดีตคือมีคำขอเกิดขึ้นหน้าเซตที่เกินจากที่ตกลงเอาไว้นะคะแล้วก็อาจทำให้นักแสดงรู้สึกอึดอัดใจค่ะอย่างล่าสุดก็อย่างถ้าใครได้ชมเธอก็จะมีเล่นฉากเลิฟซีนกับตู่ภพธรเธอบอกว่ามีมืออาชีพเข้ามาดูแลนะคะเขียนสัญญากันเลยจนให้สามีเนี่ยได้ดูก่อนด้วยแล้วก็เห็นชอบในฉากประเภทนี้มองว่าวิธีแบบนี้ช่วยปกป้องนักแสดงได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ
3: น้ำหนักของคำพูดแววตาอาจจะพิยาต่างๆในการพูด
0: ถึงทนายปีศาจต่อกันเลยนะคะต้องบอกว่านอกจากความสนุกของซีรีส์แล้วภาพจำคาแรคเตอร์ของนักแสดงคือชัดมากนะคะคุณผู้ชมหน้าที่นี้เป็นของสไตลิสต์ค่ะที่ไม่ได้ดูแลแค่เสื้อผ้าแต่เขาบอกว่าต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนหน้าจอให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผมหยิกของทนายจิตรีนะคะหรือว่าจะฉากของเหยื่อที่มีรังแคบนผมหรือว่าจะเป็นนาฬิกาวินเทจทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่หลายๆคนบางทีอาจจะมองข้ามไปแต่สไตลิสต์เขาต้องใส่ใจค่ะวันนี้แลโลกศิลปะนะคะเราจะชวนไปคุยกับคุณนุชชีวิสาค คงคาค่ะคนนี้ทำงานด้านสไตลิสต์มาเกือบ30ปีนะคะเขามีคติในใจเขาบอกว่าพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดติดตามในแลโลกศิลปะค่ะ
4: ตอนที่ปล่อยทีเซอร์มามีคนแบบว่าจะไม่ดูเพราะว่าผมตรงนี้เหมือนมันก็มีความเสี่ยงที่พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด
5: แล้ววิกผมคณะจิตรีล่ะคะ
4: อ๋อไม่อยู่ที่นี่คิดว่าต้องปักตะกร้าเป็นมีมเฉยมีเลือดอยู่ปะเนี่ย
6: ปะ
4: เนื้อมีตัวที่ถ่าย
7: ไวรัลที่คนดูตั้งคำถามว่าทนายทำผมแบบนี้ได้หรอไม่ได้เริ่มจากการจิ้มทรงผมหยักโศกแต่เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวละครจิตรีเป็นคนแบบไหนภาพในหัวสไตลิสต์นุชชีวิสาคงคาคือนางอีรินบล็อกโควิชผู้หญิงธรรมดาที่กล้าลุกขึ้นสู้และไม่อยู่ในกรอบภาพจำของทนายแบบเดิมก่อนค่อยๆเติมผมหยิกฟูทนผิวที่เข้มขึ้นจนหญิงรัฐาถึงกับไปอาบแดด
8: จริงๆหญิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนลุคนะคะเป็นพี่นุชีที่เป็นสไตลิสต์นะคะที่ออกแบบให้
7: ส่วนเมฆทนายหนุ่มผู้ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างก็ถูกออกแบบเช่นกันเปลี่ยนหนุ่มหล่อณัฐกิจฤทธิ์เป็นเวอร์ชั่นไม่อาบน้ำคิ้วกันใหม่ให้ชื่อเสื้อผ้าไม่ต้องรีดสะท้อนคนที่ละเลยตัวเองและค่อยๆสูญเสียอุดมการณ์ไปพร้อมกับเรื่องราว
4: เช่นไอ้ปากแห้งของมันนี่คือเราเมคอัพนะไม่มีใครสังเกตอ่ะพี่ปรับทรงคิ้วของณัฐเพื่อคือคิ้วมันหนาแล้วคือกันท้องคิ้วออกให้มันเป็นแท่งๆคือดูโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้คืออันนี้มันเป็นดีเทลที่เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรคือคนแบบนี้ก็ต้องมีลุคแบบเนี้ย
7: นาฬิกาข้อมือที่มีคนสังเกตจนเปิดวาร์ปรุ่นพร้อมราคาจิตรีใส่สีทองวินเทจหลักพันแต่บิ๊กอนันต์ใส่หลักล้านเพราะมองนาฬิกาเป็นการลงทุนยังมีรังแคบนหัวเหยื่อข่มขืนฟันเหลืองของแรงงานพม่าการแอบห้อยพระเยซูของเตบอกว่านับถือคนละศาสนากับพ่อแต่ต้องปิดไว้ล้วนคือฝีมือสไตลิสต์ที่ไม่ได้ทำแค่จัดหาเสื้อผ้าแต่สร้างโททอลลุคพี่นุชอวดภาพวันฟิตติ้งให้ชมว่าร้อยชุดมีอยู่จริงพร้อมพาเปิดห้องเก็บของที่แยกไอเทมแต่ละตัวละครไว้อย่างดี
9: ทรงดวน
4: อ
9: ัน
4: นี้เป็นทนายปีศาจอ่
9: ะอย่างแต่ละกล่องก็จะแยกชัดเจนเลยอย่างนี้จิตรีแอบดูได้ไหมคะรองเท้ายังอยู่เนาะรองเท้า
4: อันนี้มันเป็น
10: โ
9: อ้โหชึบ
4: ๆอันนี้เป็นรองเท้าที่ใช้ถ่ายอันเนี้ยยังน้องเขายังเขียนติดอยู่ว่าซีนนี้รองเท้าอันนี้ใช้ซีนไหนลายเสือมันก
9: ็มั่นใจแบบนี้
4: มันจะต้องมีบนๆเนี่ยอีวีอาดูอันอื่นไหม
9: อาดูอันอื่นด้วยหนึ่ง
4: ไหนลองเปิดดูก็ได้
9: มา
4: อันนี้เป็นแจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ที่เป็นชุดเหมือนฮีโร่ที่โดนสาดเลือดอันนี้พี
9: ่ฉากหน้าบันได
4: ใช่พี่ต้องดับเบิ้ลคือจริงๆแล้วมันเป็นของวินเทจแต่พอดีไก่ชอบสีและลุคนี้คือความบูความแพทเทิร์นของลายแบบนี้พี่ต้องไปหามาทำดับเบิ้ล5เซต5ผ้าอย่างเดียวนี่ก็เกือบ30,000

0: ที่5เซตเพราะว่าต้องสาดน้ำหลายต่อหลายครั้ง
1: เลือดหมูนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเกิดโดนสาดเลือดมีเลือดอยู่ปะเนี่ย
2: ปะ
1: เนี่ยมีฮัลโหล
0: อ๋อนี่ไงหลังจากที่โดนไปแล้ว
1: อันนี้คือตัวที่ถ่าย
0: นี
1: ่ตัวที่ถ่ายแล้วก็มีรอยเปื้อนอยู
0: ่ค่ะ
1: ส่วนไอ้แจ็คเก็ตตัวเนี้ยเป็นแจ็คเก็ตที่ดับเบิ้ล
0: แล้ววิกผมทนายจิตรีล่ะคะ
1: อ๋อไม่อยู่ที่นี่ค่ะคิดว่าต้องปักตะกร้าคิดว่าพี่กำลังคิดว่าปักตะกร้าไหมอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้
0: ยเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นเทรนด
1: ์เป็นมีมเถย
0: ชุดราชทัณฑ์แบบนี้เห็นว่าพี่รู้ว่ามีการฟีเจอริ่งกับหนังเรื่องอื่นด้วยที่เราเห็นชุดแบบนี้บ่อยๆ
1: ไอ้อย่างเงี้ยฟีเจอริ่งกันกับวัยหนุ่มเขาก็ทำใจไปแล้วมันจริงๆแล้วมันต้องมีอาร์มมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราเห็นโลโก้เขาจริงไม่ได้เราก็ต้องสมมุติหน่อยไงก็ดีไซน์ใหม่ไม่ได้คิดว่าเป็นมือทงมือทองเลยเอาจริงพี่อ่ะพี่ทำแบบนี้มาตั้งแต่หนังพี่ต้อมพี่เกิดมาจากหนังพี่ต้อมพี่ต้อมเป็นเอกพี่ต้อมไม่เคยบอกชื่อพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดจริงว่ะวิธีคิดอันเนี้ยมันอยู่กับเรามาตลอดเพราะฉะนั้นพี่ทำสิ่งเนี้ยตั้งแต่เดย์วันพี่ทำด้วยแอทติจูดอะไรแบบนี้มาตลอดเพียงแต่หนังมันไม่ได้ดังเว้ย
0: ค
1: ือพี่รู้สึกว่าสงครามทรงด่วนมันเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซในวัยชราใกล้วัยชราของพี่ว่า40ปลายเงี้ยใช่คือแบบทุกคนอยู่ดีๆก็ตบมือให้กูดังแม่ตกใจเหมือนกันเพราะว่าทำมากริปเงียบไม่มีใครพูดถึงไงแต่ไม่เคยเราไม่เคยมีใครพูดถึงซึ่งไม่เป็นไรเออแต่ว่าพออันนี้มันเหมือนมันถูกจับจ้องไปทุกส่องไอ้นี่คนที่ใส่นี่ส่องไอ้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าแบบโอ้โหมันเหมือนมีคนมองมันอะมองสิ่งที่เราทำ
3: กว่าจะเป็นสไตลิสต์คู่บุญเป็นเอกรัตนเรืองและได้ทำงานกับคู่กำกับไก่ณัฐพลบุญประกอบ2เรื่องติดตั้งแต่สงครามทรงดวลถึงทนายปีศาจที่จริงสไตลิสต์ปีศาจเปรี้ยวซ่าคนนี้เริ่มจากผู้ช่วยสไตลิสต์มนรักทรานซิสเตอร์ซึมซับวิธีคิดที่ว่าพระเจ้าอยู่ในรายละเอียด Energy นี้ไม่เคยเปลี่ยนแต่กลับเพิ่งถูกมองเห็นเพราะซีรีส์กระแสแรงแม้ทำงานมาเกือบ30ปีนุชี่ยอมรับว่าไม่เคยได้รางวัลด้านคอสตูมหรือสไตลิสต์เลยเพราะงานของเธอไม่ได้สร้างความหวือหวาหากเป็นงานดีเทลที่เติมเต็มตัวละครให้มีชีวิต
1: พี่เป็นคอสตูมที่ไม่เคยได้รางวัลเลยตั้งแต่ทำมาเกือบ30ปีพี่รางวัลที่โคตรมีความหมายกับพี่คือตัวแสดงไม่ว่าตัวเมนหรือตัวเล็กตัวน้อยเดินมาแตะไหล่พี่แล้วบอกว่าเฮ้ยหนูนึกออกแล้วว่าคนนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเก็ตอะว่าเขาเข้าใจแล้วว่าเขาต้องเล่นอะไรเขาต้องสวมบทนี้ด้วยแอทิจูดนี้อะไรเงี้ยสำหรับพี่มันคือแบบอ่ะแค่นี้ก็สบายใจละเออ
3: สำหรับพี่นุชความสำเร็จของสไตลิสต์ไม่ได้วัดจากรางวัลหรือการเป็นที่รู้จักแต่คือวันที่นักแสดงและคนดูเชื่อว่าตัวละครนั้นมีชีวิตจริงกฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
1: เป็นการ

0: ี้เป็นมีมผลพลอยจากทนายปีศาจนะคะน้องเคก็เล่นกับเขาด้วยอ่ะคุณผู้ชมมาดูจินจินนะค่ะดาราหนุ่มที่บอกว่าตั้งแต่เข้าวงการมาได้รับแต่บทที่เกินวัยตัวเองตลอดค่ะ
1: ส่วนใหญ่เอาจริงๆแล้วละครแทบทุกเรื่องก็เป็นละครที่โตกว่าตัวจริงเพราะผมก็ยังแบบติงตองก็ชิวๆพี่ชิว
0: พูดไปอมยิ้มไปนะคะเพราะว่าเขาตั้งแต่เข้าวงการมาค่ะนักแสดงหนุ่มจินจินนาเขาบอกว่าไม่เคยรับบทที่เป็นวัยรุ่นกับเขาเลยค่ะบทที่เท่าอายุจริงในละครนี่ก็ไม่มีนะคะก็เข้าวงการมาตั้งแต่20ต้นๆเลยแต่กลับได้บทที่โตเกินวัยความยากคือตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากพอค่ะบางสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่เจอเขาบอกอ้าวก็ไม่เคยเจอก็ไม่เข้าใจนะคะทางเดียวที่จะเข้าถึงตัวละครก็คือไปเวิร์กช็อปเท่านั้นค่ะปากบอกชิลแต่ในใจคืออยากลองเล่นเป็นวัยรุ่นนักเรียนนะคะนุ่งกางเกงขาสั้นอยากเป็นนักแสดงที่ใครๆก็เรียกว่านักแสดงวัยรุ่นค่ะเจ้าตัวบอกเลยก้าวมาเป็นนักแสดงแต่วันแรกก็ถูกนักข่าวเรียกว่านักแสดงหนุ่มแล้วล่ะค่ะ
1: ก็รับบทเป็นเอาจริงๆนะพี่ตอนนี้ผมไม่อยากเรียกอะไรเลยครับอะไรเข้ามาผมรับหมดครับจากจาก

0: 40จะ50จะ60ผมก็จะพยายามเล่นให้ดีสุดครับอ๋อไม่ครับคือผมรู้สึกว่าตัวละครทุกตัวละครน่ะมีคุณค่าหมดพี่แล้วมีทุกบทบาททุกอย่างทุกองค์ประกอบทุกอย่างมันมีความสําคัญทั้งเรื่องอ่ะพี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะยิ่งอยากเล่นตัวที่แบบรู้สึกว่าติดยาสมมุตินะพี่ติดยาไปเลยหรือว่าน้ําพุติดยาไปเลยหรือว่าเป็นออทิสติกหรือว่าเป็นคนอ้วน100กว่าโลไปเลยหรืออะไรที่แบบทําแล้วมันรู้สึกแบบ
1: เปลี่ยน
0: เรียวจริงๆเรียวจริงๆทำจริงๆเรื่องเดียวจริงๆอะไรเงี้ยเราอยากทำแบบนั้นด้วยซ้ำ
2: จินบอกว่าตัวเองไม่ใช่ดาราแต่เป็นนักแสดงนะคะก็อยากเล่นให้ได้ทุกบทบาทแม้ไม่เคยเล่นเป็นวัยรุ่นในละครเลยแต่ล่าสุดผันตัวเป็นนักแสดงอิสระรับงานซีรีส์วายครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะซึ่งรอบนี้ยังรับบทเป็นผู้ใหญ่วัยเกือบ40ก็เกินอายุจริงไปมากเหมือนเดิมนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็น15,000
1: ไม่ได้
2: บาทเดียวก็ไม่ได
1: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
3: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
4: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
5: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
6: Big Storyเรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
7: เล่นมากเล่นละครจักจักวงวงนะเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยคิดถึงลูกอะ
8: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
7: ยายลูกคิดถึงยายลูก
9: ญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
10: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
11: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
12: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
13: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
12: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
14: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
15: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
16: ใช่มีเยอะด้วย
15: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
17: ไม่มีบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
14: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS
18: ถอดนัยยะปปช.จ่อแจ้งข้อหาอธิบดีสถ.หลังพบเบาะแสล็อกสเปค TOR จ้างจัดสอบท้องถิ่นเปิดหลักฐานอดีตปลัดภูเก็ตรีด1ล้านนักธุรกิจอ้างเคลียร์ปัญหาที่ดินหาเงินหมุนคืนอส.ทาสทุจริตสอบทาสออสเตรเลียล็อกเป้าก่อนจับหลังสถิติรอบนำเข้ายาเสพติดพุ่งขยายผลต้นต่อพัสดุหาตัวการ
19: ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนก
18: ชัยชนกเฉลยปมขัดแย้ง2นอ1พอเผยอนุทินเนวินเห็นต่างบ้างแต่ภูมิใจไทยยังเป็นหนึ่งเดียวติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
20: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทะลุกว้างของเราเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับและอย่างที่บอกตามสัญญาเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะแล้วก็เจ้ามาเมจังกันต่อซึ่งเป็นสุนัขตัวโปรดของเขานะครับแล้ววันนี้ครับพวกเขาก็จะพาทุกคนเดินทางไปสัมผัสกับทั้งผู้คนแล้วก็อาหารเช่นเคยรวมไปถึงผลผลิตที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ในแต่ละท้องถิ่นแล้วก็เป็นเสน่ห์มากๆของแต่ละที่ด้วยแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นด้วยการแช่ออนเซนยามเช้ากันก่อนครับและจากนั้นก็จะไปลานตั้งแคมป์สุดหรูพร้อมกับดื่มกาแฟรสชาติดีแล้วก็ไปเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ตามชนบทบนเขากับมาเมจังด้วยครับแล้วก็ยังไปนั่งตกปลาแบบสบายๆครับก่อนที่จะพาไปกินอาหารทะเลแล้วก็เดี๋ยวไปปิดท้ายกันนะครับวันนี้ที่ร้านฮอทดอกด้วยซึ่งการได้กินของอร่อยๆแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นก็ทำให้เรามีความสุขมากมายได้จริงๆเลยเห็นด้วยไหมล่ะครับฉะนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้มาเมส Relaxing Journey มาเมะมาน้อยนักเดินทางครับ
1: ชิลとはゆっくりくつろぐまったり過ごすことい
2: や気持ちいいね
1: 仕事に家事に勉強に忙しい日々たまにはゆっくりまったりチルリ旅はいかがでしょうキャンピングカーに乗って各地の人や食べ物特産品などその地域の魅力に触れながらまったり日本全国を旅するこの番組最初の舞台は九州大分から右回りで九州を巡る旅今回は佐賀県と福岡県そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さんそして一緒に旅をするのは番組のマスコット犬豆柴の豆ちゃん彼女も大事な旅の主人公気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ
3: なんだこの盛り上がりは
1: 旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります
3: なかなかいないですよ
4: かじりながら刺身を食べ
3: る
1: そしてマメちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき3泊4日で佐賀県と福岡県を周遊すべくキャンピングカーでゆっくりまったりチルリ旅さて今回の行き先は

0: 引き続き糸島を散策する金子さん。
1: すごい、なんか車がいっぱいね、ここ止まってますけど、なんかあんのかな。お、あ、なんか看板あるよ。オットドッグ。なんかでもちょっとね、いい感じのお店っぽいからちょっと行ってみようか。これ駐車場、もうそっちか。よし、行ってみよう行ってみよう。
0: 少し歩くとたくさんの人が集まっていました。
1: わわ、なんだなんだなんだ、あれ、まあ、めちゃくちゃ住宅街で急に盛り上がってるよ。あ、なに、ライブやってんの。ライブ、あー、そうそう、なんだこの盛り上がりは。あったあった、ホットドッグ屋さん。あれ、あ、こんにちは。あれ、なんかイベントされてたんですか。大丈夫ですか。え、こちらのお店の方ですか。
2: そうです。
1: あ、どうも、はじめまして、金子貴俊と申します。はじめまして
2: 、よかったにおじめます。
1: で、なんかホットドッグ屋さん、ワンちゃんも行けるって聞いてきたんですよ。
2: 大丈夫です。はい、かわいい。
1: あー、いや、すごいとこですね、住宅街で急に。
2: そうですね。また朝が
0: 来た。オートドッグのオーナー、尾形さん、実はラズベリードリームというバンドのボーカル。先ほどまでライブをしていたそうです。
1: で、ホットドッグ屋さんはなぜやろうと思ったんですか。
2: あ、でもやっぱりこの辺の方は結構こう滞在するっていうより、いろんなところを回って糸島楽しみたいなって方が多いだろうなと思って、手軽で、まあ、テイクアウトも簡単にできる、はい、食べやすいみたいな。で、僕もホットドッグ好きなので、それで作ろうと思って、
0: ということで、人気の糸島ホットドッグを注文。すべて糸島の食材で作られています。
1: ありがとうございます。うわ
2: ー、どうぞ。
1: うわ、おいしそう。うわ、これフライドオニオンが乗っかってですか。
2: そうです。
1: うわ、で、チーズ、あ、めちゃくちゃいい香り。いただきます。よいしょ。うんうんうん、おいしい。ソーセージめちゃくちゃうまいですね。
2: はい、
1: うん、プリプリだし、肉汁出てくるし、うんうん、ちゃんとね、そのお肉のうまみをぐわーっと引き出して、これも凝縮させてますね。うんうん。え、でもなんかそこはなんかこう、なんか夢みたいな希望があって、ここの糸島で。
2: そうですね。でもやっぱりこういうのは最初からしたいなってやっぱ思っていたので、今までのその音楽のつながりも生かせるし、自分がしたいこういうカフェみたいなところもできるし。
1: いや、でもね、この環境でこのホットドッグ食べて飲んで最高っすね。
2: そうですね。はい、美味しい。
1: いやー、ちょっと一気に糸島のファンになりました。
2: ありがとうございます。
0: 素敵な出会いもあり、さらに散策を続けていると、
1: お、なんかみんなあっち入ってきますね。え、あれ、なんか子供たちが、何何何があるの。うわー、あれ、なんか木のトンネルみたいになって、あれ、これ来る道間違えた？いいのね。うわー、ほうほうほう、ここ行くの。あ、昨日の雨でめっちゃだから、まめちゃん、そっちの方がいいね。うわー、素敵。おー、すごい。あ、トトロの森みたい。うわー、トトロ出てきそう。あれ、トトロの傘じゃない？あれ、トトロの傘じゃない。すごいな、みんな人気なんですか、ここ。
3: いや、多分私も初めて。
1: あ、そうですか。なんかトトロの世界みたいですよね。
3: あ、そうですね。
1: あ、そうですか。
3: そうみたいです。
1: あ、そうなんですね。
3: あ、そうだ、そうみたいです。
1: あ、そうやって言われてるんですか。
3: そうみたいです。
1: わあ、ここトトロの世界なんですか。
3: そうみたいです。
1: トトロいました。
3: あ、いました。
1: 本当ですか。、はい、
0: こちらは糸島トトロの森。まさに映画のワンシーンのような世界で、その先には展望台があります。
1: さあどんな景色かな。うわーすごい360度。うわうわ綺麗だね。うわ素晴らしい景色ね。
0: マメちゃんと記念撮影をして九州の旅もついに終了です。
1: いやね、九州のキャンピングカーの旅も今日ね最終日ということで、まずはまあ福岡ね、まあ、ベンガラ村から朝はね気持ちいい温泉入って、そこからあのグランピング五感、もうねマメちゃんがさ僕が釣ったヤマメをねあんなにね美味しそうに何回も食べてくれたのがね本当に嬉しかったね。なんだろう、こう海を見ながらさ、この波の音聞きながらさ、ぼーっとさあね、ワンちゃんといるってね、なんか本当幸せやな。なんか僕が犬飼ってた時やっぱ海2人で見に行ってたのよ、マメちゃん。なんかそれ思い出したよね。うん、いやもうでも福岡佐賀と今回僕はね回ったけれども、もうそれだけじゃなくて、最初はマメちゃんとさ大分で出会って宇佐の駅で、まあ、ちょっとはね最初ねやっぱ距離あったけど、もう3回目でさここまでさ距離縮まってね、もうなんか本当にマメちゃんにはね感謝しかない。でカウカウさん、古賀美穂さん、そして鶴野武さん、そして僕とね、みんなと仲良くね九州の魅力をね、マメちゃんがいるからマメちゃん目線の九州の素晴らしさっていうのもいっぱい感じれたし、あくびした話長いかいやでも本当改めて九州っていうのはさ、人間が本当に昔から暮らして、もう伝統文化を作り上げつつ、それを守りながら新しいものもどんどん生まれてて、で本当に美味しい食べ物で、もうそれそこにいる人たちの素晴らしさってなんかその計り知れなかったね。でやっぱキャンピングカーで旅してるからこそ、なんかこう体にその思い出っていうのがね染みるんだよね、残るんだよね。まあでも本当まだ九州の魅力はものすごく分かりますけど、まだまだ日本には素晴らしい県がたくさんあるんでね、まあ、キャンピングカーを通してその魅力をお伝えできたらなと思います。はい、ということでマメちゃん今回もありがとうございました。ありがとね、ありがとうございました。
4: คุณผู้ชมครับการได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเนี่ยถือเป็นการพักผ่อนที่ช่วยเติมพลังชีวิตหลายคนพบกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สร้างสมดุลให้กับการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะครับพอนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นทั้งมุมมองใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างค้นหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองแล้วยังได้สร้างมิตรภาพระหว่างทางแล้วก็ยังสร้างความสุขที่ยั่งยืนในใจและในชีวิตเราอีกด้วยล่ะครับอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีเวลาก็อย่าลืมนะครับท่องเที่ยวไปกับท้องโลกกว้างของเราก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับอยากพูดคุยกันต่ออย่าลืมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการได้ทุกเมื่อนะครับนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันครับและสำหรับตอนต่อไปนะครับเรายังคงมีสารคดียอดเยี่ยมนะครับชวนให้ติดตามชมกันต่ออีกมากมายเช่นเคยคุณภาพเต็มเปี่ยมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในบ้านอาคารและสถานประกอบการนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
6: ทุกเรื่องทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ
7: ถอดนัยยะปปช.จ่อแจ้งข้อหาอธิบดีสถ.หลังพบเบาะแสล็อกสเปค TOR จ้างจัดสอบท้องถิ่นเปิดหลักฐานอดีตปลัดภูเก็ตรีด1ล้านนักธุรกิจอ้างเคลียร์ปัญหาที่ดินหาเงินหมุนคืนอส.ทาสทุจริตสอบทาสออสเตรเลียล็อกเป้าก่อนจับหลังสถิติรอบนำเข้ายาเสพติดพุ่งขยายผลต้นตอพัสดุหาตัวการ
8: ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนก
7: ชัยชนกเฉลยปมขัดแย้ง2นอ1พอเผยอนุทินเนวินเห็นต่างบ้างแต่ภูมิใจไทยยังเป็นหนึ่งเดียวติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
9: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
10: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้อง

ท้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้กาลเวลาครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้กาลเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อดนัยยะปปช.จ่อแจ้งข้อหาอธิบดีสถ.หลังพบเบาะแสล็อกสเปค TOR จ้างจัดสอบท้องถิ่นเปิดหลักฐานอดีตปลัดภูเก็ตรีด1ล้านนักธุรกิจอ้างเคลียร์ปัญหาที่ดินหาเงินหมุนคืนอส.ทาสทุจริตสอบทาสออสเตรเลียล็อกเป้าก่อนจับหลังสถิติรอบนำเข้ายาเสพติดพุ่งขยายผลต้นตอพัสดุหาตัวการ
1: ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนก
0: ชัยชนกเฉลยปมขัดแย้งสองนอหนึ่งพอเผยอนุทินเนวินเห็นต่างบ้างแต่ภูมิใจไทยยังเป็นหนึ่งเดียว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เมื่อวานนี้คนอยู่ตามชายแดนตกใจเลยนะครับทีแรกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเคอร์ฟิวที่หนองจานครับจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นะครับช่วงนี้มีคนนอกพื้นที่เข้าไปทำคอนเทนต์หลังจากที่ชาวบ้านเขาเริ่มชี้แนวเขตกันก็ต้องมีมาตรการในการดูแลกันหน่อยครับ
1: แต่ก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดจับตากันเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้

0: คะเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวสำคัญมีมาตรการออกมาอยู่ที่นั่นวันนี้ชาวบ้านก็ยังคงเข้าไปทำงานได้ตามปกติเข้าไปประกอบอาชีพเข้าไปทำการเกษตรได้ตามปกติแต่ว่าต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ทางการกำหนดแล้วก็ต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้าไปยังพื้นที่ทุกครั้งนะคะหลังจากมีการประกาศกำชับถึงมาตรการออกมาตามพื้นที่แนวชายแดนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วค่ะภายหลังกองกำลังบุรพาออกมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วห้ามบุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่ควบคุมของทหารค่ะช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาและกำหนดให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินไปใช้เส้นทางเข้าออกตามที่กำหนดและต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งล่าสุดกองทัพภาคที่1และโฆษกกองทัพบกยืนยันค่ะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานนะคะซึ่งพอไปถามชาวบ้านหนองจานก็เห็นด้วยกับการจัดระเบียบครั้งนี้และเชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่หรือเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายก็เพื่อสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิ์ให้กับชาวบ้านจะได้เข้าไปทำกินในที่ดินได้อย่างสบายใจหลังจากเคยมีบุคคลอื่นเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะ
1: ส่วนเรื่องการแลกบัตรเราก็คิดว่าดีเพราะว่าคนที่เข้าไปก็ควรเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนั้นมันก็ทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือพยายามอยากเข้าไปให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการเข้าไปสร้างความวุ่นวายในบางส่วนด้วยค่ะ
2: ทหารเขาออกมาตรการความปลอดภัย2 เรื่องนี้มาก็คือ 1. เซฟชาวบ้านนะคะเพื่อไม่ให้โดนอาจจะมีกระสุนลูกปืนหลงเหลือวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยมันก็ยังมียังเก็บไม่หมดบางที่ก็ยังมีอยู่ค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาก็เซฟเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินคนนอกห้ามเขาไปวุ่นไปยุ่งเหยิงวุ่นวายในพื้นที่นะคะก็คือกันคนที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกันออกมาเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครที่เข้าไปแล้วหวังดีหรือหวังร้ายหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะ
3: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับล่าสุดครับคณะกรรมการความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะครับตอนนี้คืบหน้าไปแล้วมากกว่า 45% ครับแบ่งออกเป็น2เฟส2ระยะด้วยกันระยะที่1ครับบริเวณหลักเขตที่52ถึง54นะครับระยะทาง 1.3 กิโลเมตรครับมีการสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่และการก่อสร้างรั้วอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนระยะที่2ครับก็คือหลักเขต54ถึง59ระยะทาง7กิโลเมตรตอนนี้สร้างถนนแล้วประมาณ600เมตรนะครับเพื่อรองรับการก่อสร้างรั้วในช่วงถัดไประยะทาง 8.3 กิโลเมตรครับทีนี้ถ้าไปดูลักษณะรั้วชายแดนเนี่ยก็จะเป็นแผ่นปูนทึบสูง1เมตร95เซนติเมตรครับเกือบ2เมตรนะครับด้านบนเป็นรั้วลวดหนามครับความสูงถ้าบวกกับกำแพงแล้วสูงประมาณ 4.3 เมตรครับ
0: ส่วนช่องว่างรั้วกำแพงที่มีกระแสข่าวบอกว่าจะเป็นช่องโหว่ให้ใครกัมพูชาเข้ามาหรือไม่นะคะประเด็นนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชี้แจงบอกว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคและสาเหตุที่เว้นว่างเอาไว้เพราะว่ามีหลักเขตซึ่งเป็นสมบัติของ2ประเทศแล้วก็อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปจากเวที JBC ค่ะหลังจากนี้ก็จะนำแผ่นบานพับแบบเปิดปิดนะคะมาครอบเอาไว้เพื่อให้คณะกรรมการ JBC ได้ร่วมกันตรวจสอบได้ขณะที่ฝั่งกัมพูชาค่ะปรากฏว่ามีการสร้างถนนเช่นเดียวกันนะคะบ้านเขาสร้างถนนเหมือนกัน อยู่ห่างจากรั้วชายแดนไทยไปประมาณ3เมตรแล้วก็ใช้งบประมาณของกัมพูชาในการดำเนินการเองค่ะ
3: ใกล้ได้บทสรุปนะครับสำหรับคดีของอดีตส.ส. 44คนของอดีตพรรคก้าวไกลครับที่เคยลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา112นะครับวันนี้ศาลฎีกานัดไต่สวนนัดแรกครับวางไทม์ไลน์เอาไว้จะต้องคุยกันอีก4นัดตีตัวเลขกลมๆประมาณ2เดือนเนี่ยรู้เรื่องครับศาลฎีกาครับนัดพร้อมคู่ความครั้งแรกคดี44ส.ส. อดีตพรรคก้าวไกลนะครับในฐานฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112ครับปปช.ในฐานะฝ่ายผู้ร้องมีนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับเข้าร่วมการพิจารณาขณะที่ฝ่ายผู้คัดค้านก็คือ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลมีทนายความและตัวแทนครับคือนายธีรชัยพันธุมาศนายสมเกียรติถนอมสิน

0: และพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีณฤนาถมาร่วมการพิจารณาคดีในวันนี้ครับ
1: โดยองค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาและมีคำสั่งนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะและให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนนะคะและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกต้องแจ้งก่อนวันที่25กรกฎาคม2569หรือว่ายื่นก่อนภายใน7วันสืบเนื่องจากกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคม2569พร้อมนัดต่อเนื่องอีก2นัดคือวันที่22กันยายนและวันที่27ตุลาคมค่ะโดยไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากนะคะวางกรอบพิจารณาเอาไว้ระยะเวลา1ปีค่ะ
0: พลตำรวจตรีสุพิสารครับเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านคดีนะครับเปิดเผยถึงแนวทางในการต่อสู้คดีจะยึดสิทธิ์ตามกระบวนการของกฎหมายครับแล้วก็ชี้ถึงที่มาของการยื่นคำร้องและการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนะครับอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายครับส่วนคำร้องที่มีการยื่นต่อศาลเพิ่มเติมครับเป็นคำร้องขอให้มีคำสั่งให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวหาว่าทำผิดเงื่อนไขทั้งการให้สัมภาษณ์เรื่องระบอบสีน้ำเงินและการแสดงความคิดเห็นพาดพิงองคมนตรีนะครับศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความความที่ปรากฏไม่เพียงพอต่อเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งจึงยกคำร้องหลังจากนี้ก็การไต่สวนนะครับอีกประมาณ4นัดใช้เวลาประมาณ2เดือนครับส่วนกรอบในการพิจารณาคดีรวมประมาณ1ปีนะครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นความคืบหน้าของพรรคประชาชนนะคะหรืออาจจะหมายถึงอดีตพรรคก้าวไกลตอนนี้ผู้นำฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านก็ถูกสั่นคลอนด้วยสิ่งที่บางคนเรียกว่านิติสงคราม ส่วนความเคลื่อนไหวของฝักฝั่งรัฐบาลโดนเหมือนกันมีกระแสข่าวบอกพรรคภูมิใจไทยเกิดรอยร้าวขึ้น
2: แตกกันอีกแล้วเหรอ
1: จริงๆแล้วความเป็นอยู่ความเป็นมาของพรรคภูมิใจไทยถูกจับตามาตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งจบเพราะว่าในพรรคภูมิใจไทยตอนนี้แหมมันหลายกลุ่มหลายกวนเหลือเก
2: ิน หัวหน้ากี่คน
1: คุณหมายถึงใครคะห
2: ั
1: วหน
2: ้าเฉย
1: ๆมีคนเดียวนี่คือคุณอนุทิน
2: ครับ
1: คุณหมายถึงใครเอาเก็บไว้ในใจคุณผู้ชมก็ตอบได
2: ้
1: มีข่าวว่าเกิดรอยร้าวขึ้นในพรรคภูมิใจไทยวันนี้เฉลยแล้วค่ะปมขัดแย้งที่บอกว่า2นอนหนู1พอพานกำลังขัดแย้งกันคือใครคนที่เฉลยเองคือเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยออกมายอมรับบอกจริงๆทะเลาะกันเป็นประจำสองนอหรือสองนอหนูที่ว่านี้ก็หมายถึงคุณเนวินกับคุณชัยชนกชิดชอบนั่นแหละ
2: อ๋อนอหนูกับนอนก
1: ส่วนหนึ่งพอพานที่ว่าก็คือคุณณัฐทีกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแต่ยืนยันความเป็นพรรคภูมิใจไทยยังเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
3: ก็ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนกนะครับที่อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ทะเลาะด้วยความรักและเจตนาที่อยากจะทำดีเพื่อประเทศชาติในส่วนของหนึ่งพอกับหนึ่งนอก็มีเช่นกันครับก็เป็นท่านพิพัฒน์กับท่านณัฐทีอันนี้ก็ทะเลาะกันเป็นประจำเช่นกันครับ
1: กลายเป็นมุกตลกไปคุณชัยชนกชิดชอบให้สัมภาษณ์ชี้แจงกระแสความขัดแย้งที่บอกว่า2นอกับ1พอ2นอหนู1พอพานกำลังขัดแย้งกันในพรรคภูมิใจไทยที่ไหนได
2: ้
1: นอที่ว่าคือนอเนวินแล้วก็นอนกชัยชนก
2: อ๋อไม่ใช่เนกับหนูนะเป็นเนกับนก
1: สองนอคือพ่อลูกเนี่ยส่วนอีกคู่หนึ่งที่บอกว่าหนึ่งพอพานก็คู่สามีภรรยา
2: ครับ
1: คุณชัยชนกพูดติดตลกบอกทะเลาะกันเป็นประจำแต่ก็เป็นไปด้วยความหวังดีมีเจตนาดีต่อประเทศชาติก่อนจะย้ำถึงเอกภาพภายในพรรคภูมิใจไทยมีแต่สามัคคีกันโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของนายเนวินชิดชอบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีแต่ความแข็งแกร่งเห็นต่างบ้างแต่ไม่มีความขัดแย้งอะไรพูดคุยหารือกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันเสมอค่ะ
0: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยอันนี้ถูกพาดพิงเหมือนกันนะพอพานครับคุณพิพัฒน
1: ์
0: ปฏิเสธบอกว่าความขัดแย้งในระดับแกนนำเนี่ยไม่เป็นความจริงครับบอกว่า2นอนอจุดเนี่ยนะส่วนหนึ่งขณะที่1พอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ประสานกันทุกอย่างเป็นปกติคุณพิพัฒน์ไม่ได้เฉลยว่า2นอคือใคร1พอคือใครแต่บอกว่าประสานทุกอย่างเป็นปกติยอมรับครับว่าการทำงานร่วมกันบางครั้งคุยกันบางครั้งบางเรื่องละเลยกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ความขัดแย้งครับโดยเฉพาะ1นอนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้
2: น่าจะนอหนู 100% นะคุณอนุทินเขาบอกว่า1นอเนี่ยเป็นเบอร์1ในการบริหารประเทศครับใครจะไปแทรกแซงได
1: ้แต่ก็จะมีคำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่ตลอดก็เป็นเรื่องที่จะต้องแนะนำพูดคุยกันได้นะคะบอกว่าแต่ละเรื่องในการแนะนำก็ย่อมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละคนค่ะ
2: ครับ
1: ก็ยืนยันมาจากพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่มีความขัดแย้ง พูดติดตลกบักทะเลาะกันอยู่เป็นประจำแต่จริงๆแล้วสามัคคีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
2: ครับแต่วันนี้เนี่ยนอหนูสั่งการพอพานจากทางไกลอันนี้หนูอนุทินสั่งให้พอพานก็คือคุณพิพัฒน
1: ์ค
2: ่ะไปเคลียร์กลุ่มเครือข่ายนะครับที่เขายื่นคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีการชุมนุมกันอยู่ที่หน้าทำเนียบครับหลังจากการหารือร่วมกันระหว่างรองนายกพิพัฒน์กับเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะครับก็ได้ข้อสรุปที่ถือว่าสอดคล้องกับข้อเรียกร้อง5ข้อครับที่เครือข่ายยืนยันมาตลอดโดยข้อสรุปที่ได้ก็คือให้ยุติร่างกฎหมาย SEC ฉบับสนขซึ่งรองนายกพิพัฒน์เนี่ยยืนยันครับบอกว่าไม่ดันต่อหรือเสนอเข้าครม.อย่างแน่นอนส่วนประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ให้สนขเนี่ยหยุดทุกกลไกแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ครับโดยยึดศักยภาพภาคใต้เป็นหลักรวมถึงศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์โดยตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายนะครับจะมีตัวแทนภาครัฐภาคประชาชนภาควิชาการมาช่วยการศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้คู่ขนานกับคณะกรรมการที่มีรองนายกเอกนิตินั่งเป็นประธานครับ
4: จากการที่เราจะตั้งคณะขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำการศึกษาเป็นภาพรวมถึงความเหมาะสมต่างๆนะครับแต่แน่นอนในข้อกฎหมายเรื่องที่ดินก็ดีอะไรก็ดีเราจะไม่นำรูปแบบอันนี้ขอแจ้งมาเลยนะครับของ EEC มาใช้ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่ภาคใต้เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายหลายๆส่วนที่อาจจะมีความไม่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะแยกในเรื่องข้อกฎ
1: ตัวแทนเครือข่ายระบุค่ะว่าแม้จะไม่ได้เป็นการยุติโครงการแลนด์บริดจ์แบบ 100% แต่การตั้งกลไกขึ้นมาศึกษาร่วมกัน3ฝ่ายถือว่าเป็นสิ่งที่รับได้แล้วก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องค่ะ
5: โดยกระบวนการทำงานร่วมกันเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีจุดร่วมกันนั่นหมายถึงว่าใช้งานวิชาการแจ้งข้อเท็จจริงมาตัดสินว่าในส่วนของการแลนด์บริดจ์จะมีต่อไปหรือไม่แต่ถ้าตรงนี้ยังไม่มีข้อยุติเนี่ยการดำเนินการก็ในส่วนของการรับฟังความเห็นต่างๆของสนก็ต้องยุติไปก่อนนะครับซึ่งถือว่าหลักการนี้ก็เป็นหลักการสากลที่เราในฐานะเป็นผู้ชุมนุมก็สามารถรับได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องถูกตัดสินกันโดยข้อมูลก็จะจริงแล้วก็จะมีไม่ใช่องค์ประกอบของท่านรองเอกนิติอย่างเดียวแต่ว่าจะมีกรรมการร่วมอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกที่จะเป็นไปได้ในการที่จะทำให้ภาคใต้มีการพัฒนาที่ถูกต้องนะครับ
2: ท่านผู้ชมครับถ้าพลาดหัวข่าวพรุ่งนี้อาจจะต้องลังเลนะครับคงใช้คำว่าถอยทั้งหมดไม่ได้ครับเพียงแต่ถอยโครงการแลนด์บริดจ์ในฉบับเวอร์ชั่นการศึกษาของสนขถอยออกไปก่อนตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาคุยกันนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือปัญหาในพื้นที่ EEC ครับที่ยืนยันจะเสนอให้นายกทบทวนการขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรวมถึงให้เร่งการเยียวยาชาวประมงที่ระยองที่ได้รับผลกระทบจากการถมทะเลสร้างท่าเรือครับจากนี้เครือข่ายนะครับจะรอเอกสารข้อตกลงร่วมดังกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแล้วก็เตรียมเดินทางสลายการชุมนุมกลับภูมิลำเนาครับ
1: เหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บสร้างความกังวลใจนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะกระทบกับบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวหรือไม่ซึ่งหลังเกิดเหตุทางกระทรวงการต่างประเทศและสื่อมวลชนของมาเลเซียออกมาแจ้งเตือนไปยังพลเมืองของตัวเองนะคะส่วนผู้บาดเจ็บ2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวที่มาเลเซียแล้วค่ะชาวมาเลเซีย2คนที่บาดเจ็บถูกนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตามความประสงค์ของผู้บาดเจ็บและญาติค่ะนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.บอกว่า ผู้บาดเจ็บทั้ง2คนขอบคุณรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่ให้การดูแลรวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนและบอกว่ายังรักเมืองไทยแม้จะบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังตั้งใจจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งเพราะว่าประทับใจผู้คนอาหารและบรรยากาศพื้นที่ชายแดนใต้ส่วนญาติของผู้บาดเจ็บบอกว่า

0: ยังฝั่งไทยค่ะ
1: ส่วนการตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่อำเภอยะริ่งและก็อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีครับบอกว่ายังให้น้ำหนักผู้ก่อเหตุกลุ่มเดิมนะครับที่เคยลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันและระเบิดโรงไฟฟ้าในพื้นที่ครับเบื้องต้นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานประกอบการและชุมชนให้ช่วยกันเพิ่มความเข้มงวดแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่นะครับสอดคล้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับบอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งและยุทธวิธีให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆครับส่วนความช่วยเหลือเตรียมเสนอให้สอบต.ครับเพิ่มหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงที่ต้องปิดบริการครับ
2: เป็นการดูแลความเสียหายในลักษณะของ 100% อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทบทวนกันตอนนี้คือค่าสูญเสียโอกาสหมายความว่าค่าสูญเสียโอกาสนี่เป็นอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเขาถูกเหตุการณ์เนี่ยเขาต้องหยุดกิจกรรมซึ่งแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีหมุนเวียนว่าวันหนึ่งรายได้เขาอย่างน้อย100,000-1,000,000เนี่ยอันนี้เรายังไปไม่ถึงกับระเบียบตัวนี้แต่ระเบียบเรื่องการชดเชยความเสียหายในกรณีว่าถูกเผาถูกทำลายแล้วอันนี้เราชดเชยเยอะ 100% แล้วก็ค่อนข้างจะเร็วด้วย
0: ส่วนเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในจังหวัดยะลานะคะขณะนี้ปั๊มอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูค่ะเบื้องต้นตรวจสอบไปแล้วพบว่าตู้จ่ายน้ำมันเสียหายไป4ตู้อาคารสำนักงานหลังคาและระบบจ่ายน้ำมันซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบใหม่เกือบทั้งหมดนะคะส่งผลให้ตอนนี้สถานีบริการน้ำมันไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในระยะนี้ค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในการประชุมวุฒิสภาครับเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพูดให้ชัดกว่านี้ก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับมีการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นครับถึงเงื่อนเวลาในการนิรโทษกรรมฐานความผิดที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนั่นก็คือกลุ่มอายุของคนที่ได้รับนิรโทษกรรมด้วยว่าจะรวมถึงคนที่มีอายุ18ปีที่ถูกดำเนินคดีอาญามาตรา112หรือไม่นะครับขณะที่คณะกรรมการที่เขาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เขายืนยันครับว่าไม่ได้สอดไส้การนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคดีหัวเลือกสว.ครับการประชุมวุฒิสภานะครับพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขก่อนจะเข้าสู่วาระพิจารณาเนื้อหาครับตามที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จนะครับเกิดการโต้เถียงกันครับหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เทียนยุระทักท้วงขอให้ถอนการพิจารณาร่างนี้ออกจากวาระโดยอ้างถึงกระบวนการพิจารณาเสนอคำแปรยติมีความผิดปกติและขัดต่อระเบียบข้อบังคับนะครับมีการตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามเสนอให้หลอมรวมเจตนาที่ต้องการให้นิรโทษกรรมทุกกลุ่มทุกสีเอาไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการแต่พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับยืนยันถึงการดำเนินการตามกรอบจึงไม่ขอถอนร่างนะครับแต่นายแพทย์เปรมศักดิ์ไม่ขอร่วมสังฆกรรมแล้วก็เตือนว่าให้ระวังมีปัญหาในอนาคตครับ
0: สำหรับร่างพรบฉบับนี้มี13มาตราค่ะและมีสมาชิกสงวนคำแปรยติ8มาตราโดยที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องฐานความผิดที่ได้รับการนิรโทษกรรมรวมถึงข้อกังวลเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112นะคะรวมไปถึงขอบเขตการนิรโทษกรรมที่ยาวนานถึง20ปีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นว่าร่างพรบฉบับนี้กำลังใช้อำนาจบริหารก้าวล่วงอำนาจตุลาการอย่างร้ายแรงที่สุดและชี้ว่าหลังรัฐประหารค่ะมีการออกพรบนิรโทษกรรมเพื่อให้พ้นความผิดแต่ตามหลักสากลผู้กระทำความผิดย่อมไม่สามารถที่จะลบล้างการกระทำผิดได้ค่ะ
1: ขณะที่กรรมาธิการครับชี้แจงในมาตรา3ของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีบทบัญญัติระบุว่าจะไม่ให้นิรโทษกรรม4กรณีก็คือการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 1 2ครับการกระทำความผิดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือทำให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัสและ3ครับก็คือการกระทำผิดต่อส่วนตัวนะครับขณะเดียวกันครับคณะกรรมการยังชี้แจงถึงข้อกังวลนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีการสอดไส้ประเด็นคดีหัวเลือกสว.ด้วยหรือไม่ซึ่งยืนยันนะครับไม่มีประเด็นดังกล่าวอย่างแน่นอนแล้วก็ชี้แจงว่าการดำเนินการ

0: พิจารณาร่างฉบับนี้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องทุกเรื่องที่พิจารณาจะลงมติร่วมกันไม่ได้หมายความว่าประธานคณะกรรมาธิการจะทำโดยพลการครับหลังจากนั้นครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขในรายมาตราทั้ง13มาตรานะครับแล้วก็ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายนี้ทั้งฉบับก็คือผ่านวาระ3นะครับตามที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จหลังจากนี้เนี่ยวุฒิสภาก็จะส่งเรื่องให้กับครม.ดำเนินการต่อไปครับ
1: กรณีที่ลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียขณะกำลังขนเฮโรอีนเข้าประเทศนะคะขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะคุณผู้ชมยังไม่ทราบนะคะว่าแอร์โฮสเตสคนที่ถูกจับกุมคนนี้รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม
0: ่
1: หรือว่าจริงๆแล้วเธอแค่ถูกหลอกให้หิ้วของแต่มันมีการสอดไส้เอาเฮโรอีนเนี่ยเข้าไปในของนั้นด้วยนะคะยังไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของเธอแล้วก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แท้จริงแต่ว่ามุมนึงเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแสดงความกังวลว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันมีข่าวแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะเรื่องนี้อาจจะกำลังกระทบกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศค่ะจึงเสนอให้มีการเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบกับการบินไทยนะคะและยอมรับว่าอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องมาตรการการตรวจจับยาเสพติดให้มีความเข้มข้นก่อนจะบินออกนอกประเทศค่ะเดิมมาตรการการตรวจจับยาเสพติดเป็นมาตรการตรวจโดยปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับอาจต้องปรับปรุงมาตรการให้มีความเข้มข้นรัดกุมและทันสมัยมากขึ้นโดยปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ที่ละหลวมซึ่งจากการตรวจกัปตันแอร์โฮสเตสและสจ๊วตเน้นไปที่วัตถุระเบิดเป็นหลักไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงลึกไปที่การตรวจยาเสพติดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำในระดับองค์กรและจากการตรวจสอบค่ะไม่พบว่าสายการบินมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือไปสนับสนุนจึงเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินหรือความเชื่อมั่นต่อประเทศโดยไทยมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินการคมนาคมทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานมันไม่ใช่เรื่องขององค์กรที่ไปทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกเรือผู้ที่เป็นประกอบอาชีพในที่เกี่ยวกับการบริการเครื่องบินให้รัดกุมนะครับแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นครับ
3: ตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคงต้องไปปรับปรุงในเรื่องในส่วนนี้นะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี้ยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของพวกกัปตันก็ดีสจ๊วตก็ดีหรือแอร์ก็ดีเนี่ยเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็ตรวจเฉพาะในเรื่องของวัตถุระเบิดเพราะฉะนั้นเรื่องของสารเสพติดหรือยาเสพติดตรงนี้เนี่ยเราก็มีการตรวจแต่เราไม่ได้เอาสุนัขบดกกิน
0: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับบอกว่ามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนครับต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนะครับแม้ว่าที่สนามบินของไทยครับจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตรวจค้นได้เร็วขึ้นแต่ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากล นะครับล่าสุดครับหารือกับพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับได้เชิญสายการบินทอทหน่วยงานด้านศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดครับมาคุยกันเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการเข้มงวดกวดขันกับลูกเรือในการรับฝากของหรือหิ้วของรวมถึงการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานครับเพื่อให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องดำเนินการควบคู่กับการรักษามาตรฐาน การให้บริการผู้โดยสารนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบมากจนเกินไปครับ
1: นายอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแสดงความกังวลละค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะคะโดยอาจจะทำให้ต่างประเทศเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบผู้โดยสารชาวไทยมากขึ้นรวมถึงความน่าเชื่อถือของระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานการตรวจคัดกรองซึ่งอาจจะถูกตั้งคำถามได้ว่าระบบการตรวจสอบก่อนออกนอกประเทศมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่แม้จะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นค่ะแต่ถ้าข่าวขยายวงกว้างในระดับนานาชาติก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยโดยรวมได้ค่ะ
4: ความน่าเชื่อถือของคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจจะต้องถูกเพ่งเล็งหรือถูกตรวจอย่างละเอียดแล้วก็คงจะเดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุผิดกฎหมายหรือเช่นยาเสพติดก็อาจจะต้องถูกเพ่งเล็งอันนี้อย่างแรกเนาะประเด็นที่สองเนี่ยระบบการตรวจสอบหรือระบบ security ที่ผ่านออกจากประเทศไทยก็จะต้องถูกตั้งข้อสงสัย
1: พร้อมเสนอค่ะว่ารัฐบาลควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาตินะคะที่สำคัญต้องอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตขณะที่บริษัททัวร์บางแห่งที่นำเที่ยวประเทศออสเตรเลียนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะบุคคลและตอนนี้ยังไม่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะ
0: ประเด็นตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับว่าแอร์คนนี้มีส่วนร่วมกับขบวนการในการขนยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศหรือไม่หรือจริงๆแล้วเป็นแค่แอร์ที่โดนหลอกให้หิ้วของแล้วก็โดนยัดไส้ยัดยาเสพติดเข้าไปด้านในนะครับถ้าเรากางรายละเอียดที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังชั่งใจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับขณะเดียวกันครับตอนนี้มันมีข้อมูลนะครับว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากเพจกลุ่มหนึ่งใน Facebook เนี่ยแหละที่เขาจะมีบริการรับหิ้วของไปต่างประเทศปรากฏว่ามันมีปลายทางครับคนส่งของเนี่ยติดต่อเข้ามาหลังจากนั้นส่งเป็นกล่องพัสดุส่งให้กับแอร์คนนี้ที่คอนโดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาอยู่ครับว่าของเนี้ยมันส่งมาจากใครปปส.ภาค5ครับร่วมกับตำรวจนะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของแม่แอร์โฮสเตสในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปแล้วก็ไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าร่ำรวยผิดปกติครับที่บ้านหลังนี้นะครับมีแม่และพ่อเลี้ยงอาศัยอยู่ซึ่งให้ข้อมูลกับปปส.ครับว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเพิ่งทำงานได้2ปีมีภาระค่าใช้จ่ายสูงนะครับส่งเงินให้ที่บ้านเดือนละ 10,000 บาทเป็นค่าผ่อนรถ 8,000 บาทและอีก 2,000 บาทเนี่ยให้แม่ใช้แล้วเจ้าตัวยังมีหนี้กยศ.ด้วยทำให้ต้องหารายได้เสริมครับขณะที่การสอบถามเพื่อนบ้านนะครับทราบว่าแอร์คนนี้ครับไม่ได้อยู่ที่พะเยาแต่จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงเทศกาลเท่านั้นครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับตำรวจเข้าตรวจค้นห้องพักของแอร์คนนี้พบข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับข้อมูลจากนิติบุคคลครับที่ได้บอกว่าได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้กับตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปส.เอาไปตรวจสอบแล้วเรามีภาพข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กับคอนโดของแอร์โฮสเตสคนนี้ครับพบว่าช่วงเวลาประมาณ 11:00 นวันที่23มิถุนายนครับมีคนส่งพัสดุขับรถมาจอดในซอยแล้วก็ส่งของให้กับอาคารดังกล่าวหลังจากนั้น14นาทีครับคนส่งของก็เข้าไปส่งพัสดุในคอนโดของแอร์โฮสเตสนะครับโดยเอาของเนี่ยไปส่งไว้ที่นิติบุคคลหลังจากนั้นแอร์โฮสเตสเนี่ยก็ลงมารับพัสดุแต่มีข้อมูลครับว่ามีการส่งพัสดุมาให้แอร์คนนี้ทั้งวันที่22และวันที่23มิถุนายนนะครับโดยเป็นบริษัทขนส่งคนละเจ้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลว่ายาเสพติดชุดนี้มันถูกส่งมาวันไหนแน่22หรือวันที่23มิถุนายนและใครเป็นคนเอาของมาส่งแฟนของแอร์คนนี้ครับบอกว่าหลังรับกระเป๋าจากผู้ส่งของเนี่ยก็นำออกมาจากลังแล้วเปิดซิปดูเหมือนกันแล้วก็บรรจุกลับเข้าไปในกระเป๋าครับขณะที่เลขาธิการปปส.นะครับบอกว่าได้ประสานข้อมูลกับ AFP โดย Air Hostess คนนี้เนี่ยอ้างว่าได้รูดซิปดูของข้างในแล้วแต่ไม่เห็นยาเสพติด พราะซีลเอาไว้ในเนื้อผ้าของกระเป๋าครับและเธอยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นว่าเป็นยาเสพติดครับ
1: สาวต่อไปยังต้นทางคนที่ทักแชทมาต้นทางพัสดุเนี่ยนะคะปปส.พบข้อมูลว่าแอร์คนนี้อยู่ในกลุ่มรับหิ้วของไปต่างประเทศจากนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าโรสติดต่อมาขอคุยส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนี้ตระเวนโพสต์ข้อความตามกลุ่มรับหิ้วเพื่อหาคนที่มีพื้นที่ว่างในกระเป๋าเดินทางหรือคนที่มีน้ำหนักเหลือประมาณ20กิโลกรัมโดยถ่ายรูปลงแล้วก็อ้างว่าต้องการจะฝากส่งเป็นสินค้าโอท็อปนะคะจะฝากสินค้าโอท็อปให้ลูกค้าที่อยู่ที่ออสเตรเลียเสนอค่าจ้างหิ้ว 8,800 บาทเสนอแบบนี้ซึ่งตอนแรกอะค่ะแอร์คนนี้ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะแล้วก็ยังทักท้วงถามกลับไปบอกว่าไม่รับของจาก Facebook อวตารแต่ว่าผู้ส่งพยายามแสดงความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็บอกให้ตรวจสอบจนสุดท้ายหลงเชื่อตอนนี้ปปส.ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์นะคะว่าแอร์คนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของขบวนการ
0: ครับ
1: คือรับบทอะไรในขบวนการนี
0: ้
1: เป็นผู้รับหิ้วหรือร่วมขบวนการ
0: ครับ
1: ทีนี้ในอินบ็อกซ์ค่ะพอคลี่ไปดูมีการสอบถามการหิ้วของไปออสซึ่งหมายถึงประเทศออสเตรเลียถามว่าจะไปประเทศออสเตรเลียเมื่อไหร่แอร์เนี่ยค่ะก็สอบถามว่าของที่จะฝากส่งเป็นอะไรจากนั้นผู้ส่งก็ส่งรูปนี้มาเป็นลักษณะกระเป๋าผ้าคล้ายสินค้าโอท็อปนะคะกระเป๋าผ้ามีรูปช้างราคารับหิ้วถุงผ้า12ใบก็คือ 8,800 บาทเลขาธิการปปส.บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบพนักงานส่งพัสดุที่มาส่งของค่ะเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในการลักลอบยัดไส้นำเฮโรอีนเข้าสู่ระบบขนส่งและติดตามผู้ร่วมขบวนการค่ะ
5: แล้วก็ดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับของคอนโดก็พบว่ามีความสอดคล้องกันก็คือว่ามีรถของแกร็บเนี่ยมาจอดแล้วก็ส่งกล่องพัสดุพันรายการนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับความเป็นมาเป็นไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทาง AFP ก็พบว่าแอร์ไลน์ดังกล่าวนะครับมีการไปโพสต์นะครับว่าตัวเองโพสต์อยู่ในกลุ่มซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มลับกลุ่มปิดอะไรนะครับเป็นกลุ่มรับหิ้วของจากประเทศไทยนะครับไปยังประเทศต่างๆก็ได้มีการแท็กพูดคุยกับผู้ใช้ Facebook นะครับว่าโรสนะครับก็มีการพูดคุยกันในการพูดคุยเนี่ยก็มีเนื้อหารายละเอียดนะครับซึ่งเราก็จะทำการสืบสวนต่อ
1: แหล่งข่าวจากการบินไทยบอกว่าผู้ถูกจับกุมเคยปฏิบัติภารกิจในฐานะลูกเรือในเส้นทางระหว่างไทยและออสเตรเลียประมาณ15ครั้งค่ะในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือการบินไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567จนถึงปัจจุบันบินไทยออสเตรเลียมาแล้ว15ไฟลท์นะคะซึ่งตารางบินดังกล่าวอาจจะเกิดจากการแลกไฟลท์หรือแลกเวรกับเพื่อนร่วมงานที่ติดภารกิจด้วยก็ได้เพราะว่าสำหรับพนักงานใหม่การปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินที่มีระยะทางที่ยาวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นในแง่รายได้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะ
0: มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับเป็นข้อมูลจากกรมศุลกากรไทยนะครับบอกว่าตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP ครับบอกว่ามีความพยายามในการขยายผลการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากไทยไปยังออสเตรเลียมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสานงานมายังฝั่งไทยครับเพื่อหาการข่าวที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัยมาโดยตลอดแต่ที่ผ่านมาครับที่เขาจับได้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มผู้โดยสารทั่วไปครับส่วนกลุ่มลูกเรือก็อยู่ในข่ายที่คาดว่าน่าจะมีช่องโหว่นี่จึงเป็นที่มาครับของการนำสุนัขเคนายมาใช้ในการดมหายาเสพติดจนนำไปสู่การจับกลุ่มดังกล่าวครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของที่นั่นเลยนะครับล่าสุดครับมีรายงานครับว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้ายาเสพติดนะครับเป็นข้อหานำเข้ายาควบคุมชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ซึ่งขัดต่อมาตรา 307.2 อนุ1ของประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีครับอันนี้ข้อหาที่1 ข้อหาที่2ครับข้อหาครอบครองยาเสพติดที่ควบคุมโดยด่านชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ซึ่งขัดกับมาตรา 307.6 อนุ1ของประมวลกฎหมายอาญาครับมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีครับ
1: สำหรับบางคนค่ะมองเข้าไปก็เชื่อว่ามองว่าแอร์โฮสเตสนั้นดูจะเป็นอาชีพในฝันนะคะแล้วการที่ได้เดินทางไปในต่างประเทศบ่อยๆก็เป็นการเปิดโอกาสให้แอร์ด้วยแล้วก็เปิดทางให้บางคนแอร์บางคนลูกเรือบางคนเลือกการรับหิ้วของมาเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้นะคะขณะที่แอร์โฮสเตสบางคนก็พูดชัดเจนบอกว่าไม่รับหิ้วของละค่ะเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่ามันจะถูกต้องและปลอดภัยลูกเรือสายการบินต่างๆต่างก็ออกมาให้ข้อมูลคล้ายกันบอกว่าเคยได้รับข้อความจากบัญชีที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งทักแชทมาทาง Facebook แล้วก็ Instagram บางคนได้รับข้อความผ่านทาง TikTok คนที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยค่ะถามว่าพี่รับหิ้วไปออสไหมคะหมายถึงออสเตรเลีย
0: ครับ
1: พี่มีบินไปออสไหมคะพี่จะไปเมลเบิร์นหรือว่าซิดนีย
0: ์
1: บางคนให้ข้อมูลเมื่อถามว่าหิ้วอะไรแป้งที่แปลว่าแป้งบอกว่ากระเป๋า
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นกระเป๋าปักรูปช้างแบบที่ปรากฏในข่าวเลยบางคนบอกว่าแอคเคาท์หรือว่าบัญชีเหล่านั้นนะคะขณะนี้ถูกลบไปแล้วติดต่อไม่ได้ทำให้ลูกเรือเหล่านี้เชื่อว่าผู้ใช้บัญชีที่ทักมาอาจจะเป็นคนคนเดียวกับที่ว่าจ้างแอร์คนที่ถูกจับหรือไม่เราได้คุยกับแอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่ได้รับข้อความจากบัญชีที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนะคะแต่เธอไม่ได้ตอบกลับเธอบอกว่าปกติไม่ได้รับหิ้วของละค่ะเพราะว่าไม่สะดวกมองว่าค่อนข้างยุ่งยากลำพังของของตัวเองนี่ก็เยอะแล้วแต่ว่าเคยเห็นการตั้งกลุ่มรับฝากหิ้วของผ่านทาง Facebook แล้วบอกว่าสายการบินบางแห่งจะกำชับลูกเรือเลยค่ะไม่ให้รับหิ้วของไม่ให้ฝากของและกำชับลูกเรือต้องจัดกระเป๋าลูกเรือด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ
6: คืออยู่ๆก็มีข้อความแปลกๆทักมาใน TikTok ว่าพี่คะรับหิ้วของไปออสไหมซึ่งตอนเราเห็นอะเราก็แบบเอ๊ะเรารู้ว่าหน้าโปรไฟล์เขาอะไม่ได้มีตัวตนแล้วก็ username เขามันดูแปลกๆอะมันดูเป็นเหมือนอวตารนะคะมันเหมือน fake ID เราก็เลยทิ้งข้อความไว้ไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งเมื่อวานที่พอเราตื่นมาเราเจอข่าวเราก็เลยแบบเอ๊ะมันชื่อเป็นชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งเราก็แบบเฮ้ยมันใช่คนเดียวกันที่เราดูปกติสายการบินมันก็ไม่ให้รับหิ้วของอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันคอนเซ็ปต์เรื่องความปลอดภัยอะค่ะคือเหมือนกระเป๋าใครกระเป๋ามันอย่าให้ใครมาแตะต้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง
1: แต่ว่ามันก็มีใช่ไหมคะลูกเรือบางคนที่ไปรับหิ้ว
6: มันมีค่ะมันมีคนที่ทำอาชีพเสริมแล้วก็รับหิ้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าอิงจากสายการบินบูมนะคะที่ลูกเรือรับหิ้วกันส่วนมากจะรับให้กันเองเฉยๆอะค่ะเหมือนเพื่อนให้เพื่อนเขาก็จะคิดกิโลละประมาณ200-300แล้วประมาณเนี้ยแค่นั้นบูมก็มีคุยกับเพื่อนนะคะว่าแบบมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าของที่เราถือมาเราดูภายนอกเหมือนมันเป็นแค่กระเป๋าหนึ่งใบแล้วใครจะไปรู้ว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับก็บัญชีที่เห็นเนี่ยชื่ออะไรนะฮะ
1: แป้งที่แปลว่าแป้งค่ะ
0: ชื่อขนาดนี้บัญชีเนี้ยมันบัญชีเดียวกับคนที่ชื่อโรสที่ทักไปหาแอร์ที่ถูกจับที่ออสเตรเลียคนนี้ครับตำรวจเขายืนยันละเป็นบัญชีเดียวกัน
1: ทีนี้แอร์บางคนก็เลยออกมารีวิวบอกเคยได้รับข้อความจากคนที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเหมือนกันเลย
0: ครับ
1: แอร์โฮสเตสอีกหลายคนค่ะทำคลิปเผยแพร่ผ่านทาง TikTok แล้วก็ Instagram Facebook ด้วยนะคะมองว่ากรณีล่าสุดนี้กลายเป็นอุทาหรณ์สำคัญพร้อมเตือนลูกเรือหันมาหารายได้เสริมด้วยอาชีพอื่นเถอะค่ะเช่นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้แอร์เป็นอินฟลูกันเยอะนะคะ บางคนรับรีวิวสินค้าผ่านทาง TikTok ก็จะได้ค่าในหน้าหรือหากมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศลองใช้วิธีอื่นเช่นซื้อของมาแล้วมาโพสต์ขายในจำนวนไม่มากก็เป็นอย่างๆไปแบบนั้นน่าจะปลอดภัยแล้วก็เซฟมากกว่าค่ะ
0: จากเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นช่องโหว่ช่องว่างอะไรกันบ้างครับตอนขาส่งออกไปเนี่ยมาตรการมันเข้มพอหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาตรวจระเบิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตรวจอาวุธต่างๆนะครับเวลาเขาเอ็กซเรย์กระเป๋าออกไปเนี่ยแต่ยาเสพติดมันมีช่องโหว่เวลาส่งออกแต่ขาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศอื่นๆมันจะมีเรื่องของการข่าวแล้วก็สุนัขดมกลิ่นที่จะช่วยตรวจจับตรงนี้นะครับคือนอกจากการส่งยาผ่านคนไทยท่านผู้ชมครับไทย PBS เนี่ยเคยเจอหลักฐานนะครับการจ้างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับ ให้ขนยาเสพติดออกนอกประเทศผ่านทางสนามบินนะครับแค่ช่วงครึ่งปีนี้ครับประเทศไทยเนี่ย

0: พบผู้ต้องหาลักลอบส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินถึง25คนครับนี่เป็นตัวอย่างข้อความที่ปปส.นะครับบอกว่าเป็นของกลุ่มขบวนการลักลอบขนกัญชาจากไทยไปยังอังกฤษครับซึ่งเป็นประเทศที่กัญชายังเป็นยาเสพติดข้อความแชทเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าผู้ที่รับงานจะมีที่พักและตั๋วเครื่องบินฟรีเดินทางแค่5-7วันไม่จำกัดเพศแล้วก็บอกด้วยว่าทุกคนต้องมีกระเป๋าถือเครื่องบิน1ใบและกระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องขนาด23กิโลกรัมอีก1ใบเห็นไหมฮะประมาณ20โลนะท่านผู้ชมแลกกับค่าจ้าง 8,000 บาทเมื่อทำสำเร็จข้อมูลจากโครงการความร่วมมือด้านการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานหรือ AITF บอกว่าในปี2569ครับมีผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดรวม25คนนะครับเป็นผู้โดยสารขนส่งด้วยตัวเอง14คนและผู้ต้องหาที่ส่งผ่านพัสดุ11คนส่งพัสดุรวม71ชิ้นในจำนวนนี้เป็นเฮโรอีนกว่า119กิโลกรัมครับในช่วง2ปีมานี้ครับออสเตรเลียเป็นประเทศปลายทางนะครับที่พบความพยายามส่งออกจากไทยมากที่สุด30คดีครับส่วนมากใช้วิธีการส่งออกผ่านพัสดุครับ
1: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จัดทำรายงานเมื่อปี2568นะคะระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในต้นทางและทางผ่านหลักของเฮโรอีนที่ถูกยึดได้ในประเทศต่างๆทั่วโลกและความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางค่ะส่วนแผนที่นี้นะคะแสดงแผนภาพการกระจายตัวของยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีนข้ามพรมแดนในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็จะเห็นว่าในช่วงประมาณ3ปีหลังมานี้ประเทศไทยรับยาเสพติดชนิดนี้มาจากเมียนมาแล้วก็ลาวก่อนจะกระจายไปยังประเทศต่างๆมากกว่า7พื้นที่ทั่วโลกค่ะ
0: นายพันทองลอยกุลนันท์ครับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับบอกว่าแม้ขั้นตอนการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือจะใช้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนะครับที่ต้องผ่านการตรวจสอบทั้งสัมภาระติดตัวสัมภาระที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่องโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระหว่างประเทศมีเพียงการแยกเคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะลูกเรือเพื่อแยกสัดส่วนจากผู้โดยสารทั่วไปเท่านั้นครับต่างกันแค่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้นนะครับช่องโหว่ที่ตรวจพบเนี่ยอาจจะอยู่ที่การประเมินความเสี่ยงครับที่ลูกเรือถูกประเมินว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำทำให้ความเข้มงวดในการตรวจค้นอาจจะไม่เท่ากับผู้โดยสารทั่วไปนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการครับ
2: เนื่องจากลูกเรือเนี่ยเป็นอาชีพที่เราถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็อาจจะมี risk profile ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปมันก็ทำให้บางทีก็อาจจะเล็ดลอดไปได้ตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมา review procedure ใหม่แล้วว่าแม้เป็นลูกเรือเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบเข้มงวดขึ้นที่ผมเรียนว่าที่ตรวจสอบเข้มน้อยกว่าผู้โดยสารปกติเนี่ยเพราะว่ากว่าที่จะรับเข้ามาทำงานเป็นลูกเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเราก็มันก็ต้องมีโปรเซสในการรีวิวประวัติอาชญากรรมประวัติต่างๆมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้เข้มเพราะว่าต้องเรียนว่าเราต้องตรวจสอบผู้เดินทางเนี่ย85ล้านคนต่อปีคือโปรซีเจอร์เนี่ยเราก็ทำในส่วนที่ให้ความสะดวกรวดเร็วกับผู้โดยสารที่เราคาดว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำผิดให้สะดวกรวดเร็วมากที่สุดครับ
3: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นอกจากนี้ค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังระบุด้วยนะคะว่าระบบเอ็กซเรย์ขาออกของไทยเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในการบินตามมาตรฐาน ICAO ค่ะซึ่งสามารถตรวจจับความหนาแน่นของวัตถุระเบิดสารเคมีไวไฟอาวุธแล้วก็โลหะเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมเป็นหลักแต่ว่ายาเสพติดที่ซุกซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าระบบจะไม่แจ้งเตือนว่าเป็นภัยคุกคามต่อเครื่องบินค่ะ
0: มีข้อมูลเพิ่มครับแหล่งข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับบอกว่าการตรวจหาสิ่งเสพติดจะเน้นไปที่ผู้โดยสารขาเข้าเน้นไปที่ผู้โดยสารขาเข้าเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดครับมีทั้งเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายที่ใช้ในการดม

0: ลิ่นหาสิ่งเสพติดซึ่งปัจจุบันครับมีจำนวนไม่มากนักส่วนสุนัขที่ดมกลิ่นวัตถุระเบิดได้ก็นำมาใช้ในการตรวจความปลอดภัยในสนามบินและสุ่มตรวจผู้โดยสารขาออกเป็นหลักครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าออสเตรเลียดูจะมีความเข้มข้นและค่อนข้างที่จะเด็ดขาดในการตรวจจับยาเสพติดที่สนามบินหรือกรณีการเดินทางเข้าออกประเทศอย่างมากเป็นเพราะอะไรออสเตรเลียเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญในเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินะคะสองเหตุผลหลักๆคือขายได้ราคานี่คือข้อมูลทางวิชาการนะคะที่สำคัญมีผู้เสพเป็นจำนวนมากอยู่ในออสเตรเลียและปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงไปอีกติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: มองภาพรวมการลักลอบขนยาเสพติดในปัจจุบันกลุ่มอาชญากรมีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆด้วยทำให้การลำเลียงยาเสพติดเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบด้วยกันอย่างที่ประเทศออสเตรเลียเองปัญหาที่น่ากังวลในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการแอบหิ้วยาเสพติดเข้าประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการใช้เรือดำน้ำขนส่งข้ามมหาสมุทรด้วยค่ะกองทัพเรือโคลอมเบียบันทึกภาพนี้ตั้งแต่เมื่อปี2024นะคะในปฏิบัติการสกัดเรือดำน้ำที่ใช้ขนยาเสพติดค่ะซึ่งแม้การลำเลียงด้วยวิธีนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในแถบอเมริกาแต่ว่าในตอนนี้กลับพบนะคะว่ามีเรือจำนวนหนึ่งมีจุดหมายปลายทางเป็นชายฝั่งของออสเตรเลียค่ะนั่นหมายความว่าเรือจะต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันกองทัพเรือโคลอมเบียจับมือกับทางการออสเตรเลียในการสกัดการลักลอบขนยาเสพติดด้วยวิธีนี้หลังจากพบแผนที่และเส้นทางการเดินเรือบนเรือที่ถูกสกัดในน่านน้ำโคลอมเบียโดยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2024เป็นต้นมามีเรือดำน้ำในลักษณะนี้ถูกสกัดขณะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับออสเตรเลียอย่างน้อย7ลำด้วยกันนะคะทางการโคลอมเบียประเมินว่าการลักลอบขนยาเสพติดมายังออสเตรเลียด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาประมาณ35วันค่ะบวกกับต้นทุนที่สูงลิฟต์นะคะเพราะว่าค่าต่อเรือคุณผู้ชมสูงมากทีเดียวค่าต่อเรือลำหนึ่งเนี่ยสูงถึง 1-2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า45ล้านบาทนะคะบางลำเนี่ยมีการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยเพิ่มอีกด้วยดังนั้นเวลาขนยาแต่ละรอบค่ะก็มักจะมีปริมาณหลายร้อยไปจนถึงหลักพันกิโลกรัมซึ่งเมื่อดูราคายาเสพติดที่ขายกันในออสเตรเลียที่สูงกว่าราคาตลาดโลกอื่นๆประมาณ5เท่าร่วมด้วยแล้วเนี่ยจึงทำให้ตลาดออสเตรเลียเนื้อหอมมากทีเดียวค่ะข้อมูลทางการที่เปิดเผยล่าสุดจากสถาบันสุขภาพและสวัสดิภาพออสเตรเลียชี้นะคะว่าในปี2020ถึง2021ออสเตรเลียมีการตรวจยึดยาเสพติดผิดกฎหมายตามจุดผ่านแดนต่างๆในตัวเลขได้มากกว่า 30,000 ครั้งน้ำหนักรวมมากกว่า 10,000 กิโลกรัมด้วยกันนะคะกว่าครึ่งเนี่ยเป็นยาแอมเฟตามีนตามมาด้วยโคเคนเฮโรอีนกัญชาแล้วก็ยาอีแต่ถ้ารวมตัวเลขการยึดยาเสพติดจากทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมจะพบว่าในปี2020ถึงปี2021ออสเตรเลียยึดยาเสพติดได้มากกว่า 100,000 ครั้งด้วยกันนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ1ครั้งในทุกๆ5นาทีค่ะซึ่งก็จะมีจำนวนมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปมากที่สุดเป็นกัญชากว่า 10,000 กิโลกรัมนะคะตามมาด้วยแอมเฟตามีนเฮโรอีนและโอปิออยด์ส่วนที่ไม่ทราบประเภทเนี่ยมีกว่า 18,000 กิโลกรัมด้วยกันค่ะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาตัวเลขการตรวจยึดยาเสพติดในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมตำรวจออสเตรเลียตั้งโต๊ะแถลงผลงานการยึดโคเคนครั้งประวัติศาสตร์นะคะจำนวนมากถึง 2,700 กิโลกรัมซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินไม่ไกลจากนครซิดนีย์ค่ะโดยถ้านำยาเสพติดชุดนี้ออกมาขายในตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง816ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า 18,640 ล้านบาทนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาต้นทางของยาเสพติดซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดด้วยเรือดำน้ำมายังชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ค่ะก่อนที่จะมีการส่งมาขายในซิดนีย์หลังจากเจ้าหน้าที่หมู่เกาะโซโลมอนยึดเรือ MV Wealth มาตรวจสอบนะคะหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นทางผ่านสำคัญค่ะในเส้นทางขนยาเสพติดจากอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาทางการทั่วแปซิฟิกใต้ยึดโคเคนไปได้แล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า16ตันด้วยกันค่ะสำนักงานสำรวจข้อมูลการใช้ยาเสพติดในออสเตรเลียระบุนะคะว่าในปี2022ถึง2023ซึ่งเป็นข้อมูลชุดล่าสุดที่มีการปรากฏบนเว็บไซต์ทางการชี้ว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปค่ะตัวเลขเนี่ยมากถึง10ล้าน2แสนคนบอกว่าเคยใช้ยาเสพติดมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาและเกือบ4ล้านคนบอกว่าเคยใช้ยาเสพติดในช่วง12เดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยในจำนวนนี้เป็นกัญชามากกว่า 11% นะคะตามมาด้วยโคเคนแล้วก็ยาอีขณะที่รายงานล่าสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ที่มีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่าตลาดโคเคนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมกันแล้วถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชมเพราะว่ารับ ับซื้อยาเสพติดในราคาสูงนะคะแล้วก็มีความต้องการในการใช้ยาที่สูงด้วยซึ่งมีมากถึง 4.2% ค่ะตัวเลขนี้เขาบอกว่าสูงกว่าในสหรัฐแล้วก็ยุโรปมากกว่า2เท่าด้วยกันค่ะจริงๆแล้วนะคะที่น่ากังวลไม่ใช่แค่ออสเตรเลียคุณผู้ชมเพราะว่าภาพรวมการใช้ยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนะคะโดยเมื่อปี2024ผู้ที่มีอายุ 15-64 ปีมากถึง 6.2% เนี่ยใช้ยาเสพติดค่ะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากปี2014ถึง 1% ฟังแบบนี้ 1% เนี่ยดูเหมือนไม่มากนะคะแต่ว่าตัวเลข 1% ที่ว่าเขาคำนวณมาจากจำนวนประชากรทั้งโลกค่ะโดยกัญชาเนี่ยกินส่วนแบ่งมากที่สุดนะคะตามมาด้วยโอปิออยด์แอมเฟตามีนโคเคนและยาอีด้านผู้อำนวยการบริหาร UNODC คนใหม่ค่ะเธอบอกนะคะว่าสิ่งที่น่ากังวลมากอีกเรื่องคือการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดรูปแบบใหม่ๆซึ่งในหลายๆประเภทอันตรายมากกว่าเดิมด้วยนะคะโดยผู้ผลิตยาเสพติดคิดค้นยาสังเคราะห์ใหม่ๆเพื่อหลบหลีกระเบียบข้อบังคับและการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ขณะที่มาตรการของรัฐบาลตอริบานที่ห้ามปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานเมื่อปี2022ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดฝิ่นและเฮโรอีนทั่วโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะและการเพิ่มกำลังการผลิตฝิ่นของเมียนมาเองไม่ช่วยเติมส่วนที่ขาดหายไปได้เพราะว่าปีหนึ่งคุณผู้ชมทราบหรือไม่อัฟกานิสถานเขาปลูกฝิ่นปริมาณหลายพันตันด้วยกันนะคะซึ่งข้อจำกัดนี้เองค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ขายยาเปลี่ยนจากยาเสพติดที่ผลิตจากพืชหันมาจับยาเสพติดสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเฟนทานิลค่ะปัญหาสำคัญคืออาชญากรมักจะปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อจำกัดต่างๆนี่เก่งนะคะซึ่งตราบใดที่ยังคงมีผู้บริโภคและมีความต้องการในการใช้ยาเสพติดอยู่ปัญหานี้แน่นอนว่ายังคงรุนแรงเรื้อรังต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับวันนี้ปปช.เตรียมจ่อแจ้งข้อหา157กับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับข้อหาที่จะแจ้ง157เนี่ยมาจากฐาน TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดชื่อบุคคลอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าเราดูจาก TOR เนี่ยก็จะพบว่าตัว TOR เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึง3คนด้วยกันครับถ้าแยกตามลำดับขั้นตอนนะครับจะพบว่าช่วงอนุมัติ TOR และการจัดซื้อจัดจ้างครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมปี68ครับและมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับในยุคของนายณฤชาเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคมปี68ครับนายณฤชาเนี่ยเคยยืนยันนะครับบอกว่าเป็นแค่ผู้ลงนามในประกาศให้มสว.เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในวันที่26มิถุนายนปี68ครับจากนั้นตัวเขาเนี่ยย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับหลังเกิดการทุจริตนายณฤชาชี้แจงครับบอกว่าเป็นเพียงผู้ลงนามประกาศผู้ชนะเท่านั้นไม่มีส่วนกับการทุจริตสอบครับขณะที่ช่วงทำสัญญาและการจัดสอบนะครับเกิดขึ้นในยุคของร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วง29กรกฎาคมถึง11พฤศจิกายนปี68ครับเป็นผู้ลงนามทำสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับมสว.วงเงิน133ล้านบาทเมื่อวันที่24ตุลาคมปี68นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและยังไม่ปรากฏการชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับ

0: แต่นายเดชอิดขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาชี้แจงครับบอกว่าเคยหารือกับร้อยตำรวจโทภพชนกเพื่อยกเลิกการเสนอราคาการจัดสอบและเปิดให้มีการแข่งขันประกวดราคาใหม่ครับ
1: ในช่วงที่ตรวจสอบค่ะพบว่ามีการทุจริตนะคะเกิดขึ้นในยุคของนายธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งการจัดสอบเกิดขึ้นในวันที่7ธันวาคมปี2568และประกาศผลสอบในวันที่17กุมภาพันธ์2569ค่ะโดยพบขบวนการทุจริตเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้นายธีรุตถูกย้ายไปช่วยราชการประจำกระทรวงมหาดไทยชั่วคราวและได้ชี้แจงว่ามีการกำหนด TOR ก่อนเข้ารับตำแหน่งระบุได้ว่าถ้าพบการทุจริตมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญานายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกว่าขณะนี้ผลการตรวจสอบได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการปปช.เพื่อไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระบวนการจะเริ่มในสัปดาห์หน้านะคะและนอกจากอธิบดีสถ.ยังมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยอีกจำนวนหนึ่งค่ะ
0: เมื่ออ้างอิงข้อมูลการแถลงจากปปช.นะครับเป็นแถลงการของปปช.บอกว่ากลุ่มบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีพบไปเอื้อประโยชน์ตั้งแต่การเขียน TOR ล็อกสเปคให้กับผู้รับจ้างจัดสอบซึ่งในกรณีนี้ครับก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ร่วมกันจัดทำผลคะแนนและแก้ไขคะแนนสอบช่วยผู้สอบกว่า 3,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องเป็นผู้จ่ายเงินจากผู้เรียกรับคนละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทครับสำหรับกรอบเวลาปปช.บอกว่าการไต่สวนจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เสนอบอร์ดปปช.ดำเนินคดีส่วนการขยายผลคดีอาญาประสานตำรวจดำเนินคดีปลอมเอกสารและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับจากนั้นจะตรวจสอบทรัพย์สินเส้นทางการเงินบัญชีทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งกำหนดเป้าหมายสรุปคดีให้เสร็จภายใน 3-6 เดือนนะครับส่วนข้อกล่าวหากลุ่มผู้เรียกรับผลประโยชน์นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับบอกว่าในกระบวนการสืบสวนได้หลักฐานและตัวบุคคลแล้วในคณะกรรมการไต่สวนจะรับดำเนินคดีในส่วนของการดำเนินคดียึดทรัพย์และขยายผลให้ชัดเจนครับ
1: จุดสังเกตหนึ่งจากสิ่งที่ปปช.แถลงก็คือตอนที่ระบุว่ามีการกำหนด TOR ในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบรวมกันจัดทำผลคะแนนแล้วก็แก้ไขผลคะแนนสอบนะคะเราสอบถามย้ำไปยังหนึ่งในผู้บริหารของปปช.ว่าที่บอกแบบนี้หมายถึงการล็อกสเปคด้วยหรือไม่ซึ่งเขาก็ตอบมาว่าก็รวมๆกันทั้งหมดค่ะคุณวิลาสินีเท่าที่ทีมข่าวลองคลี่ลองแกะดู TOR มันมีตรงไหนที่อาจจะเป็นรอยรั่วตามที่ปปช.ตั้งประเด็นสอบเอาไว้บ้างคะ
2: นอกจากอ่าน TOR แล้วเนี่ยยังไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆคนนะคะซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะตรงกันว่าต้องดูให้ลึกลงไปอีกจะอ่านแค่เฉพาะ TOR อย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่ปปช.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้นะคะมีด้วยกันหลายประเด็นวันนี้ค่ะจะมาตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นไปได้ในการล็อกสเปคกันค่ะเนี่ยค่ะทีมข่าวของเรานะคะไปค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางค่ะพบว่าหลังจากสถ.ออกประกาศเชิญชวนนะคะมีผู้ยื่นประกวดราคา3รายแต่ที่ผ่านคุณสมบัติก็คือมสว.แล้วก็มราชภัฏสุรินทร์ค่ะและในขั้นตอนยื่นราคาเนี่ยพบว่ามราชภัฏสุรินทร์นะคะเสนอมาราคาต่ำกว่าแต่ว่ามสว.เนี่ยเป็นผู้ได้งานนี้ด้วยเหตุผลว่าคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านอื่นเนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่าค่ะทีมข่าวนะคะก็เลยไปแกะ TOR มาพบว่าในหน้าที่21และ22เนี่ยระบุเรื่องหลักเกณฑ์และสิทธิการพิจารณาที่สถ.กำหนดไว้ค่ะโดยแบ่งน้ำหนักให้คะแนนออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือ40ต่อ60 40คะแนนแรกเนี่ยบอกว่าผู้ยื่นประกวดราคาต่ำสุดเนี่ยค่ะจะได้ไป40คะแนนเต็มนะคะส่วนผู้ยื่นราคารายถัดมาก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะคะส่วนอีก60คะแนนค่ะจะเป็นในส่วนที่กำหนดให้เป็นประสบการณ์จัดสอบนะคะ15คะแนนค่ะสถานที่จำนวนห้องที่นั่งเนี่ยอีก10คะแนนส่วนผลการดำเนินการค่ะแล้วก็มาตรการส่วนนี้เนี่ยกำหนดไว้ที่35คะแนนค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะสอดคล้องกับข้อมูลที่ทีม

0: ข่าวได้จากข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าการที่มสว.ได้งานนั้นมันเป็นไปตามผลคะแนนของ TOR ค่ะและเคยชี้แจงประเด็นนี้ต่อม.ราชภัฏสุรินทร์ซึ่งยื่นอุทธรณ์ไปแล้วว่าเป็นเพราะอะไรนะคะถึงเป็นมสว.ที่ได้งานแต่คุณผู้ชมคะถ้าถามว่าสิ่งที่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยบอกว่านี่คือการล็อกสเปคได้หรือไม่ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์การยื่นประกวดราคาเนี่ยมันสามารถใช้วิธีที่เรียกว่า price performance นะคะซึ่งก็คือการคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยไม่ได้ดูที่ราคาถูกที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างราคาและคุณภาพซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทีมตรวจสอบของปปช.กำลังทำอยู่ค่ะและก็ตรงกับความเห็นของประธานชมรมต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย
1: เรียกว่า price performance คือเอาราคาประกอบคุณสมบัตินะเพราะฉะนั้นคำว่าราคาต่ำสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ชนะเสมอไปถ้าใช้ price performance ซึ่งทำได้นะครับมันจะต้องดูรายละเอียดว่าไอ้ตรงไหนอ่ะที่ม.ราชภัฏสุรินทร์อ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นธรรม
2: ก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้60คะแนนเนี่ยก็สามารถกำหนดได้โดยสถ.ตามขอบเขตอำนาจตามขอบเขตสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อให้ได้งานที่เขาต้องการ
1: ยกเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าอันนี้หลักทั่วไปน
2: ะ
1: ถ้าการกำหนดคุณสมบัติเหล่านั้นนะครับไม่เปิดกว้างไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้ร่วมการประมูลบางรายที่เท่านั้นที่จะทำได้นะไอ้อย่างเงี้ยถึงจะบอกได้ว่าล็อกสเปค
0: ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พอจะมองเห็นใน TOR ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขียนกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขเรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็สิทธิการพิจารณานะคะส่วนจะเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ปปช.บอกว่าพบเบาะแสการเอื้อประโยชน์หรือไม่คาดว่าสัปดาห์หน้าค่ะปปช.น่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่เราไล่กันมาเนี่ยการดำเนินคดีถ้าเป็นคดีอาญาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับตำรวจเอาไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งปปช.เขาเตรียมแจ้งข้อหาแล้วขณะเดียวกันการตรวจสอบทางวินัยกระทรวงมหาดไทยครับเป็นคนรับผิดชอบจะครบ7วันวันพรุ่งนี้ซึ่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าในการตรวจสอบครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เนี่ยคืบหน้าไปมากนะครับเห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการที่สามารถบอกได้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพรุ่งนี้ครบ7วันครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะชี้แจงรายละเอียดถึงการตรวจสอบทั้งหมดครับ
5: อันนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยลงลึกขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนที่กระทรวงมหาดไทย cover เนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกระทรวงนะครับแต่ในส่วนของกรณีอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปปช.ที่กำลังทำงานลงรายละเอียดกันอยู่นะครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธที่จะชี้แจงรายละเอียดถึงบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนะคะโดยขอให้คณะกรรมการปปช.เป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนแล้วนำมาเปิดเผยเกรงว่าจะเป็นบวกเป็นลบต่อทุกคนได้ดังนั้นก็ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดจะดีกว่าค่ะ
4: ขณะเดียวกันครับนายวรสิทธิ์นะครับไม่ได้ชี้ชัดว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบครั้งนี้หรือไม่เบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีคนไปแจ้งความเอาไว้แล้วครับตอนนี้ตำรวจพยายามประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยในการตามตัวนะครับแต่จนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับ
3: กลับมาที่ตัวละครแรกที่ปรากฏชื
4: ่อ
3: ว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบก็คือนายพิชิตนะคะคนนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหายไปตั้งแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วเขาก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ด้วยหรือไม่ล่าสุดค่ะทางคณะกรรมการที่จังหวัดตั้งขึ้นมา เตรียมส่งหนังสือเพื่อเรียกตัวนายพิชิตมาให้ข้อมูลนะคะหลัง

0: หายตัวไปยังติดต่อไม่ได้ค่ะความคืบหน้าการสอบสวนของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีนายพิชิตค่ะวันนี้มีการหารือถึงแนวทางการไต่สวนและเตรียมทำหนังสืออย่างเป็นทางการส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนายพิชิตเพื่อเรียกตัวมาให้ข้อมูลนะคะหลังจากนายพิชิตหายตัวไปตั้งแต่ตกเป็นข่าวและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ถ้าเจ้าตัวยังไม่มาตามนัดทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกชุดค่ะทำงานแยกเป็นอิสระกับทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพื่อจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานโดยนางสาววริยาพรพงศ์วราพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าวันนี้ครบกำหนด7วันที่ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนัดจะเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใดส่วนกรณีการเชิญตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์40คนมาให้ข้อมูลให้ปากคำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นนะคะวันนี้เป็นวันที่2ค่ะก็ยังไม่มีใครมาให้ข้อมูลค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงผู้ที่สอบผ่านได้อันดับที่1จำนวน3คนมีนามสกุลเดียวกันทั้งหมดซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันครับกรณีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรนะครับบอกว่าการตรวจสอบทั้ง3คนได้รับการบรรจุทำงานอยู่ในจังหวัดพิจิตรครับและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จึงแนะนำว่าหากมั่นใจว่าสอบได้ด้วยตัวเองสามารถเข้าให้ข้อมูลเพื่อกันไว้เป็นพยานได้ครับ
2: ทางสำนักงานปปช.เนี่ยมีเรื่องของมาตรการในเรื่องของการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสนะครับหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของกฎหมายการฟ้องปิดปากนะครับ anti slap law นะครับและก็การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีนะครับดังนั้นก็ขอให้มั่นใจได้นะครับว่าบุคคลที่มาให้ข้อมูลเบาะแสในเรื่องนี้นะครับจะได้ทางปปช.จะเก็บไว้เป็นความลับครับ
0: มีรายงานว่าบุคคลที่นามสกุลเดียวกันและสอบได้ที่1ทั้ง3คนขณะนี้ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาแจ้งลางานเพราะอ้างว่าได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ปลัดภูเก็ตครับเรื่องนี้วันนี้มีความชัดเจนอีกขั้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเส้นเงินครับหลังจากการตรวจสอบเส้นเงินปรากฏว่ามีบุคคลใกล้ชิดของอดีตปลัดภูเก็ตเนี่ยไปเรียกรับเงินจากนักธุรกิจคนหนึ่งครับซึ่งนักธุรกิจคนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินบางที่ที่ภูเก็ตนะครับก็ไปตกปากรับคำไว้รับเงินมาประมาณ1ล้านบาทใน1ล้านบาท 900,000 บาทเนี่ยโอนไปยังอส. 3คนที่อดีตปลัดภูเก็ตไปรับปากไว้จะช่วยบรรจุเป็นข้าราชการนะครับเส้นเงินนี้ก็ทำให้เกิดความชัดเจนแบบนี้ครับนี่น่าจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสลิปการโอนเงิน 100,000 บาทเมื่อวันที่2เมษายนต้นปี69ครับรายชื่อผู้โอนเนี่ยเป็นผู้กว้างขวางด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หาดบางเทาครับโอนเงินให้กับผู้รับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนสนิทของอดีตข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตหลักฐานสำคัญนี้เป็นอีกคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่กองกิจการอำนวยความยุติธรรม DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกดำเนินคดีในฐานเรียกรับทรัพย์สินบนหรือไม่แม้ว่ารายชื่อผู้รับเงินเนี่ยจะไม่ใช่ชื่อของอดีตปลัดรุ่งเรืองโดยตรงนะครับแต่หลักฐานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ DSI ครับพบหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงผู้ที่ถูกพาดพิงวันนี้เนี่ยตำรวจยืนยันผลการสอบสวนคดีเรียกรับผลประโยชน์ของปลัดจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี68ถึง69นะครับในคดีเรียกรับผลประโยชน์จากนักธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งจำนวน1ล้านบาทครับเพื่อแลกกับค่าอำนวยความสะดวกคืนสิทธิที่ดินสค.1ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางในจังหวัดภูเก็ตและคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี68เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับมีความเชื่อมโยงกันทั้ง2คดีโดยเฉพาะเส้นทางการเงินพบการโอนเงินไปกลับเป็นทอดๆโดยมีอาสารักษาดินแดนคนสนิทเป็นผู้ดำเนินการครับ
3: เอาเงินจากผู้เสียหายในคดีของทางภูเก็ตนะครับโอนเงินไปให้ผู้เสียหายทางคดีของหาดใหญ่นะครับทำให้เกิดเส้นเงินนี้ขึ้นมาและการโอนเงินก็โอนไปเกินมีการโอนกลับนะครับซึ่งจะเป็นเส้นเงินที่พันรอบตัวของผู้ต้องหาอยู่นะครับ
1: สำหรับการสอบสวนเส้นเงินนะครับเบื้องต้นพบบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าทั้งหมด3คนครับซึ่งได้นำมามอบตัวสอบสวนแล้วเป็นบุคคลใกล้ชิดกับอดีตปลัดจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการและอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ครับ
0: พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปท.บอกว่าคดีการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีการเรียกรับเงินบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกับคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ที่ปปช.เป็นผู้รับผิดชอบคดีเป็นคนละคดีกันนะคะแต่บอกว่าจะทำควบคู่กันไปเลยถ้าพบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะ
1: นอกจากประเด็นการถูกตั้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์จาก2คดีแรกนะครับก่อนหน้านี้ครับ13พฤษภาคมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับออกมารวมตัวถือป้ายประท้วงที่ข้างป้อมตำรวจบางลาป่าตองแล้วก็ทำหนังสือร้องเรียนนายกนะครับขอให้ตรวจสอบอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในพื้นที่หาดป่าตองครับนำไปสู่คำสั่งในการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง5นายเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งการย้ายครั้งนั้นเป็นไปตามคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคสาศิวิไลครับแล้วก็มีการโยกย้ายนะครับทั้งปลัดจังหวัดภูเก็ตในอำเภอเมืองภูเก็ตในอำเภอกระทู้ในอำเภอถลางรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของภูเก็ตหลายคนครับไปช่วยราชการสังกัดกรมการปกครองระหว่างวันที่24พฤษภาคมไปจนถึง24มิถุนายนครับ
0: เพิ่งเข้าไปสางปัญหาทับลานล่าสุดมีประเด็นร้อนพุ่งไปที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกแล้วนะคะมีรายงานบอกคุณสุชาติจะเอาเรื่องการเพิกถอนป่าอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นในจังหวัดจันทบุรีเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ล่าสุดเจ้าตัวออกมาปฏิเสธแล้วนะคะบอกว่าไม่มีอำนาจค่ะนี่เป็นการชี้แจงกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่ากระแสข่าวที่ออกมาบอกคุณสุชาติจะเสนอครม.ให้เพิกถอนพื้นที่ป่าเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนั้นเป็นการบิดเบือนเพราะไม่มีอำนาจในการเซ็นอนุมัติและก็ยังให้ข้อมูลด้วยค่ะว่าโครงการนี้มีการทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA มาตั้งแต่ปี2558ถึง2559และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปตั้งแต่ปี2564ก่อนที่นายสุชาติจะเข้ามารับตำแหน่งสิ่งที่ดำเนินการเป็นเพียงการให้ความเห็นตามมติของบอร์ดสผ.ในปี2564เท่านั้นและหลังจากนี้ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนระบุด้วยค่ะว่าอำนาจชี้ขาดก็อยู่ที่กรมอุทยานและบอกด้วยว่าอ่างเก็บน้ำคลองตะโหนดเป็นโครงการของกรมชลประทานกรมชลประทานจะต้องหารือและขอใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งปัจจุบันอธิบดีกรมอุทยานก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้พื้นที่แต่อย่างใดนะคะต้องใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนอีกหลายปีค่ะ
4: ในส่วนของเราเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะแค่ทำความเห็นไหมว่าเราก็ต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี64เท่านั้นเองส่วนเราเองเนี่ยการที่สื่อสารกันไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดเนี่ยว่าผมเซ็นอนุมัติการสร้างผมเซ็นไม่ได้ผมยังไม่ได้ผ่านการอนุญาตอุทยานที่ดีอุทยานเขาก็ยังไม่ได้ให้พื้นที่ถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับก็อยากจะบอกว่าฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ดูข่าวดูโซเชียลทั้งหมดก็อย่าไปตื่นตระหนกว่าผมอนุมัติตัดเนื้อที่อุทยานไปให้อ่างเก็บน้ำอีกมันไม่ใช่มันหน้าที่ของกรมชลประทานที่เขาต้องเสนอก่อนที่เขาเสนอไปเนี่ยเขาต้องมาทำความเข้าใจกับที่ดีกรมอุทยานแล้วก็ต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็ผ่านคณะกรรมการอุทยานชาติอีกนะครับ
1: ไทย PBS ตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณานะครับพบว่าการทำ EHIA ผ่านการพิจารณาตั้งแต่ปี64ครับมีการรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการและเจ้าของพื้นที่นะครับหลังจากนี้จะต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครับที่มีรองนายกเป็นประธานแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมครม.นะครับหลังจากนั้นถึงจะตราออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเดินหน้าโครงการต่อได้ครับไทย PBS ยังพบข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ครับกรมอุทยานเนี่ย คยมีข้อโต้แย้งไปยังกรมชลประทานหลังพบว่าข้อมูลใน EHIA ของกรมชลประทานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ครับยกตัวอย่างเช่นจำนวนประชากรช้างป่าที่

0: ครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายในแผนพัฒนา4อ่างนะครับที่กรมชลประทานตั้งเป้าว่าจะช่วยกระจายน้ำให้สวนผลไม้กว่า 270,000 ไร่และการผันน้ำสู่ EEC ครับซึ่งประเด็น EEC เนี่ยน่าจะเป็นแรงกระตุ้นในการเดินหน้าโครงการนี้มากกว่าครับ
1: ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้น้ำมันขาดแคลนใน EEC เนื่องจากทาง VUI อนุมัติสิทธิบัตรเยอะมากนะครับหลายล็อตและให้กับ Data Center ซึ่ง Data Center เนี่ย2ใน3ของประเทศไทยมาอยู่ในพื้นที่ของ EEC ทั้งหมดแล้วก็น้ำเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำทั้ง3อ่างของพื้นที่อำเภอแก่งแมวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่เรียกว่าแท้งน้ำ EC อ่ะมันเริ่มจะไม่พอแล้วเขาคำนวณว่าถ้าเขาไม่ก่อสร้างในช่วงเวลาอาจจะเป็นปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเขาประมาณสัก2570นี่เขาจะเริ่มเนาะเพราะมันต้องเตรียมการเตรียมหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ต้องอนุมัติในช่วงนี้แหละครับ
2: ประเด็น EHIA เนี่ยค่ะพบว่าเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2569นะคะมูลนิธิสืบนาคเสถียรยื่นฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนมติเห็นชอบรายงาน EHIA เพราะมองว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจกระทบกับผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นค่ะ
0: การอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70งบปี70เนี่ยท่านผู้ชมการอภิปรายค่อนข้างเรียบร้อยนะไม่มีความวุ่นวายไม่มีคนประท้วงครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงงบภัยพิบัติที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งงบรับมือภัยพิบัติเอาไว้เลยรวมไปถึงการอภิปรายถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ใช้เงินหลักหมื่นล้านบาทนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.เราจะติดตามบรรยากาศที่สภากับคุณยานีไหว้ครูครับ
3: ค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาขะโดยนายปริศวัชรศิลป์ก็เรียกร้องให้รัฐมนตรีอว.กับรัฐมนตรีศึกษาธิการตรวจสอบโครงการก่อนที่จะดำเนินการค่ะเพื่อไม่ให้เกิดมหกรรมกินรวบพัดค่ะหนึ่งในไฮไลท์การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันที่2ช่วงเย็นค่ะนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนชี้ว่าโครงการที่ใช้งบเยอะในยุคนี้ค่ะก็เป็นโครงการเกี่ยวกับดิจิทัลที่อาจจะมองด้วยตาเปล่ายากค่ะโดยหยิบยกค่ะเมกะโปรเจกต์แพลตฟอร์มการเรียนรู้หลักหมื่นล้านบาท4โครงการที่ปรากฏอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้วงเงิน 26,262 ล้านบาทค่ะซึ่งบางโครงการก็มีการดำเนินการไปแล้วค่ะคือการพัฒนาแพลตฟอร์มNDLP ค่ะลงทุน 2,000 ล้านบาทดำเนินการ20เดือนใช้งานนำร่องใน 1,000 โรงเรียนค่ะแต่ว่าเสียงสะท้อนจากครูส่งสัญญาณว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนซึ่งปัญหาใหญ่ไม่ใช่ความไม่ชัดเจนของนโยบายแต่เป็นความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะจนเกิดคำถามว่าใครที่จะได้ประโยชน์จากเมกะโปรเจกต์นี้โดยเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีอว.ค่ะตรวจสอบโครงการย้อนหลังอย่างเข้มข้นแม้ว่าจะต้องขัดใจพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ภาษีของประชาชนถูกขโมยไปช่วยคนรวยแบบกินรวบเมกะโปรเจกต์ดิจิทัลเป็นมหกรรมรวมญาติพัดค่ะ
4: เพราะพอเราไปดู TOR ครับของทุกโครงการที่เป็นองค์ประกอบของเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้แทบจะทุกฉบับครับมีข้อพิรุธให้ชวนสงสัยทั้งนั้นครับตัวอย่างที่1ครับในส่วนของโครงการ NDLP ภายใต้ร่มของโครงการ Anywhere Anytime ครับเราจะเห็นว่า TOR ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม NDLP นั้นมีอาการลับๆล่อๆครับโครงการนี้ครับมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น2เฟสรวมกัน4สัญญาโดยแต่ละเฟสก็จะมี1สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มและก็1สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อตรงนี้ไม่ได้แปลกอะไรครับแต่สิ่งที่มันน่าประหลาดใจครับคือเหตุใดครับทั้ง2สัญญาในเฟส1ของโครงการกลับมีการตั้งชื่อและจัดหมวดหมู่ว่าเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษา
3: ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่เปิดประชุมเป็นการอภิปรายซึ่งเป็นปกติค่ะที่ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงที่พรรคต้นสังกัดกำกับดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบประมาณไล่เลียงแต่ประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมการรับมือภัยพิบัติปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่นายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ค่ะส.ส.พรรคประชาชนนำน้ำใส่โหลมาอภิปรายในสภาค่ะพร้อมกับทักท้วงรัฐบาลที่ไม่จัดงบสำหรับรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะนะคะในปีนี้ที่จะเจอวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญ

0: โยที่เป็นภัยความมั่นคงใหม่ค่ะหรือหลังการอภิปรายนะคะเรื่องของการหั่นงบประมาณท้องถิ่นที่นายชัยชนะเดชเดโชค่ะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้ฉายางบปี70ค่ะว่าเป็นพรบ.เสียกรรมลอค่ะโดยอ้างอิงว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดไหนก็ให้ความหวังเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่นแต่สุดท้ายค่ะงบของกลุ่มจังหวัดโดนตัดจาก 22,000 ล้านเหลือ 4,000 ล้านบาทค่ะส่วนขณะนี้นะคะที่ประชุมก็อภิปรายต่อเนื่องถึงงบประมาณของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับ
2: กลับมาที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็ยังมีควันหลงกันอยู่ได้ผู้ว่าคนเดิม แล้วก็บางเขตได้ส.ก.คนเดิมด้วย หน้าเดิมคนเก่า แม้ว่าอาจจะย้ายค่าย้ายพักย้ายกลุ่มสีแล้ว แต่ว่าก็ยังเลือกคนเดิมแล้วค่ะในมุมของนักวิชาการก็มองว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้
2: สไตล์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเลือกที่คนที่คุ้นเคยมากกว่าเข้ามาเป็นส.ก.ก็ถูกขับเคลื่อนโดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นนะคะหลายคนก็อาจจะมองไปที่บทบาทของส.ก.กำลังทับซ้อนคล้ายกับส.ส.ในเขตนั้นหรือไม่ลองฟังมุมมองของคนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ก.ดูค่ะแม้ว่ากกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่นายสุรชัยเวรกุลสุนทรหรือที่ชาวเขตจอมทองเรียกและคุ้นเคยกันว่าเฮียล้านนะคะตอนนี้ก็ได้รับการเลือกตั้งน่าจะเข้ามาเป็นว่าที่ส.ก.เขตจอมทองสมัยที่7วันนี้ลงพื้นที่ทันทีค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุท่อประปาแตกสะท้อนถึงบทบาทของส.ก.ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่นายสุทธิชัยบอกว่าหน้าที่หลักของส.ก.คือการเป็นตัวแทนประชาชนเสนอและพิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีบทบาทในการอนุมัติงบประมาณตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม.และรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทม.ค่ะ
3: กรุงเทพมี50เขตแล้วมีส.ก.อย่างนี้50คนไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านไปทำหน้าที่อะไรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมการบริหารพิจารณางบประมาณนะครับและที่สำคัญก็ที่สุดก็คือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยผู้บริหารลืมไปไหมผู้บริหารไม่เคยแก้ไขเริ่มนึกไปนะเราเอาบทบาททั้งเนี้ยในฐานะเป็นส.ก.เนี่ยนำปัญหาอภิปรายสภาเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในภาพรวม
1: นายภูมิภูติมหาตมะครับกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครนะครับมองว่าผลการเลือกตั้งส.ก.รอบนี้บางพื้นที่ยังสะท้อนพลังของฐานชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่นที่เข้มแข็งครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมนะครับที่ติดกับเขตชานเมืองครับส่วนคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อยู่บนคอนโดอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับส.ก.ครับเนื่องจากไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือพึ่งพาส.ก.โดยตรงนะครับทำให้โครงสร้างชุมชนแบบเดิมยังเป็นปัจจัยสำคัญครับที่กำหนดผลการเลือกตั้งส.ก.ในกรุงเทพครับ
4: มันก็อาจจะไม่ได้มีความสลักสำคัญกับเขามากเท่ากับการเลือกผู้แทนในระดับของส.ส.ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการรับรู้ผ่านพวกสื่อต่างๆพวกเนี้ยอย่างชัดเจนนะฮะมีความเป็นผู้แทนอย่างเงี้ยที่เขาก็ผมว่าเขาก็น่าจะพอเข้าใจรับรู้ว่าอย่างผู้แทนส.ส.เนี่ยจะเข้าไปทำอะไรให้เราบ้างแต่ว่าพอมาเป็นส.ก.เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเขาอ่ะในความเป็นท้องถิ่นและอันนี้สำหรับกลุ่มที่อยู่คอนโดหรือว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาอย่างเงี้ยฮะ
2: ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีผลการนับคะแนนผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาทั้ง24คนนะคะทั้งหมดก็คือทีมเดียวกันกับนายปรเมศงามพิเชษว่าที่นายกเมืองพัทยาเลยค่ะชนะแบบยกทีมยกพัทยาครบทั้ง4เขตและแม้ว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาและฝ่ายบริหารจะมาจากทีมเดียวกันจนเป็นที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบว่าแบบนี้จะโปร่งใสหรือไม่นะคะนายภาสกรอยู่สมบูรณ์ว่าที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1ยืนยันสามารถตรวจสอบการทำงานได้ถ้าพบว่าโครงการไหนดูไม่โปร่งใสหรือใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าสมาชิกสภาจะเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามและทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
5: เราสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับโดยทุกอย่างเนี่ยโครงการไหนที่ทางชาวบ้าน แจ้งมาว่าโครงการนี้

0: ไม่โปร่งใสหรือว่ามองแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราสามารถจะเข้าสภาแล้วก็เข้าไปตั้งกระทู้ถามผ่านไปทางฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารก็ชี้แจงเรามานะครับชี้แจงมาว่าทำไมถึงปัญหานี้ทำไมถึงว่ามันจะคุ้มกับงบประมาณที่ลงไปไหมอะไรไหมนะครับเพราะถ้าไม่ชี้แจงเรายังไม่นี่พวกเราก็จะตั้งกระทู้ถามแล้วก็จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา
1: หลังกกต.รับรองผลการเลือกตั้งค่ะก็จะเริ่มทำงานกับทุกภาคส่วนนะคะบอกว่าถ้าประชาชนพบปัญหาหรือเดือดร้อนสามารถแจ้งมาที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้เลยโดยตรงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่แก้ไขค่ะ
2: 5ปีที่แล้วครับไทยเคยแก้กฎหมายยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงแล้วก็นึกถึงความจำเป็นเป็นหลักครับแต่มาถึงวันนี้ครับมีผู้หญิงไม่น้อยนะครับที่ถูกปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ์ครับแล้วก็นำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับติดตามกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับ
3: กรณีที่รุนแรงที่สุดของการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยคือทำให้ผู้หญิงต้องเสียชีวิตนะครับรวมถึงเป็นช่องทางในการแสวงหาโอกาสของผู้ค้ายาเถื่อนทั้งที่ความจริงในปี2564ไทยมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่เป็นความผิดทางอาญารวมถึงยังจัดอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคนด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูปริมาณความต้องการในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ตามสิทธิ์สปสช.ในปีงบประมาณ2568ครับจะพบว่ามีผู้ต้องการเข้ารับบริการมากถึง 39,666 คนครับมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับอยู่ที่จำนวน 13,353 คนมีตัวอย่างของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมนะครับทั้งจากปัญหาด้านสุขภาพและสภาพทางเศรษฐกิจทำให้เธอตัดสินใจว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือการยุติการตั้งครรภ์แต่เธอกลับถูกปฏิเสธจากโรงพยาบาลในกรุงเทพนะครับท้ายที่สุดแทนที่สิทธิด้านสุขภาพนี้เธอจะเข้าถึงได้ฟรีเธอกลับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรวมถึงความไม่ปลอดภัยด้วยติดตามจากรายงานครับ
4: คนแรกของหนูอ่ะเขาติดโรคหัวใจต่อจากหนูได้2เดือนแล้วน้องก็ไปแล้วหนูก็เลยคุมมาตลอดอ่ะมันก็ไม่มาเป็นปีเลยนะนั่นแหละหนูก็เลยคิดว่าแบบมันไม่มียาตัวไหนหรอกที่แบบมัน 100% เนาะ
3: หญิงคนนี้มีภาวะโรคหัวใจและเคยสูญเสียลูกคนแรกจากโรคทางพันธุกรรมเธอจึงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกเพื่อรักษาชีวิตและกลับไปทำงานโรงงานแต่เมื่อเธอไปขอผลอันตราซาวจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพแห่งหนึ่งตามสิทธิ์สปสช.เธอกลับถูกปฏิเสธจากแพทย
4: ์ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ไหมแต่เขาก็บอกให้เราอะไปที่คลินิกเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นนะพี่คนเราแบบเงินมันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะถ้าเราไปคลินิกอะหลักพันอะ1,500-2,000แล้วแต่คลินิกนั้นเพื่อที่จะเอาแค่ผลอันตราซาวไปยืนยันเขาถามว่าอยากเอาไว้ไหมหนูก็อยากเอาไว้นะคะแต่ด้วยสุขภาพหนูหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องทำงานเพราะว่าไม่มีที่ไหนเขารับเราเข้าทำงานเลยเพราะเราท้อง
5: ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เรา
3: เมื่อไม่มีทางเลือกเธอจึงต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปอันตราซาวถึงจังหวัดสิงห์บุรีและเข้าสู่ระบบยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาอย่างปลอดภัย
6: ถึงแม้ว่าจะรู้ทั้งหมดทุกอย่างการขอใบส่งตัวเราพบการปฏิเสธการออกใบส่งตัวมากมายอย่างล่าสุดเนี่ยเขาทำนัดกับโรงพยาบาลที่ให้บริการเรียบร้อยแล้วแล้วขอใบส่งตัวโรงพยาบาลที่จะออกที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยบอกว่าคุณท้องปกติคุณไม่เข้าเงื่อนไขทำแท้งฉันไม่ออกใบส่งตัวให้ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เขาคุณไม่มีบริการเนี้ยคุณก็ต้องออกให้ไปที่อื่นนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการจำนวนมากในกรุงเทพถ้าไม่มีคลินิกเอกชน
3: คุณผู้ชมครับคลินิกเวชกรรมทานตะวันถือว่าเป็นเพียงหนึ่งในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยสามารถให้คำปรึกษาและจ่ายยายุติการตั้งครรภ์ได้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูข้อมูลจากภาคประชาชนจะพบว่าทั่วกรุงเทพมีจำนวนสถานบริการอยู่14แห่งด้วยกันนะครับ แน่นอนว่าจำนวนนี้สวนทางกับความต้องการหลักหมื่นคนต่อปีที่สำคัญยังกระจุกตัวอยู่ในบางเขตเท่านั้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับและถ้าลงลึกไปกว่านั้นอีกมีเพียงโรงพยาบาลตากสินเท่านั้นที่อยู่ในสังกัดกทม.จากทั้งหมด15แห่งครับตัวแทนมูลนิธิทำทางยังย้ำด้วยนะครับว่าปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขนำไปสู่การพึ่งพายาลักลอบขายในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายถึงชีวิตกรุงเทพจึงจำเป็นที่จะต้องกล้าพูดและบรรจุการยุติการตั้งครรภ์ให้ชัดเจนเพื่ออนาคตและความปลอดภัยของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ครับ
7: ส่วนมากประมาณ 90% ขึ้นไปนะคะเป็นคนจนเป็นคนที่มีงบสำหรับยุติการตั้งครรภ์เนี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทในขณะที่คลินิกเอกชนเนี่ยคิดประมาณ 5,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งที่ราคาถูกอยู่แล้วนะคะและเขาก็เป็นคนวัยแรงงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปากท้องมาแน่นอนที่เราอยากเห็นที่สุดก็คือเราอยากเห็นกรุงเทพเนี่ยประกาศคุณค่าใหม่ว่าอยากเห็นสิ่งนี้เป็นบริการสุขภาพอยากเห็นคนกรุงเทพมีโอกาสที่จะเลือกโดยที่ไม่ถูกตีตราไม่ถูกว่าให้อับอายนะคะก็อยากให้ประกาศเป็นคุณค่าที่กรุงเทพมหานครยึดถือ
3: ด้านกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแต่ยังคงเดินหน้าลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดและการรณรงค์มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแต่อีกด้านหนึ่งภาคประชาชนก็มองว่าข้อมูลจากการแพทย์ไม่มีวิธีใดคุมกำเนิดได้ 100% นะครับดังนั้นสำหรับผู้หญิงที่ต้องการท้องต่อรัฐก็ควรสนับสนุนมีสวัสดิการที่เพียงพอเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ระบบสาธารณสุขก็ควรจะพาให้พวกเธอนั้นเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยครับ
2: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ครับท่านผู้ชมครับคืนนี้มีลุ้นอีกคู่หนึ่งนะครับฝรั่งเศสเนี่ยฟอร์มดุดนะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลโลกแต่คืนนี้ก็ต้องลุ้นกันครับตัวที่จะลงสนามเจอกับสวีเดนนะครับติดตามกับคุณสุทธาสินีสุทธิบงกตครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสนะคะยังคงต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบานะคะซึ่งเขาเป็นกองหลังตัวหลักของทีมว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่ในวันนี้นะคะและในทางด้านสวีเดนนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นรองค่ะแต่ก็เป็นทีมที่มีเกมโต้กลับที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้จึงเป็นคู่เด็ดที่น่าสนใจค่ำคืนนี้ค่ะฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้นะคะคู่ที่น่าสนใจก็เป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเจอสวีเดนนะคะที่เจอกันหนแรกในศึกฟุตบอลโลกโดยเกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันต้องย้อนไปในศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเมื่อ6ปีที่แล้วโดยครั้งนั้นฝรั่งเศสชนะสวีเดนไป4-2นะคะส่วนนัดสุดท้ายที่สวีเดนชนะฝรั่งเศสนั้นต้องย้อนไป9ปีที่แล้วในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2017เลยค่ะสำหรับฝรั่งเศสนะคะเกมรุกเป็นจุดแข็งที่น่ากลัวจากบรรดาแข้งระดับโลกทั้งคิลิเอ็นเอ็มบัปเป้อุสมานเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่ค่ะแต่ว่าปัญหาเดียวของฝรั่งเศสในเกมนี้ก็คือความฟิตของวิลเลียมซาลิบาเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักจากอาร์เซนอลรายงานระบุว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนและอาจต้องฉีดยาระงับปวดถ้าเขาจะลงสนามในนัดนี้นะคะขณะที่สวีเดนที่คุมทีมโดยแกรมพอตเตอร์โค้ชชาวอังกฤษมีสไตล์การทำทีมด้วยการโต้กลับสุดอันตรายค่ะแล้วก็อาวุธเด็ดของสวีเดนก็คือจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคสวีเดนมี3แนวรุกที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกทั้งแอนโทนีเอลังกาตัวริมเส้นจากนิวคาสเซิลรวมถึงวิกเตอร์โยเคเรสแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซัก2ดาวยิงจากทีมอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะคะสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าเกมคู่นี้จะตัดสินกันที่จังหวะเกมที่จะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกว่าฝ่ายไหนจะทำได้ดีกว่ากันค่ะคู่นี้จะแข่งขันในเวลา4นาฬิกานะคะผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายปารากวัยนี่พลิกล็อกชนะเยอรมนีมาได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมระหว่างไอวอรี่โคสต์เจอนอร์เวย์ในเวลาเที่ยงคืนและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาค่ะสำหรับญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะตกรอบ32ทีมหลังจากที่แพ้บราซิล1-2โดยที่มาร์ตินเดลลี่ทำประตูชัยให้บราซิลในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90+5แต่ญี่ปุ่นไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์โลกให้ได้ภายในปี2050นะคะย้อนไปนับตั้งแต่ปี1960ค่ะญี่ปุ่นกำหนดโครงสร้างฟุตบอลภายในประเทศแบบ Japan Way และญี่ปุ่นชุดนี้ภายใต้การคุมทัพของฮาจิเมะโมริยาสุยังคงนำโครงสร้างเดิมมาปรับใช้อ้างอิงโครงสร้างแบบพีระมิดคู่ก็คือการพัฒนาเยาวชนสมัครเล่นควบคู่กับการสร้างนักเตะอาชีพญี่ปุ่นจึงมีผลผลิตจากนักเตะเยาวชนที่โมริยาสุปั้น

0: จากชุดยู23ปีผสมผสานในชุดนี้นะคะนอกจากนี้ญี่ปุ่นก็ยังมีแท็กติกที่เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการโจมตีที่หลากหลายและเน้นรัดกุมเมื่อเจอทีมที่มีความกดดันหนักก็สอดคล้องกับระบบ Japan Way ของพวกเขาค่ะดังนั้นแม้ว่าญี่ปุ่นจะต้องตกรอบแต่ว่าแฟนบอลยังคงหนุนหลังและส่งกำลังใจเชื่อมั่นในวิถีฟุตบอลแบบ Japan Way ของพวกเขานักเตะทุกคนทำอย่างเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะบรรยากาศญี่ปุ่นตกรอบอาจจะแตกต่างจากเกาหลีใต้นิดนึงนะคะเพราะเกาหลีใต้เองก็มีปัญหาในสมาคมฟุตบอลในเรื่องของการที่มีการออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบสมาคมฟุตบอลด้วยนะคะหลังจากที่พ่ายแพ้ตกรอบแบ่งกลุ่มไปค่ะมาดูฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะคงจะต้องติดตามการไปค้าแข้งที่เจลีก2ของสุพนัทเหมือนตานะคะว่าเขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามีทัศนะของคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการเจลีกนะคะบอกว่าสไตล์ของสุพนัทเนี่ยค่ะเหมาะสมที่จะเล่นในเจลีกที่เรียกว่า1ต่อ1ดวลกับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นสไตล์ที่สโมสรญี่ปุ่นหลายทีมต้องการทีเดียวค่ะสุพนัทเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของแอเบโอมิยะอาดิจาลุยศึกเจลีก2ญี่ปุ่นภายใต้สัญญาระยะยาว4ปีนะคะพร้อมความคาดหวังจากทีมที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพเกมรุกให้มีความอันตรายแล้วก็ดุดันมากขึ้นเพื่อเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้ซึ่งการที่แอเบโอมิยะอาดิจาเป็นทีมในเครือ Red Bull Soccer ที่มีสโมสรพันธมิตรกระจายทั่วโลกทำให้โอกาสที่จะต่อยอดไปค้าแข้งยุโรปในอนาคตของสุพนัทเหมือนตานั้นยังคงเปิดกว้างแต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับลีกญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคู่แข่งยังแย่งตำแหน่งล้วนมีคุณภาพทั้งนั้นนะคะคนที่จะมาแย่งตำแหน่งกับสุพนัทในตำแหน่งตัวจริงนะคะแน่นอนค่ะก็มีโทยะอิซูมิปีกซ้ายวัย25ปีซึ่งผลงานที่ผ่านมาลง20นัดยิงไป10ประตู3แอสซิสต์นะคะเป็นดาวซันโวของทีมนอกจากนั้นก็มีคาปรินี่ดาวรุกชาวบราซิเลียนค่ะวัย28ปีลงเล่นไป18นัดยิงไป8ประตูเป็นรองดาวซันโวของทีมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเคนยูยูกิโมโตะรวมถึงโอริโอลาซันเดย์ด้วยในมุมมองของบูริศคำสมบูรณ์เจ้าของเพจนิฮงชิมบุนที่คลุกคลีกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าด้วยสไตล์การเล่นของสุพนัทที่มีจุดเด่นในการเอาชนะคู่ต่อสู้แบบตัวต่อตัวมีความเร็วซึ่งหาได้ยากในนักเตะญี่ปุ่นนั้นจะทำให้เขาเป็นตัวเลือกแรกๆในการลงสนามเพื่อพิสูจน์ผลงานค่ะ
1: ซึ่งผมคิดว่าน้องสุพนัทหรือว่าแบงค์เนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนี้นะเพราะว่าแบงค์เป็นคนมีความมั่นใจซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ยากในนักเตะไทยเจนประมาณ20ต้นๆถึง20กลางๆแบงค์กล้าเอาชนะกล้าเล่นในตัวเองมีอีโก้มีความเกรี้ยวกราดสามารถคุกคามคู่ต่อสู้ได้ผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หาได้นักเตะญี่ปุ่นได้ในระดับ J2 นะอาจจะยากซึ่งเมื่อก่อนเขาต้องไปหานักเตะแบบนี้ในระบบฟุตบอลมัธยมปลายเพราะว่าฟุตบอลม.ปลายมันจะคิดอีกแบบนึงแต่สุพนัทเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมเพราะคิดแบบนี้ปรัชญาแบบนี้ผ่านทวีปเอเชียผ่านทวีปยุโรปดังนั้นมันก็จะตอบโจทย์ความต้องการของอาบีอุมัยยะอดิจาทุกอย่างครับ
0: ปัจจุบันสุพนัทกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมเพื่อปรับตัวและเรียนรู้วิธีการของโค้ชใหม่อย่างนาซิสเปลัชอยู่ที่เยอรมันนะคะก็เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะลุ้นสนามช่วยทีมในเกมแรกของเจลีกซึ่งจะเปิดบ้านเจอกับทีมอัลบิเร็กซ์นิงาตะในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะซึ่งการย้ายไปร่วมทีมเจลีก2ของสุพนัทก็จะทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นในลีกเดียวกับพี่ชายอย่างสุภโชคสารชาติที่อยู่กับซาโดเล่ซัปโปโรรวมถึงธีรพัฒน์ปรือทองที่อยู่กับซัปโปโรเช่นเดียวกันค่ะถ้าพูดถึงนักเตะไทยมีโอกาสไปเจลีกก็ยังไม่มากมายนะคะถ้าส่งออกไปก็จะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะคะญี่ปุ่นเขามองไปถึงการที่ส่งนักเตะไปยุโรปไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เพื่อที่จะไปฟุตบอลโลกเตรียมคว้าแชมป์โลกในปี2050แล้วนะคะไทยก็น่าจะมียุทธศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะภายใต้การนำของนายกสมาคมมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำสำค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุทัศินีครับ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะออกมาเตือนนักบัญชีแล้วก็ทนายความนะคะถ้ามีการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงกับบริษัทนอมินีอาจจะถูกดำเนินคดีไม่รอคดีความถึงที่สิ้นสุดค่ะตอนนี้จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบพยายามจะหาหลักฐานในการกระทำความผิดถ้าพบความผิดก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตค่ะปัญหาการเติบโตของธุรกิจต่างชาติโดยใช้วิธีการคือให้คนไทยไปถือหุ้นแทนหรือนอมินีในหลายพื้นที่ ประเด็นนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าทางกรมกำลังร่วมกับสมาคมวิชาชีพบัญชีสภาทนายความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าไปพบนักบัญชีและทนายความลงชื่อรับรองการจัดตั้งบริษัททั้งที่จริงๆไม่มีส่วนในการลงทุนตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ประชุมเห็นร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันมากขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงค่ะถ้าทางกรมตรวจสอบไปพบเส้นทางการเงินระหว่างบริษัทต่างชาติกับตัวทนายความหรือนักบัญชีไทยจะนำรายชื่อเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดลงโทษขั้นสูงสุดฐานทำให้เกิดความเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพโดยไม่รอคดีความสิ้นสุดค่ะ
4: ถ้าเราพบแล้วมีการดำเนินการแล้วเห็นว่ามีการกระทำความผิดนะครับทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชีนะครับอันนี้ก็จะมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2: นายกสภาทนายความครับบอกว่าไทยมีข้อกำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมรรยาททนายความนะครับสามารถใช้เป็นเครื่องมือกฎหมายเอาผิดผู้ให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจนอมินีได้โดยไม่ต้องแก้ไขหรือออกกฎหมายใหม่ครับสามารถลบชื่อออกจากทะเบียนไปจนถึงห้ามว่าความและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักมรรยาททนายความครับ
5: ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความข้อนี้เป็นข้อที่ครอบจักรวาลซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับไม่เลือกผมไม่เป็นไรครั้งหน้าแต่เราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับขอบคุณครับ
3: นางอัญชลีมณีท่าโพนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทยเสนอออกข้อกำหนดห้ามนักบัญชีอิสระและนักบัญชีที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า5ปีลงนามรับรองการจัดตั้งนิติบุคคลค่ะหลังประเมินว่านักบัญชีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงรับรองการจัดตั้งบริษัทนอมินีต่างชาตินะคะขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบนักบัญชีจำนวน140คนด้วยกันที่เข้าไปถือหุ้นนิติบุคคลกว่า 2,000 แห่งว่ามีพฤติการเสี่ยงจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนธุรกิจนอมินีเช่นเดียวกับการตรวจสอบเรื่องการถือครองที่ดินในจังหวัดท่องเที่ยวค่ะ
2: คืนนี้มีหลายพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเสี่ยงฝนหนักมากฝนเกิน200มิลนะครับติดตามกับคุณนิตยาครับ

สวัสดีค่ะคืนนี้จะมี48จังหวัดเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วตกหนักเกิน200มิลลิเมตรขึ้นไประวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ระยะนี้เสี่ยงสูงสุดนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับระยะนี้นะคะมีร่องมรสุมพัดผ่านที่เมียนมานะคะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนค่ะฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรในระยะนี้นะคะอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจุดไหนที่มีฝนนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางด้านของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะบริเวณใดที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยนะคะมาดูตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้กรุงเทพมหานครนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ 60-70 ของพื้นที่นะคะซึ่งจะมีหลายพื้นที่นะคะตกหนักค่ะในหลายเขตด้วยโดยเฉพาะนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำเปรียบเทียบได้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกว่าฝนราชการมาตามนัดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้พบว่าจังหวัดน่านนะคะมีฝนสะสมอยู่ที่ 207.6 มิลลิเมตรเสกน้ำหลากหลายอำเภอนะคะอย่างเช่นที่อำเภอบ่อเกลือในตำบลบ่อเกลือใต้และอำเภอปัวตำบลภูขานะคะซึ่งขอให้เฝ้าระมัดระวังในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะ

0: คะระยะนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มฝนตกอยู่ที่ 60-70% ของพื้นที่เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนสะสมเสี่ยงภัยน้ำหลักเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เหลือเวลาอีก16วันค่ะสำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่นะคะแต่ว่ามีผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณ 600,000 คนเท่านั้นขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคมนะคะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ย้ำให้ผู้สมัครนั้นตรวจสอบเรื่องคุณสมบัตินะคะต้องไม่มีตำแหน่งทางการเมืองค่ะผู้ประกันตนและนายจ้างที่พบปัญหาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังคงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะเหลือเวลาอีก16วันระบบการลงทะเบียนก็จะปิดนะคะจนถึงตอนนี้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า11ล้านคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียง 600,000 คนส่วนนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 4,000 คนเท่านั้นวันพรุ่งนี้ค่ะ1กรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับย้ำไปถึงผู้สมัครนะครับต้องทำตามเงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ประกันตนและนายจ้างและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ตรงกับระเบียบที่กำหนดครับเช่นไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียกับสำนักงานประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองยกเว้นพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า3ปีครับคาดว่าจะมีผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นใบสมัครมากกว่าปี2566ประมาณ2เท่าจากเดิมที่มีผู้ประกันตนสมัครกว่า200คนและนายจ้างสมัคร65คนครับ
3: ตามที่เขียนไว้ก็คือไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแต่ถ้าเขาเป็นสมาชิกพรรคอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามสมาชิกนะคะไม่ได้มีตำแหน่งในพรรค
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเน้นย้ำค่ะขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะผ่าน3ช่องทางด้วยกันประกอบไปด้วยเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะเพื่อเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปทำงานในบอร์ดประกันสังคมค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีอมรโมลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือ State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคาร

เวลา 20:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีภายหลังเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชลอสไลฟ์ไทม์ซึ่งเป็นศิลปะพระราชวังบาร็อกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบเกอร์ไอคอนฟรังซัวเทอร์เฮิร์ฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูล

พระองค์พระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซาเที่ยวบินที่ LH102 เสด็จพระราชดำเนินไปนครมิวนิกใช้เวลาบินประมาณ35นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกในเวลา 11:10 น.นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชุลชุลัยสถานดร.ซูซานฟรังเกมักคุเทศประจำพระราชวังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชวังศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชฮามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮมที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของพระราชวังในยุโรปที่ชั้น2เป็นจุดสำคัญของพระราชวังใช้สำหรับงานพระราชพิธีการรับรองแขกและเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครทงบันไดใหญ่เป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมบาโรกที่สำคัญที่สุดของแคว้นบาวาเรียเฮนริโกซุคาลีเป็นผู้ออกแบบมีพื้นที่สูงโปร่งและผ้าเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลกับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำวาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประทับเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลและห้องประทับของพระชายาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะหลังจากที่มีการจับพนักงานของสายการบินแห่งชาติซึ่งมีการขนเฮโรอีนประมาณ1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะประเด็นเรื่องของยาเสพติดก็กลายเป็นที่สนใจของคนไทยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปค้นหาข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจากรายงานของตำรวจออสเตรเลีย AFP นะคะเขาระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มียาเสพติดปริมาณในเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทางจากประเทศไทยเพื่อไปออสเตรเลียครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วแล้วก็ระบุนะคะว่าแนวโน้มของการขนยาเสพติดที่มีต้นทางจากไทยไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะเฮโรอีนและยาไอซ์นะคะวันนี้เรามาชวนกันคุยนะคะว่าทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นต้นทางแล้วยาเสพติดมาจากไหนแล้วเข้ามาไทยได้อย่างไรก่อนที่จะถูกขนเครื่องบินไปที่ออสเตรเลียนะคะอยู่ในรายการกับเราวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อสักครู่โปรยไปบอกว่ามันมาจากไหนก็คงไม่ต้องหาคำตอบแล้วเพราะว่าอาจารย์มานั่งเราก็คงรู้ว่ามาจากไหนนะอย่างนี้อาจารย์ก่อนที่เราจะคุยกันให้ดูข่าวของ UN นิดหนึ่งเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยสหประชาชาตินะโดยองค์กรที่ทำเรื่องยาเสพติดก็คือ UNODC เนี่ยเขาออกรายงานบอกว่าเมียนมาได้แซงหน้าอัฟกานิสถานขึ้นมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งฝิ่นมันคือสารตั้งต้นของการผลิตเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: คือถ้าเกิดย้อนความจำตัวเองไปได้นะจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยจำได้ว่าเมียนมาหรือพม่าเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่สัก30ปีที่แล้วสมัยขุนส่าแล้วมันก็หายไปเลยทำไมอยู่ๆพม่าถึงกลายมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่แล้วก็ส่งออกเฮโรอีนรายใหญ่ของโลกคะ
1: คือหลักฐานแล้วก็สถิติอะค่ะมันชี้ชัดว่าหลัง2021 2564
0: ค่ะ
1: หลังจากที่มีรัฐประหารนะบรรดาชนกลุ่มน้อยแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการค้าขายตามแนวชายแดนเนี่ยก็ปลูกฝิ่นมากขึ้นนะเพราะว่าตัวเลขจาก UNODC Opium Report เขาในปี2025ก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันชี้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้ปริมาณการปลูกฝิ่นต่อเฮกเตอร์ในเมียนมาสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะก็ความจริงก็น่าจะสูงมาตั้งแต่2021ละแต่ว่ามาแซงอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าการปลูกฝิ่นก็ปลูกได้ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็พื้นที่ภูเขาแล้วก็เขตที่เขานิยมปลูกกันมากที่สุดก็คือรัชฉานทางตอนเหนือรวมทั้งบางส่วนของรัชฉานทางตอนใต้ด้วยก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักค่ะว่าประจวบเหมาะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองภายในความต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์เงินของชนกลุ่มน้อยที่จะมารบกับรัฐบาลเมียนมารวมทั้งรักษาพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รบกันไปกันมาระหว่างชนกลุ่มน้อยเองด้วยค่ะก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ทำไมปริมาณของการปลูกฝิ่นมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเมียนมา
0: อาจจะขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงว่ามันมีจังหวะอีกจังหวะนึงด้วยก็คือ2021เนี่ยตาลิบันไล่สหรัฐออกแล้วพอขึ้นมาเป็นผู้ปกครองก็พยายามจะรีแบรนดิ้งตัวเองนะแล้วก็ไปปราบพวกปลูกฝิ่นที่อัฟกานิสถานก็เลยทำให้ไอ้ปริมาณของฝิ่นมันน้อยลงมันก็เลยมาบวมตรงเมียนมาซึ่งเผอิญเจอสงครามกลางเมืองพอดีแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าปัจจัยเนี่ยก็คือพวกชนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยถ้าปลูกพื้นที่แบบนั้นก็คือเพื่อที่จะหาเงินมาทำสงคราม
1: ใช่ค่ะคือมันก็มีหลายกลุ่มนะคะที่ปลูกฝิ่นแล้วก็น่าจะรู้จักชื่อของกลุ่มของว้าแดงกลุ่มของโกก้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดนจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกฝิ่นได้ดีที่สุดนะคะในความจริงเนี่ยถ้าพูดถึง2กลุ่มนี้การรบนะคะหรือว่าการปลูกฝิ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการรบเพื่อที่จะรบกับรัฐบาลเมียนมาโดยตรงแต่ว่าว้าแดงเนี่ยที่เขามีพลังแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาอย่างมากในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินที่มาจากฝิ่นเนี่ยแหละค่ะคือพอมีฝิ่นปุ๊บเนี่ยก็มีรายได้นะมีรายได้ปุ๊บก็สามารถตั้งโรงงานยาเสพติดได้จำนวนหลายสิบแห่งแล้วการตั้งโรงงานยาเสพติดวิวัฒนาการในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับยุคขุนส่าที่

0: การยกขึ้นมานะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยโอ้โหต้องไปนำเข้าคนกลั่นหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญ
1: มาจากฮ่องกงแล้วก็จะอยู่เฉพาะสามเหลี่ยมทองคำ
0: ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีลักษณะเป็นโมบายแล็บนะก็คือสามารถเป็นเครื่องจักรเล็กๆนะที่พอมีการปราบปรามหรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวโดรนจะมาอะไรอย่างเงี้ยมาสอดแนมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะย้ายไปเลยได้ทันทีก็เราเลยเห็นพัฒนาการค่ะว่ายาเสพติดมีจำนวนมากขึ้นถูกลงนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ผลิตเนี่ยสามารถกระจายได้ทั่วทางรัฐฉาน
1: ปกติเราจะได้ยินการผลิตยาเสพติดจากฝั่งเมียนมาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้ายาไอซ์แต่เฮโรอีนเนี่ยเราไม่ค่อยจะผ่านหูเท่าไหร่เป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยปรากฏในเมืองไทยหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
0: เฮโรอีนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฮอตฮิตที่สุดในประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศปลายทางอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคืออย่างออสเตรเลียเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็ถ้าเป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะคะคิดว่ามูลค่าของยาเสพติดที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยราคามันค่อนข้างจะต่ำนะปัจจุบันเนี่ย 20-30 บาทสามารถหาซื้อกันได้แล้วต่อเม็ดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเฮโรอีนเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ด้วยวิวัฒนาการการผลิตมันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะมันก็ทำให้คุณภาพของเฮโรอีนเนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยแล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยหันมาผลิตอะไรที่มันมีมูลค่าสูงมากขึ้นเพราะว่าถ้าจะต้องขนยาบ้าที่มีมูลค่าเท่ากับเฮโรอีนเพียงแค่1กิโลเนี่ยอาจจะต้องใช้ทรัพยากรเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะดังนั้นทำน้อยแต่มากเนี่ยอาจจะเป็นอีก1ทางออกของชนกลุ่มน้อย
1: ก็คือปลูกแล้วก็ทำเปลี่ยนเป็นเฮโรอีนณที่บริเวณที่ไม่ไกลจากที่ปลูกเลยใช่ไหมโดยลักษณะของการทำแบบนี
0: ้ตามทฤษฎีจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยไกลจากชายแดนไทยเท่าไหร่พื้นที่การปลูกคือรัชฉานก็ไม่ไกลจากไทยแล้วก็พื้นที่ที่เป็นจุดของกงก้านก็ไม่ค่อยคือขึ้นไปตรงจีนแต่ว่าจะมาตรงนี้มันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับการไปทางตะวันตกใช่ไหมฮะ
0: ค่ะคือความจริงเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเป็นรัชฉานทางตอนเหนือที่เป็นพื้นที่การปลูกมากที่สุดนะเราลองนึกตัวอย่างง่ายๆค่ะเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่สายเนี่ยคือเมืองท่าขี้เหล็กตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเทือกเขาสูงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในรัชฉานเนี่ยก็เริ่มขึ้นไปจากต้องปูพื้นฐานนิดนึงค่ะว่าเขตปกครองของว้าแดงเนี่ยปัจจุบันเขาจะมีอยู่2พื้นที่นะคะก็คือว้าทางตอนเหนือก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรัชฉานแล้วก็ว้าทางตอนใต้เมื่อกี้ที่พี่นาพูดถึงพื้นที่ของขุนสาที่เรายังจดจำกันได้เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ว้าใต้ว้าเนี่ยนะคะมายึดพื้นที่ของขุนสาหลังจากที่ขุนสาไปดีลกับสหรัฐเรียบร้อยแล้วก็ไปอเมริกา
1: ะ
0: ก็พื้นที่ว้าใต้ก็กลายเป็นพื้นที่ทั้งพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ทั้งพื้นที่ที่ผลิตนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่ที่มันใหญ่กว่าก็น่าจะเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนกลาง
1: ค
0: ่ะเพราะว่าอย่างฝั่งตอนเหนือเนี่ยการลบราค่าฟันระหว่างกองกำลังของว้านะกับกองกำลังในพื้นที่ในรัชฐานตอนเหนือเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าในฝั่งทางตอนใต
1: ้
0: ค่ะ
1: คำถามต่อไปให้อาจารย์ตอบเท่าที่อาจารย์ตอบได้นะครแล้วมันเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงคะ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะสงครามกลางเมืองในเมียนมาเนี่ยมันทำให้มีผลกระทบต่อผู้คนในทุกๆระดับในยุคที่เปิดประเทศเนี่ยจากเดิมที่มันยังพอมีกินมีใช้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พอสงครามกลางเมืองเข้าสู่ปีที่5ปีที่6แล้วเนี่ยประชาชนไม่มีจะกินเคยมีผู้นำรัฐฉานท่านหนึ่งค่ะเคยบอกกับเดียนว่าประชาชนเยาวชนในรัฐฉานเนี่ยมีแค่3ทางเลือกเท่านั้นถ้า1ไม่ได้เป็นทหารในกองกำลังของรัฐฉานสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ย2ก็ต้องหันไปหายาเสพติดหรือไม่3ก็ต้องเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทยนะครับอย่างที่3นี่เราไม่ต้องพูดถึงก็มีจำนวนเยอะนะคะแล้วก็มีจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่า2อันเนี้ย2อย่างแรกเนี่ยนะมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในรัฐฉานในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุขนะ

0: อันนี้เฉพาะของรัชฌานที่เป็นคนฌานนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีว้าแดงเราก็มีโกกั้งเรายังมีกลุ่มประหล่องแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอีกมากมายที่วนเวียนอยู่ในรัชฌานต่างคนต่างเคลมความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะคะพอมีการสู้รบเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องการอาวุธเพิ่มเติมทุกคนต้องการเงินต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมและทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะฟังดูเลื่อนลอยนะคะแต่ว่ามันเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดที่เราต้องประสบพบเจออยู่ทุกวันในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหมืองที่ผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของhuman trafficking การค้ามนุษย์และอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดก็ตามที่มันยังมีสงครามแล้วก็ความไม่สงบอยู่ในเมียนมาที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยโอกาสที่ปริมาณยาเสพติดมันจะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนหรือยาบ้าหรือยาไอซ์เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่มีชนกลุ่มน้อยที่ไหนหรอกค่ะที่เขามีเงินแล้วเขาอยากจะโยนเงินทิ้งไปคือเมื่อเขามีเงินเขามีทรัพยากรเขารู้แล้วว่าผลิตยาเท่านี้ได้เงินแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเห็นเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันปราบปรามยาเสพติดนะคะเราก็จะเห็นภาพของคนกองกำลังในรัฐฉานเนี่ยเขาเผายาเสพติดโชว์แล้วก็มีการถ่ายภาพมีงานต่างๆมากมายหรือกรณีของรัฐบาลเมียนมาเองนะเขาก็มีการกำจัดยาเสพติดทุกประเภท
1: อันนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าได้ทำสิ่งที่ต้องทำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับที่พี่นาพูดว่าอัฟกานิสถานก็พยายามที่จะทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่รัฐบาลเมียนมาเขาก็พยายามจะรีแบรนดิ้งตัวเองว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ายาเสพติดหรือสินค้าผิดกฎหมายใดๆนะคะแต่เราลองคิดดูค่ะถ้าตราบใดก็ตามที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยยังปล่อยให้กลุ่มของว้าแดงเอ่ยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผลิตยาเสพติดเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ต่อไปทั้งที่จริงๆแล้วเขาสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะคะก็แปลว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็มีส่วนรู้เห็นมีส่วนร่วมกับการผลิตแล้วก็การขนส่งยาเสพติดตรงนี้อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 100% นะแต่ว่าการปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่เนี่ยการที่รัฐบาลไทยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคุยกับรัฐบาลเมียนมาเราก็จะได้แต่คำตอบเดิมๆค่ะว่านี่อยู่ในพื้นที่ของว้าแดงรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทั้งที่จริงๆเนี่ยถ้าสามารถกดดันได้เพิ่มเติมอาจจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างกว่านโยบายที่มีมาก่อนนะคะ
1: อาจารย์พอจะมีตัวเลขหรือข้อมูลไหมคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเมียนมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นอันดับที่1ของโลกคือมันดูเยอะมากใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เยอะจริงๆทีนี้ทั้งหมดที่ผลิตได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกนะเพราะว่าต้องหาเงินได้มากกว่าถ้ามีเส้นทางส่งออกเส้นไหนบ้างที่ตามข้อมูลของปปส.หรือใครก็ตามชี้ว่ามันเป็นเส้นทางหลักแล้วก็ถ้าส่งทางนั้นได้เนี่ยทำไมถึงทำได้คะ
0: น่าจะเป็น2พื้นที่หลักๆ ค่ะแต่ว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดก็จะมีปปส.มี DEA แล้วก็มี UNODC นะคะแต่ถ้าให้สรุปแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ทางทะเลแล้วก็พื้นที่ทางบกนะคะพื้นที่ทางทะเลเนี่ยแน่นอนว่าถ้าขนแล้วสามารถออกจากเขตของรัฐอลากันหรือรัฐยะไข่ได้นะคะ
1: ก็คือไปฝั่งตะวันตก
0: ใช่ก็จะไปพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาลงไปถึงออสเตรเลียนะลงไปถึงมาเลเซียหรืออะไรก็ตามในพื้นที่ที่มันห่างไกลมากขึ้นนะแต่ในขณะเดียวกันนะพื้นที่ทางบกไปทางไหนบ้างก็เข้าไปในลาวเพราะว่าเขตสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ติดกับลาวอยู่แล้วจีนนี่ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาเข้มงวดในเรื่องของการborder management หรือว่าการควบคุมชายแดนของเขาใช่ไหมคะนอกจากไปลาวแล้วเนี่ยคือไปลาวแล้วก็ไม่ใช่ไปอยู่ในลาวนะคะก็จะอาจจะข้ามเข้ามาไทยในฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าเคยมีเคสที่จับยาเสพติดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล็อตใหญ่ๆเนี่ยหลายครั้งนะในช่วงที่ผ่านมาแต่เส้นทางที่น่าจะฮอตฮิตมากที่สุดก็คือผ่านทางภาคเหนือในประเทศไทยนะจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาวเนี่ยเป็นเส้นทางสุดคลาสสิกนะของกระบวนการขนยาเสพติดเชียงรายเชียงใหม่ประมาณนี้นะคะเส้นทางก็เขาก็จะลำเลียงมาการลำเลียงนี่ไม่ได้มีความซับซ้อนนะคะการลำเลียงไม่ใช่โอ้โหใช้รถใช้อะไรที่มันเป็นเทคโนโลยียิ่งใหญ่เลยก็คือใช้คนแบกเป้มาเป็นเป้ที่ทำเอง
1: เป็นกองทัพมด
0: เป้ DIY ที่ใช้กลุ่มชาติพันธุ์นะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรับจ้างแล้วในช่วงหลังๆเท่าที่ตามข่าวดูเนี่ยมีการจับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีที่รับจ้างขนด้วยนะคะแล้วเราลองนึกว่าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยไปจับนะเราจะทำอะไรได้กับเยาวชนอายุ10กว่านะเราไม่สามารถที่จะจับเขาเพื่อมาดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องได้รับโทษฐานเท่านี้ใช่ไหมคะซึ่งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขนส่งเนี่ยเขาทราบดีว่ามันมีช่องโหว่อยู่ในกฎหมายของไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่มันทำให้เราไม่สามารถสาวไปถึงคนในฝั่งนั้นได้นะหรือแม้เราจะทราบหน่วยงานภาครัฐจะทราบว่าคนที่เป็นเจ้าของคือใครที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยกฎหมายของไทยเองก็ไม่เอื้อให้เราร่วมมือกับสหภาพเมียนมาเนี่ยเพื่อที่ไปจับหรือเพื่อดำเนินคดีคนที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาเสพติดหรืออะไรอย่างจริงจังนะคะจากภาคเหนืออำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภออื่นในเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็จะลงมาทางตอนกลางของประเทศแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแพร่กระจายออกไปทุกพื้นที่นะคะทางตอนกลางเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะการขนส่งแต่เดิมมาจากภาคเหนือใช่ไหมคะเขาก็จะมาพักที่บ้านพักหลายครั้งนะคะแล้วก็จะขนผ่านรถขนผักบ้างรถกระบะบ้างมีทริคทุกอย่างนะแล้วเพื่อที่จะขนผ่านด่านตรวจของตำรวจซึ่งถ้าเราขึ้นภาคเหนือบ่อยๆเนี่ยเราก็จะทราบว่ามันมีด่านใหญ่ๆอยู่บ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือกระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที
1: ่ซึ่งถ้าเยอะมันก็ยากเพราะว่าการสุ่มตรวจบางทีก็เจอบางทีก็หลุดรอดไปได้เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะตามจับเนี่ยมันคือวิธีแก้ปัญหาหรือเปล่าคะ
0: มีเป็นการแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าส่วนสำคัญเนี่ยการดักจากต้นทางนะคะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่องานข่าวดีงานข่าวหมายความว่าต้องเป็นงานข่าวจากฝั่งนู้นนะคะสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเรามีสายเรามีงานข่าวที่โอ้เรียกว่าไปแฝงตัวไปชุบตัวอยู่กับชนกลุ่มน้อยชาวเขาอะไรฝั่งนู้นเลยนะทำให้เวลามีการผลิตยาการขนส่งหรืออะไรเนี่ยก็จะทราบตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยตามแนวชายแดนในฝั่งนู้นเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาก็จะมีกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นกล้องอินฟราเรดน
1: ะ
0: ที่ตรวจได้ว่าคนขนส่งเนี่ยแบกเป้มาถึงไหนแล้วนะแต่ว่าการจับในลักษณะนี้มันก็เป็นการจับเมื่อคนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนแล้วนะมันก็อาจจะมีหลุดลอดออกไปประมาณหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้พูดเผื่อไว้นะจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยไม่อาจจะทราบได้ถ้านโยบายการปราบปรามยาเสพติดของไทยเนี่ยมันเป็นนโยบายในเชิงรุกแปลว่ามันจะต้องเป็นนโยบายที่ไม่มีคำว่าชายแดนละมันจะต้องสามารถข้ามไปในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านได
1: ้แปลว่าเราก็ต้องคุยกับผู้นำในรัฐฉานค
0: ุ
1: ยกับว้า
0: คุยกับทุกฝ่ายนะอาจจะคุยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมา
1: แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เราคุยเป็นคนที่ผลิตล่ะคะ
0: มันมีการพูดคุยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการพูดคุยเหล่านั้นเนี่ยจะนำมาซึ่งผลที่น่าพอใจหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยากนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะคะคนที่การผลิตยาของเขาลงตัวละมันเขารู้หมดแล้วว่าเส้นทางการลำเลียงมันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องผลิตสูตรไหนเนี่ยถ้าเราไปบอกเขาว่าหยุดนะมันลำบากเราเขาไม่มีทางหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสไตล์ของว้าแดงก็คือบอกว่าไม่ได้ผลิตเหมือนกับเรื่องเหมืองอะค่ะไม่ได้ทำเป็นนักลงทุนจากจีนไม่มีเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับว้าแดงแต่จริงมันมีแล้วก็มีเป็นอันดับหนึ่งของเมียนมาด้วยนะคะดังนั้นการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ มันไม่ใช่การพูดคุยเพื่อไปสานสัมพันธ์หรือมิตรภาพกับเขานะคะแต่มันเป็นการพูดคุยที่ต้องเห็นผลแล้ว
1: มีเส้นแดงอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วถ้าเราจะไปบอกเขาว่าต้องหยุดนะมันอาจจะต้องมีการยื่นหมูยื่นแมวมันอาจจะต้องมีทางเลือกหรืออะไรนะแต่ถ้าให้ประเมินตอนนี้นะคะมันเป็นไปได้ยากมากที่ว้าแดงจะหยุดการผลิตยาหรือว่าการลำเลียงยานะเพราะว่านี่มันเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างในเขตของว้าอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: แปลว่าเราไม่มีทางออกกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราลองไปอ่านใน Open Source ดูก็ได้มันเคยมีเคสที่กองทัพของเรานี่แหละนะคะก็ไปช่วยกองกำลังของไทยใหญ่อะไรเงี้ยลบเพื่อที่จะปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ไปทลายโรงงานยาเสพติดของว้าแดงแต่นั่นคือนานมากมาแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนโยบายของประเทศไทยเราไม่ได้มีนโยบายแบบนั้นนะมันก็ทำให้การปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งรับมากกว่าที่เราจะรุกนะแล้วก็เป็น active policy จริงๆถ้านโยบายแบบเดิมเนี่ยสามารถกลับมาได้นะโดยเน้นว่าเฮ้ยเราจะต้องนำ agenda เรื่องการปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกเนี่ยกลับมาเราก็อาจจะมีหวังบ้างนะคะแต่ว่าดูจากสถานการณ์ภายในเมียนมาปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนทุกมิติเดี๋ยวก็จะทัวลงแล้วนะคะเพราะว่า มักจะมีคนชอบบ่นเรียนอยู่เรื่อยๆว่าทำไมถึงชอบพูดว่าทุกอย่างมันมีความสลับซับซ้อนเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้สลับซับซ้อนแปลว่าคุณไม่รู้จริงโอ้แต่เราทำเรื่องพม่า กันมา เราอยู่กับประเด็นเรื่องนี้มา เราทราบดีใช่ไหมคะว่าม
1: ันซับซ้อนจริง
0: ๆมันมีความซับซ้อนจริงๆ ไม่ใช่ความซับซ้อนที่พูดไปเพื่อให้ดูเท
1: ่
0: หรือให้ดูมีคุณค่าขึ้นนะคะแต่ว่ารัฐไทยเนี่ยถ้าเราไม่มาแก้สมการแก้โจทย์ก่อนว่าเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่กับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีมหาอำนาจหนุนหลังอยู่สิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเราไม่สามารถตอบตัวเองได้เราไม่มีอเจนดาของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันไปต่อค่อนข้างยากนะแล้วก็ถ้าเรายังรับอยู่อย่างเงี้ยเราลองคิดดูนะว่ายาเสพติดขนเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนเท่านี้เนี่ยถ้าถูกจับมันก็ต้องมียาเสพติดปริมาณเพิ่มขึ้นที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเวลาต่อไปนะเพราะว่าคนที่ถูกจับเนี่ยรัฐไทยเราไม่สามารถที่จะไปคุมขังหรืออะไรเขาได้นะเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติ
1: ค่ะ
0: นะดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คำสวยหรูนิดนึงค่ะว่ามันจะต้องมีการบูรณาการที่แท้จริง
1: แล้วมันก็อาจจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้าไปเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมามันก็เปลี่ยนไปจาก5ปี10ปีที่แล้วพอสมควรสูตรที่เคยใช้กับขุนสาก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปหรือเปล่าคะ
0: โอ้สูตรที่ใช้กับขุนสาก็คือจ่ายเงินค่ะแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยว้ามีความเข้มแข็งกว่าในยุคของขุนสาไม่รู้กี่เท่าค่ะแล้วยังมีเรื่องของการแทรกแซงจากภายนอกพื้นที่ในรัชฉานเนี่ยถ้าจะใช้คำพูดที่สวยหรูคือมันเป็นพื้นที่ contested area คือเป็นพื้นที่ที่มีการประลองกำลังในทุกๆระดับนะเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากเป็นอันดับต้นๆความจริงฝิ่นมีปลูกในรัฐกฉินด้วยนะคะแต่ว่าคิดเป็นส่วนน้อยมากรัฐฉานเนี่ยน่าจะคิดเป็นประมาณ 92-93% ของพื้นที่ทั้งหมดในเมียนมา
1: ซึ่งพอใกล้ไทยมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ส่วนใหญ่มันจะหลุดมาแถวๆนี้ใช่ไหมคะ
0: ไหลเข้ามาในประเทศไทยค่ะอย่างกองกำลังชายแดนของเราตามแนวชายแดนไทยเมียนมาฝั่งรัชฉานเนี่ยความเชี่ยวชาญของเขาเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดนะคะวันๆเนี่ยไม่แทบเรื่องอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพราะว่าแค่ดูแลเรื่องยาเสพติดเนี่ยโอ้ก็คือเป็นภาระที่หนักอึ้งแล้วนะคะแน่นอนค่ะถ้ารัฐบาลไม่ได้มีวาระที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเนี่ยโดยที่ใช้การทูตเชิงรุกโดยที่ใช้นโยบายความมั่นคงเชิงรุกเนี่ยเราก็จะต้องปราบอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นข่าวว่ามีการยิงปะทะกันวันนี้จับเด็กอายุ17ปีค ขนเข้ามาตามอำเภอนี้อำเภอนี้อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะไม่สามารถลดปริมาณยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศเราได้อย่างจริงจัง
1: แล้วพอไปถึงสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องได้ไปลงออสเตรเลียแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้น2วันที่ผ่านมาเรื่องของประเทศไทยก็จะปรากฏอยู่ในหน้าข่าวของที่นั่น
0: ใช่ค่ะ
1: คนอาจจะมองว่าแล้วยังไงเพราะว่าก็ผ่านประเทศไทยไปคนไทยไม่ได้เสพไม่ได้ใช้เฮโรอีนอาจจะมียาบ้าอันนี้มันในแง่ของจะเรียกว่าสถานะของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการที่ดีกว่านี้ในการหยุดการไหลเข้ามาของยาเสพติดเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนคะ
0: ข่าวนี้ค่ะมันเป็นข่าวใหญ่มากในออสเตรเลียคือเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้เกิดในประเทศเราเราอาจจะมองว่าเรื่องของยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในมุมของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันเป็นปริมาณเฮโรอีนปริมาณมหาศาลสำหรับเขามันทำลายชื่อเสียงของสายการบินมันทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยก็คือเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้อ่าน Facebook นะคะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์แบ็คแพคเกอร์ท่านหนึ่งที่ไปแล้วก็ตอนนี้คือคนไทยโดนตรวจเยอะมากนะซึ่งมันโอเคมันอาจจะเป็นแค่การสร้างความรำคาญนะคะมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ชื่อเสียงในระยะยาวของไทยเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาปีหรือ2ปีค่ะแต่มันเป็นระยะยาวเราคงไม่อยากให้ประเทศของเราเนี่ยนะประเทศเราที่รัฐบาลอยากจะเอาเข้า OECD อยากจะให้มีความเป็นอินเตอร์นะอยากจะให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกเนี่ยเราคงไม่อยากให้ประเทศของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทั้งทางผ่านแล้วก็เป็นแหล่งที่ขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศต่างๆมิเช่นนั้นเนี่ยตอนนี้คิดว่ามันคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับออสเตรเลียนะเพิ่งจะคุยกับลูกศิษย์เมื่อตอนเย็นไปเองค่ะว่ายังดีนะที่ไม่ใช่สิงคโปร์เพราะว่าถ้าสิงคโปร์เนี่ยโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวแล้วนี่จะยิ่งเป็นการดึงดูดประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนอีกเยอะนะคะแต่ถึงกระนั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกค
1: ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วกลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จับตารัสเซียเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักหลังยูเครนยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้เปิดเหตุผลเบื้องหลังออสเตรเลียขึ้นแท่นเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติดอ่านเกมคุณเซนพบสีจิ้นผิงยกระดับหุ้นส่วนด้านความมั่นคงสู่เกมคานอำนาจจีนสหรัฐในอาเซียนอีโคโนมี่อันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายลิปสติกเอฟเฟกต์ยิ่งกระเป๋าแฟบยิ่งซื้อเครื่องสำอาง
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งนะครับหลังจากรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อยูเครนยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานส่งผลให้การจัดหาน้ำมันทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลต้องหยุดชะงักลงไปการโจมตีถังเก็บเชื้อเพลิงในกรุงมอสโกเมื่อ

0: ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของยูเครนในระยะหลังที่ก็ต้องการตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของรัสเซียนะครับวันนี้ปั๊มน้ำมันในมอสโกเต็มไปด้วยรถยนต์ที่ต่อคิวยาวเหยียดผู้ขับขี่บางคนต้องใช้เวลารอเติมน้ำมันนานถึง1ชั่วโมงปัญหาขาดแคลนน้ำมันกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศครับผู้นำรัสเซียเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ยอมรับในการให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: และสร้างอุปกรณ์ให้การเจรจาการเป็นที่สำคัญที่สุดของตัวเองคือสำหรับคู่แข่งของเราเราไม่ได้ให้โอกาสแบบนี้และที่สำคัญทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมด
0: ขณะที่ผู้นำยูเครนก็ออกมาโต้กลับคำพูดของผู้นำรัสเซียว่าปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
2: Putin може скільки завгодно розказувати про телевізор, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні, але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже п'ятий рік. Так, що навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна? Влучно, не терористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності.
0: ปัญหาขาดแคลนน้ำมันกำลังสร้างความวุ่นวายในพื้นที่หลายจุดนะครับหลังจากรัสเซียต้องยกระดับมาตรการจำกัดการจำหน่ายน้ำมันมากกว่า2ใน3ของภูมิภาคทั่วประเทศกำลังประสบกับปัญหานี้ครับมันขยายวงมากขนาดไหนลองดูจากแผนที่นี้นะครับหยิบข้อมูลมาจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือ ISW เมื่อวันที่23มิถุนายนคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ขาดแคลนน้ำมันมันครอบคลุมไปถึงดินแดนตะวันออกไกลของรัสเซียครับมาตรการคุมเข้มส่วนใหญ่จะไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ตะวันตกนะครับแน่นอนพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการใช้โดรนโจมตีส่วนคาบสมุทรไครเมียดินแดนภายใต้การยึดครองของรัสเซียถึงขั้นต้องประกาศระงับการจำหน่ายน้ำมันให้ประชาชนทั่วไปเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งครับลดการให้บริการขนส่งสาธารณะจำกัดเวลาเปิดร้านค้าร้านกาแฟไปจนถึงใช้วิธีลดการเปิดไฟส่องสว่างตามท้องถนนด้วยมีการประเมินจากสถาบัน ISW นะครับคาดว่ารัสเซียจะประสบปัญหานี้อีกสักระยะเนื่องจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานยังไม่ยุติรัฐบาลก็พยายามหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงการโจมตีของยูเครนกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ประเด็นก็คือการปรับขึ้นของราคาน้ำมันมันเป็นเรื่องอ่อนไหวในรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่3ของโลกครับก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามคุมราคาขายปลีกน้ำมันไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาดังกล่าวจึงส่งแรงกระเพื่อมไปถึงรัฐบาลไม่น้อยชาวรัสเซียก็เริ่มส่งเสียงสะท้อนถึงปัญหาขาดแคลนน้ำมันและราคาน้ำมันพุ่งสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย
3: Pлохо. Везде очереди. Где-то вообще бензина нет. То есть можно три заправки проехать мимо, где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет, да? Но вот полбака заправила вчера, на всякий случай сегодня решила еще раз заправить, чтобы можно было ребенка на тренировку отвезти спокойно и, в принципе, поехать.
4: Спасибо большое.
3: Максимально стараешься, наверное, сейчас как-то даже пересаживаться на метро, на общественный транспорт, потому что, ну, беда.
5: Я бы хотела чуть ниже, потому что, ну, допустим, я воспитываю ребенка одна и как бы немножко кусается.
6: Немножко кусается что?
5: Цена.
0: ถามว่าโอกาสในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนตอบได้เลยครับว่าเป็นไปได้ยากผู้นำรัสเซียย้ำชัดเจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืนอย่างน้อย

้อย2จุดยืนสำคัญก็คือยูเครนจะต้องถอนกำลังพลออกจากดินแดนภายใต้การยึดครอง4แคว้นที่ไฮไลท์สีแดงเอาไว้นะครับโดเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและซาปาริเซียจะต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณนี้และจะต้องประกาศยุติแผนในการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ด้วยนอกจากนี้ก็ปฏิเสธข้อเสนอของยูเครนที่ให้ยุติการโจมตีด้วยอาวุธพิสัยไกลและจำกัดการสู้รบของทั้งสองฝ่ายให้อยู่ใน4แคว้นนี้เท่านั้นนะครับอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญก็คือพรมแดนระหว่างยูเครนกับเบลารุสถูกจับตามองมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากยูเครนขอให้เบลารุสปิดสถานีทวนสัญญาณ4จุดที่ช่วยให้โดรนของรัสเซียสามารถโจมตีพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนได้ปรากฏว่าสถานีทั้ง4จุดยุติการทำงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยนำมาสู่คำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเบลารุสกันแน่แต่เป็นเพียงการให้ข้อมูลของยูเครนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงโดรนตอนนี้กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในสมรภูมินะครับทันโลกออฟบิทคืนนี้ชวนไปทำความรู้จักศักยภาพของโดรนที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติการ

0: W
1: เมื่อสงครามรัสเซียยูเครนก้าวเข้าสู่ปีที่5โดรนโจมตีมีบทบาทในสมรภูมิอย่างมากตั้งแต่การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันทางรถไฟที่พักอาศัยไปจนถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน Hornet โดรนที่ใช้ระบบ AI ในการนำทางเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ใหม่ของยูเครนในการตัดเส้นทางลำเลียงของรัสเซีย
2: โดรนคามิคาซึ він летить в одну сторону
1: Hornet เป็นโดรนโจมตีพิสัยกลางผลิตโดย Perennian Autonomy ของเอริกชมิดอดีตผู้บริหารของ Googleโดรนลำนี้ผลิตจากโพลิสไตรีนมีปีกกว้าง2เมตรพิสัยปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรราคาลำละ 6,000 ดอลลาร์หรือ 220,000 บาทพุ่งชนเป้าหมายด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรทุกหัวรบน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัมพอเน็ตบินด้วยมอเตอร์ใบพัดไฟฟ้าทำให้มีเสียงเบาควบคุมผ่านกล้อง2ตัวเมื่อบินเข้าสู่พื้นที่ยึดครองของรัสเซียโดรนจะพึ่งพาระบบ AI บางส่วนในการนำทางและกำหนดเป้าหมายเช่นรถบรรทุกหรือยานเกราะทำให้ลดการพึ่งพาสัญญาณจากผู้ควบคุมยากต่อการตกเป็นเป้าหมายของสงครามอิเล็กทรอนิกส์บล็อกเกอร์สายทหารของรัสเซียยอมรับว่าโดรนรุ่นนี้สร้างความปั่นป่วนให้ระบบโลจิสติกของรัสเซียอย่างหนักเนื่องจากพื้นที่ปลอดภัยห่างจากแนวหน้าการสู้รบ50-100 กิโลเมตรกลับอยู่ในระยะการโจมตีของโดรนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือ ISW ในกรุงวอชิงตันดีซีชี้ว่า Hornet เข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างโดรนพิสัยใกล้ไม่เกิน30กิโลเมตรกับขีปนาวุธหรือโดรนพิสัยไกลที่โจมตีเป้าหมายได้ลึกหลายร้อยกิโลเมตรรัสเซียเริ่มศึกษาซากโดรนพบว่า Hornetมีชิ้นส่วนรองรับการประมวลผลภาพด้วย AI ขณะที่สัญญาณที่ทำให้ผู้ควบคุมสามารถควบคุมโดรนจากระยะไกลอาจถูกซ่อนไว้ท่ามกลางสัญญาณ Wi-Fi ของพลเรือนทำให้หลีกเลี่ยงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียที่ไม่สามารถรบกวนสัญญาณ Wi-Fi ของพลเรือนได้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระบบรบกวนสัญญาณไม่สามารถป้องกันโดรนได้ทั้งหมดเนื่องจากครอบคลุมเพียงบางความถี่และบางพื้นที่เท่านั้นรัสเซียจึงอาจต้องปรับระบบลำเลียงหลังแนวรบใหม่ทั้งหมดหากต้องการรับมือกับภัยคุกคามจากโดรน AI ของยูเครน
3: ไปดูการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงกับฮุนเซนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับจุดยืนของจีนต่อกัมพูชาและจุดยืนของจีนต่อไทยเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนแต่ประเด็นนี้เราอาจจะต้องมองข้ามเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาครับผมเริ่มต้นแบบนี้ครับหยิบเอาพาดหัวของ Global Times สื่อกระบอกเสียง

0: ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเขาใช้คำว่ามิตรภาพที่แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าบนเสถียรภาพของความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับการเดินทางเยือนจีนของฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเป็นการเดินทางเยือนในฐานะแขกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือรายงานชิ้นนี้ของรอยเตอร์สว่าจีนให้คำมั่นจัดตั้งหุ้นส่วนด้านความมั่นคงร่วมกับกัมพูชาเนื่องจากสถานการณ์ในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนและลึกซึ้งอย่างมากในวงหารือจีนและกัมพูชาประกาศว่าจะร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพให้แก่สันติภาพและการพัฒนาในระดับภูมิภาคให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับจีนให้ความสำคัญกับกัมพูชาในฐานะของประเทศลำดับต้นๆภายใต้นโยบายการทูตต่อประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดจีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการพิทักษ์อำนาจอธิปไตยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยกระดับความไว้วางใจกันและกันชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์และให้คำมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดเนื้อร้ายให้หมดสิ้นไปหลังจากก่อนหน้านี้จีนและกัมพูชาเคยจัดการประชุมนัดแรกภายใต้กลไกของการหารือเชิงยุทธศาสตร์2บวก2เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของจีนกับกัมพูชาเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนมองว่าบริบทการเมืองโลกทำให้จีนต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับกัมพูชามากยิ่งขึ้น
1: ผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าความสำคัญระหว่างไทยกับจีนเราเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังใกล้ชิดเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าณตอนนี้โจทย์ของนโยบายต่างประเทศของจีนเนี่ยมันต่างไปจากเดิมเมื่อก่อนนี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันยังไม่ได้มีการแข่งขันหรือการเผชิญหน้าที่ดุเดือดเท่ากับช่วงสัก10กว่าปีนะหรือเกือบ20ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐมันดุเดือดมากขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับมันยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์นโยบายต่างประเทศของจีนที่ต้องการที่จะสกัดกั้นอิทธิพลของสหรัฐในอาเซียนดังนั้นดูแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จีนจำเป็นที่จะต้องกระชับความสัมพันธ์กับอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นคือกัมพูชานะครับ
0: อาเซียนกำลังเผชิญการแข่งขันของมหาอำนาจอย่างไรลองดูจากแผนที่นี้นะครับสหรัฐและอินโดนีเซียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมสหรัฐขอสิทธิ์เข้าถึงน่านฟ้าอินโดนีเซียแบบไม่ต้องขออนุญาตจนสร้างความกังวลถึงความพยายามสกัดกั้นจีนในช่องแคบมะละกาเวียดนามและฟิลิปปินส์ก็ยกระดับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นสู่การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งมากขึ้นย้ำว่าการรักษาเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ไม่สามารถต่อรองได้ในขณะที่จีนก็เดินเครื่องกระชับความร่วมมือกับเมียนมาครับสะท้อนให้เห็นผ่านการเยือนของมินอองไลที่หยิบประเด็นระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาขึ้นมาหารือระเบียงเศรษฐกิจจะเปิดทางให้จีนเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอลลดการพึ่งพาการขนส่งสินค้าและพลังงานในช่องแคบมาลากาด้วยผู้เชี่ยวชาญมองว่ากลไกการหารือ 2+2 อาจเป็นต้นแบบของการสานสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพันธมิตรในอาเซียนในอนาคตและประเด็นนี้ก็อาจส่งแรงกระเพื่อมต่อจุดยืนของอาเซียนได
1: ้แต่ว่ามันก็อาจจะทำให้ไทยหรืออาเซียนโดยรวมเนี่ยนะครับหาจุดยืนในเรื่องต่างๆเนี่ยร่วมกันเนี่ยได้ยากขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าการที่มีฮุนเซนเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับจีนมาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาในครั้งนี้ที่มีการเสนอเรื่องของ2+2ไดอะล็อกเนี่ยแต่ในระยะยาวผมคิดว่าไอ้กลไก2+2หรือ3+3เนี่ยจีนอาจจะเสนออยากจะใช้กับประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยู่ในวิสัยที่จีนจะสกิดได้ง่ายหน่อยเช่นลาวเช่นพม่าเพราะประเทศพวกนี้จะมีปัญหาความสำคัญกับสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าไอ้กลไกแบบนี้เนี่ยมันดำเนินไปหลายปีมากขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนประเทศมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเสียงของจีน ในอาเซียนเนี่ยมันจะดังขึ้นผ่านสมาชิกบางประเทศที่เป็นสมาชิกที่มีความสำคัญ

0: พันธุ์ใกล้ชิดกับจีน
1: คุณผู้ชมครับรายงานข่าวเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกจับกุมในสนามบินออสเตรเลียพร้อมกับเฮโรอีนกำลังสะท้อนเส้นทางการค้ายาเสพติดที่เชื่อมโยงหลายประเทศโดยเฉพาะไทยและออสเตรเลียนะครับคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตเปิดเหตุผลเบื้องหลังทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
2: ับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาออสเตรเลียจับกุมผู้เดินทางมาจากไทยในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีและมีผู้ถูกตั้งข้อหาอีกอย่างน้อย10คนครอบคลุมทั้งเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีนและยาเสพติดประเภทอื่นแม้ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายออสเตรเลียจะยึดยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องแต่ความพยายามของขบวนการค้ายาเสพติดในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไปนำมาสู่คำถามสำคัญทำไมออสเตรเลียจึงยังคงเป็นปลายทางสำคัญของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเมื่อช่วงต้นปีบลูมเบิร์กรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชายแดนออสเตรเลียสามารถสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศได้ประมาณ1ใน4เท่านั้นไมเคิลบาร์นส์อดีตหัวหน้าคณะกรรมการอาชญากรรมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กว่าความต้องการใช้ยาเสพติดในออสเตรเลียกำลังขยายวงกว้างและการบริโภคอย่างต่อเนื่องทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นตลาดที่สร้างกำไรมหาศาลสำหรับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแม้จะอยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิตก็ตามเมื่อปี2024ยาเสพติดสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่าประมาณ 58,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 20% จากปี2023ตามข้อมูลของสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียขณะที่รายงาน World Drug Report ล่าสุดขององค์การสหประชาชาติชี้ว่าชาวออสเตรเลียประมาณ 4.5% ใช้โคเคนเป็นประจำทุกปีคิดเป็นอัตราที่สูงกว่าสหรัฐถึง2เท่าส่วนการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันโดยเฉพาะยา E หรือ MDMAซึ่งองค์การสหประชาชาติระบุว่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการใช้สูงที่สุดในโลกปัจจุบันออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยาเสพติดมีราคาสูงที่สุดในโลกเนื่องจากข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์มาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับสูงข้อมูลปี2022จากสำนักงานงบประมาณรัฐสภาออสเตรเลียระบุว่าเฮโรอีนในรัฐวิกตอเรียมีราคาซื้อขายสูงถึงประมาณ250ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อกรัมหรือ 5,700 บาทต่อกรัมซึ่งสูงกว่าราคาต้นทางในไทยหลายสิบเท่าสะท้อนว่าเฮโรอีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเดินทางจากแหล่งผลิตไปถึงปลายทางในออสเตรเลียระหว่างปี2023ถึง2024ความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างออสเตรเลียกับไทยตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนที่ลำเลียงผ่านไทยโดยมีปลายทางในออสเตรเลียได้เกือบ4ตันชี้ว่าไทยกำลังกลายเป็นทางผ่านสำคัญสำหรับขบวนการเหล่านี้ขณะที่รายงานปี2021ของสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์แห่งออสเตรเลียหรือ ASPI ซึ่งศึกษาห่วงโซ่อุปทานและผลกำไรของการค้าเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนที่มีปลายทางในออสเตรเลียพบว่าเครือข่ายการค้าเฮโรอีนที่เชื่อมโยงกับออสเตรเลียมีโครงสร้างหลักคือเมียนมาเป็นแหล่งผลิตไทยเป็นศูนย์กลางค้าส่งระหว่างประเทศและออสเตรเลียเป็นตลาดปลายทางของผู้บริโภคขณะที่ในปี2024หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายออสเตรเลียประเมินว่าเมทแอมเฟตามีนชนิดผลึกหรือยาไอซ์ที่ถูกใช้ในประเทศถึง 70% มีต้นทางจากเมียนมาโดยในขณะนี้เมียนมาคือผู้ผลิตฝิ่นอันดับหนึ่งของโลกตามผลสำรวจของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเฮโรอีนเป็นสารโอปิออยด์กึ่งสังเคราะห์ผลิตจากฝิ่นที่สกัดจากต้นฝิ่นก่อนนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีในห้องปฏิบัติการขณะที่ DW รายงานว่าในรัฐฉานของเมียนมาเครือข่ายค้ายาเสพติดได้ตั้งฐานปฏิบัติการภายใต้การคุ้มครองของกลุ่มติดอาวุธซึ่งควบคุมพื้นที่ที่รัฐบาลเมียนมาไม่มีอำนาจเข้าถึงกลุ่มค้ายาเสพติดจำนวนมากในพื้นที่เป็นเครือข่ายที่ย้ายฐานมาจากจีนสงครามกลางเมืองเมียนมาที่ปะทุขึ้นหลังการรัฐประหารปี2021เปิดโอกาสให้ธุรกิจยาเสพติดในเมียนมาขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศล่มสลายการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอและกลุ่มติดอาวุธต่างต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนกองกำลังของตนเองขณะที่ UNODC เชื่อว่าเมทแอมเฟตามีนส่วนใหญ่ในภูมิภาคผลิตจากเมียนมาเช่นกันและกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ฝรั่งเศสกำลังฟื้นตัวจากปัญหาคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์นะครับมีผู้เสียชีวิตทะลุ 1,000 คนติดต่อกัน3วันทันโลกกับไทย PBS มีโอกาสคุยกับนักท่องเที่ยวไทยที่ไปท่องเที่ยวในกรุงปารีส
3: สัปดาห์ที่แล้วฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากคลื่นความร้อนวันที่24มิถุนายนสร้างสถิติวันที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของฝรั่งเศสอุณหภูมิแตะ4

0: เซนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักในกรุงปารีสเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอุณหภูมิเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่สุภาพรเอลเดรดนักท่องเที่ยวชาวไทยเปิดเผยว่าประชาชนในเมืองหลวงเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากอากาศเย็นสบายขึ้น
1: ช่วงนี้อากาศเย็นลงมาได้2วันแล้วนะคะมีอุณหภูมิของ30องศาเซลเซียสเลยคือตอนเช้าประมาณ17องศา20องศานะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสที่สูงสุดนะคะถ้าช่วงเย็นก็อยู่ประมาณ24องศาค่ะก็เรียกว่าอากาศกลับมาสบายๆแล้วนะคะอาจจะไม่เย็นสบายมากเหมือนช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ไม่แย่อย่างที่คิดเอาไว้ค่ะถือว่าได้มีเวลาที่สัมผัสอากาศที่ดีเพราะว่าถามเพื่อนที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าตอนนี้เรียกว่าอากาศดีเรามาเจออากาศร้อนแป๊บเดียวแล้วก็อากาศเย็นลงแล้วนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตก็เห็นคนที่ปารีสนี่เขาก็ออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งกันเยอะค่ะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเย็นลงแล้วนะคะ
0: รัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าผลกระทบจากคลื่นความร้อนอยู่ได้นานถึง10วันแม้อุณหภูมิจะลดลงก็ตาม
2: ช่วงนี้ติดตาม Economy Unwrapped กับเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษศรีครับ
3: ถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเรื่องนี้ไม่เกินจริงนะฮะเพราะว่าถ้าไม่สวยออกจากบ้านเนี่ยไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยนะครับเรื่องของความสวยความงามไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความพึงพอใจในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังสะท้อนต่อเรื่องของเศรษฐกิจได้อีกด้วยต่อให้เศรษฐกิจจะไม่ดีซึมเศร้าเหงาหงอยแต่สุดท้ายแล้วจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะโตสวนกระแสเศรษฐกิจเสมอนั่นก็คือลิปสติกทำไมลิปสติกถึงโตสวนกระแสในวันที่เศรษฐกิจไม่ดีเรื่องนี้มีคำตอบใน Economy Unwrapped ครับการที่เรามีหน้าตาที่อย่างน้อยปากต้องอิ่มสวยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดความมั่นใจในตัวเองก่อนที่จะออกจากบ้านลิปสติกเนี่ยเป็นเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเนี่ยที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนานกว่า 5,000 ปีนะครับตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าในยุคปัจจุบันที่เราเจอสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่กำลังซื้อขดหายรวมถึงคนมีอำนาจการจับจ่ายลดลงเนี่ยแต่ลิปสติกกลับเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงโตสวนกระแสตลาดและโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเรื่องนี้นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียกนะครับว่าลิปสติกเอฟเฟกต์ครับหรือถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คือคล้ายๆกับดัชนีมาม่านั่นแหละทฤษฎีนี้พูดถึงในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างทางด้านของลีโอนาร์ดลอเดอร์นะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการของเอสเต้ลอเดอร์เขามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลังจากที่โลกเนี่ยเจอเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุเวชกรรมในวันๆนะครับหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี2008หรือว่าวิกฤตในช่วงนั้นก็คือซับพรามไครซิสนะครับยอดขายลิปสติกของบริษัทเนี่ยกลับพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันมีคำตอบแบบนี้ครับเมื่อคนเราเนี่ยเจอวิกฤตเราจะระงับการซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่ๆที่แพงๆอย่างเช่นบ้านรถกระเป๋าของแบรนด์เนมหลักแสนและหันมาเปย์เงินกับสินค้าฟุ่มเฟือยขนาดเล็กๆแทนซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นเหมือนกับของรางวัลเล็กๆน้อยๆครับที่จะใช้เพื่อให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยฉันก็มีอำนาจในการซื้อเป็นเครื่องชุบชูจิตใจปรากฏการณ์นี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดครับแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปี1930ครับในช่วงที่โลกเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่า The Great Depression ก็คือเงินเฟ้อรุนแรงมากเพราะว่าตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยมันแครชใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนตกงานค่าครองชีพสูงทำไมยอดขายลิปสติกอ่ะมันโตสวนกระแสกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยตกงานมากถึง 25% ครับภาคอุตสาหกรรมก็หดตัวแบบครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ว่ายอดขายเครื่องสำอางเนี่ยโตถึง 25% โดยเฉพาะลิปสติกที่กลายเป็นเดอะแบกของวงการในยุคที่โลกเนี่ยมันอยู่กับความจริงกันแสนโหดร้ายผู้หญิงเลยหันหน้าไปหาสิ่งบันเทิงเพื่อหลีกหนีจากความโหดร้ายนั้นอย่างเช่นเข้าโรงภาพยนตร์ไปดูดาราฮอลลีวูดที่เขาทาปากแดงสีสดแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำของความหรูหราลิปสติกจึงกลายเป็นไอเทมเดียวที่ผู้หญิงสามารถที่จะสัมผัสได้ไม่ต้องเป็นไฮโซไฮซอที่ไหนนอกจากนี้นะครับเมื่อผู้ชายตกงานเนี่ยผู้หญิงก็ต้องออกไปหางานทำมากขึ้นลิปสติกสีแดงจึงเป็น การเปรียบเสมือนเกราะป้องกันทางจิตวิทยาที่จะสร้างความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดูมีชีวิตชีวามีความโดดเด่นเพิ่มโอกาสในการให้ได้งานบวกกับนวัตกรรมหลายอย่างของลิปสติกที่ตอนนั้นเนี่ยมันมาเป็นแบบสติ๊กที่มีการหมุนแล้วก็

0: มีแท่งลิปสติกออกมาแล้วทำให้ความนิยมของลิปสติกมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะมันพกพาง่ายราคาถูกแล้วก็ทุกคนเอื้อมถึงทีนี้มาในยุคปัจจุบันครับลิปสติกเอฟเฟกต์ยังคงทำหน้าที่ของมันผ่านการที่เรียกว่าจิตวิทยาการชดเชยซึ่งสมมุติว่าคุณมีเงินเนี่ยในการที่จะจ่ายไปสัก 1,500 บาทเพื่อซื้อลิปสติกเคาน์เตอร์แบรนด์ก็คือการซื้อความสุขคืนให้กับตัวเองที่เรายังสามารถควบคุมบัดเจ็ตได้อีกอย่างนึงก็คือข้อมูลจาก Textile Research นะครับก็ชี้นะครับว่าตลาดลิปสติกทั่วโลกเนี่ยในช่วงปี2025มีมูลค่าถึง 5.59 แสนล้านบาทครับในขณะที่เอเชียแล้วก็บ้านเราเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยฉลาดเลือกมากขึ้นนะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบ Multitasking ก็คือทาได้ทั้งปากทาได้ทั้งแก้มรวมถึงเป็นลิปสติกแบบซองมินิไซส์ซึ่งเจาะกลุ่ม Gen Z จนแบรนด์ไทยหลายแบรนด์เนี่ยมียอดขายพุ่งเป็นหลักพันล้านโตส่วนกระแสเศรษฐกิจไปเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นแล้วนะครับบทเรียนจากเมื่อ100ปีก่อนจากยุค The Great Depression เนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าจะรู้สึกซัฟเฟอร์กับตัวเองขนาดไหนเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ความสวยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ครับถ้าหากว่าเราไม่หยุดสวยโลกนี้ก็ยังใจดีกับเราเสมอแล้วก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสในชีวิตในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นไปได้อีกด้วยเมื่อภาพลักษณ์คุณดีต่อใจตัวเองและต่อผู้ที่พบเห็นนั่นเองครับนี่ก็คือทั้งหมดของ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: และนี่คือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของลูกนกอินทรีหัวขาวในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรและทีมงานสวัสดีครับ

ความตึงเครียดสู่การเผชิญหน้าและสงครามโลกกำลังอยู่ในห้วงเวลาที่ไร้เสถียรภาพและคาดเดาได้ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเข้าใจสาเหตุความขัดแย้งเพื่อรับมือกับวิกฤตและโอกาสในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีวันและเวลาใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 22:00 น.เริ่มศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ที่นี่เป็นป่าเมฆหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทยเป็น Cloud Forest ที่สูงแตะระดับชั้นการก่อตัวของเมฆที่สำคัญคือความชื้นทำงาน2อย่างอย่างแรกเก็บความชื้นให้กลับไปเป็นเมฆเป็นฝนแล้วกลับมาเป็นความชื้นใหม่อีกอย่างคือค่อยๆรวมกันทีละหยดทีละนิดเป็นทางน้ำไหลเป็นสายน้ำเป็นลำธารทำหน้าที่เป็นป่าต้นน้ำทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นบนความสูง

การเล่าเรื่องความชื้นความสมบูรณ์จากบนนี้ให้ออกมาเป็นสารคดีธรรมชาติที่น่าสนใจต้องทำยังไงเราจะมาดูพี่ๆทีม True Frame ช่างภาพสุดขั้วเขาถ่ายสารคดีที่นี่กันครับแล้วจะหาเวลาชวนคุยเรื่องการถ่ายทอดวิธีคิดการเล่าเรื่องจากไอเดียมาเป็นบทจากบทมาเป็นภาพรวมถึงบรรยากาศการทำงานซึ่งบนนี้ฝนตกหยุดการทำงานก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่กองถ่ายที่มีคน 3-4 คนทำงานบนป่าที่สูงที่สุดในประเทศไทยทำยังไงถึงจะสร้างสารคดีธรรมชาติที่ดีออกมา

0: เราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะ
1: คือเราทั้ง3คนเนี่ยโตมาจากการถ่ายภาพนิ่งก่อนในช่วงแรกเนี่ยทักษะเรามันคือภาพนิ่งทีเนี้ยพอเราเปลี่ยนจากภาพนิ่งมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเราก็ต้องปรับตัวค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆอะไรถึงทุกวันนี้ถ้าถามว่าเราจะเรียกตัวเองว่าช่างภาพสารคดีธรรมชาติได้ไหมที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวผมว่าเรียกได้แต่มันก็ยังมีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแต่ว่าคีย์หลักของช่างภาพสารคดีธรรมชาติเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรู้เรื่องราวของมันก่อนสัตว์ตัวนี้มันมาช่วงไหนเป็นยังไงเราเนี่ยสามารถเล่าเรื่องได้แต่เพียงแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นภาพเคลื่อนไหวบางเทคนิคเราก็อาจจะต้องค่อยๆเสริมเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเรื่อย
0: ๆครับเพราะฉะนั้นที่พี่สรุปตรงกันว่าพี่ไม่ใช่ผู้บันทึกภาพแต่เป็นผู้เล่าเรื่องผู้ถ่ายทอดสื่อสารเรื่องราว
2: การผมว่าการบันทึกภาพเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่ง มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เราจะต้องเอาเรื่องราวของธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมานำเสนอให้คนดูหรือว่าคนที่สนใจผู้ทั่วไปได้รับรู้อันนี้คือหัวใจมากกว่า

0: เอกนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะแล้วก็อุณหภูมิประมาณสัก10ต้นๆองศานะฮะซึ่งมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่นคำถามคือเวลาคนดูเขาดูผ่านจอครับพี่เขาไม่ได้มารู้สึกเหมือนผมทำยังไงให้ภาพมันเล่าเรื่องนี้ให้ได้พี
1: ่มันก็ต้องให้เห็นในภาษาภาพเนี่ยตัวต้นไม้ใส่เสื้อมันดูด้วยตัวมันน่ะมันดูเขียวชอุ่มอยู่แล้วมันส่งมาแล้วแต่ถ้าเกิดเรามีหมอกที่ค่อยๆวิ่งมาปะทะคนจะรู้สึกว่าอ๋อมันมีความเย็น
0: ครับ
1: และเดี๋ยวพอมันตัดเป็นหนังมันมีเรื่องของเพลงของอะไรที่มันค่อยๆบิ้วอารมณ
0: ์เพราะฉะนั้นพี่กองก็มองว่าเราสามารถถ่ายพืชให้เป็นพระเอกให้เป็นเหมือนสัตว์ตัวนึงไ

0: ใช่ใช่มันก็เป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายให้สวยแต
1: ่
0: เราอยากให้คนเข้าใจถึงดูปุ๊บแล้วรู้ติดตามมาไปเสร็จแล้วเข้าใจความหมายของป่าเมฆว่ามันสำคัญยังไงเราถนัดกับการถ่ายผัดป่าเนาะดูพฤติกรรมดูแอคชั่นของมันว่ามันจะทำอะไรเพื่อที่จะถ่ายทอดทีนี้พอเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นตัวหลักมันก็จะมีเรื่องของโปรดักชันดีไซน์ตัวผมเนี่ยก็คือจะเดินถ่ายพวกช็อตที่มันค่อนข้างเป็นเทเล่เป็นเจาะเป็นโคสอัพแล้วก็จะมีพี่เตวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนกเหมือนกันวันนี้จะมาถ่ายเรื่องของไทม์แลปแล้วก็ทีมหลักเลยจริงๆของงานในวันนี้ก็คือทีมของอรุณซ
1: ึ่
0: งจะเป็นการถ่ายภาพด้วยกันเคลื่อนกล้องเป็นลานสไลเดอร์กล้องก็จะค่อยๆเคลื่อนไปมันจะเป็นแบบพวกช็อตสวยๆเพื่อที่จะเอาทั้ง3ส่วนเนี่ยมาประกอบกันให้คนเห็นความชุ่มชื้นของผืนป่าเมฆแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมีตัวละครโผล่เข้ามาตัวละครซึ่งตัวแรกๆมันจะเป็นคลื่นนี่แหละเป็นมอสเป็นเฟิร์นแล้วค่อยแตกไปที่สัตว์เป็นอื่นๆเป็นนกเป็นแมลงจนลงไปใต้น้ําก็เป
1: ็
0: นพอมันเกิดเป็นไอลงน้ําเสร็จมีตัวที่อยู่ในน้ําด้วย
1: ครับ
0: ก็ค่อยๆพาคนดูไปเรื่อยๆนะครับ
2: อย่างเฟรมนี้ก็จะเป็นเฟรมกว้างธรรมดาครับถ้าในหนังก็จะเหมือนซีนเปิดนะเขาพูดถึงว่าตรงนี้คือป่าเมฆที่เรามายืนอยู่แล้วอันนี้ก็ภาพก็จะทําหน้าที่ของเคลื่อนไปครับ
3: คืออย่างเงี้ยคือโฟกัสมันก็จะขยับแต่ว่าโฟกัสมันจะนิ่งเสมอ
2: ใช่ใช่
1: โ
2: อ้โหตัดแสง
1: การถ่ายป่าเมฆให้คนรับรู้ว่าเขามีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเนี่ยต้องถ่ายยังไงให้เห็นคาแรคเตอร์ป่าเมฆครับ
2: ยากอยู่ครับตัวละครอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่สัตว์เป็นสัตว์เด่นแล้วมันเป็นเรื่องของตัวพื้นที่เรื่องของป่าเรื่องของต้นไม้ที่นี่นะครับซึ่งเราจะต้องขับเขาออกมาให้โดดเด่นอย่างที่ต้องถามว่ามันซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เราไปสัมผัสกับพื้นที่ป่าหลายแบบครับเราอาจจะเห็นอยู่ว่าป่าตรงนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แน่นอนไม่เหมือนที่อื่นที่เห็นได้ชัดก็คือเขาจะมีพืชอื่นๆที่มาเกาะอิงอาศัยมาขึ้นอยู่ตามต้นตามกิ่งก็เหมือนคนที่เขามีขนมีขนเหมือนฝรั่งเหมือนชาวต่างชาตินะครับเต
1: ็
2: มตัวไปหมดเพราะอะไรอะไรเนี่ยอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่เขาแตกต่างจากป่าชนิดอื่นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นป่าที่มันดูดึกดำบรรพ
1: ์
2: ซ
1: ึ่
2: งเราจะต้องถ่ายทอดลักษณะพวกนี้ออกมาให้เห็นชัดความดึกดำบรรพ์ก็คือความครึ้มรกแล้วก็มีความเขียวชอุ่มครับมันก็เป็นซิมโบลิกหนึ่งที่บอกถึงว่าความสมบูรณ์ความโบราณของป่าตรงนี้ครับ

0: การมาถ่ายป่าเมฆนี่ฮะถ้าความยากมันเต็ม10พี่ว่ามันยากสักเท่าไหร่ครับ
1: เต็ม10ผมว่าน่าจะ6-7
0: เห็นด้วยนะครับ
2: เห็นด้วยประมาณ7อย่างไม่ที่สุดเท่าไหร่ครับ
0: ความยากของมันคืออะไรพี
1: ่ฤดูกาลเรื่องของฤดูกาลมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เรื่องของหมอกเรื่องของฝนสมมติเรากำลังเปิดของหยิบของมาฝนตกแบบทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องถัดกล่องมันเกินจากสิ่งที่เราอยากจะถ่ายก็ต้องรอ
0: นี่คือความยาก
2: มีไหมครับยากผมว่าจริงๆมันเริ่มตั้งแต่เนื้อหาแหละคือเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันทำให้ถ้าสนใจเนี่ยมันถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันมีความยากอยู่เพราะว่าเราทำเรื่องป่าเราอาจจะเป็นช่างภาพตัดป่าแต่พอเรามาทำเรื่องป่าเราก็ต้องทำให้มันดูมีชีวิตชีวาเราก็มีการวางแผนนั่นแหละแต่พอทำจริงๆมันก็ต้องมาดูหน้างานว่ามันก็มีอุปสรรคซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติถึงแม้เราจะเตรียมตัวมาแล้วแต่ว่าบางทีมันเจอเรื่องอะไรที่มันแบบอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราเตรียมมาเหมือนกัน
3: ผมก็ปัจจัยเดียวคล้ายๆกับพี่เตที่กล้องผสมกันนะเป็นเรื่องของสภาพอากาศซึ่งเราจำเป็นต้องมาในช่วงฤดูฝนซึ่งทำงานยากอยู่ครับแล้วก็โจทย์ยากที่เหมือนพี่เตพูดก็คือเรื่องของการถ่ายทอดมุมมองของป่าซึ่งมันตัวละครซึ่งอาจจะดูแบบเรียบแบนอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่หวือหวาเท่าสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์พวกนกอะไรเงี้ยอันนี้คือโจทย์ยากที่เราจะทำไงให้มันสนุกท้าทายกับงานแล้วก็สมเป็นคนดูครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็อันนี้อาจจะเป็นเสริมเข้ามาคือเรื่องของวัยครับสภาพของร่างกายครับจุดที่มันฟ้องก็นะว่าเฮ้ยมันเริ่มต้องดูแลต้องใส่ใจกันแล้วคือเรื่องของหลังครับทุกคนมีอาการเชื่อได้ว่ามีอาการก็ต้องเซฟตัวเองพอสมควร
0: ก็สำหรับพี่ๆแล้วโจทย์นี้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะแต่ก็ไม่ได้หมูมาก
2: คร
0: ับสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่พี่เล่ากันนะครับว่าช่างภาพแต่ละคดีเนี่ยไม่ใช่มีกล้องแต่ต้องมีความรู้ที่แปลว่าอะไร
3: มันเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับแฟกต์อะครับเกี่ยวกับเรื่องความจริงอันนี้เรานำเสนอความจริงทุกอย่างเลยดังนั้นผมว่าเราไม่มีความรู้เราก็ทำได้แต่เราต้องทำกันบ้านก่อนใช่ไหมครับทุกคนไม่ได้แบบรู้ทุกอย่างในโลกนี้หรอกครับแต่ว่าถ้าเราสนใจประเด็นนี้สนใจเรื่องนี้ครับเราสามารถเป็นคนทำสารคดีได้แต่ว่าคุณต้องไปทำกันบ้านไปศึกษาทำประเด็นนี้ก่อนเราเข้าใจอะไรเราอยากเสนออะไร

0: การถ่ายทำแบบมันสำคัญในการเล่าเรื่องป่าเมฆยังไงครับพี
1: ่บางสถานการณ์เนี่ยเราจะถ่ายทอดความเป็นป่าเนี่ยมันก็จะดูนิ่งเกินไปเพราะว่าป่ามันไม่ค่อยเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่เราขึ้นมาเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะมองเห็นบนยอดดอยเราก็จะเห็นว่าบางทีมันมีหมอกเมฆปกคลุมไปหมดเลยมองไม่เห็นว่ามันมีสภาพป่าอย่างไรแล้วพอเราเข้ามาในพื้นที่จริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันบางทีมันก็มีหมอกปกคลุมจนขาวโพลนไปหมดหรือว่าบางจังหวะมีแสงมีแสงลอดเข้ามาเราก็จะเห็นว่าโอ้แสงตกกระทบกับไอ้พวกต้นไม้อะไรสวยดีนะแต่บางจังหวะแดดหุบเพราะว่ามันมีเมฆมาหมดบังมันก็ทำให้จังหวะชีวิตของป่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดในเวลาอันสั้นได้แต่เทคนิคของทำแบบเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากเลย
0: แล้วการถ่ายทำแบบหนึ่งครั้งเนี่ยพี่ต้องยืนตรงนี้นานแค่ไหนครับ
1: บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตอนนั้น
0: สูงสุดที่พี่เคยกดถ่ายทำแบบมาเนี่ยอัดต่อเนื่องยาวสุดกี่ชั่วโมง
1: ผมว่าบางทีถึง 3-4 ชั่วโมง
0: โห
1: แล้วเราได้แค่คลิปเดียวอย่างผมเคยถ่ายความเปลี่ยนแปลงของเรื่องของแสงความเปลี่ยนแปลงของมันจากเงาที่มันค่อยๆทอดยาวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเราไม่สามารถจะเก็บเหล่านี้ได
0: ้แล้ว 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันกลายเป็นฟุตเทจกี่วิพี่
1: จะได้ประมาณสัก10กว่าวิกัน
0: โอ้ยอยู่ตรงนี้4ชั่วโมงแล้วก็ได้ฟุตเทจ10วิ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราอยากได้ฟุตเทจทําแบบหลายๆตัวก็ต้องใช้เวลานานมากขึ้น
1: ใช่
0: มีทางลัดด้วยพี่
1: ส่วนใหญ่ผมจะตั้งทําแบบอย่างน้อย2ตัว
0: อ๋อพร้อมกันเลย
1: ใช่ๆใช้เลนมุมกว้าง
0: ครับ
1: เป็นหลักเพราะว่าถ่ายทําแบบส่วนใหญ่มันจะเหมือนกับถ่ายแลนด์สเคปถ่ายภาพกว้างแต่อีกตัวนึงเนี่ยผมก็จะเอากล้องซึ่งใส่เลนที่ระยะแตกต่างกันเพื่อที่จะเอามาตัดต่อในงานวิดีโอ
0: ถ้าตัดต่อแล้วไปทำแบบด้วยกันอยู่คู่กันมันก็ไม่โดด
1: ใช่ใช่
0: ไม่ไปทำแบบสองตัว
1: แล้วก็ปล่อยให้กล้องทำงานไปแล้วผมเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งคือต้องรับผิดชอบในการเก็บฟุตที่เกี่ยวกับนกเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์ป่าอะไรในพื้นที่ด้วยเอาอีกตัวนึงเนี่ยเพื่อที่จะมาเก็บภาพทั่วไปเราเห็นนกสมมติเราเห็นนกอยู่แถวนี้เราก็สามารถเก็บบรรยากาศเก็บภาพฟุตนกที่อยู่แถวนี้ได
0: ้แปลว่าช่างภาพ1คนสามารถโอเปเรตกล้องได้3ตัวพร้อมกันเป็นอย่างน้อยหรือเปล่า
1: ในสถานการณ์แบบนี
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นการที่งานที่ทีมสารคดีมีช่างภาพไม่มากคนคนต้องทําได้หลายอย่าง
1: เราเป็นกองถ่ายที่ขนาดเล็กเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเข็นศักยภาพของแต่ละคนออกมาแล้วก็ใช้เวลาใช้โอกาสให้คุ้มค่า
0: ว่ากันว่าการถ่ายภาพที่โหดสุดคือการถ่ายภาพป่านะครับเพราะว่ามันนิ่งมันกว้างแล้วมันก็อาจจะมีจุดนำสายตาที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจนักนะฮะที่ติดทำแบบช่วยตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูฟเมนต์ให้กับป่าให้เห็นว่าป่าที่ช่างภาพเห็นอยู่ครึ่งวันแล้วมันสวยทำยังไงให้10วินาทีและคนดูทางบ้านสามารถเห็นว่ามันสวยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่ช่างภาพเห็นนะฮะก็เลยใช้เทคนิคทำแบบมาช่วยครับ

0: ี่มาเพื่อเล่าเรื่องอะไรพี
1: ่พี่บอกว่าพี่เป็นนักเล่าเรื่องนักสื่อสารธรรมชาติใช่ไหมฮะพี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟัง
2: ผมว่าดอยอินทนนท์เนี่ยมันเป็นดอยสูงที่คนเข้าถึงได้ง่ายลดขึ้นถึงยอดดอยเพราะฉะนั้นอินทนนท์จะเป็นพื้นที่เป็นตัวแทนของดอยสูงซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถสัมผัสได้ง่ายที่สุดถ้าเทียบกับดอยสูงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคหุ่นกบเชียงดาวซึ่งพวกนี้คุณจะต้องเดินป่าใช่ไหม
1: สองวัน
2: มันถูกสกรีนด้วยสภาพแวดล้อมสภาพคุณภาพซึ่งคนอาจจะเข้าถึงยากแต่สำหรับอินทนนท์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของป่าดอยสูงหรือว่าป่าเมฆที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วการทำงานของเราเนี่ยก็คือจริงๆก็แค่อยากเผยแพร่ความเป็นจริงของธรรมชาติของป่าเมฆให้คนได้เห็นว่ามันมีความสวยงามนะ
1: พี่ๆมีเรื่องจะเล่าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพี่ๆเลือกใช้วิธีการเอาความสวยงามมาล่อก่อนถ่ายภาพสวยๆไปให้ดึงดูดคนแล้วก็ค่อยมาฟังแก่นแท้ของเรื่องปัญหานะฮะถ้าพี่ๆหนุ่มกว่านี้เด็กกว่านี้ พี่ๆอาจจะออกมาเรียกร้องว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนแปลงต้องช่วยกันหยุดกระบวนการนี้หรือเปล่าไม่รู้นะพี่แต่วัยเนี้ยวัย50กว่ากันเนี่ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปฉันอาจชักแรงฉันอาจจะหยุดมันไม่ได้ฉันแค่อยากบันทึกสิ่งดีๆเอาไว้ถ้าใครทุกคนเห็นค่ามันช่วยกันรักษาผมพูดถูกไหมพี่
3: ใช่ใช่มันก็คือบันทึกช่วงเวลานี้เก็บไว้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าพอมันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมาอีกสักปีสองปีอินทนนท์ช่วงนี้อาจจะแบบฝนไม่ได้มากขนาดนี้มันอาจจะแห้งเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่รู้ได้
1: แล้วก็นี่คือห้องทำงานของพี่ๆ7วันนี้นี่คือออฟฟิศของพี่ๆผมนึกภาพไม่ค่อยออกพี่มันป่ามันใหญ่มากแล้วพี่ๆมีกล้องก็คนละตัว2ตัวยังไงพี่คือมาถึงก็แบบกล้องก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆก็จะมีมุมที่เราอยากจะนำเสนอเป็นมุมอ่ะทุกคนเป็นช่างภาพก็ไปหามุมที่มันจะตอบโจทย์นี้แล้วก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมา
1: หาให้เจอ
3: ใช่
1: ทุกคนมีโจทย์ที่ต้องเอาไปถ่ายและหน้าที่ของพี่คือหาให้เจอแล้วก็ถ่ายให้สวย
3: ใช
2: ่ก่อนจะถ่ายให้สวยผมก็ต้องถ่ายให้ได้ก่อน
3: แล้วที่อย่างตอนแรกที่ถามว่าความยากมันระดับไหนเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นเขาที่เราต้องเดินไปต้องจ้างลูกหาสี่คนคนละพันมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องระยะเวลากว่าจะขึ้นไปถึงยอดต้องไปค้างก่อนคืนนึงคือถึงยอดเสร็จมีเวลาทำงาน3วันเราจะเจอเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นน่ะคือ
1: ครับ
3: มี10นี่คือจริงๆยาก20โอกาสจะได้มันน้อยมากแต
1: ่
3: อันเนี้ยเราแค่อาศัยบางช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยฟ้าเปิดแล้วทีนี้ทุกคนรู้แล้วว่าต้องถ่ายแบบอ๋อต้องถ่ายถึงกว้างนะหรือต้องถ่ายสไลเดอร์นะอันนี้มันมีแสงมาต้องรีบถ่ายแล้วก็ไม่ใช่แค่ถ่ายได้ซีนนั้นมันต้องให้ได้ก่อนหน้านั้นตอนนั้นแคบว่างอะไรแบบตามที่เราคิดไว้เรื่องมาประกอบ
2: มันเป็นพื้นที่ที่เรามาทำงานบ่อยก็คือเรารู้จักเขาในระดับหนึ่งด้วยครับอันนี้ก็คือถือว่าได้มีประสบการณ์มาแล้วครับแล้วก็เรื่องของโจทย์ที่เราตั้งมามันก็ค่อนข้างจะชัดว่าจะเอาอะไรครับอย่างนั้นอย่างย้อนไปที่ที่กล้องถามว่าเราจะใช้เวลาแค่ไหนครับ
1: มัน
2: บอกแบบว่ามันจะบอกได้เยอะกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของเรามันครอบคลุมกว้างกว่านี้เช่นเราอยากได้ภาพของการเปลี่ยนแปลงทั้งปีของของอินทนนท
1: ์
2: ซึ่งในแต่ละฤดูกาลมันก็มีความแตกต่างกันครับดังนั้นเวลาในการทำสารคดีต้องนานแน่นอนมันเป็นสเกลใหญ่แต่ตอนนี้เรามาแค่ช่วงฤดูฝนที่จะมาเล่าของความเป็นป่าเมฆเหมือนกันครับดังนั้นเรารู้โจทย์เรารู้พื้นที่การเข้ามามันค่อนข้างจะซุบซับเหมือนไม่ต้องคุยอะไรกันว่ารู้หน้าที่ของทุกคนว่าจะต้องทำอะไรครับแต่ก็งานพวกนี้ครับ1มันต้องแข่งกับเรื่องเวลาจังหวะและโอกาส OA ไม่ได้ครับเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนฝนตกอะไรเงี้ยต้องผลต่องานหมดเลย
1: ครับก็อ่ะต้องถ่ายให้เจอถ่ายให้ได
2: ้
1: แล้วก็ถ่ายให้สวย
2: ครับ
1: ก็คือโจทย์ต้องทำให้ได้ภายในเวลาจำกัด
2: ใช่ครับ

0: าพูดถึงป่าเมฆนะฮะเราคงจะไม่พูดถึงวัฏจักรน้ำไม่ได้นะครับอย่างคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยพูดถึงวัฏจักรน้ำเรื่องถึงฝนตกลงมาไหลลงท่อระบายน้ำออกแม่น้ำลำธารคูคลองหนองบึงแล้วก็กลายเป็นไอน้ำกลับขึ้นมาเป็นฝนตกลงมาใหม่ก็คือวัฏจักรน้ำที่เราคุ้นเคย
1: ใช่
0: แต่ว่าในป่าเมฆวัฏจักรน้ำที่นี่มันต่างไปยังไงครับ
1: จริงๆกระบวนการมันก็คล้ายๆกันแหละครับไม่ต่างกันนะครับบางส่วนที่มันระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เป็นไอไปเนาะแต่บางส่วนที่มันไม่ไหวแล้วมันควบเป็นหยดน้ำครับมันก็จะหยดลงมา
0: ครับ
1: แล้วก็หยดน้อยๆแต่หยดเล็กๆเริ่มเป็นหยดใหญ่เริ่มปริมาณเยอะครับเราก็จะเริ่มมาไล่ลำดับของมันจากหยดที่เล็กๆตอนนี้เป็นหยดที่ใหญ่ไอหยดที่เกาะอยู่ตรงผิวใบตอนนี้มันเริ่มหยดลงมาตามใบที่อยู่ข้างล่างครับ ตามต้นไม้พื้นล่างตามดินครับตามเศษใบไม้ครับอันนี้คือเส้นทางของน้ำที่มันเริ่มรวมตัวกันเรื่อยๆก่อนที่มันจะลงสู่ลำธารหรือเป็นน้ำตก
0: ครับคือถ้าเป็นฝนที่อื่นทั่วไปเนี่ยมันจะเม็ดใหญ่ตกเร็วแรงนะครับตกมาแล้วก็ไหลลงไปแต่ที่ป่าเมฆเนี่ยมันจะเป็นความแดดละอองและมาตลอดต่อเนื่องทั้งวัน
1: ใช่ครับ
0: ฝนที่ลงมาส่วนหนึ่งก็จะคายอยู่ตามใบไม้พวกนี้
1: ใช่ใช่ไห
0: มครับแล้วก็ค่อยๆสะสมแล้วก็หยดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงต่อกันมาตามใบไม้มาเรื่อย
1: ๆใช่
0: แล้วก็อยู่ที่ผิวดิน
1: ใช่นี่แหละครับ
0: ซึมลงไป
1: ที่เรากำลังจะพยายามถ่ายทอดออกมาตามที่ข้อสงสัยอธิบาย
0: ทีนี้การที่มันมีน้ำที่มันหยดมาทั้งวันตลอดทั้งวันทีละนิดทีละหน่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นทางน้ำเล็กๆจนกลายเป็นน้ำตกใหญ่ๆอย่างนี้ครับถ้าต้องถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่องนี้ให้คนเห็นภาพเนี่ยมันต้องถ่ายยังไงครับ
1: มันก็ไม่พ้นเรื่องการหาซิมโบลิกอะครับหาอะไรที่มันเป็นตัวแทนของนี่คือน้ำที่มันเรนออกมาจากพื้นนะครับ ภาพ close up ภาพที่เราเจาะเข้าไปแคบๆครับใต้ซอกใบไม้ใต้อะไรที่มันทับถมกันอยู่ในพื้นป่าครับตรงนี้แล้วก็มีลำธารไหลเอื่อยๆเล็กๆครับมันก็เป็นภาพแทนได้ว่าอ๋อนี่ไงที่มาของน้ำที่มันอิ่มมันเต็มที่แล้วมันก็ค่อยๆคายออกมาครับแล้วเพิ่มสเกลเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: อันนี้พอมาประกอบร่างกันผมคิดว่ามันเข้าใจได้ง่ายครับ
0: ครับแล้วอย่างภาพนี้กำลังถ่ายอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นสเตจที่ต่อจากหยดน้ำเนาะอันนี้มันจะลงมาที่ใบแล้วครับซึ่งใบแต่ละใบเขาจะมีฟอร์มของเขาอีกในการทำหน้าที่ครับบางใบก็ไล่น้ำเพื่อไม่อยากให้ตัวเองแฉะไม่อยากให้ตัวเองขึ้นดาก็ไล่ก็เป็นการขนถ่ายน้ำออกไปใช่ไหมครับเป็นการลำเลียงน้ำจากเงินยอดจากกิ่งไม้จากใบไม้ลงมาสู
0: ่
1: พื้นล่างก็คายน้ำก็ไล่น้ำกันครับ
0: ครับ
1: ก็ตกลงมาแล้วก็ทำภาพให้เห็นว่าน้ำมันตกมาเป็นทีละชั้นก่อนที่จะลงพื้นดิน
0: ครับถ่ายยากไหมพี
1: ่อันนี้ก็ยากอยู่ครับมันก็จะเป็นกลับไปที่คำถามเดิมคือว่าเราจะหามุมมันตรงไหนดีที่ให้มันชัดที่สุดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเดินค่ะแล้วก็ต้องลองเฟรมครับไม่เสียแรงลองได้ครับลองถ้าไม่ดีแล้วค่อยเปลี่ยนจุด
0: ครับถ้าเป็นป่าด้านล่างนะครับเราจะเข้าใจกระบวนการการเกิดน้ำว่ามาจากตาน้ำบนป่าฝนนะฮะมันเกิดน้ำจากตาน้ำเหมือนกันไหมครับ
1: มันก็จะมีทั้ง2กรณีครับตรงจุดที่บนยอดดอยสุดๆจะมีเทรลที่เรียกว่าเทรลอ่างกาครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่สูงสุดของดอยซึ่งมันเป็นจุดที่มีส่วนที่เป็นตาน้ำด้วยครับเป็นจุดที่กำเนิดน้ำจากใต้ดินและตรงนี้ครับมันเกิดการไหลรวมของน้ำที่มันคายออกมาครับจากที่เราเล่าเมื่อกี้จากหยดมาเป็นลำธารเล็กๆเป็นแอ่งครับจนมารวมเป็นน้ำตกไปเลยครับ
0: เป็นตึกแปลว่าที่อ่างกาเนี่ยจะเป็นน้ำใต้ดินมาเจอกัน
1: ใช่
0: แต่ตรงนี้คือน้ำบนดินจากใบไม้ไหลมาเจอก
1: ัน ใช่ครับถูกต้องครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะมันได้ขนาดนี้เลยนะครับ
1: นั่นเองครับแล้วก็ยังมีใหญ่กว่านี้คือจะลงไปถึงน้ำตกแล้วก็จะเป็นห้วยที่มันใหญ่ขึ้นครับก่อนที่จะออกจากอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ลงไปก็จะเป็นแม่น้ำปิงแม่น้ำหลายสาขาลงมาสุดท้ายเป็นเจ้าพระยาแล้วก็ส่งไปถึงทะเลเลยครับ
0: โอ้แปลว่าฝนที่ตกใส่เราตอนนี้ฮะก็ค่อยรวมกันแล้วก็กลายเป็นลำธารเรื่อยๆลงไปออกแม่น้ำปิงของเจ้าพระยาในกรุงเทพ
1: ใช่ครับนี่ครับเส้นทางของน้ำมันยาวไกลมากครับอ
0: ัน
1: นี้จากจุดกำเนิดเล็กๆที่เรามองว่าเล็กแต่ว่าจริงยิ่งใหญ่มากครับ

0: พอเรามาอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดที่ยังผมอยู่ออฟฟิศอยู่ในเดือนออฟฟิศคนที่ไปออฟฟิศเนี่ยมันมีความเครียดแบบหนึ่งความออฟฟิศซินโดรมแบบที่อยู่ในป่าที่เครียดหรือที่มีออฟฟิศซินโดรมอยู่กับที่นี
1: ่ผมไม่เคยเครียดเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นห้องทำงานที่ทุกคนอิจฉาเวลาไปบอกใครว่าเฮ้ยเราขึ้นมาอินทนนท์เราไปเขาใหญ่เราไปฮาราบาลาเนี่ยคนรู้สึกโอ้โหเหมือนเราได้ไปเที่ยวจริงๆเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไปทำงานแต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกอิจฉาคือเข้าใจผิด
0: ครับ
1: เราก็มาทำงานผิดแต่ว่าโอเคแหละเป็นการทำงานที่มันไม่เครียดเพราะเราอยู่กับธรรมชาติเรารักธรรมชาติเราก็อยากถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติอะไรเหล่านี
0: ้ครับ
1: คือได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงนะไม่ได้ก็ไม่เครียด
2: ใช
1: ่คือการผิดหวังเนี่ยมันคือบทเรียนอย่างหนึ่ง
2: สุดท้ายมันไม่ใช่มือเปล่าหรอกมันก็ได้บางอย่างแต่อาจจะไม่ได้เพชรเท่านั้นอาจจะได้พลอย
1: แล้วบทเรียนเหล่านี้เราก็สามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปได้
2: ความเครียดไม่มีคนอื่นมีความเครียดไหมฮะ
3: ไม่มีความเครียดอย่างบางครั้งเรามาเนี่ยเราไม่ได้งานเราไม่ได้ภาพแต่เราได้ประสบการณ
0: ์
3: เรารู้ข้อมูลนั้นมากขึ้นแต่เมื่อกี้พอพูดถึงออฟฟิศซินโดรมผมเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดบางครั้งที่เราถ่ายนกหรือถ่ายสัตว์ป่าเรายังอยู่ในซุ้มบางไผ่ซุ้มบางไผ่เนี่ยกว้างเมตรสูงเมตรแล้วเราต้องนั่งอยู
0: ่
3: พอจะนั่งเก้าอี้บางทีมันลั่น
4: ออดแอด
3: มันเกิดเสียงทำให้สัตว์รู้เราก็จะไม่นั่งเก้าอี้เราก็จะนั่งพับเพียบกับพื้นเวลาถ่ายบางทีก็ต้องชันเข่าขึ้นมาตั้งเข่าก็จะเริ่มเสียเพราะเรานั่งวันเฉลี่ย10 กว่าชั่วโมง
2: ตั้งท่านั้นท่าเดียว
3: ใช่ไม่ออกเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดออกบางทีออกมาปุ๊บมันมีกระรอกหรืออะไรมันร้องเตือนมันก็จะส่งผลต่อสัตว์ที่เราจะถ่ายก็จะมีข้าวห่อเข้าไปกินวิธีการเคลื่อนตัวสมมติว่าอยู่ดีๆเจอสัตว์มาอยู่ข้างหน้าเงี้ยแล้วมันเป็นสัตว์ที่เปลี่ยวมันอาจจะต้องค่อยๆแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์บางคนหมุนไปเร็วมันก็ตื่นหนีไปที่รอมาทั้งวันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของคอบ่าไหลตั้งแต่แบกของเข้าไปแล้วคอบ่าไหลช่วงบนนะซีอรุณบอกว่าหลังนะหลังก็เป็นเรื่องของแบบเราเดินขึ้นขาตึงพอไปนั่งก็นั่งพับเพียบเข่าก็จะเริ่มเสียแล้วมันสวนทางมากเลยตอนเราเริ่มถ่ายภาพใหม่ๆตอนที่เราแข็งแรงมากๆและแบกของน้อยมากพอเรามาเริ่มถ่ายวิดีโอหัวขาต้องใหญ่หัววิดีโอต้องใหญ่ไม่งั้นสั่นกล้องต้องค่อยๆเคลื่อนแล้วก็เราก็ต้องประมวลทุกอย่างกลายเป็นว่าบางทีเราแบบไปเกร็งโดยที่ไม่ต้องเกร็งแบบนี้เพื่อให้มันนิ่งมันก็ส่งผลกับทุกอย่างก็ต้องไปแก้แบบคลายยืดในบางไพ่บ้างพอกลับมาก็ผมครบทุกศาสตร์เลยทั้งเข็มครอบแก้วนวดกินยาครบอย่าง
2: ครับเกียร์รุ่นมีไหมฮะสภาพร่างกาย
5: สุขภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อพวกสันหลังอะไรเงี้ยที่เราต้องโหลดของหนักแบกครับเดิมเหมือนที่ต้องว่าสมัยนิ่มดึกแล้วก็ขึ้นดอยแบกได้20-30 โลวิ่งชิลครับแต่ก็อย่างวันนี้ถ้าเป็นหนุ่มวิ่งขึ้นวิ่งประมาณไปมาจะสบายครับลืมของเรื่องจิ๊บไปได้ไม่กลัวครับ
2: ตอนที่พี่ๆต้องแบกของติดตัวกันเองด้วยตัวเองนะฮะหนักสักเท่าไหร่พี่ที่ต้องแบกต่อคนนะครับ
3: ของผมเพิ่งไปเขาร้อนมา22 โลหรือว่าขึ้นเชียงดาวผมก็จะแบกกล้องกับเลนอุปกรณ์ที่จะต้องถ่ายระหว่างทางเพราะถ้าเกิดอยู่ที่เจอวางผาเจอเรียงผาม
0: ัน
3: ไม่ใช่มันรอที่ปลายทางถ้าเจอปุ๊บเราต้องถ่ายได้เราก็จะแบกอุปกรณ์กล้องเองเสมอ
2: ประมาณ22 โลที่ถึง
1: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนการทำงานของเราด้วยคืออย่างการทำงานในแต่ละที่อุปกรณ์มันอาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่มันที่มันจะต้องแบกเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องเอาชุดใหญ่ไปอาจจะชุดเล็กหน่อยอะไรเงี้ยเอาแค่พอทำงานได
0: ้
1: ใช้งานได้แล้วก็มันก็จะลดภาระเรื่องของสภาพร่างกายของเราด้วยจริงๆเนี่ยช่างภาพสัตว์ป่าเนี่ยผมว่าต้องออกกำลังกายเยอะนะ เพราะว่าเราจะเอาแค่อุปกรณ์นะแค่อุปกรณ์กล้องเนี่ยกระเป๋ากล้องรวมๆต้องมี10 กว่ากิโลนะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าหากว่าจะต้องขึ้นไปทำงานตามพื้นที่บุกเขาซึ่งเราจะต้องไปแคมป์บางทีอาจจะไม่มีลูกหาบซัพพอร์ตเราด้วยเราต้องแบกอะไรอ่ะ
2: เปล
5: เต็นท์เปลเนี่ยช่วยจะเยอะเต็นท์เดี๋ยวนี้ยากมากเพราะว่าเต็นท์มันก็มีน้ำ

0: หนักเยอะแล้วก็มันเกะกะง่ายๆก็คือเปรย์หรือว่าถุงน่อง
1: กิน
2: ไป
0: เ
2: ฉยยี่สิบโล
0: อันนั้นก็จะเพิ่มน้ำหนัก
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนึกภาพเป้หนัก20กิโลไม่ออกนะฮะให้นึกภาพตอนไปสนามบินครับที่คุณเอากระเป๋าลากของคุณเนี่ยชั่งน้ำหนัก20โลเนี่ยมันยกแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่า20โลนั้นน่ะอยู่บนหลังของพวกเราทุกคนนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่แค่5นาทีนะครับเราอยู่ทั้งวันด้วยซ้ำด้วยความโหดอย่าง

0: อนนี้เราลงมาจากเส้นศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานครับลงมาในระดับที่มันต่ำลงตรงนี้เขาเรียกว่าจุดน้ำตกห้วยไซเหลืองครับ
1: ครับผม
0: ก็จะเป็นบริเวณที่มันเป็นปลายน้ำลงมาอีกซึ่งก็ส่งมาจากบนยอดดอยที่เราไปเมื่อวานนั่นแหละครับ
1: ก็แปลว่ามันเป็นน้ำที่สะสมอยู่ตามต้นไม้แล้วก็ไหลมากลายเป็นสิ่งนี้เหรอครับพ
0: ี่ใช่ครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่มันก่อร่างสร้างตัวจากหยดน้ำที่เราเห็นเล็กๆนี่ครับเริ่มเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นลำธารที่มันใหญ่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังไหลลงไปครับ
1: แปลว่าน้ำพวกนี้ยังไม่ได้ถูกปล่อยไปข้างล่างซะทีเดียวแต่ว่าถูกใช้ประโยชน์บนภูเขาลูกนี้ก่อน
0: ครับแน่นอนครับพอมีน้ำครับน้ำมันก็จะมาตอบโจทย์ชีวิตทุกชีวิตที่น้ำไหลผ่านนะครับมันไม่ได้ไปแค่ถึงแค่คนปลายน้ำอย่างเดียวครับตั้งแต่ต้นน้ำต้นทางนี้ก็มีชีวิตที่เขามาใช้ประโยชน์หลากหลายครับมันเอื้อกันได้มากเลยครับ
1: ครับทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมของลำธารที่นี่ฮะจะเห็นว่ามันมีลักษณะต่างๆมากมายครับมันมีคุณค่าหรือว่าความหมายในความงามเหล่านี้บ้างไหมครับอย่างเสียงน้ำที่เราได้ยินเนี่ยฮะมันมีความหมายอะไรไหมพี่
0: อันนี้อันนี้เบสิกง่ายสุดเลยครับอย่างสิ่งมีชีวิตหลายอย่างส่วนใหญ่เราต้องการออกซิเจนนะครับโดยเฉพาะชีวิตใต้น้ำครับการที่น้ำมันไหลผ่านเกาะแก่งหินต่างๆครับเกิดการกระแทกเกิดการเติมฟองครับนั่นก็คือการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำครับซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เขาอยู่ใต้น้ำครับเขาได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ครับ
1: พี่ต้องอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนครับ
0: ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าเราลงมาแล้วเราต้องเจออะไรบ้างถ้าฝนตกเราทำงานไม่ได้ก็อาจจะต้องถอนก่อนครับแต่ถ้าอยู่แล้วเราเก็บในรายละเอียดทุกๆอย่างยิกซอที่เราต้องการครับอาจจะวัน2วันก็น่าจะ
1: วัน2วันก็ถ่ายลำธารแค่ประมาณนี้
0: ถือว่าเร็วครับจริงๆอาจจะได้ลุ้นมากกว่านั้นครับ
1: แปลว่ามันต้องถ่ายเกินใช่ไหมพี่คือถ่ายไปก่อนเจอสิ่งบางอย่างก็ถ่ายไปก่อนมากกว่าจดที่เราได้รับด้วยไหม
0: ครับแน่นอนครับก็เหมือนเป็นวิธีคิดเบื้องต้นที่ว่าเราพยายามเก็บหลายเฟรมหลายภาพเอาไว้ครับในทางภาพในทางความเป็นช่างภาพเราเห็นว่าอันนี้ดีแล้วถ่ายไปถ่ายมาไปเดินเจออีกจุดหนึ่งมันดีเหมือนกันมันดีมากแล้วก็จะเก็บไว้ครับแล้วก็มันก็อยู่ในเส้นเรื่องที่เราต้องการจะถ่ายทอดครับเก็บไว้เยอะๆมีประโยชน์กว่าครับ

0: ราเรฟเฟอร์เรนซ์จากที่เรามาคราวที่แล้วมันจะชิลๆกว่านี
1: ้ครับ
0: ทำงานง่ายคร
2: ับ แล้วน้ำแรงนี่มันส่งผลต่อการทำงานยังไงพ
0: ี่อันดับแรกเรื่องการมูฟครับบางเฟรมเราต้องการแบบว่าอิมแพคมากๆก็จะต้องเข้าไปตัวลำธารเลยอะไรเงี้ยครับอันตรายเพราะมันลื่นครับก็เคยล้มเคยอะไรกันเนี่ย
2: พี่ยากกับเราในการเดินถ่ายมันยาก
0: ใช่ครับ
2: บ
0: างทีมันอาจจะไม่ได้จุดที่เราเห็นด้วยสายตาว่าเฮ้ยมันควรจะไปวางเฟรมตรงนั้นนะมันดีอะไรเงี้ยแต่เราเข้าไปไม่ถึงเข้าไปยากอะไรครับอาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้ครับ
2: ผมเห็นเฟรมพี่จะตั้งแต่ตะลิ่งเข้าไปเลยนะครับใช่ไหมฮะ
0: ใช่
2: ตะลิ่งก่อนแล้วค่อยไล่เข้าไปหาแม่น้ำ
0: ตู่ครับพวกนี้มันก็เป็นคีย์เป็นความหมายของความชื้นนะพวกนี้มันทางเติบโตได้เพราะว่ามีความชื้นแม้กระทั่งไม้ตายแล้วคร
2: ับ
0: ก็บอกว่าป่านี่คือป่าที่มันเชื่อมโยงกับป่าเมฆลงมาอย่างที่บอกครับการเคลื่อนกล้องมันสำคัญมันช่วยให้ภาพมันดูมีมิติดูมีอารมณ์มากขึ้นนะครับ
2: ผมเข้าใจอย่างนึงครับพี่ถ้าคนมาเที่ยวถ่ายรูปเนี่ยเขาจะถ่ายน้ำตกตรงน้ำที่มันเป็นน้ำสวยๆแต่ว่าพี่คิดอีกแบบนึงคือเราเล่าเรื่องฉะนั้นมันต้องเห็นตั้งแต่ตะลิ่งเห็นเรื่องราวชีวิตต่าง
0: ๆ
2: มันก็เลยไม่เหมือนกับเฟรมที่คนถ่ายรูปเวลามาเที่ยว
0: ใช่ครับ
3: ของผมก็จะต่อกับของอรุณก็เป็นอรุณก็เป็นโปรดักชันดีไซน์เรื่องของน้ำที่มันไหลมามีโตกหินมีอะไร
2: เป็นบนน้ำ
3: บนน้ำผมก็จะลงไปใต้น้ำอย่างข้างบนเนี้ยมันคือลำธารชั้น 1A ก็คือไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมไม่มีอะไรเลยเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มาก
2: ครับแล้วเราจะดูจากอะไรฮะว่าน้ำตัวนี้มันสะอาดมาก
3: มันจะมีสัตว์บางชนิดซึ่ง

0: ซนซิทีฟมากจะอยู่ในน้ําแบบนี้เท่านั้นถ้ามีเคมีปนเปื้อนหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: ครับ
1: ทีนี้ในแง่ของวิดีโออ่ะพี่ที่ต้องเล่าเรื่องว่าในนี้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายอยู่ต้องถ่ายยังไงพี
0: ่ก็ต้องใช้อุปกรณ์อันนี้ก็คือเฮาซิ่งเอากล้องเนี่ยใส่ตัวกันน้ําแล้วก็ลงไปถ่าย
1: ปกติเราจะเห็นช่างภาพใต้น้ำในทะเลใหญ่ๆแต่ว่าเนี่ยพี่น้ำมันครึ่งแข้งเองอ่ะพี่ถ่ายใต้น้ำได้เหมือนกัน
0: ได้ครับครั้งเนี้ยผมเอาจอมามันก็จะช่วยเราได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องมุดลงไป
1: จอก็อยู่เหนือน้ำเสมอ
0: ใช่อาจจะแบบนั้นหรือบางซีนอาจจะต้องดำลงไปบ้างนิดหน่อย
1: คือจอก็ลงน้ำไปด้วย
0: ได้มันเป็นจอกันน้ำครับผมก็เป็นอุปกรณ์ของunderwater เลยสำหรับใต้น้ำ
1: ครับ
0: ครับ
1: ด้านข้างเป็นไฟ
0: ใช่เป็นไฟเพราะว่าสภาพพื้นที่ที่เราถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างมืดทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ให้ไฟมันอยู่ในน้ํามันก็จะได้แบบนึงมันก็จะเป็นไฟที่แบนๆไปข้างหน้าเห็นทุกอย่างเคลียร์เปิดซ้ายขวาเหมือนสตูดิโอกับอีกแบบนึงคือเรามีคนถือไฟให้แบบนิ่งๆมันก็จะเหมือนเรียนแสงธรรมชาติเพราะว่าแสงธรรมชาติจริงๆมันน้อยมาก
1: ครับ
0: ตัวที่เราจะถ่ายเนี่ยมันดันอยู่ตรงกระแสน้ําเชี่ยวคือตัวนี้เลยคือหนอนปลอกน้ําลักษณะมันจะทําเป็นปลอกแล้วตัวเราอยู่ข้างในพฤติกรรมมันคือหากินพวกใบไม้เล็กๆที่มันทับถมแล้วอยู่ในน้ําเป็นตะกอนแล้วฟุ้งมาตามน้ํามันก็กินแมลงขนาดเล็กก็กิน
1: อ่ะทีนี้ในความเข้าใจของผมนะฮะในนี้ต้องมีปลา
0: ใช
1: ่น้ําต้องมีปลานะพี่ที่นี่มีปลามั้ยครับ
0: ที่เนี่ยมีปลามันเป็นปลาที่พิเศษมากเพราะว่ามันมีชื่อสยามมิสลงท้ายแปลว่าเจอเฉพาะเมืองไทยอ่ะไอ้คําว่าสยามมิสเนี่ยคือบอกว่ามันเจอที่เมืองไทยแต่ถ้าเกิดในอนาคตไปเจอที่อื่นมันก็ชื่อนี้ไปแล้ว
1: ครับ
0: อ่ะเพราะว่าตอนที่เราเจอเนี่ยมันมีแค่ที่บ้านเรา
1: ครับครับแล้วชื่อสามัญมันชื่ออะไรพี
0: ่ชื่อสามัญคนเรียกทั่วไปก็คือปลาค้างคาว
1: จุดของพี่ก้องคือต้องถ่ายปลาค้างคาวให้ได
0: ้ครับ
1: ต้องถ่ายหนอนปลอกน้ำให้ได
0: ้
1: คิดว่าถ่าย2ตัวนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลารวมกันเท่าไหร่ครับ
0: ได้แบบทำงานได้ตัดต่อมีขนาดภาพหลากหลายผมว่าตัวนึงต้องวันหรือ2วันตัวนึงนะ
1: ตัวนึงวัน2วัน
0: ครับ
1: คนดูจะได้เห็นสิ่งนี้กี่วินาทีในรายการที่ตัดเสร็จแล้วครับ
0: ผมว่าไม่ถึงนาที
1: ไม่ถึงนาที
0: ครับ
1: ถ่ายวันถึง2วันเดี๋ยวผมรอดูนะฮะว่าทํายังไงช่วยถ่ายคลิปที่ด่วนหน่อยฮะนี่คือมันกําลังสู้กระแสน้ําอยู่ใช่มั้ยพี
0: ่ทั้งมันทั้งผมเลยครับเพราะว่ากล้องเจิ๊กมากเลยเดี๋ยวก่
1: อ
0: นต้องหาวิธีล็อกกล้องให้มันนิ่งด้วยท่าพิสดาร
1: อ๋อนี่คือขาตั้งด้วยขาเราใช่มั้ยพี
0: ่ใช่ครับทีนี้มันยากเพราะว่าตัวนี้มันเล็กมากตัวนี้ประมาณ
1: นี่ของการเข้าแล้วฮะ
0: ข้อเดียวเองอ่ะข้อเล็บอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันจะยืดน้ํายืดออกมาได้นะมันยืดตัวมา
1: ใช่มันยาวขึ้นมันยาวขึ้น
0: ตัวเนี้ยมันเล็กครับเราเลยเห็นไม่ชัดถ้ากล้องดูจะเห็นว่าตรงปลอกมันอ่ะมันเอาหินลำธารเล็กๆหลากสีมาประดับ
1: ใช่ตอนนี้ผมรับบทเป็นผู้ช่วยช่างภาพนะครับจะเซตไฟเดินแบบดวงอาทิตย์ครับ

0: เวลาที่ผู้ชมเห็นสักการะสวยๆดีๆที่ได้รางวัลมากมายก็จะรู้สึกว่าโหอาชีพที่น่าอิจฉาเจ๋งเท่เหลือเกินอะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
1: มีทุกข์เหรอคือเราใน1ปีเนี่ยเราเดินทางบ่อยมากอยู่กลับไปบางทีไปซักผ้าเก็บของมาอีก 2-3 วันไปใหม่แล้วโอกาสที่เราจะได้อยู่กับลูกก็น้อยลงอยู่กับแม่เราอยู่กับเมียเราก็น้อยลงไปด้วยมันก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยตรงนี้ด้วยแล้วเวลาเราไปทำงานเราก็จะต้องมีสมาธิกับงานแต่บางทีมันก็จะมีแบบอารมณ์เวลาที่เราอยู่ในบางไผ่นั่งนี้แล้วบางทีก็นึกว่าบางทีถ้าเกิดอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเ

0: เราอยู่บ้านที่พาลูกไปเที่ยวไปเลยตรงนี้มันก็จะมีส่วนที่มันหายไปของผมนะ
1: เคยถึงขั้นคิดถึงลูกคิดถึงว่าเฮ้ยน่าจะได้พาไปนู่นไปนี่แล้วน้ำตาไหลบ้างเลยพี่อยู่ในบางพายคนเดียวอะฮะ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมก็จะสอนทักษะชีวิตเขาทุกอย่างจนตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วแต่เขาก็โตมากับความเข้าใจที่ผมเดินทางนี้อยู่แล้ว
2: ส่วนตัวของผมอะผมรู้สึกว่าอาชีพนี้ครับมันดีนะมันดีในแง่ที่ถ้าเราทำอะไรออกไปเพื่ออะไรบางอย่างในตัวเนื้องานเรามันไม่ใช่แค่เพื่ออะไรได้มาอย่างเดียวแต่ตัวรายได้นี่ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตมากเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะอย่างผมในกรณีที่แบบมีครอบครัวที่มีลูกต้องเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมเลือกมามันก็มีจุดที่มันโอเคกับจุดที่นี่แหละครับนิดหนึ่งก็คือประเด็นนี้ถ้าจะพูดกันตอนนี้ตรงๆครับ
1: คร
2: ับ
1: ทำอาชีพนี้ถึงค่าตอบแทนน้อยกว่าช่างภาพประเภทอื่นๆครับ
3: ผมว่าคนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในแง่ของงานสารคดีมากนะเพราะว่าโอเคพอนึกถึงงานสารคดีมันเป็นคนทั่วไปจะนึกว่าเป็นงานที่แบบโอ้เครียดเป็นงานที่จริงจังเกินไปไหมเป็นงานที่แบบมันไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องคอมเมอร์เชียลไม่ตอบโจทย์เรื่องทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ๆทำยังไงให้ภรรยาเข้าใจพี่กับอาชีพนี้ต้องออกจากบ้านตลอดเวลา
0: ของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าคือเราโตมากับการเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเขาก็รู้ว่าผมไปถ่ายรูปชอบนี้แล้วเขาเข้าใจในตัวเราก็คือไอ้ตรงนี้ของผมไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยแล้วเขาก็จะให้เราไปทำงานได้อย่างที่เราอยากทำแต่ว่าพอเวลาเรากลับไปเนี่ยเราก็จะมีแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นเวลาคุณภาพนะดูหนังด้วยกันทำนู่นทำนี่ด้วยกันออกไปใช้ชีวิตด้วยกันก็จะเป็นประมาณนั้น
2: ครับของผมก็ถึงขั้นเคยจะเปลี่ยนอาชีพหลายครั้งเลยครับตั้งแต่ที่เริ่มมาครับแต่ก็มีภรรยาเนี่ยครับที่เขาซัพพอร์ตว่าที่จะเปลี่ยนทำไมก็ได้ที่ชอบแบบนี้ทำอย่างอื่นมันก็อาจจะไม่ดีอาจจะไม่มีความสุขเลยเนี่ยทำเถอะอะไรเงี้ยทำให้เท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ยครับนะเราก็เลยเข้าใจว่างานที่มันออกไปอ่ะมันเกิดจากที่เขาเข้าใจแล้วเขาให้เราออกมาทำในสิ่งที่เราแฮปปี้นั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขามอบให้กับเราเนี่ยครับก็เลยไม่มีปัญหากันในเรื่องของการเดินทางก็ไม่ค่อยอยู่กับครอบครัว
1: ทั้งที่พี่เคยมองว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอาชีพพี่อาจจะดูแลครอบครัวได้ดีกว่านี้แต่ครอบครัวพี่กลับบอกว่าไม่ต้องหรอกทำแบบเนี้ยดีแล้วเขาเห็นอะไรในอาชีพนี้ของพี่
2: เขาก็เห็นผมคงไม่ได้เห็นตัวว่าสร้างให้คนแบบว่าหันมาอนุรักษ์หันมาสนใจธรรมชาติเยอะขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาคงเห็นที่ตัวเรามากกว่าว่าตัวเรามันถูกสร้างมาเพื่อมาอยู่ตรงนี้ครับเราแฮปปี้เราหลงมาแล้วรู้สึกเห็นความสุขของเรา
3: คือเรารักที่จะทำงานอย่างเงี้ยและเราทำมาผมว่าเป็นคนละ20 30ปี
1: ที่ทำมา38ปีที่30ที่28
0: โหแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำงานเลยนะเรารู้สึกว่าเรากำลังทำสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองแต่พอมันมีตัวรายการมาครอบตัวรายการก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะว่าส่วนตอนที่เราไม่ได้ทำรายการผมก็ยังเดินทางอยู
1: ่
0: มันก็คือเราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับการที่เราจะทำแบบนี้
1: ครับเหมือนพี่ๆเป็นคนที่กำลังทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำกันนะฮะแต่ว่าทำงานที่หนักกว่าได้เงินน้อยกว่าเหนื่อยกว่าแล้วก็ทำกันมาได้คนละสักหลายสิบปียังไม่เปลี่ยนอาชีพอื่นคำถามคือไอ้อาชีพเนี้ยมันมีคุณค่าอย่างที่มันมีความสุขอะไรคืนให้พี่ครับพี่ถึงยังไม่เปลี่ยนอาชีพอื่น
0: ผมสนุกกับการทำงานพวกเรื่องราวที่มันบางทีเราไปเจอบางเรื่องที่มันไม่เคยมีในนักวิชาการคนไหนทราบหรือว่าเราไปเจอโดยบังเอิญกันได้บอกเล่าพวกนี้ออกไปผมว่ามันเป็นแพชชั่นที่เราอยากจะเจอแล้วตัวรายการเองเนี่ยพอมาทำรายการเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยรายการเนี้ยมันจะสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีระหว่างคนธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมมันคือโกนี้เลยสำหรับรายการนะแต่ถ้าเกิดสำหรับชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะว่าอย่างเป้าหมายผมส่วนตัวลึกๆอ่ะในตอนสมัยที่เรายังมีอีโก้และยังเด็กเราก็อยากถ่ายทุกอย่างอยากถ่ายสัตว์ทุกตัวพอมันโตขึ้นมาหน่อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชำนาญกับเชียงดาวเราชอบกวางผาเราก็เริ่มเจาะไปที่กวางผาเอาให้รู้สักอย่างเดียวก็พอไม่ต้องถ่ายเสือโคร่งไม่ต้องถ่ายเสือเล่ห์เมฆ
1: ซึ่ง

0: ไม่ต้องถ่ายครบทุกตัวแต่ว่า1ตัวที่เราถ่ายอ่ะต้องรู้จักมันให้ได้ดีซึ่งพี่ก้องได้เจอพฤติกรรมหลายอย่างของมันที่นักวิชาการไม่รู้ด้วยซ้ำจากการเฝ้าถ่ายมัน
1: บางอย่างอย่างเช่นกวางผาเนี่ยมันขึ้นบนก้อนหินถ้าผมก็ดูมันขึ้นขี
0: ้
1: มันไม่ได้ขี้ไปมันขี้เสร็จแล้วก็หมุนตัวขี้เสร็จหมุนตัวขี้เสร็จแล้วมันก็เจออย่างเงี้ยที่ก้อนเดิมผมเฝ้าเป็นอาทิตย์ผมเจอมันขึ้นมามันอยู่จากทุ่งข้างล่างมันวิ่งมาแล้วมันขี้บนเนี้ยแล้วเราดูเขาเราดูรู้แล้วโอ้โคนเขาหนาปลายเขาเรียวอันนี้ตัวผู้ถ้าเป็นเขากิ่งกิ่งตัวเมียถ้าฉี่มันอันนี้จากนักวิชาการมันจะย่อถ้าเป็นตัวเมียถ้าตัวผู้มันจะไม่ย่อแต่พอเราดูปุ๊บอ๋อตัวนี้ตัวผู้ทำมันประกาศกันมาคือว่าบางอันมันเป็นผลพลอยได้เราจะไปติดกล้องถ่ายกวางขาปักดาวคือติดตอนกลางคืนใช้เซ็นเซอร์ถ่ายปรากฏมันได้ภาพของกวางขาที่เลียหินที่เกิดจากไอ้เนี่ยความควบแน่นของอากาศความชื้นแล้วมันอยู่บนหินแล้วบนเชียงดาวไม่มีน้ำมันเลียหินตรงนี้เพื่อ
0: กินน้ำค้าง
1: มันก็ไปตอบโจทย์ของพื้นที่ที่ไม่มีแม่น้ำไม่มีห้วย มันต้องกินพืชอวบน้ำต้องกินอันเนี้ยมันก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที
0: ่
1: เราก็ส่งต่อให้เป็นข้อมูลของนักวิจัยได้อันเนี้ยคือผมแบบฟินมากเลย
2: ครับท่านอื่นครับของผมชอบคิดถึงอ่ะพี่ก้องสงสัย
3: ครับ
2: เวลาเราไปผมจะมีความคิดถึงตลอดเวลาคิดถึงคือเวลาเราไปอยู่ในที่ที่มันสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นยอดดอยล่าสุดนี้ไปเรียนดำน้ำเราลงไปใต้ทะเลไปเห็นโลกใต้ทะเลที่มันยังไม่สวยมากแต่เราสึกว่ามันยิ่งใหญ่ของสำหรับเราในช็อตแรกที่เราได้เจอเราจะคิดถึงความคิดถึงนี่แหละคือความสุข
1: เพราะเราคิดถึงอะไร
2: คิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยากให้ผมมาเห็นคิดถึงลูกสาวตัวเล็กที่ว่าเฮ้ยมันชอบอย่างเงี้ยอยากให้มาเจอเนี่ยคิดถึงบ้านที่ถึงแฟนเงี้ยอยากพาทุกคนมาเจอแบบที่เราเจอเหมือนมันมีพลังบางอย่างของธรรมชาติที่มันมอบให้เราอันนี้คือความสุขกับงานที่เราได้เดินทางได้อยู่กับธรรมชาติที่มันสวยงามครับอันนี้คือความสุขในมุมที่เราเก็บมาเสพใส่ตัวเองครับผมรู้สึกว่าเออนี่คือความสุขที่ได้จากงาน
0: ถ้าเกิดว่าคิดถึงคนทำสื่อทั่วไปใช่ไหมฮะได้อยู่ท่ามกลางฉากที่สวยเขาจะถึงคนดูว่าเดี๋ยวถ่ายไปนะคนดูต้องชอบแน่แต่ว่าพี่ก่อนจะถึงคนดูอ่ะถึงครอบครัวตัวเองก่อน
2: ผมคิดถึงตลอดจริง
0: อยากให้ครอบครัวได้ไปเห็นภาพที่พี่เห็น
2: ใช่ใช่
0: แล้วที่พากลับมาไม่กลับมาบ้างไง
2: พามาบ้างไม่พามาบ้างตามปัจจัยแต่จะพยายามพามาทุกครั้งแล้วก็หลายๆที่มีตั้งเป็นโจทย์ไว้ว่าต้องพามาให้ได้อะไรครับแต่คนดูก็คิดถึงครับซึ่งอันนี้ก็คือผลของเนื้องานที่มันไปอิมแพคซึ่งเราก็ทำเพื่อคาดหวังสิ่งนี้แล้วครับถ้ามันไปมันเล็ดรอดไปบ้างสักนิดสัก 1% 2% มันคือมันส่งไปมันได้ส่งอ่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็คือความสุขที่เราได้จากงานแล้วมันรู้สึกว่าเออเราก็คือคนคนหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วยกับเพื่อนเรื่องของความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลกเราซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็คือความสุขที่ได้จากงาน
3: ครับคือผมเนี่ยนะ เรียนมาทางศิลปะแต่ว่ามาทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเป็นชีวะธรรมชาติเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องธรรมชาติที่เกิดอะไรจริงๆเป็นความสนใจส่วนตัวแล้วก็พอเราออกท่องเที่ยวออกเดินทางเรียนรู้กับมันเยอะๆเนี่ยประสบการณ์เป็น10ปี20ปีเนี่ยมันทำให้เรารู้จักอะไรเยอะขึ้นพอเราเรียนรู้เยอะมันเหมือนเราก็อยากถ่ายทอดอยากถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้ความสวยงามได้เห็นพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราได้พบเจอและเก็บภาพมาได้ผมก็เริ่มทำงานเชิงสารคดีซึ่งในยุคแรกที่เราทำงานกันก็จะเป็นภาพนิ่งในยุคนึงเราจะเห็นว่าหนังสือท่องเที่ยวจะต้องมีสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยมันจะทำให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เสพอย่างพวกเราเนี่ยได้รู้จักได้เห็นความงดงามอย่างน้อยไม่ 100% ก็ 50-60% ก็ยังดีแล้วก็ประสบการณ์ที่เราใช้การสังเกตได้พบเจอนกได้เจอสัตว์ป่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้ความรู้เราเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มทำงานเชิงวิชาการมากขึ้นมีการไปช่วยสำรวจในบางพื้นที่อะไรเงี้ยอย่างผมไปสำรวจสัตว์ป่าให้ทางป่าชุมชนมวกเหล็กแล้วผมไปพบว่าโอ้มันก็มีสัตว์ป่าที่ตกสำรวจอยู่หลายชนิดเลยนะซึ่งเขาก็จะงงกันว่าเฮ้ยมวกเหล็ก

มันดูเป็นชุมชนนะมันไม่น่าจะมีป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ข้อมูลเหล่านี้มามันก็ช่วยทั้งชุมชนด้วยแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของงานวิจัยสัตว์ป่าซึ่งเหล่านี้ผมว่า

0: ให้มันสนุกเร้าใจทุกวินาทีเพื่อให้มันดึงดูดความสนใจคนที่เขาว่ากันว่าสมาธิสั้นลงยุคนี้ได้แต่ว่าคนกลุ่มนึงครับก็กำลังเชื่อมั่นกับการทำวิดีโอที่สวยที่ไม่ต้องตัดต่อเร็วๆที่ให้ความรู้สึกที่บอกเล่าอะไรบางอย่างผ่านภาพเป็นวิดีโอเงานอนขนาดยาวความยาวหลักนาทีและหลักชั่วโมงนะฮะสิ่งที่พวกเขาทำนะพูดถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวพวกเขาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าใครจะดูแต่ว่างานพวกเขาอะระดับ1ล้านวิวนะครับเกินล้านวิวนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ได้ฟังเคล็ดลับเบื้องหลังว่าที่มาของงานนั้นที่มันทองใจคนได้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ว่ามาจากความตั้งใจมากมายฮะแล้ววันนี้ผมก็โชคดีมากที่ได้มาดูพี่ๆเขาทำงานกันในป่าเมฆแล้วผมก็จะรอดูครับว่าเรื่องเล่าป่าเมฆของพี่ๆเขาที่จะกลายเป็นวิดีโอขนาดยาวที่มันจะอยู่ในหัวใจคนจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมกันได้นะครับในกระต่ายหมายจันทร์ครับอยู่แม่ปานที่ตั้งใจมาเจอกับที่ได้เจอตอนนี้เหมือนหรือต่างกันไหมครับ
1: อันนี้เหมือนที่คิดด้วยเลยมันก็จะเป็นโคนนี่แหละครับเปียกๆเนี่ยเย็น
0: ๆแล้วพอวิดีโอตัวนี้เผยแพร่ออกไปคาดหวังว่าคนดูที่เขาดูแล้วเขาจะได้อะไรครับ
1: ตัวคอนเซ็ปต์ของซีรีส์นี้ทั้งหมดเลยครับกระต่ายหมายจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบันทึกความงามในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านคีย์มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นไอ้ภาพนี้นะของทุกตอนในอนาคตลูกเราอาจจะไม่ได้เห็น
2: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้เล่นมากเล่นละครจักรวงๆเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยคิดถึงลูกอ่ะ
4: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
3: ยายลูกคิดถึงยายลูก
5: ศาลเจ้าอิซูกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้กาลเวลาครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้กาลเวลา
6: ไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
7: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
6: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
8: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
9: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
10: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
11: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
8: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 นทางไทย PBS

0: ทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: หัวใจหลักของงานเราเนี่ยคือ Active Payload
2: ครับ
1: คือ Payload ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติได
2: ้ครับ
1: โดยที่นักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเลยของทุกชิ้นที่เราส่งขึ้นไปอวกาศต้องปลอดเชื
2: ้อ
1: ทำไมต้องปลอดเชื้อเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังส่งขึ้นไปมันคืออาหาร
2: ใช่
1: แล้วแบคทีเรียมันกินอาหารพวกนี้
2: ดังนั้นสิ่งที่เราทำอะฟิสิกส์ของอะไรก็แล้วแต่จะอาหารหรือยาหรือการแก้ปัญหาทุกอย่างอะมันคือว่าเราต้องเข้าใจแก่นจริงๆว่ากระบวนการนั้นคืออะไร
3: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
2: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสุขเนินครับ
1: สวัสดีครับผมอิงเจริญสินอัศวกุลครับ
2: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับกับคุณอิงวันนี้ที่ใส่เสื้อมาด้วยไม่รู้จะอวดอะไรนักหนา เล่ามาครับเล่ามาเปิดโอกาสให้ขนาดนี้แล้ว
1: ครับก็ในอีกไม่กี่วันครับ
2: ครับ
1: โปรเจกต์ของผมที่ชื่อว่า Tiger X เนี่ย
2: มาถึงของคุณเลยนะโอ้โหสุดยอด
1: ของพวกผมของพวกผมของทีมผมครับก็กำลังจะเดินทางไปสู่สถานีอวกาศนานาชาติแล้วครับจะเป็นชุดการทดลองอีกชุดหนึ่งของประเทศไทยที่ได้เดินทางขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติครับ
2: ครับ
1: ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโปรเจกต์ไทเกอร์เอ็กซ
2: ์
1: ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรโครงการขึ้นไปทำอะไรทำการทดลองอะไรบนอวกาศกันครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องเล่ากันถึงว่าโปรเจกต์นี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูรายการของเราเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วครับ
2: ย้อนกลับไป
1: นานมากเลย
2: เกือบ2ปี
1: ใช่ที่เราพา2นักวิจัยมาสัมภาษณ์ในรายการด้วยก็คือดร.วฤทธิ์จันเจริญกับพี่เอิร์ธสลันของเรานั่นเองนะครับ
2: ครับ
1: ได้ไปพูดความรู้สึกแล้วก็วิศวกรรมของโปรเจกต์ไทเกอร์เอ็กซ์นี่แหละที่ได้ไปทำการทดลองบนเครื่องบิน 0G
2: ไร้น้ำหนักนะฮะก็มาจากโจทย์ทางด้านฟิสิกส์นะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าอะไรอาหารและยาโจทย์หนึ่ง
1: ใช่
2: ที่เป็นเรียกได้ว่าที่มาที่ไปแล้วก็เป็นโจทย์หลักของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบน 0G แล้วก็บนสถานีอวกาศนานาชาติ
1: ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการ emulsification การผสมของน้ำและน้ำมันในสภาวะและแรงถ่วงครับ
2: ครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆอย่างที่เราทุกคนน่าจะรู้กันก็คือว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่ถูกกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: เพราะว่าความเรื่องของความหนาแน่นเรื่องของขั้วไฟฟ้าของมันไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาเรื่องของความหนาแน่นเรื่องของขั้วไฟฟ้าของสารทั้งสองไปได้หรอกตามปกติเราจะผสมสารทั้งสองได้อย่างไรเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า emulsifier
2: ครับ
1: ฮะเช่นน้ำสบู่ผงซักฟอกขี้เถ้าอะไรพวกเนี้ยที่มันสามารถที่จะจับทั้งตัวโมเลกุลของน้ำมันแล้วก็น้ำอ่ะให้มันสามารถผสมกันได
2: ้ครับ
1: อ่าฮะ
2: ซึ่งมันก็คือหนึ่งในกระบวนการที่ถามว่าโอ้มันฟังดูแบบฟิสิกส์ดูวิทยาศาสตร์ดูเคมีมากเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะอาหารที่เรากินทุกอย่างคืออาหารที่เรากินทุกอย่างมันมีเคมีซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากๆมันเป็นหลักการทางฟิสิกส์หลักการทางเคมีอาหารชงนู่นชงนี่มันก็คือฟิสิกส์ของอาหารหรือว่าเราผสมอย่างแบบไข่แดงตีไข่ลงในนู้นลงในนี้อะไรเงี้ย
1: ซึ่งนั่นก็คือ emulsification
2: เออ
1: ไข่แดงเนี่ยคือตัว emulsifier ที่ดีมากๆในธรรมชาติแล้วเราก็ใช้มันตลอดเลย
2: รู้ละเราไปทำนี่พวกซอส
1: ถูกต้อง
2: เออพวกซอส
1: สลัดเนี่ย
2: สลัด
1: น้ำสลัดเนี่ยมันเป็นน้ำสลัดอย่างที่คุณรู้กันก็คือน้ำใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็มันก็มีน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยอยู
2: ่ครับ
1: ซึ่งสองอย่างเงี้ยมัน
2: ไม่ควรจะผสมกัน
1: ใช
2: ่
1: แต่พอเราใส่ไข่แดงไปปุ๊บเป็นไงซีซ่าสลัดไงเห็นไหมดังนั้นโดยโจทย์ของอาหารและยาทั้งหมดบนโลกเนี้ยที่เรากินกันเนี้ยมันมีน้ำมันมีสารที่เป็นเรียกว่า water rich ก
2: ็
1: คือว่าสารที่มีน้ำอุดมอยู่เยอะกับสารที่เป็น oil rich ก็คือมีน้ำมันผสมอยู่เยอะมากๆเลยซึ่งสารสองนี้ตามธรรมชาติมันสามารถผสมกันได้เพราะมันมี emulsifier อยู
2: ่
1: อาจจะเป็นทั้งเอนไซม์นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเรามาเป็นในรูปของการที่เราอยากสร้างมันขึ้นมาเอง
2: อาร์ติแฟกต
1: ์จากเริ่มต้น
2: ธรรมชาติ
1: ใช่เริ่มจากศูนย์จากเริ่มต้นจากมีน้ำกับน้ำมันเนี่ยที
2: ่
1: ฉันจะทำเนี่ย
2: มันจะมา
1: เจอกันได้ยังไงคุณคงไม่สามารถใส่น้ำสบู่ลงไปได้เพื่อกลายเป็นของกินที่คุณกินได้หรอก
2: ใช
1: ่ถูกต้องไหมครับดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เราเลยต้องทำการศึกษาว่าเอ้ยอิมัลซิฟายเออร์มันทำงานยังไงเพื่อเอามาเป็นประโยชน์กับ งานด้านทั้งอาหารและเวชภัณฑ์นะครับ
2: การแพทย์
1: ด้านทางการแพทย์
2: แล้วซึ่งแอปพลิเคชันทางการแพทย์นี่มันมีอะไรบ้างอ่ะโอเคเรานึกภาพออกแล้วว่าโอเคอาหารผมก็จะนึกถึงแบบภาพมาแล้วหิวแล้วแบบสลัดมีไข่แดงมีซอสมีอะไร
1: มาล่างี้เหรอ
2: เออใช่
1: มาล่า
2: ล่า
1: เอออะไรอีกอะราเมงซุป
2: อะไรที่น้ำมันเยอะๆเนี่ยผมชอบนักนะครับ
1: ใช่
2: แล้วในแล้วพอเรากินอาหารที่อร่อยแล้วในทางการแพทย์ผมกินจนป่วยต้องไปรักษามันมีแอปพลิเคชันอะไรอีก
1: จริงๆทางการแพทย์แอปพลิเคชันมันเยอะมากน
2: ะ
1: อย่างแรกเลยครีมที่คุณใช
2: ้
1: ครีมยูเรียเวลาคุณผิวคุณลอกมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ครีมยูเรียใช่ไหมครับครีมยูเรียก็คือน้ำกับน้ำมันผสมกันอีกแล้ว
2: ถูก
1: เลยกลายเป็นครีมหรือยาเคมีไอตัวเชโมเทอราปีเนี่ย
2: ครับ
1: ซึ่งยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมของน้ำเพื่อที่จะสามารถฉีดเข้าไปในหลอดเลือดเราได้แล้วก
2: ็
1: ตัวยาหลายๆตัวเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ำมันดังนั้นแปลว่าเราต้องเอาทั้งน้ำกับน้ำมันผสมกันให้ได้เพื่อให้ตัวยาเคมีสามารถทำงานได้และอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับผมน
2: ั่
1: นคืออาหารทางการแพทย์ครับ
2: ครับ
1: เขาไม่สามารถที่จะย่อยอาหารได้ตามปกติละก็คืออาจจะไม่สามารถรับประทานได้ตามปกติ
2: กระเพาะพังอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: กระเพาะเป็นรูรั่วตับอ่อนอักเส
2: บ
1: ผลิตมากเกินไปทำให้น้ำย่อยมาทำลายระบบย่อยอาหารลำไส้ตันเป็นมะเร็งแบบนี้ซึ่งคนไข้เหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถรับประทานอาหารตามปกติได้เขาอยู่ในสถานะประคองหรืออาจจะเป็นเด็กทารกที่เขายังไม่สามารถพัฒนาระบบในการย่อยอาหารของเขาได้สมบูรณ์แบบนี้ครับดังนั้นมันจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เข้ามาช่วยนั่นคือโภชนาการทางหลอดเลือดดำ
2: TPN
1: TPN ถูกต้องคุณต้นน่าสนิทกับสิ่งนี้แล้ว เราเรียกว่า
2: ว่ายังไม่ต้องใช้นะฮะยังไม่ถึงจุดนั้น
1: หมาย
2: ถ
1: ึ
2: งว่าสนิทกับจุดนี้ก็คือช่วงหลังผมก็ไปศึกษาเรื่องนี้มาเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับงานที่คุณอิงทำแล้วผมก็อยากรู้ว่าทำอะไรกัน
1: อ่าฮะซึ่งไอ้เจ้า TPN เนี่ยมันชื่อว่า Total Parenteral Nutrition
2: ชื่อยากหน่อยนะอะไรนะอีกรอบ Total
1: Parenteral
2: Nutrition
1: TPN
2: พ
1: อ TPN นะครับมันคืออาหารที่ให้ทางหลอดเลือดได้เลยคือตามปกติเราต้องย่อยเนาะเพื่อให้มันสุดท้ายเบรกเหลือแค่กรดอะมิโน
2: ครับ
1: กลูโคสแล้วก็กรดไขมันถูกต้องใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็คือเอา3อย่างนี้ที่เรารู้แล้วมันเบรกเหลือแค่เนี้ยใส่เข้าไปเรื่องคุณเลยฮะแต่มันจะมีปัญหาคืออะไรรู้ปะปัญหาคือน้ำมันเนี่ยแหละ
2: น้ำมันอีกแล้ว
1: น้ำมันอีกแล้วน้ำมันไม่สามารถผสมกับน้ำได้แต่เราก็รู้ว่าวิตามินหลายๆตัวเนี่ยมันละลายในน้ำมันวิตามิน A D E K ทั้งหมดอะมันละลายน้ำมันแปลว่าคุณต้องมีน้ำมันอยู่ในตัว TPN ด้วย
2: ครับ
1: เพื่อให้เขาสามารถรับสารอาหารได้ครบถ้วน
2: เข้าใจแล้ว
1: อ่ะฮะ
2: ดังนั้นจริงๆแล้วการศึกษาสิ่งเนี้ยโจทย์ที่มันคือการเอาหลายๆโจทย์อะที่มันเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยาหรือแม้กระทั่งเรื่องของแบบการรักษาผู้ป่วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วฟิสิกส์ของมันนะมันคืออันเดียวกันก็คือกระบวนการ emulsion หรือว่าการผสมกันของเหลวของไหลสองชนิดที่แตกต่างกันและมันจะไม่ผสมกันดังนั้นอันเนี้ยก็เลยถามว่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ไปอยู่ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์หรือว่าอาหารหรือว่าอะไรก็คือมีความ medical เอ๊ะทำไมไม่ไปอยู่ในแบบภาควิชาฟิสิกส์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเออก็เพราะว่าแอปพลิเคชันของมันเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของอาหารและยานี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเราเก่งมาก
1: ๆซึ่งแม้เราจะมี TPN ขายมีทีเป็นใช้สำหรับผู้ป่วยกันตามปกติกันอยู่แล้วแต่ปัญหาหนึ่งที่เราพบมากๆคือเรื่องของ emulsification emulsifier เพราะว่าอย่างที่ผมพูดไป

0: ว่า emulsifier ที่เราใช้ทุกวันนี้คืออะไรไข่แดง
1: อ๋อแล้วผมเดาว่าต้องไม่ใช่ทุกคนแน่เลยที่จะโอเคกับไข่แดงหมายถึงว่าร่างกายนะไม่ใช่แบบว่าผมไม่กินไข่อะไร
0: อ่าไม่เกี่ยว
1: แต่ว่าร่างกายเรารับไม่ได้
0: ใช่ถูกต้องซึ่งการจะลด emulsifier แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องศึกษาในกระบวนการที่มันมีตัวแปรน้อยที่สุดที่เป็นไปได้
1: เพื่อหา fundamental
0: ของมัน
1: หรือว่าพื้นฐานรากฐานที่สุดอะ
0: ของมันซึ่งประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือเราทำบนโลกก็ได้แต่เราดันมีข้อจำกัดที่เรามักจะลืมคิดกันไปมากๆนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงโลกถ้าสมมติคุณยังไม่ทันผสมคุณเทน้ำคุณเทน้ำมันลงไปใช่ไหมแล้วคุณก็ใส่อิมพลิฟายเข้าไปถ้าคุณไม่ผสมไม่ตีอะมันก็แยกชั้นกันอยู่ดี
1: ใช่เพราะไม่ได้เพราะอะไรเลยเพราะแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่มันทำให้เกิดแรงลอยตัว
0: แล้วจุดที่มันเกิดโปรดักจริงๆก็จะอยู่แค่ตรงกลางระหว่างน้ำกับน้ำมันเท่านั้น
1: ที่มันแปะกัน
0: ใช่ที่มันแปะกันก็จะกลายเป็นสีขาว
1: แต่เราต้องการให้มันเจอกันทั้งหมด
0: ทุกส่วน
1: เป็นทุกส่วน
0: ให้ได้มากที่สุดที่เป็นไปได
1: ้ผมว่าวิธีแก้คือเอาไปปั่น
0: ถูกต้องทำให้กระทุ่มแรงไงดังนั้นเซอร์เฟซมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้มันสามารถผสมกันได้แต่ประเด็นคือเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติเราตัดแรงโน้มถ่วงออกไป
1: จะเกิดอะไรขึ้น
0: จะเกิดอะไรขึ้นและมันจะสามารถชะลอเวลาทำให้เกิดโปรดักต์พวกนี้ได้มากขึ้น
1: อ๋อนี่ก็เลยเป็นโจทย์ว่าทำไมต้องไปศึกษาในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศ
0: คือต้องเล่างี้ก่อนว่าซีโร่จีเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำการทดลองจริงคือสแตติกมิกเซอร์ด้วย
1: ครับ
0: สแตติกมิกเซอร์ก็คือว่ามันคือท่อหน้าตาขดๆเหมือนเขาวงกตนี่แหละแต่ว่าพอถ้าเกิดน้ำมันชนน้ำกับน้ำมันชนกันเนี่ยมันเกิดการมิกซิ่งพร้อมกันซึ่งเราพบว่าไม่ต้องมีไอ้มอเตอร์ปั่นๆไม่ต้องมีใบพายไม่ต้องมีอะไรเลยนะแค่น้ำสองอันอ่ะมันไหลพร้อมกันชนกันแล้วก็ชนกันไปชนกันมาเนี่ยมันผสมกันแล้วเกิดโปรดักต์แล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงแบบจริงๆด้วยสแตติกมิกเซอร์ที่สามารถทำให้เกิดทูร์บูลเลนซ์ได้มากกว่านี้เนี่ยเราจะมีโปรดักต์เกิดขึ้นได้เยอะกว่านี
1: ้อธิบายไปอาจจะฟังดูยากคือผมอธิบายให้คุณฟังคุณผู้ชมฟังก็คือปกติแล้วอะเวลาที่เรานึกถึงแบบโลกแห่งความเป็นจริงอะ real world อะเราอะแก้ปัญหาทุกอย่างได้อยู่แล้วแหละสมมติว่าบ้านรกคุณก็กวาดบ้าน สมมติว่าอะไรอะหลังคารั่วคุณก็ปีนไปซ่อมหลังคา สมมติว่าข้างบ้านเสียงดังคุณก็เดินไปด่าอันนี้คือเราแก้ปัญหากันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วน้ำกับน้ำมันไม่ผสมกันคุณก็หาอะไรไปคนแต่นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาที่เราเข้าใจแก่นของมันจริงๆหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เราทำอะฟิสิกส์ของอะไรก็แล้วแต่จะอาหารหรือยาหรือการแก้ปัญหาทุกอย่างอ่ะมันคือว่าเราต้องเข้าใจแก่นจริงๆว่ากระบวนการนั้นคืออะไรงั้นเราตัดใบพัดออกตัดการเขย่าออกตัดโน่นออกตัดนี่ออกให้มันเหลือพื้นฐานจริงๆของสสารน่ะมันจะมีพฤติกรรมยังไงนี่คือสิ่งที่ทีมวิจัยเขาต้องการศึกษา
0: ถูกต้องคร
1: ับ
0: เหลือแค่แก่นของมันจริงๆว่าจะเป็นยังไง
1: ครับอ่ะผมอยากรู้แล้วว่าถ้างั้นอ่ะแล้วจะเอาขึ้นไปบนอวกาศนี่ไม่ต้องทำไงบ้างคุณอิง
0: ประเด็นคือต่อให้เรามีการทดลองพูดเอาคอนเซ็ปต์มาแล้วว่าทำบนซีโร่จีมันเวิร์ก
1: ครับ
0: แปลว่าเราจะสามารถยกเพย์โหลดซีโร่จีขึ้นไปอวกาศได้ไหม
1: ก็คืออันที่ดร.วาเลสเขาเอามาให้เราดูวันนั้นที่เขาเปิดรูปให้ดูที่ไป
0: จิ้มจิ้ม
1: จิ้มอันนั้นอ่ะเอาขึ้นไปให้นักบินอวกาศทำได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ทำไมฮะ
0: ผิดกฎทุกอย่าง มันผิดกฎทุกอย่างที่มันมีเลยคือกฎของนาซาเคร่งมากและเพย์โหลดที่เราได้มาก็อยู่ในไซส์แค่4
1: U 4
0: U ซึ่งในการทดลองของ COG เนี่ยไซส์ของมันอยู่ที่6
1: U 4 U ก็อันนี้ครึ่งนึง
0: อ
1: ันนี้ครึ่งนึงแล้วก็สูงขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นกล่องวางไว้บนฝ่ามือได้
0: ใช่กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางไว้บนฝ่ามือได้แต่ว่า6 U เนี่ยมันใหญ่กว่ามันก็คือแบบไซส์ของ MacBook แหละอีกอย่างนึงคือเรื่องความปลอดภัยNASA กลัวเรื่องนี้มาก
1: ๆโอ้และการทดลองนี้มันคือของเหลวไง
0: ถูกต้อง
1: และของเหลวเป็นสิ่งที่มันพร้อมจะรั่วจะไหลจะระเบิดจะทุกอย่าง
0: มีปัญหา
1: ระเบิดนี่เรื่องจริงนะฮะคุณนึกภาพดูว่าแบบคุณแบบนมกล่องอ่ะคุณทิ้งไว้แล้วมันบูดมันก็ระเบิดใส่หน้าคุณนะ พูดไม่เกินจริงนะมันระเบิดได้นะ
0: ระเบิดได้ครับซึ่งนั่นแหละเราต้องระมัดระวังมากๆและอีกหนึ่งเรื่องที่ NASA กังวลมากคือวัสดุNASA กลัวสิ่งที่เรียกว่า outgassing มากๆ
1: คร
0: ับ ซึ่งสมมติสายไฟที่คุณใช้เนี่ยปกติอาจจะเป็นสาย PVC
1: ครับ
0: แต่ประเด็นคือ NASA ไม่โอเคกับสาย PVC
1: อ้าว
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าในชื่อ PVC เนี่ยมันมีตัว C อยู่ตัว C มาจากคลอรีน
1: อ๋อ
0: และ PVC สามารถที่จะ outgassing ก็คือการที่ปล่อย แก๊สออกมาเป็นแก๊สคลอรีนได
1: ้ต้องถูกแกะออกมาหรือว่ามีอะไรที่เขาห้ามบ้าง
0: ใช่คุณลองนึกภาพว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยสิการหาของในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ยากมากๆผมจำได้ว่าตอนนั้นดร.วลัยแกบอกว่าอิงช่วยลองคุยกับพีพีให้หน่อยว่าตอนนั้นเขามีประสบการณ์การทำงานยังไงบ้าง
1: เดือดร้อนคุณพีพีอย่างนั้นถูกคุณพีพีนี่ถูกพาดพิงบ่อยนะในพอดคาสต์เราเนี่ยนะ
0: ซึ่งพีพีก็บอกว่าจริงๆแล้วของอ่ะมันหายากอยู่แล้วไม่ได้ทั้งเขาเป็น MIT เป็นนักวิจัยจาก MIT
1: เอา MIT อเมริกาเนี่ยประเทศเจริญเจริญเจริญ
0: เขายังบอกว่าเขาหาถุงยังไม่ได้เลยถุงที่ใช้ในการแบบคอนเทนสารในการบรรจุสาร
1: เขาเรียกอะไรนะไบโอโปรเซสซิ่งแบ็กป่ะ
0: ใช่ไบโอ
1: ที่เราเห็นใช้กันตามโรงพยาบาลอ่ะ
0: ใช่ครับคือถุงตามปกติถุงที่เราใช้ในโรงพยาบาลเลยนะถุงบรรจุเลือดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันทำจาก PVC คุณ
1: ครับ
0: แล้ว PVC เป็นอะไรเป็นคลอรีนไม่ได้คุณต้องไปหาถุงอื่นที่ไม่มีคลอรีน
1: นาซ่านี่มันเรื่องมากเว้ยไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้
0: ใช่มันไม่ได้จริงๆซึ่งพอมันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าจะทำยังไงให้มันแบบว่าเป็นถุงที่ได้อย่างคุณ VP ก็เลือกเป็นถุงชื่อ FEP
1: ครับ
0: fluoroethylene propylene
1: อ่าฮะ
0: จำชื่อได้แม่นเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขาทำไอ้นี่ไงการทดลองที่เป็นส่งแบคทีเรียขึ้นไปบนอวกาศซึ่งคล้ายๆงานคุณเหมือนกันของคุณคือก็ยังดีที่มันไม่มีแบคทีเรียยังไม่มีสิ่งมีชีวิตของเขาคือมีสิ่งมีชีวิตก็จะยากหน่อย
0: ซึ่งสุดท้ายทีมของเราก็สามารถหาของได้ทั้งหมดเลย
1: โดยวิธีที่ brute force สุดๆนะฮะ
0: brute force สุดๆนะครับ
1: ก็คือให้คุณปาประสงค์มาหน่อย
0: มันสนุกมากเลยเรื่องวันนั้นนะผมบอกได้เลยแต่ว่านั่นแหละ
1: เก็บไว้เป็นไซส์สตอรี
0: ่ไซส์เป็นไซส์สตอรี่ที่สนุกมากๆเลยอย่างที่ผมพูดไปว่าแค่หาของก็ยากแล้วเราต้องประกอบทุกอย่างให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยอีกเหมือนกันดังนั้นเราต้องหาสถานที่ที่เป็นทั้งห้องลามิน่าโฟถูกต้องมันคือห้องคลีนรูที่มีลามิน่าโฟด้วยนะเป็นห้อง BSC ในการประกอบของพวกนี้เพราะว่าของทุกชิ้นที่เราส่งขึ้นไปอวกาศต้องปลอดเชื้
1: อ
0: ทำไมต้องปลอดเชื้อเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังส่งขึ้นไปมันคืออาหาร
1: ใช่
0: แล้วแบคทีเรียมันกินอาหารพวกนี้
1: มาแล้วครับระเบิดนะ
0: ถูกต้องคือถ้ามันมีแบบแบคทีเรียหลุดไป1ตัวมันไม่แบบสเตอริไลซ์จริงๆอ่ะ
1: เราพูดกันน้ำลายกระเด็นลงไปใส่เพโลดมันไปเติบโตสร้างไบโอมในนั้น
0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันบวมขึ้นมา
1: แล้
0: วผมว่าเพโลดเน่าตั้งแต่มันอย่างนั้นแล้วคือดังนั้นแปลว่าของทุกชิ้นที่เราจะส่งขึ้นไปรอบเนี้ยมันต้องสเตอริไลซ์หมด
1: ก็ประกอบเสร็จ
0: ประกอบเสร็จซึ่งหัวใจหลักของงานเราเนี่ยคือ active payload
1: ครับ
0: คือ payload ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติได
1: ้ครับ
0: โดยที่นักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเลยก็คือนักบินอวกาศเอาออกมาจากกล่องเสียบไฟปล่อยได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: แบบนั้น
1: หมายถึงว่ามันเหมือนเอาคอมพิวเตอร์อะไปเสียบกับ
0: ปลั๊ก
1: เซิร์ฟเวอร์กับปลั๊กไฟแล้วก็รีโมทมาใช้งาน
0: ถูกต้องมีแค่นั้นนั่นคือหน้าที่ของนักบินอวกาศสำหรับตัวโปรเจกต์ของเรา
1: แปลว่าเพย์โหลดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นแค่ว่ามีปั๊มมีอะไรแต่ว่ามันจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถรีโมทเข้าไปได้ด้วย
0: ใช่และต้องสามารถที่จะติดต่อกลับประเทศไทยได
1: ้แน่นอนเพราะว่าเราคงไม่เอานักวิจัยเราบินไปอยู่ที่
0: เบลเยียม
1: เบลเยียมนะซึ่งเป็นมิชชั่นคอนโทรลของบริษัท Space Application Service ที่ดูแลเพย์โหลดชิ้นนี
0: ้ถูกต้องครับเมื่อเรามี
1: เราก็จะนอนๆกดๆบนเตียงนี่แหละไม่ได้เพราะว่ามันต้องมี VPN เข้าไปแล้วเขาจะบังคับให้เป็นที่แล็บเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นก็จะมีใครก็ไม่รู้นอนแบบไปกดๆจิ้มสถานีอวกาศนานาชาติไปรัน Minecraft วันนั้นแล้วมันระเบิดขึ้นมาก็ เห็นมั้ยทุกอย่างมันคือเรื่องความปลอดภัยนะทุกคนแล้วคือผมไม่ได้พูดเล่นหรือก็คือผมอาจจะฟังดูติดเล่นในหลายๆตอนนะแต่ว่าที่ผมพูดว่าระเบิดที่ผมพูดว่าไปรัน Minecraft หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงและมันทําได้ด้วย
0: ถูกต้องมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมัน
1: อันตราย
0: อันตรายมากๆจริงๆนะซึ่งงานของเราก็เหมือนกันงานของเราคือต้องผ่าน VPN คือตัวเพย์โหลดเราเนี่ยมันจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์แย
1: ม
0: แล้วมันจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมาอย่างพื้นโลกผ่านทาง ESA ต่อมา Space Application แล้วส่งมาอย่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
1: ์
0: เนี่ยตรงนั้นแบบนี้ซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมได้ทุกอย่างสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างเพราะในเพย์โหลดของเรามันมีกล้องถ่ายภาพที่สามารถถ่ายการทำงานของการทดลองของเราได้ทั้งหมดเลยอ่ะฮะและเราสามารถสั่งได้แม้กระทั่งว่าเราจะสั่งให้ปั๊มอะทำงานเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งจริงๆแค่เรื่องปั๊มอย่างเดียวเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆแล้วเพราะว่าปั๊มของเราอะไม่ใช่ปั๊มแบบที่มีฟันเฟือง
1: เออใช่เวลาเราพูดถึงปั๊ม

0: แล้วก็นึกถึงภาพปั๊มแบบปั๊มตู้ปลา
1: ปั๊มแบบมันมีใบพัดอยู่นะแล้วก็แบบว่าหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเด็นมันทำอย่างไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกซอกกลืบของปั๊มเนี่ยคือตัวปัญหาที่มันมีแบคทีเรียอยู่
0: มันควรจะสะอาดที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วผมว่าเวลาที่เราคลีนเนี่ยคลีนท่อทั้งหมดอะมันควรจะคลีนออกไปหมดจริงๆมันไม่ควรจะมีอะไรเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวเลย
1: ใช่
0: มันเหมือนแบบคุณมีห้องน้ำแล้วคุณมีซอกเยอะๆอะคุณแบบห้องน้ำคุณก็จะแบบอีเหม็นสกปรกอะไรเง
1: ี้
0: ยดังนั้นคุณต้องทำห้องน้ำที่คลีนที่สุดห้องน้ำเราจะไม่เอาอะไรไปวางเยอะๆเพราะมันจะมีอะไรดำๆไปเกาะอันนั้นก็คือแบบแบคทีเรียน่ารังเกียจมากๆ
1: ซึ่งปั๊มที่เราใช้อ่ะเราเรียกว่า peristaltic
0: ครับ
1: peristaltic ปั๊มคือปั๊มที่เป็นเหมือนลูกยางแล้วก็รีดไปตามท่อก็คือเอาท่ออ่ะเป็นปั๊ม
0: อ๋อเอ้ยแล้วแอปพลิเคชันบนโลกจริงๆมันคืออะไรของไอ้ปั๊มนี
1: ้ปั๊มไว้ใช้กับอะไรไว้ปั๊มได้เยอะมากปั๊มเลือดเงี้ย
0: อ๋อพวกปั๊มในโรงพยาบาลที่เขาใช้กันในการแพทย์อ่ะนะ
1: ใช่ปั๊มที่เป็นพวกปั๊มเลือดปั๊มตัวยานู้นยานี้อย่างเงี้ยครับที่เขาไม่ใช้ดรอปเลทแต่เขาจะต้องใช้ปั๊มอย่างเงี้ยครับ
0: ดังนั้นจริงๆแล้วเพโลดชิ้นเนี้ยมันพูดได้ว่ามันคือ medical device grade หรือว่าเกรดเครื่องมือทางการแพทย
1: ์ถูกต้อง
0: อ๋อที่ไปอยู่ในอวกาศชิ้นแรกของไทยด้วย
1: ใช่
0: เข้าใจแล้วมันถึงได้เจ๋งตรงนี้แล้ว
1: มันยากมากๆเลยแล้วมันเจ๋งมากๆเลยที่เรากำลังส่งเครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติในนามของประเทศไทยจะเห็นว่าจริงๆเพโลดเราซับซ้อนมากเราเป็นทั้งเครื่องมือการแพทย์ที่ต้องผสมสารเราต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเรามีปั๊มเรามีทั้งปั๊มเรามีทั้งเครื่องสแตติกมิกซิ่งที่สามารถที่จะมิกซ์สารได้โดยไม่ต้องมีมอเตอร์อะไรช่วยในการปั่นแล้วเราก็ยังมีระบบออโตเมชันของเราและสามารถติดต่อกับบนพื้นโลกได้อีก
0: โอ้
1: เป็นระบบคอมเพล็กซ์
0: มากๆ
1: ที
0: ่
1: อยู่ในไซส์4อยู่20 คูณ 20 คูณ 10 เซนติเมตร
0: ผมว่ามันคือคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่ารีโมทแลบอราตอรี
1: ่
0: ซึ่งโอเครีโมทแลบอราตอรี่เราเห็นแล้วล่ะในดาวอังคารหรือในอะไรที่แบบนักวิจัยอะ JPL อะเขาก็จะแบบไปคอนโทรลอันที่ยกตัวอย่างง่ายสุดก็คือไอ้เจเนเรตออกซิเจนบนดาวอังคารนะม็อกซี่อันนั้นคือผมก็ตามไอ้โครงการเนี้ยมาตั้งแต่ตอนไปฟังคนทำเขาพรีเซนต์ที่ MIT ผมก็แบบว่าโอเคเจ๋งมากเลยแล้วรู้สึกว่าก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคมันรีโมททำงานแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นโจทย์กี่รอบก็ว่าไปแต่อันเนี้ยผมว่ามันล้ำกว่าความเป็นแค่รีโมทแล้วปลอตเตอรี่ธรรมดาคือมันเป็นเครื่องมือทางการแพทย์จริงๆอ่ะมันหมายความว่าอะไรผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงในหนังเรื่องโปรเจกต์ฮิลแมรี่อ่ะไอหุ่นยนต์อ่ะจำได้ใช่ไหมมันจะมีไอหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นแพทย์อ่ะเอออันนั้นอ่ะคือในทางเทคนิคลี่อ่ะมันเป็นไปได้นะก็คือให้มันแบบจิ้มรักษาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วความ precision ความแม่นยำความสะอาดอะของอุปกรณ์อะมันจะต้องระดับเกรดการแพทย์อะคือแค่ว่าคุณสมมติไปสำรวจอวกาศระยะยาวอย่าง Project Hail Mary อย่างเงี้ยคุณไม่สามารถแบบพกแพทย์หลายๆสาขาไปได้ เพราะหมอเขามี profession ของเขาเน
1: า
0: ะมันไม่ได้มีแบบซุปเปอร์หมอที่แบบว่าคนนึงทำได้ทุกอย่
1: าง
0: แต่ว่าคุณสามารถมีแบบซุปเปอร์องค์ความรู้ของหมอแล้วก็มีหุ่นยนต์ทำงานแทนได้แล้วผมว่าอันเนี้ยถ้าแบบมองแบบไปไกลๆเลยนะอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของการแพทย์อวกาศที่มันน่าทึ่งมากเลยอะ
1: ซึ่งมันสามารถกลับมาใช้ในประเทศ
0: บนโลกเออใช
1: ่การทำเทเลโอเปอเรชั่นเทเลเมดิคอล
0: ผ่าตัดทางไกลที่ทุกวันนี้เราเห็นกันว่าเขาก็ทำแล้ว
1: ใช่ที่หมอจากกรุงเทพสามารถผ่าตัดที่เชียงใหม่ได้อย่างนี
0: ้
1: สิ่งอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกมากเลยเราสามารถที่จะแบบแค่มีเครื่องนี้ตั้งไว้ที่สมมติตั้งไว้บนดอยก็ได้เราสามารถที่จะสร้าง TPN
0: เออรีโมทไปผสมยาให้สมมติต้องเข้าป่าเนาะแล้วคือเครื่องมันเล็กอ่ะมันดีมากเลยนะ
1: ใช่นี่แหละคือสิ่งที่มันจะเป็นต่อเนื่องก็คือเราสามารถที่จะสร้างเครื่องพวกนี้ให้มันสามารถทำงานจากระยะไกลได้แล้วมันสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคนมากนี่คือแอปพลิเคชันที่กลับมาในอนาคตที่มันเกิดขึ้นหลังจากโปรเจกต์นี้ซึ่งเอาจริงๆถามว่าโปรเจกต์เนี้ยสิ่งที่เราจะได้รับแบบเร็วๆอ่ะคืออะไรผลลัพธ์ของการทดลองเราได้ยังไงคือเราจะได้ภาพไฟล์วิดีโ
0: อ
1: กลับมายังโลก
0: ครับ
1: โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรอเพย์โหลดเรากลับมาถึงโลกนะเราสามารถได้รับผลการทดลองตั้งแต่อยู่บนนั้นได้เลย
0: ครับดาวน์โหลดลงมาเหมือนเราโหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1: ซึ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งใหม่มาก
0: ๆเพื่อที่ว่าอันเนี้ยมันจะนำไปสู่การสร้างโมเดลทางฟิสิกส์แล้วทำความเข้าใจว่า TPN เนี่ยมัน ทำงานยังไงหรือว่า emulsifier emulsification กระบวนการพวกนี้ฟิสิกส์เบื้องหลังของ

0: มันคืออะไรในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ซึ่งสุดท้ายหลังจากที่ได้ผลการทดลองพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาช่วยคนได้อีกหลายๆคนมากๆเพิ่มองค์ความรู้กับโลกได้อีกหลายๆศาสตร์มากๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านวิศวกรรมด้านการแพทย์ด้านฟิสิกส์ที่เราจะได้ทำความเข้าใจว่าเอ้ยของไหลที่มันผสมกันนะมันผสมกันยังไงในสภาวะอวกาศแบบนี้ผมว่ามันได้ครอบคลุมหลายๆศาสตร์มากๆนะการทดลองนี
0: ้อีกอันนึงคือผมก็รู้สึกอย่างนึงซึ่งผมรู้สึกสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วผมว่าต่อให้ผมจะบอกว่าวิทยาศาสตร์บ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยเติบโตซึ่งก็ต้องบอกว่าในมุมของความคิดเราด้วยความที่เราอยู่กับปัญหามานานเนาะแต่ว่าอันนึงที่ผมว่าบ้านเราทําได้ดีมากๆก็คือผมว่าหมอบ้านเราเก่ง บุคลากรทางการแพทย์บ้านเราเก่งมากสังเกตนะแบบว่าโหคนต่างประเทศบินมารักษาที่ไทยเพราะหมอเราเก่งแล้วงานวิจัยด้านการแพทย์งานวิจัยด้านสุขภาพอาชีพด้านการแพทย์ของเราในประเทศเราอ่ะถูกมองว่าแบบคือเทพเจ้าอ่ะไม่บอกว่าคือโอ้ยใครเป็นหมอนะบ้านไหนลูกเป็นหมอนะบ้านไหนลูกเป็นเภสัชนะบ้านไหนแบบว่าทำเทคนิคการแพทย์นะคือเรารู้สึกว่าแบบมันคือเก่งคนไทยเราเก่งเรื่องนี้วิทยาลัยหมอวิทยาลัยแพทย์เราเยอะแยะมากมายดังนั้นการถ้าเราจะสนับสนุนด้านอวกาศผมว่าเราโยงอวกาศให้มาเกี่ยวข้องกับการแพทย์อ่ะมันน่าจะดึงเอาคนสองโลกอ่ะมาเจอกันได้
1: แล้วมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายแล้วมันจะช่วยคนบนโลกได้อีกมากจริง
0: ๆในการพาสองโลกนี้มาเจอกันก็คือการแพทย์กับอวกาศเจ๋งมากเลยคุณนิ้งตอนนี
1: ้
0: ก็รอติดตามว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็บายโปรดักต์ผลพลอยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางวิศวกรรมต่างๆเนี่ยมันถูกโอเพ่นเนาะมันไม่ได้บอกว่าเอ้ฉันทำกันเองฉันรู้กันเองแต่มันถูกโอเพ่นมาหมดเลย
1: ใช
0: ่ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาดูได้ให้นักวิจัยเปเปอร์ออกมาแล้วเปเปอร์เยอะมากแล้วงานนี้ผมบอกเลยว่าผมอาจจะชอบติไม่ใช่คำว่าวาดผมจะชอบติหลายๆงานที่ทำแล้วแบบเงียบอะทำเหมือนแบบทำไว้เก็บไว้ดูกันเองอะแต่ว่าผมว่างานนี้เปเปอร์ออกมาเยอะจริงแล้วก็พวกงานเอนจิเนียริงอะไรต่างๆก็ปล่อยออกมาเยอะ
1: ปล่อยออกมาเยอะมากและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นโ
0: อ
1: เพนไซแอนส
0: ์
1: งานน่าจะเป็นงานเพลย์โหลดแรกๆของประเทศไทยที่เป็นโอเพนไซแอนส์ก็คือประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้พวกนี้ได้แบบเนียร์เรียลไทม์อย่างเช่นแดชบอร์ดว่าตัวเพโลดทำงานโอเปอเรชันเป็นยังไงบ้
0: าง
1: แบบนี
0: ้เฮ้ยมันก็ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจผมรู้แล้วมันคือการมันแทบจะเป็นการรวมหลายสาขาหลายแบบผมว่าคนโปรเจกต์นี้นะผมเชียร์ให้ไปดูจริงเพราะว่าคนที่อินคอมพิวเตอร์อ่ะก็จะชอบก็จะเนิร์ดว่าแบบเฮ้ยพี่ครับมันรีโมทเข้าไปยังไงครับมันใช้ API แบบไหนแล้วเซิร์ฟเวอร์เขาทำงานยังไงคนที่เป็นด้านการแพทย์ก็จะมองว่าแบบโอเคแล้วโจทย์มันจะเป็นยังไงต่อแอปพลิเคชันจะเป็นยังไงระยะสั้นระยะกลางหรือว่าคนที่เป็นเอนจิเนียริงก็จะตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยทำของอวกาศทำไงระบบปั๊มเฮ้ยเหมือนคุณแบบต้องเขียนโปรแกรมยังไงบ้างคือมันรวมหลายๆอย่างจริงๆอ่ะก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทำให้เราแบบแฮปปี้กันอ่ะในการติดตามโครงการนี้
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณอิงมากที่เอาเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ขอให้โชคดีกับการทดลองนะแล้วขอบคุณทีมทดลองทุกคนด้วยที่ส่งข้อมูลมาให้เราได้เอามาเล่ากันแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์อะมันไม่ใช่นี่คือไม่ได้อยากจะบอกว่ามาอวยพวกเดียวกันเองหรือว่าอะไรนะแต่ผมบอกว่าถ้าไหนที่เราดีอะเราจะอยากเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็อันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนจริงๆนะครับก็ติดตามเรื่องราวของรายการ Star Stuff นะครับเรื่องเล่าจากดวงดาวได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ช่องทีวี Thai PBS หมายเลข3นะครับติดตามพวกเรากันได้นะครับทุกสัปดาห์เลยตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
1: ผมมิ้งเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

0: ีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศพอสมควรนะคะกรณีลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียพร้อมกับเฮโรอีนซึ่งถูกซ่อนมาในกระเป๋าผ้าค่ะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเฮโรอีนที่พบในแอร์โฮสเตสคนนี้เธอมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือไม่หรือว่าถูกหลอกให้หิ้วของที่เป็นยาเสพติดสอดไส้อยู่ด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไทยอยู่ระหว่างเร่งขยายผลเพื่อติดตามว่าของนั้นส่งมาจากใครภาพจากกล้องวงจรปิดจากอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กับคอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสคนนี้เป็นข้อมูลสำคัญค่ะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปส.ได้รับจากนิติบุคคลคอนโดโดยพบว่าช่วงเวลาประมาณ 11:00 นของวันที่23มิถุนายนมีคนส่งพัสดุขับรถมาจอดแล้วก็เข้าไปส่งของไว้ที่คอนโดเอาของไปดรอปไว้ที่นิติบุคคลนะคะก่อนที่แอร์โฮสเตสคนนี้จะลงมารับพัสดุมีข้อมูลว่าทั้งวันที่22และ23มิถุนายนมีบริษัทขนส่งมาส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคนนี้แต่ว่าเป็นคนละเจ้าและอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลว่ายาเสพติดถูกส่งมาวันไหนและใครเป็นคนที่นำส่งและจากการเข้าตรวจคนห้องพักของแอร์โฮสเตสเมื่อวานนี้แฟนของแอร์โฮสเตสคนนี้ระบุว่าหลังจากที่รับพัสดุจากผู้ส่งได้นำออกจากกล่องแล้วก็เปิดซิปดูค่ะก่อนที่จะบรรจุของเข้ากระเป๋าส่วนแอร์โฮสเตสยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่รู้ว่ามียาเสพติดส่วนต้นทางของพัสดุทางปปส.พบข้อมูลว่าแอร์โฮสเตสคนนี้อยู่ในกลุ่มรับหิ้วของไปต่างประเทศจากนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าโรสติดต่อมาขอพูดคุยส่วนตัวซึ่งผู้ใช้ Facebook ชื่อนี้มีการตระเวนโพสต์ข้อความตามกลุ่มที่รับหิ้วของเพื่อหาคนที่มีพื้นที่ว่างในกระเป๋าเดินทางค่ะโดยมีการถ่ายรูปลงและอ้างว่าต้องการฝากส่งสินค้าโอท็อปให้กับลูกค้าที่ออสเตรเลียเสนอค่าจ้างเป็นเงิน 8,800 บาทปปส.ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์นะคะว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เป็นเพียงผู้รับหิ้วหรือว่าผู้ร่วมขบวนการหลังจากนี้จะมีการขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลักลอบนำเฮโรอีนเข้าสู่ระบบขนส่ง
1: แล้วก็ดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับของคอนโดก็พบว่ามีความสอดคล้องกันก็คือว่ามีรถของแกล็บเนี่ยมาจอดแล้วก็ส่งกล่องพัสดุพันรายการนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับความเป็นมาเป็นไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทาง AFP ก็พบว่าแอร์ไลน์ดังกล่าวนะครับมีการไปโพสต์นะครับว่าตัวเองโพสต์อยู่ในกลุ่มซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มลับกลุ่มปิดอะไรนะครับเป็นกลุ่มรับหิ้วของจากประเทศไทยนะครับไปยังประเทศต่างๆก็ได้มีการแท็กพูดคุยกับผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับว่าโรสนะครับก็มีการพูดคุยกันในการพูดคุยเนี่ยก็มีเนื้อหารายละเอียดนะครับซึ่งเราก็จะทำการสืบสวนต่อ
0: วันนี้ปปส.ภาค5ยังร่วมกับตำรวจเข้าตรวจบ้านพักของแม่แอร์โฮสเตสในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาค่ะบ้านของแม่แอร์โฮสเตสคนนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีสิ่งไหนที่บ่งบอกว่าร่ำรวยผิดปกตินะคะแล้วก็ได้ข้อมูลว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เพิ่งทำงานได้2ปีมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทำให้ต้องหารายได้เสริมข้อมูลจากตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP ระบุว่าที่ผ่านมาพยายามขยายผลการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากไทยไปยังออสเตรเลียมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าจับได้แค่ในส่วนของผู้โดยสารทั่วไปเท่านั้นส่วนกลุ่มลูกเรืออยู่ในกลุ่มที่คาดว่าน่าจะมีช่องโหว่จึงได้นำสุนัขเคนายใช้ในการดมยาเสพติดจนนำไปสู่การจับกลุ่มดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรไม่พบว่ามีสายการบินมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือว่าสนับสนุนจึงเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือว่า

0: ความเชื่อมั่นต่อประเทศแต่ก็ยอมรับว่าจากนี้ต้องปรับปรุงมาตรฐานการตรวจจับยาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้น
1: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานมันไม่ใช่เรื่องขององค์กรที่ไปทำความผิดนะครับเพราะงั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกเรือผู้ที่ทำเป็นประกอบอาชีพในที่เกี่ยวกับการบริการเครื่องบินให้รัดกุมนะครับแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นครับ
2: ตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคงต้องไปปรับปรุงในเรื่องในส่วนนี้นะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี้ยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของพวกกัปตันก็ดีสจ๊วตก็ดีหรือแอร์ก็ดีเนี่ยเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็ตรวจเฉพาะในเรื่องของวัตถุระเบิดเพราะฉะนั้นเรื่องของสารเสพติดหรือยาเสพติดตรงนี้เนี่ยเราก็มีการตรวจแต่เราไม่ได้เอาสุนัขบดกิน
0: คุณผู้ชมคะสำหรับแอร์โฮสเตสบางคนเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆก็เป็นโอกาสทำอาชีพเสริมหารายได้จากการรับผิ้วของนะคะแต่ว่าแอร์โฮสเตสบางคนก็ชัดเจนค่ะว่าไม่รับผิ้วเพราะว่าไม่มีอะไรการันตีว่าถูกต้องและปลอดภัย
3: ปกติสายการบินมันก็ไม่ให้รับหิ้วของอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันคอนเซ็ปต์เรื่องความปลอดภัยอะค่ะคือเหมือนกระเป๋าใครกระเป๋ามันอย่าให้ใครมาแตะต้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง
4: แต่ว่ามันก็มีใช่ไหมคะลูกเรือบางคนที่ไปรับหิ้ว
3: มันมีค่ะมันมีคนที่ทำอาชีพเสริมแล้วก็รับหิ้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าอิงจากสายการบินบูมนะคะที่ลูกเรือรับหิ้วกันส่วนมากจะรับให้กันเองเฉยๆอะค่ะเหมือนเพื่อนให้เพื่อนเขาก็จะคิดกิโลละประมาณ200-300แล้วประมาณเนี้ยแค่นั้นบูมก็มีคุยกับเพื่อนนะคะว่าแบบมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าของที่เราถือมาเราดูภายนอกเหมือนมันเป็นแค่กระเป๋าหนึ่งใบแล้วใครจะไปรู้ว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของลูกเรือทุกคนค่ะต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปทั้งการตรวจตัวบุคคลการตรวจสัมภาระตามมาตรฐานสากลหลังจากนี้มีการหารือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหารือกับสายการบินทอทหน่วยงานด้านศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเข้มงวดกับลูกเรือที่รับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของควบคู่กับการรักษามาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารไม่ให้ได้รับผลกระทบเกินความจำเป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องขยายผลต่อค่ะก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะพบข้อมูลว่ามีข้าราชการหลายระดับเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะวันพรุ่งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเตรียมที่จะแถลงผลซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าได้เห็นทั้งพฤติกรรมพฤติการซึ่งบอกได้นะคะบ่งบอกว่ามีช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอทอคืบหน้าไปมากค่ะโดยได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความผิดพลาดว่าเกิดขึ้นจากจุดไหนและวันพรุ่งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการตรวจสอบที่เกิดขึ้น
5: เราได้ความคืบหน้ามาเยอะแล้วเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะบอกได้ว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตรงไหนนะครับแต่ในส่วนของรายละเอียดใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงให้ทางคณะกรรมการได้มาชี้แจงนะครับ
6: ประมาณการตัวเลขประมา
5: ณอันนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยลงลึกขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนที่กระทรวงมหาดไทย cover เนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกระทรวงนะครับแต่ในส่วนของกรณีอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปปช.ที่กำลังทำงานลงรายละเอียดกันอยู่นะครับ
0: นายวรสิทธิ์ปฏิเสธที่จะชี้แจงรายละเอียดบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีค่ะขอให้เป็นหน้าที่ของปปช.และไม่ชี้ชัดว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่เบื้องต้นทราบว่ามีประชาชนเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีไว้และตำรวจพยายามประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามตัวนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้ วันนี้เองทางสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือว่าสตป.ยื่นหนังสือ

0: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำ TOR ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.โดยตัวแทนสตป.มองว่าการกำหนด TOR มีส่วนกับการเอื้อกับการทุจริตและคณะกรรมการที่กำหนด TOR ก็ต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการที่ออกข้อสอบของมสว.ซึ่ง2หน่วยงานจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ขณะที่นายรังสิมันต์บอกว่าเรื่องนี้คณะกรรมการจะตามตรวจสอบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องตอบคำถามด้วยค่ะว่าความผิดนี้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะฝ่ายประจำหรือไม่หรือต้องมีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ยังต้องจัดการกับตัวการใหญ่เพื่อให้ระบบทุจริตแบบนี้หมดไปและไม่ใช่เพียงแค่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องยึดทรัพย์และให้ตกเป็นของแผ่นดินอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในคนที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อกล่าวหานะคะว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งเรื่องของคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2568ค่ะอีกคดีหนึ่งก็คือคดีรีดไถเงินเป็นค่าคืนสิทธิดินสค.1จากนักธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสลิปการโอนเงิน100,000 บาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมารายชื่อของผู้โอนซึ่งเป็นผู้กว้างขวางด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หาดบางเทาโอนให้กับผู้รับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนสนิทของอดีตข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นหลักฐานสำคัญอีกคดีนึงค่ะที่เจ้าหน้าที่กองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลการตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกดำเนินคดีในฐานเรียกรับทรัพย์สินและเรียกรับสินบนหรือไม่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้นะคะแม้ว่ารายชื่อผู้รับเงินจะไม่ใช่ชื่อของอดีตปลัดภูเก็ตโดยตรงแต่ว่าจากหลักฐานการสอบสวนของ DSI พบหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่ถูกพาดพิงล่าสุดตำรวจยืนยันผลการสอบสวนคดีเรียกรับผลประโยชน์ของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี2568ถึง2569ในคดีเรียกรับผลประโยชน์จากนักธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งจำนวน1,000,000 บาทเพื่อแลกกับค่าอำนวยความสะดวกคืนสิทธิดินสค.1ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอีกคดีหนึ่งเป็นคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี2568ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีความเชื่อมโยงกันทั้ง2คดีค่ะโดยเฉพาะเส้นทางทางการเงินพบการโอนเงินกลับไปกลับมาโอนเงินแบบนี้เป็นทอดๆโดยมีอาสารักษาดินแดนคนสนิทเป็นผู้ดำเนินการ
1: เอาเงินจากผู้เสียหายในคดีของทางภูเก็ตนะครับโอนเงินไปให้ผู้เสียหายทางคดีของหาดใหญ่นะครับทำให้เกิดเส้นเงินนี้ขึ้นมาและการโอนเงินก็โอนไปเกินมีการโอนกลับนะครับซึ่งจะเป็นเส้นเงินที่พันรอบตัวของผู้ต้องหาอยู่นะครับ
0: จากการสอบสวนเส้นเงินค่ะเบื้องต้นพบบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าทั้งหมด3คนด้วยกันได้นำตัวมาสอบสวนแล้วเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการและอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ขณะที่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าคดีการจับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินในการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกับคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี2568ซึ่งปปช.เป็นผู้รับผิดชอบคดีเป็นคนละคดีกันแต่ว่าจะทำควบคู่กันไปหากพบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมคะมีหญิงชาวจังหวัดนราธิวาสคนหนึ่งเธอเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครค่ะตั้งใจมาขายกำไรข้อมือเป็นข้อมือทองมูลค่าเกือบ300,000 บาทนะคะแต่ว่าระหว่างเดินทางไปที่ศูนย์การค้าย่านปทุมวันเธอทำกำไรตกซึ่งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีหญิงคนหนึ่งเขาเก็บไว้ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้นำมาคืนภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่นางกัสมาอูมาเดินผ่านหน้าร้านวัดสันที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ค่ะก่อนที่จะทำกำไรข้อมือทองมีไพลินล้อมเพชรน้ำหนัก3 บาทมูลค่าเกือบ300,000 บาทตกที่หน้าร้านจากนั้นไม่นานก็มีหญิงอีกคนหนึ่งนะคะสวมหมวกลายทหารใส่สวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นถือร่มสีขาวลายแดงดำเดินมาตามหลังเธอได้ก้มหยิบกำไรข้อมือดังกล่าวออกไปค่ะกล้องบันทึกภาพใบหน้าของหญิงคนนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนขณะที่หยิบกำไรข้อมือขึ้นมาดูก่อนที่จะนำใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เดินหายไป

0: แต่มาบอกว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำกำไรมาขายที่ศูนย์การค้ามาบุญครองโดยในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาได้เดินทางจากที่พักในกรุงเทพด้วยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสยามเวลาประมาณ 18:00 นค่ะจากนั้นเดินเข้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ผ่านร้านวสันแล้วก็ทำกำไรตกโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเดินไปถึงมาบุญครองจึงรู้ตัวว่ากำไรข้อมือได้หายไปแล้วจึงเดินย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อหากำไรแต่ว่าก็ไม่พบจากนั้นมีการเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สน.ปทุมวันและวันที่29มิถุนายนได้นำใบลงบันทึกประจำวันไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดจึงได้ภาพหลักฐานชัดเจนว่าทำกำไรตกที่หน้าร้านวสันที่บริเวณศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ก่อนที่จะมีหญิงคนนึงหยิบกำไรไปส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้เสียหายบอกว่าตำรวจรับเรื่องและกำลังแกะรอยเพื่อติดตามหญิงที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะทำให้มีความกังวลว่าหญิงคนที่หยิบกำไรข้อมือไปจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็นำไปขายก่อนที่จะบินกลับประเทศจึงอยากให้ตำรวจติดตามตัวหญิงคนนี้ให้เร็วที่สุดตำรวจควบคุมครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่งไปฝากขังศาลจังหวัดเชียงใหม่และไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะหลังจากที่ครูคนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุล่วงละเมิดนักเรียนหญิงคนหนึ่งเป็นเวลานานนะคะโดยผู้ปกครองของเด็กหญิงได้ไปร้องเรียนมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพิ่มเติมเพื่อขอให้ช่วยเหลือติดตามดำเนินคดีแม่ของเด็กหญิงอายุ13ปีเป็นนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบกับนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ลูกสาวถูกครูฝ่ายปกครองอายุ41ปีก่อเหตุล่วงละเมิดภายในโรงเรียนตั้งแต่ลูกอยู่ชั้นม.1 ลูกสาวมีความเครียดค่ะพยายามทำร้ายตัวเองทำให้ครอบครัวเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.ฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่18มิถุนายนแต่แม่ก็กลัวว่าลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวของผู้เสียหายระบุว่าหลังเกิดเหตุเพื่อนของครูผู้ก่อเหตุพยายามติดต่อขอไกล่เกลี่ยขอให้ยอมความแต่ว่าครอบครัวยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: เริ่มต้นจากที่เขาไว้วางใจคุณครูคนนี้ค่ะก็มีอะไรก็ปรึกษาคุณครูก็ให้คำปรึกษาจนคุณครูผู้ชายฝ่ายปกครองคนนี้ใช่ค่ะจนร้องเรียกว่าคุณพ่อจนทุกคนในโรงเรียนก็จะรู้ว่าเรียนลูกกับลูกสาวกับคุณพ่ออะไรนะคะด้วยความที่เขาไว้วางใจเวลาที่คุณครูเรียกไปว่าเอาขนมนะเขาก็ไปแต่พอใช่ค่ะก็พอไปอย่างเงี้ยเหมือนล่อด้วยขนมมาเนาะเด็กด้วยความเด็กอะค่ะก็เขาก็ทำอนาจารน้องเลยค่ะ
0: ส่วนนักเรียนหญิงผู้เสียหายตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเด็กอยู่ในอาการซึมเศร้านะคะล่าสุดตำรวจสภ.ฝางสามารถจับกุมครูผู้ก่อเหตุได้แล้วก่อนที่จะแจ้งข้อหาข่มขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน15ปีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่ออนาจารพาเด็กไปเพื่อการอนาจารหลังพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยระบุว่าจะให้การในชั้นศาลค่ะก่อนที่ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่และไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานรวมทั้งตำรวจตรวจสอบพบคลิปภาพนักเรียนหญิงหลายคนอยู่ใน Facebook ของผู้ต้องหาขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งให้ครูผู้ก่อเหตุออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเร่งหาแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและย้ายโรงเรียนต่อไปยังคงเป็นเรื่องที่ต้องขยายผลตรวจสอบไม่จบค่ะหลังจากมีการร้องเรียนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี16แห่งค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตที่ส่งเงินนะคะวันนี้จังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกร่วมกันเบื้องต้นมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมที่มีปัญหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง20อำเภอในจังหวัดอุดรธานีและตัวแทนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมหาแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหากรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์16แห่งค้างจ่ายเงินให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรรุ่งแสงซึ่งมีสมาชิกกว่า 23,000 คนเริ่มมีปัญหาค้างจ่ายชำระกว่า 1,000 คนมูลค่ากว่า120ล้านบาทค่ะนายชัยยาทองสานิติกรชำนาญการพิเศษสำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานีบอกว่าจากการลงพื้นที่สอบปากคำสมาชิกทั้งทายาทและนายกสมาคมแสงรุ่งพบว่าคณะกรรมการสมาคมทำผิดระเบียบโดยเฉพาะเรื่องของการนำเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิก ไปจ่ายค่าตัวแทนให้กับตัวแทนประจำหมู่บ้านร้อยละ3ถึงร้อยละ4รวมทั้งสมาคมก็ยังมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าดำเนินการสูงถึงร้อยละ5ถึงร้อยละ8ทำให้รายรับกับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันทั้งนี้ในปี2565ถึงปี2568ทางสมาคมชาปนกิจแสงรุ่งเริ่มมีปัญหาค้างจ่ายเงินสงเคราะห์โดยนายกสมาคมอ้างว่ามีสมาชิกเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้ทำให้ตลอด4ปีสมาคมต้องติดลบเกือบร้อยล้านบาทขณะที่รองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่ารู้สึกเห็นใจผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ค่ะเพราะว่าทราบว่าขณะนี้ทางสมาคมแสงรุ่งเหลือเงินเพียงแค่ 500,000 บาทเท่านั้น
2: ผมกลับเรียนทุกท่านก่อนนะไม่มีสมาชิกคนไหนอยากให้มีใครติดคุกนะไม่มีนะเพราะอะไรเพราะสมาชิกบอกว่าติดฉันก็ไม่ได้ตักคืนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเพราะยังไม่มีนะครับที่เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีเลยเจ้าหน้าที่ไม่อยากใครติดคุกครับเพราะต่อให้ติดคุกร้อยปี2,000ปีถ้าท่านไม่ได้ตังค์ท่านก็ไม่ได้ตังค์อยู่ดีนั่นแหละนี่บอกไหมเข้าใจไหมท่านแยกคนละส่วนเนาะ

0: ้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นน้ำกะทิมาผสมเข้าด้วยกันก่อนใส่ถั่วตามลงไปครับ
1: อันนี้ทำไมเราถึงต้องเลือกใช้เป็นไข่เป็ดอะคะทำไมถึงไม่ใช้ไข่ไก่
2: เพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันทำให้ฟูขึ้นแล้วก็สีสวยไข่ไก่มันนิ่มไข่ขาวมันก็นิ่ม
1: ค่ะ
2: สู้ไข่เป็ดไม่ได้หรอก
1: ค่ะคุณแม่คะแล้วส่วนผสมของหม้อแกงที่เรากำลังกวนอยู่เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
2: มีไข่เป็ดถาดหนึ่ง18ลูกน้ำตาลปี๊บ8ขีดแล้วก็กะทิ2ถ้วยตวงถ้วยไม่เอาถ้วยก็เอากระบวยตักได
1: ้ค่ะ
2: 4กระบวย
1: ก็เอาทุกอย่างมาผสมกัน
2: ถั่วเหลือง
1: ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหม้อแกงถั่ว
2: หม้อแกงถั่ว
1: ก็มีการใส่ถั่วเหลืองเข้าไปด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟกวนด้วยไฟอ่อนๆนะครับถึงปานกลางใช้ไม้พายกวนไปในทิศทางเดียวกันเรื่อยๆเลยครับจากนั้นก็ตักส่วนผสมใส่ถาดที่ทาด้วยน้ำมันหอมเจียวไว้แล้วนะครับแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เรียบทาน้ำมันหอมเจียวบนหน้าขนมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โรยตามด้วยหอมเจียวให้ทั่วเลยครับก่อนนำไปอบโดยใช้เทคนิคขนมหม้อแกงแบบโบราณนะครับนั่นก็คือการอบด้วยเตาถ่านแล้วก็กาบมะพร้าวจนเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเลยครับ
1: กลิ่นของมะพร้าวไอ้ตัวกลิ่นควันของมะพร้าวนี่มันช่วยขนมยังไงบ้างไหมคะแม
2: ่ทำให้ขนมมันหอม
1: อันนี้เราต้องย่างไปนานขนาดไหนอะคะ
2: 25นาที
1: 25นาทีเราจะดูได้ยังไงคะว่าแม่ว่าขนมเนี้ยใช้ได้แหละ
2: เดี๋ยวดูหน้ามันเหลืองแต่นี่ยังไม่ได้
1: อันนี้ยังไม่ได้นะคะ
2: ยัง
1: ก็คือหน้ามันจะต้องเหลือง
2: เหลือง
3: ทำไมถึงไม่เอานกขันทำไมไม่เอากากมะพร้าวไว้ข้างใต้ด้วย
1: ค่ะ
2: มันคือว่ามันฟันแรงเอาไว้ข้างใต้อะต้องเอาไว้ข้างบนแล้วก็ใช้พัดลมเป่าให้ติดเร็วไง
0: วิธีการอบนะครับจะช่วยให้หน้าขนมเนี่ยออกมาสวยงามแล้วก็ได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยครับรวมถึงรสสัมผัสที่แตกต่างจากการเอาไปอบด้วยเตาไฟฟ้าทั่วไปแม้ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยยุ่งยากกว่าก็ตามเสร็จแล้วก็ตัดแบ่งใส่กล่องพร้อมขายได้เลยครับคุณแม่เขาขายราคาเริ่มต้นชิ้นละ20บาทเองครับปัจจุบันนี้ที่บ้านก็ยังทำขนมไทยอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ได้มีแค่ขนมหม้อแกงถั่วโบราณแบบนี้เพียงอย่างเดียวเพราะว่ากลุ่มลูกค้าสูงวัยเนี่ยเป็นลูกค้าหลักแล้วก็เวลาที่มีงานทำบุญต่างๆก็จะมีคนมาสั่งทำเยอะเลยครับส่วนที่มหาสารคามครับวันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาโบราณเหมือนกันเป็นภูมิปัญญาการต่อสู้ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยของบ้านเราเองนะครับทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของนักศึกษานักเรียนต่างชาติที่เขาเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มาเรียนรู้กันอย่างที่ค่ายมวยดาบรันที่ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้มวยไทยไปแล้วครับลีลามวยไทยของลูกศิษย์ชาวต่างชาตินะครับที่หันมาตั้งใจเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยกันอย่างจริงจังเลยครับเป็นทั้งกีฬาด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองไทยไปด้วยนี่เป็นกิจกรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับทำให้ค่ายมวยดาบรันสารคามตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยตอนนี้ครับมีนักเรียนแลกเปลี่ยนองค์กรจากสหรัฐอเมริกาช่วงอายุ 17-18 ปีครับมาศึกษาดูงานที่ค่ายมวยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลเจ้าของค่ายมวยดาบรันสารคามนะครับบอกว่าค่ายเนี่ยจะจัดให้ชมสาธิตการชกมวยครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นจากนักกีฬามวยไทยในค่ายเองเลยครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กๆที่มาฝึกมวยกันได้หมดเลยซึ่งการสาธิตการเตะต่อยเนี่ยก็ต่อยจริงเตะจริงนะครับนักศึกษาชาวต่างชาติเขาก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนได้สวมนวมลงสนามกันจริงๆด้วยครับ
4: สอบถามผู้นำนะครับเรียกว่าผู้นำมานะครับเจ้าของโครงการอย่างนี้ก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กที่มาในวันนี้นะครับเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มาเรียนรู้มวยไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเด็กในยุโรปในสหรัฐอเมริกาครับ
5: เขาพูดว่ายังไงบ้างพี่สำหรับมวยไทยของเรา
4: เขาก็บอกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ น่ากลัวนะครับ

0: แต่ว่าก็แฝงไปด้วยเสน่ห์อะไรลักษณะนี้แหละครับแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้นะครับเวรี่กู๊ดอย่างเงี้ยครับ
1: ที่ผ่านมาครับชาวต่างชาติเวลาเข้ามาดูงานกันส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียแต่ว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เป็นชาวยุโรปเดินทางกันมาเยอะเลยมาเรียนรู้ทักษะของมวยไทยกันตอนนี้ประสานไว้ทั้งหมด5กลุ่มนะครับมาเรียนรู้แล้ว2กลุ่มครับนักศึกษาที่มากับคณะนะครับที่เขาพูดไทยได้บางคนก็บอกว่าจริงๆที่อเมริกาก็มีมวยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอลองมาฝึกมวยไทยรู้เลยว่าใช้แรงใช้พละกำลังเยอะกว่ามากๆแล้วก็สนุกที่ได้มาศึกษาศิลปะการป้องกันตัวของไทยเราด้วยครับในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับจะมีเกาะเทียนซึ่งสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยต้นเทียนทะเลครับนี่ถือเป็นพันไม้ที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์เพราะว่าถูกขโมยครับเพื่อเอาไปทำเป็นไม้ดัดบอนไซต่างๆกันเพราะว่าราคาสูงมากปัจจุบันนะครับในท้องที่ก็เลยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยครับมาช่วยกันปลูกต้นเทียนกันใหม่เพื่อฟื้นฟูให้กลับมาครับต้นเทียนทะเลในพื้นที่ชายฝั่งและตามเกาะต่างๆของจังหวัดตราดนะครับกำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถูกขบวนการลักลอบขุดแล้วก็ตัดนะครับเอาไปซื้อขายกันในตลาดไม้บอนไซแล้วก็ไม้ดัดสวยงามทางอำเภอเมืองตราดก็เลยระดมกำลังทุกภาคส่วนเลยมาที่เกาะเทียนกันนะครับมาช่วยกันปลูกกล้าเทียนทะเลไว้ใหม่เลยเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศด้วยป้องกันการกัดเซาะเพราะว่าต้นเทียนทะเลเนี่ยช่วยเป็นแนวกันชนธรรมชาติลดความแรงของคลื่นลมแล้วก็ระบบรากที่หนาแน่นนะครับยังช่วยยึดโครงสร้างดินแล้วก็เป็นที่หลบภัยที่หาอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนด้วยครับ
2: ในช่วงที่ผ่านมาขอเรียนว่าต้นเทียนทะเลเนี่ยเขามีคุณค่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าในเชิงของการเพาะบอนไซไม้สวยงามนะครับด้วยคุณค่าของเขาเนี่ยทำให้เกิดการลักลอบตัดนะครับเรื่อยมากระทั่งเราเข้าใจว่าเรามีเยอะตอนนี้นะบอนตัวต้นเทียนทะเลนะฮะได้หายไปมากนะครับจนหน้าวิตกกังวลว่าอนาคตเนี่ยเทียนทะเลจะหายไปจากพื้นที่แถวนี้ทางลุงดำชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านทีมอบต.อ่าวใหญ่ทีมครูอาจารย์ครับก็เลยช่วยกันนะครับแล้วอาจารย์ที่โรงเรียนเก่งมากเขามีวิธีการเพาะสามารถเพิ่มเติมนะครับช่วยเหลือธรรมชาติได้วันนี้ก็จึงมีรวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันปลูกครับวันนี้
3: ผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้ด้วยครับเหลือเกาะนี้เกาะเดียวมันอยู่ใกล้บ้านคนเลยไม่มีใครสู้กล้าเท่าไหร่นะครับอายุห่างคงจะหมดแล้วมีทั่วเลยครับมีกระทั่งเกาะนะที่เกาะตามเกาะนี่หมดนะครับไปดูได้เลยนะครับตับเมียเกาะหมากอะไรเนี่ยนะแถวเอียนเกาะขามไม่ไรนะผมไปวางปูเนี่ยหมอตัดตอนคืนเลยครับคือไม่ตัดกลางวันผมอยากให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทางอนุรักษ์อะไรเนี่ยดูแลด้วยครับคุ้มครองเลยคือจับให้หมด
1: โดยลักษณะลำต้นที่คดงอตามธรรมชาตินะครับเปลือกแตกเป็นร่องแล้วก็ใบเล็กละเอียดเลยเป็นที่นิยมอย่างมากในการทำบอนไซมีราคาสูงถึงหลักแสนหรือหลักล้านก็มีครับต้นทะเลียนจริงๆนี่ถือเป็นไม้ห่วงห้ามตามกฎหมายครับการลักลอบตัดแบบนี้เนี่ยมีโทษทั้งจำและปรับด้วยครับชาวบ้านบอกว่าต้นเทียนทะเลเนี่ยอยู่ในพื้นที่มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่บริเวณเกาะเทียนที่ยังเหลือส่วนเกาะอื่นๆเนี่ยถูกตัดขโมยเป็นจนเกือบหมดนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเดี๋ยวคนมาจะขโมยกันเยอะมากเลยครับที่กำแพงเพชรนะครับไปดูความสำเร็จของพื้นที่ศิลาแรงจริงๆศิลาแรงเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าก็จะเอานำดินศิลาแรงมาทำเป็นผงย้อมผ้ากันแต่ว่าคราวนี้ก็หันมาปลูกทุเรียนเป็นพันธุ์ของจังหวัดจันทบุรีได้สำเร็จใช้เวลานานอยู่ถึง4ปีวางระบบจัดการน้ำอย่างดีจนได้ทุเรียนรุ่นแรกแล้วครับแม้ว่าสภาพดินเดิมเป็นดินศิลาแรงนะครับมีทั้งความแข็งแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งแต่ว่าถ้าศึกษาจัดการการทำขุดสระน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาเอาไว้คอยหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนตลอดทั้งปีได้ตอนนี้ก็เลยปลูกต้นทุเรียนจนมีอายุครบ4ปีเต็มแล้วสำเร็จด้วยนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลรุ่นแรกกันแล้วจากความตั้งใจของนายพงศกรเสนุทิศอายุ34ปีที่เป็นเจ้าของสวนนะครับพื้นที่อยู่บ้านศรีโยธินตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรเดี๋ยวคุณแม่เขาเนี่ยเป็นชาวจันทบุรีครับก็เลยมีความรู้แล้วก็ความผูกพันกับทุเรียนเลยตัดสินใจลองนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับจากจันทบุรีเนี่ยมาทดลองปลูกที่นี่ดูครับ
4: รสชาติก็หวานแห้งเนื้อแห้งดีครับ
5: แตกต่างอะไรจากพื้นที
4: ่ก็ที่นี่จะเนื้อจะแห้งกว่าครับเพราะว่ามันแล้งไงครับมันอากาศมันร้อนครับ
5: แต่รสชาตินี่

0: จะออกหวานหน่อย
1: ใช่ครับหวานแล้วก็เนื้อแห้ง
0: การดูแลมันยุ่งยากไหม
1: มันก็ไม่ยุ่งยาก
0: เป็นดินศิลาแรงไม่มีค่อยมีแหล่งน้ำไม่มี
1: มันก็สำคัญที่น้ำครับทุเรียนครับครับแล้วก็การปรับสภาพดินต้องเอาพวกปุ๋ยชีวภาพมาปรับสภาพดินให้ดินมันร่วนฟูครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพช่วยมันก็ดินไม่ค่อยมีสารอาหารครับศิลาแรง
2: ตอนนี้เก็บผลรุ่นแรกได้นะครับให้ผลดอกเฉลี่ยต้นหนึ่งตั้ง20ลูกครับชาวบ้านที่เขาทราบข่าวกันก็เลยแห่มาอุดหนุนมาชิมกันถึงสวนเลยจะได้อุดหนุนทุเรียนจากในพื้นที่ราคาขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะครับมีชาวบ้านที่มาลองชิมแล้วนะครับซื้อกลับบ้านเป็น10ลูกก็หนีแล้วก็บอกว่ารสชาติก็เรียกว่าใกล้เคียงไม่แพ้กับทุเรียนที่อร่อยของจันทบุรีเลยครับส่วนที่พังงานี้พื้นที่ดินเขาดีอยู่แล้วทำเลก็ดีอยู่แล้วด้วยในการปลูกพืชต่างๆนะครับโดยเฉพาะทุเรียนแต่ว่าเขาทำให้พิเศษขึ้นไปอีกด้วยการส่งเสริมปลูกทุเรียนหมอนทองแบบอินทรีย์ครับตอนนี้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วไปชมไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมกันได้ครับผลผลิตทุเรียนหมอนทองแบบอิน

0: เพราะว่าเป็นแบบอินทรีย์ครับที่นี่มีพื้นที่ 8.3 ไร่นะครับปลูกทุเรียนแล้วก็พืช7อย่างด้วยกันมีทุเรียนหมอนทองมะนาวกล้วยกาแฟมะม่วงหิมพานต์ข่าตะไคร้หลายความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์ครับมีศูนย์วิจัยพืชจังหวัดพังงามาเป็นพี่เลี้ยงเน้นการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ดูแลครับตอนนี้เปิดให้ท่องเที่ยวกันแล้วที่สวนของนายดุสิตสุดสวัสดิ์ที่ตำบลบางเหรียงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา
1: โอเคนี้จะได้ความรู้มาจากศูนย์วิจัยพืชคงจะมาแนะนำการดูแลรักษาต้นทุเรียนแบบทุเรียนปกติธรรมดาทั่วไปนี่เราจะตอนนั้นเราใช้ไอ้ไคโคเดอร์มามาหว่านรอบคุณต้น
2: ครับ
1: พอมาระยะหลังนี้เราพัฒนาเป็นเชื้อตัวใหม่ขึ้นมานะเป็นเชื้อชีวภาพของชื่อว่าสิริงรัศมีผลิตมาจากเห็ดเรืองแสง
2: ครับ
1: ส่วนใบของพืชที่ว่าเราเห็นมันใบปกติไม่มีแมลงหรืออะไรมาทำลายนี่ก็ทางศูนย์วิจัยเอาพืชเอาไอ้แมลงศัตรูไอ้แมลงที่ปราบศัตรูพืชประมาณ4ชนิดมาปล่อยให้ใน
0: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยว

ครับราคาทุเรียนที่สวนนี้นะครับตอนนี้ราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทเปิดรับนักท่องเที่ยวกันทุกวันครับไปดูความสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่ตำบลพระแก้วที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเดิมทีเขาปลูกผักอินทรีย์ส่งขายครับแต่ว่าอยากหารายได้เสริมก็มาพร้อมกับความสามารถนะครับไปต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมประดิษฐ์รถพ่วงข้างแบบ VIP เอาไว้ขายสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยครับติดตามกับคุณสัจจนีพลอยวิไลครับ

0: นเก่งอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะพี่ปองนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปองจะพาไปชมการประดิษฐ์แล้วก็ไปดูว่าเขาขายยังไงเห็นบอกว่าขายดีมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ปองงั้นเดี๋ยวไปบ้านพี่ปองกันเลยค่ะ
1: สมปองบุตรแย้มหรือพี่ปองเกษตรกรตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จะใช้เวลาว่างจากการปลูกผักมาประดิษฐ์รถพ่วงข้างแบบ VIP จำหน่ายค่ะทำให้มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนโดยทำรถพ่วงข้างร่วมกับตาวารีสายสินหรือตาลีซึ่งเป็นพ่อตาค่ะภายใต้แบรนด์ตาลี
0: ตาลีหรือลุงลีเนี่ยก็คือเป็นพ่อตาของพี่ปองนะ
2: คุ
0: ณผู้ชมก็คือเป็นคนเริ่มต้นในการทำซาเล้ง VIP เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงอยากมาทำตรงนี้ล่ะคะค
3: ุ
0: ณล
3: ุ
0: ง
3: ก็คิดทำขายทั่วไปแต่ว่าคิดอยาก

0: ทำแบบเวทีแบบกันฝนกันแดดกันฝนได้
1: ค
0: ่
1: ะคือตอนแรกไม่มีหลังคา
0: ไม่มีหลังคา
1: ไม่มีหลังคา
2: เป็นพ่วงข้างโครงเหล็กที่ชาวบ้านเอาไว้ใช้กับการบรรทุกน
1: ะ
2: เวลาเราขับฝ่าฝนเนี่ยมันใช้งานได้ไม่เต็มฟังก์ชันเนาะครับพ่อตาก็เลยกับร่วมกับผมนี่แหละในการที่ว่าจะมาออกแบบว่าจะทำยังไงให้ซาเล้งทั่วไปที่เราทำมาตั้งก่อนนะครับให้มันมีหลังคาสามารถกันแดดกันฝนได
3: ้การทำเริ่มจากออกแบบวัดขนาดขึ้นโครงประกอบระยะเวลาในการทำ1คันประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
2: ตัวที่หลังจากที่เราทำโครงเสร็จเราจะมาพ่นสีเก็บกันสนิมโครงเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตัดแบบครับก็คือใช้ตัววัสดุที่เราจะมาทำเป็นบอดี้ครับมาตัดให้เข้ารูปเข้าโครงนะครับตัวนี้ยังอยู่ในช่วงของประมาณ 30% ครับที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้ยังไม่ใส่พื้นนะครับอันนี้คือเราตัดแบบในส่วนของบอดี้อย่างเดียวครับ
1: คือคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ย
2: ใช้
1: มือล้วนๆเลย
2: ครับผมใช้บางทีใช้กรรไกรด้วยในการตัดการต่อเราเครื่องมือที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่พวกใบตัดใบอะไรการดัดโค้งต่างๆใช้กำลังของเราอันนี้ 50% คือเรามาใส่พื้นแล้วนี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดหลังจากที่เราทำโครงพ่นสีเก็บแล้วเนาะเราจะเอาพื้นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมนี่แหละยัดเข้าไปในโครงซึ่งกว่าจะบากเข้าเสาแต่ละเสาแล้วก็ยัดเข้าไปซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับมันจะมีความแข็งนิดหนึ่งเวลายัดเข้าไปเนี่ยมันจะต้องช่วยกัน 2-3 คนในการอัดเข้าไปในรถน้ำครับ
1: ไม่ง่ายเลย
2: ไม่ง่ายครับส่วนนี้ก็ใช้เวลาก็3ชั่วโมงครับกับตัวพื้นอย่างเดียวก็มีบางคันนะครับ
1: วัสดุที่ใช้นี่เป็นอะไรบ้างพี
2: ่ในตัวรถนะครับผมในส่วนของกระจกเนี่ยเราใช้อะคริลิกนะครับความหนาก็ 2.5 มิลนะครับส่วนบอดี้ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งเมทัลชีทแล้วก็ตัวไฟเบอร์กลาสเป็นการผสมผสานนะครับในส่วนของหลังคาเนี่ยก็เป็นวัสดุจากไฟเบอร์กลาสเลยนะครับแต่ส่วนด้านข้างที่เป็นตัวขอบนอกเนี่ยก็จะเป็นตัวเมทัลชีทนะครับโครงสร้างที่เราใช้เหล็กที่เอามาประกอบเนี่ยเป็นเหล็กหนาครับผมเพราะว่าทางพ่อตาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยนะครับผมจะไม่ใช้เหล็กที่มันไม่ได้คุณภาพ
3: รถพ่วงข้างแบบ VIP พัฒนารูปแบบถึง3เวอร์ชั่นค่ะอย่างเวอร์ชั่นที่2ก็จะกว้างขึ้นเบาะนั่งปรับได้มีฝากระโปรงท้ายรถใส่ของด้านหลังส่วนรูปแบบสีสันต่างๆภายในรถลูกค้าสามารถเลือกแบบเองได้ค่ะรถพ่วงข้าง VIP ราคาคันละ 19,000 บาทจำหน่ายผ่านออนไลน์เพจ Facebook สวนปุญญิสาแต่ละเดือนมียอดจำหน่ายเฉลี่ย 6-7 คันกลุ่มลูกค้ามีทั่วประเทศค่ะ
1: คุณผู้ชมมาดูตัวพ่วงข้าง VIP ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้มีคิวจองยาวไปถึงเดือนธันวาคมแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: ทำไมถึงขายดีคะพี
2: ่จริงๆคือหนึ่งก็คือเรื่องระยะเวลาในการผลิตด้วยเนาะแต่ละคันเนี่ยใช้เวลานานครับคือพอเวลาเราประกอบใช้เวลานานคิวมันก็เลยเหมือนกับเยอะนะครับแต่ก็ถึงปลายปีนี้ก็ร่วมเกือบ30คันนะซึ่งหลักๆแล้วที่ลูกค้าเขาสนใจพ่วงข้าง VIP รุ่นใหม่นะหนึ่งก็คือเรื่องของการกันแดดกันฝนครับส่วนใหญ่ที่สั่งไปก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับเอาไปรับส่งเด็กๆนะครับแล้วก็ไปส่งคนแก่ไปโรงพยาบาลครับ
1: มีที่กันแบบนี้เลย
2: ถึงลักษณะเด่นของรุ่น VIP V2 ของทางร้านก็คือเรื่องของการมีผ้าใบอันนี้สามารถป้องกันลมก้องกันฝนได้เกือบ 100% ในห้องโดยสารนะครับผม
1: ตัวนี้เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกรัมนะคะดิฉันก็แบบได้สบายๆแล้วค่ะนะคะนี่อุ้ยก็ดีเลยนะนั่งได้ประมาณกี่คนพี
2: ่จริงๆ
1: คน2คน
2: ครับผมก็ถ้าไม่มีบางรุ่นมันจะมีเบาะเสริมก็สามารถเสริมเบาะนั่งตรงจุดนี้ได้อีก1คนถ้าเด็กๆ เขาก็สามารถนั่งได้สูงสุด3คนถึง4คนได้อ
1: ย่างตรงนี้ก็คือเราก็มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
2: ครับผมก็ทางร้านของเรามีการจดทั้งแบรนด์สินค้าในส่วนของแบรนด์ตาลีนะครับผมแล้วก็สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะจดได้2แบบด้วยกันก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผม
1: เห็นบอกว่าตัวพ่วงก็คือเขาเรียกถูกต้องตามกฎหมาย
2: ครับผมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงเนี่ยครับกฎระเบียบใหม่ที่กรมขนส่งเขาออกมาสามารถเอาไปจดทะเบียนนะครับเป็นพ่วงข้างแล้วก็ต่อพรบเพื่อคุ้มครองในเรื่องของผู้โดยสารที่นั่งในส่วนของพ่วงข้างได้แล้วนะซึ่งรถของเราลูกค้าก็บางท่านก็เอาไปจดเรียบร้อยแล้วครับ จจุบันนอกจากการผลิตพ่วงข้างนะครับทางร้านของเราก็จะมีสินค้าตัวใหม่ก็คือเป็นชุดครอบ3ล้อไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะสามารถกันแดดกันฝนได้ให้กับรถไฟฟ้าที่ไม่มีหลังคานะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อรถไฟฟ้ามาไม่มีหลังคาก็สามารถที่จะมาสั่งทางร้านของเราได้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดครอบราคาก็เริ่มต้นที่ 4,900 บาทนะครับ
3: พี่ปองยังปลูกผักอินทรีย์ส่งโรงพยาบาลค่ะรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์สวนปุญยิสาโดยเป็นประธานกลุ่มซึ่งผักที่ปลูกได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์และได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสวนครัวที่เอาไว้ทำอาหารให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีตั้งแต่ผักใบรวมถึงผลไม้ด้วยบางชนิด
1: แล้วก็มีทำน้ำหมักใช้เองด้วยนะคุณผู้ชมเป็นน้ำหมักอะไรคะพี
2: ่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์นะครับเป็นน้ำหมักใช้หนอกกล้วยนะครับมาหมักร่วมกับเนื้อแดงนะครับก็จะดึงธาตุอาหารทั้งในส่วนของหนอกกล้วยแล้วก็เนื้อแดงออกมาเป็นธาตุอาหารให้กับพืชนะครับ
1: จริงๆเห็นบอกว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่แรก
2: ถูกต้อง
1: คือเรียนจบอะไรมานะคะ
2: ผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับสาขาการฝึกและการจัดการกีฬาก็อาชีพจริงๆแล้วถ้าสายตรงก็จะเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับหรือว่าเป็นครูพละก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับบางทีมันก็จะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตจนพ้นกลับมาสู่อาชีพปัจจุบันนี่แหละ
3: พี่ปองยังเป็นปราชญ์ชุมชนเป็นหมอพืชชุมชนและเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีสำนักงานเกษตรสังขะและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ให้การสนับสนุน
4: สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้สนับสนุนพี่สมปองในเรื่องของโรงเรือนนะครับแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับพี่สมปองเป็นแบบอย่างนะครับให้ชุมชนแล้วก็ตัวผมเองด้วยในเรื่องของความใฝ่รู้นะครับในเรื่องของการใฝ่รู้แล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนทุกวันนี้ก็ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักอินทรีย์แล้วก็รถพ่วงข้างตาลีด้วยครับ
2: อาชีพแต่ละอาชีพมันก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันเนาะครับผมแต่ว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันนะครับการจัดสรรเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะทำอาชีพทั้งสองอาชีพให้ประสบความสำเร็จนะครับในช่วงของกลางวันเนี่ยผมก็จะแบ่งเวลาไปทำอาชีพของช่างในการประกอบพ่วงข้างนะครับส่วนตอนกลางคืนนะครับหลังจากที่เราจบงานของพ่วงข้างผมก็มาปลูกผักในช่วงตอนเย็นนะครับซึ่งในโรงเรือนที่เราปลูกผักนั้นมีสปอตไลท์นะครับผมก็จะใช้ช่วงนี้แหละครับในการมาปลูกผักเพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับก็จริงๆผมก็รู้สึกดีนะครับที่อาชีพที่ผมได้ทำปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักก็ตามนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะมาปลูกผักด้วยแล้วก็ไปทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับทั้งสองอาชีพนี้ล้วนมาจากความที่เรามีความตั้งใจแล้วก็อดทนกับมันนะครับเราถึงจะสำเร็จได
3: ้ถึงแม้ว่าจะมีสองอาชีพแต่พี่ปองก็บอกว่าชีวิตยังคงต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่างๆให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
5: ส่วนผลผลิตข้าวอินทรีย์ของที่นี่ครับก็ยังส่งผลผลิตเอาไว้ขายที่โรงพยาบาลในพื้นที่รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยภาพหลุมบนลานหินที่กระจายอยู่ทั่วไปเลยครับบริเวณแก่งน้ำวังกระทะท่าเรไรที่กลายเป็นรูปหัวใจจากการรังสรรค์ตามธรรมชาติเลยครับนี่เป็นจุดเล่นน้ำคลายร้อนที่บ้านตลิ่งชันอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอให้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าดอกเข็มป่าแบบนี้ก็รับประทานได้วันนี้ในกินอยู่คือเราจะทำซุปดอกเข็มป่าแบบชาวโซ่หรือว่าชาวโทรที่แอมขนาด

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่เป็นคนชาติพันธุ์โซ่มาจากจังหวัดสกลนครค่ะ
1: รอคุณะคุณใดที่ในรมนายไกรสอนหัดคดีปันครูโรงเรียนวิลกุจิกอยตำบลโพธิพิสารตำบลโบอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลฮิปันลุยทรอพระเรามีภาษาเป็นของตนเองนะครับภาษาโซ่หรือว่าภาษาทรอที่พวกเราเรียกตนเองว่าทรอครับพวกเราได้นำอาหารที่เป็นเฉพาะของเรานะครับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับก็คืออาหารเดะเปียร์ตะกองมะเรียงครับอาหารอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือเมี่ยงนะครับคำเฉพาะก็คือเมี่ยงอัญมนะครับเมี่ยงอัญมก็คือเป็นการนำเอาพืชนะครับที่สามารถกินได้ที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมาห่อ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตั้งแต่ทำรายการมานะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีโอกาสพบเจอกับคนหลากหลายพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยค่ะโบก็มีความสุขมากเลยนอกจากจะได้กินอาหารอร่อยๆแล้วเนี่ยก็ยังได้เห็นผ้าสวยๆตลอดเวลาเลยค่ะผ้าแบบนี้ทอแบบนี้เป็นลักษณะของคนโซ
1: ่ครับผม
0: ค่ะ
1: คนโทนะครับเขาก็ส่วนใหญ่ที่เกิดมานะก็เห็นผ้าลายที่เป็นลายนาคนะครับลายดอกไม้นะครับลายนาคลายช้างลายอาเจียงครับ
0: ตอนเปิดรายการนะคะบอกว่าเรียกว่าชาติพันธุ์โซ่แต่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วคนโซ่ไม่ได้เรียกตัวเองว่าโซ่ค่ะเรียกตัวเองว่าอะไรคะอาจารย
1: ์โครครับ
0: โคร
1: ครับผมไม่ใช่สระโอ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่สระโ
0: อค่ะ
1: แต่เป็นสระโอ
0: เป็นสระโอ
1: ครับหัวลิ้นหน่อยครับเป
0: ็
1: นสระโอแล้วพวกเราเรียกเองว่าโคร
0: เพื่อที่เราจะเข้าใจวิถีชีวิตของคนโครเราก็จะต้องเรียนรู้มันผ่านอาหารค่ะวันนี้อาจารย์ทำอาหารโทรนะคะทำอะไรคะ
1: เรียกว่าเดะปีรตะกองมะเรียงครับก็คือซุปดอกเข็นป่า
0: เริ่มจากอะไรก่อนดีคะอาจารย
1: ์เริ่มจากที่แรกเราก็ต้มตะกองมะเรียงครับต้มครับ
0: ต้มดอกเข็มป่าก่อน
1: ครับผม
0: อันนี้คืออาจารย์ต้มมาให้แล้ว
1: ครับครับ
0: ดอกเข็มป่านี่คือต้องไปเก็บในป่าจริงๆ
1: เก็บในป่าครับครับผม
0: หอมเน
1: า
0: ะ
1: หอมครับพวมพวมครับภาษาโทรว่าพวม
0: พวม
1: แปลว่าหอม
0: เขายังช่วงไหนพวมเนี่ยพ
1: ู
0: ดได้หอมเหมือนดอกไม้ไทยอ่ะเหมือนประมาณโมกปีบอะไรแบบนี้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เราต้องทำอะไรต่อคะอาจารย
1: ์ต้ม
0: ต้มได้แล้ว
1: ครับครับเรามาต้มก่อนครับเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำจากนั้นเราก็ไปต้มปลาครับ
0: ต้มปลา
1: ครับต้มปลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้ำปลาร้าขนาดพอประมาณครับผมครับแล้วก็ใส่น้ำหน่อยนึงครับใส่น้ำ
0: พอไหมคะ
1: ครับพอครับแล้วก็ปลามาครับ
0: คร
1: ับผมแล้วก็ไอ้ปลาเลยครับแล้วก็ตะไคร้ครับ
0: อันนี้ต้องยกขึ้นเตาให้เดือด
1: ครับเตาให้เดือดครับ
0: ต้ม
1: ครับครับประมาณนี้คือ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทุบก็ได้ครับประมาณนี้
0: อาจารย์หั่นเป็นท่อนก่อนนะคะคุณผ
1: ู้
0: ชมในประเทศไทยนอกจากที่สกลนครแล้วอะค่ะยังมีคนชาติพันธุ์โทรเนี่ยอาศัย
1: อยู่ที่นครพนมครับอย
0: ู
1: ่ใกล้กันอำเภอพลสวรรค์อำเภอเท่าเทียนครับและอยู่ประเทศลาวนี่ก็มีครับ
0: อันนี้ใส่หม้อเลย
1: ใส่หม้อเลยครับ
0: เรามีใส่ดอกเข็มป่านะคุณผู้ชมในหม้อเนี่ยค่ะเป็นน้ำปลาร้าใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ทุบตะไคร้ลงไปค่ะอันนี
1: ้
0: ต้องเด็ดไว้ไหมคะ
1: ครับตรงนี้ครับเด็ดไว้ก็ได้ครับเราจะหั่นก็ได้ครับเด็ดไว้ก็ได
0: ้ครับได้ครับ
1: ก็ได้ครับผักเสริมครับผม
0: ผักเสริม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผักเสริมอันนี้ขาดไม่ได้ครับนี่เพราะว่าเราจะใช้ในการซุปนี่ก็
0: ตักชีไปเรื่อย
1: ได้เลยครับ
0: เรียกว่าอะไรคะภาษา
1: อันนี้หอมตีบ
0: ครับ
1: ครับห หอมเทศนั่นแหละครับแต่ว่าพืชใหม่สำหรับพวกเราครับครับคำอาจจะเป็นคำยืม
0: ซอยละเอียดเลยไหมคะ
1: ครับละเอียดพอเราจะโรยใส่ครับหลังจากที่เราตำ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วหลังจากเดี๋ยวเราจะตำด้วยแต่เราจะต้มก่อน
1: ครับปลาเอาใส่ปลาได้เลยครับนี่
0: ใส่ไปเลยทั้งชิ้นเลย
1: ครับครับใส่ทั้งชิ้นเลยครับสักอันสองอันก็ได้ครับ
0: พอไหมคะ
1: ครับน่าจะ
0: สารแหน่ก็ใส
1: ่ครับสารแหน่นี่พวกเราเรียกรูรินครับ
0: ปลาน่าจะสุกแล้วนะเดี๋ยวผมปิดไฟอันนี้ก่อน
1: ครับผม
0: แล้วก็อาจารย์บอกว่าให้ต้มดอกเข็มปลาอีกทีนึง
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกที่จะกินดอกเข็มปลาเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเราประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้ครับครับ
0: กินตูมๆแบบนี้ค่ะแปลว่าช่วงเวลาที่มันตูมมันก็แป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวครับ
0: อาจารย์ก็
1: เลยใช้เวลาช่วงนั้นครับจัดเก็บไว้ครับ
0: นี่ก็เลยเก็บไว
1: ้ครับ
0: ได้แบบนี้เลย
1: ครับ
0: ค่ะรสชาติของดอกเข็มปลาเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์จะมีฝาดๆนิดนึง
0: ครับ
1: ฝาดนิดนึงครับหวานๆผัดฝาดประมาณนั้นครับครับ
0: อร่อยมันผัดฝาดมัน
1: ๆครับ
0: แต่มันก็หวานๆนิด
1: ๆครับครับ
0: อ๋ออันนี้เราก็จะต้มอีกทีนึงนะคะ
1: ต้มอีกทีครับเพื่อให้มันเปื่อยเวลาเราตำมันจะได้เข้ากันครับครับแต่น้ำนี้เราต้องเอาไปใส่ทั้งด้วยน้ำปลาครับเอาไปเติมอันด้วยครับทำที่บ้านก็จะใส่ทั้งตัวครับแล้วค่อยไปเอาก้างออก
0: ดอกเข็มปลาเนี่ยนอกจากจะหอมมีรสฝาดมันที่อร่อยแล้วอาจารย์บอกว่ายังมีสรรพคุณทางยาด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นยาระบายด้วยครับ
0: ส่วนปลาเราก็จะตำแบบนี้เลยค่ะ
1: ครับเราตำผสมเลยครับเราตำตัวนี้ก่อนให้มันเป็นให้มันแหลกก่อน
0: ครับ
1: ภาษาผมเรียกว่าจ้วกครับ
0: จ้วก
1: จ้วกครับ
0: จ้วกคือตำ
1: จ้วกครับตำผสมกับปลาครับแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงพวกนี้นะครับให้เดือดให้มันเปื่อยๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาตำจะได้แหลกง่าย
0: แหลกง่าย
1: ครับแหลกง่ายครับผม
0: อ๋อนี่เราจะต้มให้เปื่อย
1: ให้เปื่อยครับเพราะว่ามันจะผัดฝาดอยู่เราต้องเอาน้ำผัดฝาดออกไปครับครับ
0: เหมือนพวกเวลาเราต้มขี้หลงขี้เหล็กอะไรเงี้ยเนาะเวลาเด็ดมาแล้วก็ต้องต้มไล่ความขมความฝาดออกแล้วค่อยเอามาทำอาหาร
1: ครับ
0: อาจารย์บอกว่าให้ต้มดอกเข็มปลาที่ตุ่มๆเนี่ยค่ะจนมันนิ่มมันเปื่อยเวลาเราเอามาโคลกหรือว่าเรียกว่าอะไรนะคะ
1: จ้วกครับ
0: จ้วก
1: ครับ
0: มันก็จะง่ายสะดวก
1: ครับสะดวกครับ
0: แต่บอกว่าถ้าไม่แน่ใจให้ชิม
1: ให้ชิมซะก่อน
0: ว่าได้ไหม
1: ครับกลัวถ้ามันมีรสฝาดนะครับฝาดภาษาโทรวันเจ็บครับ
0: จึก
1: ครับจึกโอเคครับ
0: ร้
1: อนอยู่ใช่ไหมครับกระเตาอยู่ใช่ไหมครับ
0: กระเตาก
1: ระเตาก็แปลว่าร้อนครับกระเตาอยู่ฮะ
0: มันเตาไฟ
1: ก็ปลงซะก่อนเป่าซะก่อนครับ
0: คือบอกว่าแต่ถ้าเรียนภาษานี้สำเร็จนะเรียนภาษาไหนก็ได้
1: ครับครับได้เลยครับ
0: ได้ไหมคะได้แล้ว
1: บึนบึน
0: บึนบึน
1: บึนหมายว่าได้แล้ว
0: บึนหมายว่าได้เลย
1: ให้น้ำฝาดฝาดออกไปครับ
0: ให้น้ำฝาดฝาดออกไป
1: ครับปกติเราเก็บมาเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับแต่ทีนี้พอเราต้มแล้วมันก็จะน้อยลงครับฉะนั้นเวลาเราเก็บก็ต้องเก็บเยอะๆนะครับเยอะๆนะครับหลังจากนี้นะครับพอน้ำออกทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ตำครับ
0: หมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ต้องหมดเลยครับ
0: ต้องหมดเลย
1: ครับผมตำเลยครับจะจวกเลยครับให้มันครับผมก็ช้อนนะครับก็ช้อนเพื่อให้มันแหลกครับมันมีอาหารอีกประเภทหนึ่งครับถ้าเราเก็บนี่ไว้ก็คือมีพวกแมงแมลงอย่างหนึ่งที่เรากินได้ก็คือแมลงคีนูนครับที่กินใบของต้นนี้ครับ
0: แล้วเราก็กินอีนูน
1: ครับกินแมงคีนูนด้วยครับ
0: ถ้ามันสมดุลมันสมบูรณ
1: ์ครับ
0: นอกจากเราจะได้กินดอกเข็มปลาเราก็ยังได้กินอีนูน
1: ครับผมครับ
0: อาจารย์บอกแล้ว
1: ครับน่าจะพอดีครับครับพอมันเปื่อยแล้วเราก็สามารถเคี่ยวได้เอาใส่ปลาเลยครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปใส่ให้หนังก็ใส่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยครับผมครับใส่พอประมาณพอดีครับผมแล้วก็ตำเข้ากัน
0: ปลาที่นิยมรับประทาน
1: ส่วนใหญ่ครับเราก็ใส่เสี่ยจะกัง
0: จะแกง
1: จะแกงจะแกงคือปลาดุกครับ
0: ปลาดุก
1: แล้วก็อาจจะปลาช่อนก็ได้ครับครับใส่ข้าวซอยครับตำนี้ให้เข้ากันครับน้ำปลาร้าที่เราต้มไว้เราต้องดูว่ามันจะเค็มมากไหมนะครับเราก็อาจจะใส่น้อยครับว่ากลัวมันแหกครับมันแหกก็คือเค็มครับให้มันเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มหมายถึงอร่อย
0: เอ็มเอ็ม
1: ครับเอ็มแปลว่าอร่อย
0: อ๋อครับได
1: ้เอ็มเอ็มเอ็มก็ใส่นั่นเลยครับ
0: ใส่น้ำปลาร้า
1: เออใส่น้ำปลาร้านิดนึงซะก่อน
0: ครับ
1: เผื่อว่ากลัวมันจะแหกครับกลัวมันจะเค็ม
0: แ
1: ล้วค่อยเติมนะครับ
0: พอไหมคะ
1: ครับอีกนิดนึงครับครับแล้วเราค่อยเติมถ้ามันไม่เอ็มเราก็ใส่ไว้ใส่นั่นนะครับพริกครับใส่พริกใส่เครื่องปรุงรสครับ
0: ค่ะพริกค่ะจ้ะใส่ได้เลย
1: ถ้าใส่เยอะ
0: ค่ะ
1: มันจะอร่อย
0: คือเผ็ด
1: เผ็ดอร่อยครับ
0: เพราะว่าเผ็ดแล้วมันจะ
1: อร
0: ่อยไม่ได้นะเนี่ย
1: ครับผมก็ประมาณนี้ก่อนครับผม
0: ได้ค่ะ
1: ครับใส่ข้าวคั่วครับ
0: ข้าวค
1: ั่วครับให้มันหอมครับครับผมแล้วก็ใส่หอมเลยครับ
0: ใส่ไปเลยนะคะ
1: ใส่เลยครับแล้วก็ให้มันผสมกันครับ
0: แซลเนี่ยก็ใส
1: ่ครับผมเดี๋ยวเราอาจจะเอาไปโรยตอนก็ได้ครับ
0: โรยรินนะ
1: ครับโรยริน
0: แล้วก็ซ
1: ึมซึมผักซึมครับใส่ตำเข้าไป
0: ในกรณีที่ไม่มีดอกเข็มป่าจะอยากกินอันนี
1: ้ถ้ากินแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช้ผักอะไรแทนคะอาจารย
1: ์ใส่ใบไม้บางอย่างเราสามารถทำได้ครับใบมะม่วงกะล่อนเราก็เคยแดะที่ไอ้มะละกอนะที่มันเป็นตัวผู้เนาะมันมีดอกนี่แหละนะครับเอาน้ำมาต้มแล้วก็แดะได้ครับต้มให้มันไม่ให้มันหาย
0: หาย
1: ค่
0: ะหายขม
1: แล้วก็มันแดะแบบนี้ได
0: ้
1: ครับผม
0: ตายแล้วมะละกอต้นมะละกอตัวผู้เธอจะมีประโยชน์แล้ว
1: ครับครับมีครับ
0: แล้วปกติมันออกแต่ดอกแล้วมันเคยติดลูกเลยจะไม่ถูกฟันทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าเอามันแดะแบบนี้ได
1: ้เห็นดูครับผมอันนี้ก
0: ็
1: เอ็มครับถ้าจะเค็มก็ให้ใส่น้ำปลาร้าอีก
0: เพิ่มไหมคะอาจารย์
1: เพิ่มอีกนิดนึง
0: เพิ่มอีกนิดนึง
1: ครับนิดนึงครับ
0: สองช้อนหรือว่าสี่ช้อน
1: คร
0: ับ
1: สอง
0: สอง
1: ครับโอเคครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยแล้วก็ให้คนเข้ากันดีๆครับ
0: นานาจิตตังเนาะ
1: ครับน่าจะโอเคครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นอาหารที่เป็นสมุนไพรอีกแบบนึงครับปีร์เดะตะกองมะเรียงครับ
0: ค่ะที่โรงเรียนสอนภาษานี้ไหมคะ
1: ที่โรงเรียนมีครับเป็นกิจกรรมเราก็เรียนแบบเพื่อการอนุรักษ์นะครับไม่ให้เขาลืมไม่ให้เขาให้เขาเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่านะครับของภาษา

0: ครับนี่ก็โอเคเลยครับเราก็อาจจะใส่น้ำเติมก็ได้ครับผมเราก็ธรรมดา
1: เอาละค่ะซุปดอกเข็มป่าหรือในภาษาโทร
0: เดะเปียร์ตะกองมะเรียง
1: ขออนุญาตชิมค่ะ
0: ครับผม
1: น
0: ี่ครับ
1: อาหารวิเศษไงไม่กี่อย่างใส่แล้วก็เจอกันแล้วก็ใช
0: ่ครับ
1: แอมขนาด
0: ครับถ้าอร่อยมากก็แอมขนาดครับท่านบอกว่าแอมธรรมดาก็แอม
1: แอมขนาด
0: ครับ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซุปดอกเข็มป่าค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะกับซุปดอกเข็มป่ามาถึงรายการอาหารที่สองค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์นำเสนออะไรคะ
1: วันนี้ผมจะมานำเสนอภาษาโทรไปเมียงอัญยมเมียงอัญยมก็คือ
0: เ
1: มียงห่อนะครับของคนโซ่เมี่ยงนะครับอันดับแรกเลยเราก็หั่นตะไคร้ครับ
0: หั่นตะไคร้คือทุกอย่างจะหั่นหมดเลย
1: หั่นซะก่อนครับ
0: ค่ะ
1: หั่นเนาะภาษาไทยก็เรียกซอยใช่ไหมครับภาษาผมนี่จะเรียกว่าเรียดครับก็ประมาณนี้ครับไม่ต้องให้มากก็ได้เอาก่อนๆพอโอเคครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพิ่มไหมครับ
1: เพิ่มครับประมาณนี้ก่อนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ประมาณนี้ครับจากนั้นก็
0: จากน
1: ั้
0: นใส่อะไร
1: ครับพริกครับ
0: พ
1: ริกปีเราจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้บางทีเราก็กัดเลยครับบางคนชอบเผ็ดก็ต้องไม่ให้มากจะได้เคี้ยวจะได้สดชื่นนะครับแต่ว่านะครับถ้าเรากินมากก็ไม่ดีครับกินมากก็จะทำให้ท้องไส้อาจจะ
0: ปั
1: ่นป่วนได้ครับผมครับประมาณนี้ครับผม
0: มีตะไคร้มีพริกแล้วค่ะ
1: ครับมานี้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราจะหั่นก็ได้หรือไม่หั่นก็ได้โดยบางทีนี่เวลากินนะครับพวกผมก็จะกัดเอาหรือว่าทุบเอาครับอ
0: ัน
1: นี้เราอาจจะทุบๆก็ได้ครับนั่นก็ได้ถ้าหั่นนี่ถ้าหั่นไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะมีสี
0: กลายเป็นสีน้ำตาล
1: ครับครับสีน้ำตาลครับเนี่ยเราก็กินประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้สมัวอันนี้เรียกว่าสเลวครับสเลวก็อาจจะทุบก็ได้หรือหั่นก็ได้ครับแล้วแต่ครับตามความเหมาะสมนะครับเรียกว่าให้มีนะครับ
0: ต้องมีอ่ะ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าสเลวครับนี่สเลว
0: คือมะขามป้อม
1: มะขามป้อมครับผม
0: สมัวก็คือ
1: สมอเทพครับครับรสชาติมีรสชาติก็คือหนึ่งเปรี้ยวครับหรือภาษาโทรบางเนาะครับ
0: เอาละค่ะหลังจาก
1: นั้นเราก็เอาตัวนี้ซึ่งเป็นนี่ภาษาโทรเรียกว่าเปียครับภาษาไทยก็อาจจะเป็นส่องฟ้าหรือว่าปรุงฟ้าเนาะเปียครับ
0: เปีย
1: ครับเปียครับอันนี้พวกเราก็ใส่แกงป่าแกงอะไรดีก็แทนพวกใบมะกรูดครับพวกเราเวลาทำอาหารป่า
0: ครับ
1: เราก็จะใส่พวกนี้ครับไม่บางก็แล้วแต่ครับคือเอาพอเคี้ยวได้เพราะว่าเป็นส่วนผสมครับบางคนก็เอานี่ห่อเลยครับ
0: ห่อจริงๆแล้วแต่ชอบ
1: ครับประมาณนี้ครับนี่ครับลองทำดูครับเวลาสมมติว่าเราเลือกเอานะครับบางทีเราอาจจะเอาตรงนี้เอานี้ก็ได้แต่นี่ก็อาจจะหั่นแหละครับ
0: อันนี้คือมะกอกใส่ส้มตำนะ
1: ครับใส่ส้มตำครับ
0: เวลามันสุกเนี่ยสีนี้เลยแล้วก็
1: นี่ก
0: ็จะหอม
1: ครับนี่ครับนี่ครับเป็นครบชุดนะครับครบชุดออกมานี่บัดรอนเรียนนะครับเวลาหน้านี้มันจะเกิดมาเวลาเราเสร็จท้องไร่ท้องนาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยมันก็จะเกิดตามคณะครับอันนี้ครับบัดรอนเรียนนะครับนอกจากเมี่ยงแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะไปใส่แกงใส่อาหารป่าก็ได้ครับเป็นลักษณะที่มีกลิ่นฉุนเนาะก็คนสู้ก็ชอบแต่ว่าอย่ากินมากครับให้

0: พอดีครับกินประมาณสัก 4-5 คำหรือประมาณ 2-3 คำประมาณนั้นครับผม
1: นี่แหละคุณผู้ชมตัวอย่างขององค์ความรู้ด้านการกินที่ถูกส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นองค์ความรู้แบบนี้มันสำคัญมันจำเป็นไม่ใช่เฉพาะอาหารชาติพันธุ์ของทรูแต่ว่าโบเชื่อว่ามันจำเป็นและสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์เลยอาจารย์เล่ามาขนาดนี้แล้วนะคะโบก็ต้องลองชิมแล้วค่ะ
0: ค
1: ใบแรกที่อาจารย์บอกว่าเกิดขึ้นหลังเกี่ยวข้าวเสร็จตามคันนา คือใบ
0: รอนเรนครับ
1: รอนเรนรอเรือมาเต็มคัน
0: รอนเรนครับ
1: มาเต็มคันรถจริงจริง
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกอันนี้ต้องกินกับก็คือมะกอก
0: มะกอกครับ
1: ค่ะก็คือใส่มะกอกเอาเป็นเมี่ยงห่อก็ต้องห่อแบบนี้ใส่มะกอกใส่ตะไคร
0: ้
1: ใส่ปลา
0: แล้วก็น้ำปลาครับบางคนก็ใส่น้ำปลาก็ได้ครับเพราะว่าเรากินเป็นยาครับผมเป็นไงครับเอมนะครับหรือว่าอะเฮอร์ก็ได้ครับถ้าเราใส่พริกเยอะมันก็จะเฮอร
1: ์เอมค่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นยาจริงๆนะคุณผู้ชมมันมีความฝาดความเปรี้ยวความมันแต่มันหอมให้อาจารย์กินแล้วมันสดชื่น
0: ครับให้เบิ่งครับกินก็ให้สดชื่นภาษาโทรหรือว่าเบิ่งนอกจากนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำพวกนี้นะครับเป็นห่อก็ได้อันนี้คือใบจรีครับก็คือใบต้นโพต้นไทรนะครับที่นกที่อะไรชอบกินครับอันนี้ก็สามารถห่อได้ครับห่อได้แล้วก็อันนี้ภาษาไทยนะครับผมเพิ่งรู้จากการที่ทำงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาโตรนะครับผมแต่ก่อนผมกินประจำเพิ่งรู้ภาษาไทยว่าเป็นต้นไคร่มดครับผ
1: มไม่ทำ
0: ครับภาษาโตรว่าสมังอริยามลักษณะที่เป็นยาทำให้สดชื่นเหมือนกันครับอันนี้สลาละวะครับสลาละวะก็คือใบมะเดื่
1: อ
0: มะเดื่อเน
1: า
0: ะละวะครับอันนี้ก็สามารถ
1: คำขับ
0: ใช่ครับถ้าไม่มีผลแล้วก็ใช้
1: ใบ
0: กินใบนี้ก็ได้ครับแล้วกินผลรวมกับอันนี้ก็ได้ครับ
1: โบชิมไป2เมี่ยงนะคุณผู้ชมสิ่งที่ได้คือนอกจากความสดชื่นความฝาดความเปรี้ยวเนี่ยมันมาแต่พอรสท้ายเนี่ยมันเป็นความหวานความชุ่มคอ
0: ครับ
1: กินแล้วชุ่มคอกินแล้วหวานอยู่ข้างในคอเลยค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกินเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากินแบบสัก3เนี่ยก
0: ็พอดี
1: ครับ
0: พอดีพองามถ้ากินเยอะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีผลต่อท้องไส้และการระบายนะครับ
1: เมี่ยงห่อที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากอย่างชาติพันธุ์โทรค่ะ

0: รนี่ก็มีภาษาเป็นของตัวเองนะครับมีวัฒนธรรมนะครับในเรื่องประเพณีความเชื่อพิธีเหยานะครับการเล่นก็คือการรำโซ่ทั้งบ้างนะครับและเรามีศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่ครับนั้นนะครับมีแสดงวิถีชีวิตชาวโซ่นะครับชาวโทรให้ดูครับผม
1: เราอยู่ในประเทศไทยนะเราโชคดีมากๆเลยค่ะนอกจากอาหารการกินจะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีความอุดมสมบูรณ์เรายังมีพี่น้องชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกันมีหลายวัฒนธรรมให้เราได้ไปเรียนรู้มีหลายอย่างให้เราไปเที่ยวได
0: ้ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ไปศึกษาวิถีชีวิตไปเข้าใจวัฒนธรรมเขานะคะวันนี้กินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
0: ครับผมครับครับ
1: กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและอาจารย์ไกรสอนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยดีถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: Die Schere
0: Das
1: Papier
0: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS. Choose.
2: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
3: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
2: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
5: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
6: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
7: แต่พอโรซี่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
4: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
8: ทุกเรื่องทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ทุกอย่างที่เราเลือกทานก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกใบนี้ทั้งสิ้นการที่เราจะตัดสินใจเลือกอะไรมาทานเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ในโลกใบนี้เสมอเราไม่ได้ต้องการที่จะทำให้โลกกลับมาหมุนช้าในมิติเดิมเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่ในลักษณะที่ว่าโลกมันหมุนเร็วนะเราเข้าใจแต่มันก็ยังมีคนที่มันหมุนจังหวะนี้นะเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีทรานซิชันมีความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเขาไว้ให้เขายังมีโลกของเขานะให้เขาสามารถปรับตัวเพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่ในโลกปัจจุบันของเราที่มันหมุนเร็วการที่ได้มาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับสันทรายของเชียงใหม่จากคนที่เคยเกิดและเติบโตในเมืองใหญ่มีความรู้สึกว่าได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับธรรมชาติแค่เราอยู่คนเดียวในพื้นที่3ไร่ของบ้านเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคอนเน็กต์กับสิ่งรอบตัวเหมือนพื้นที่นี้มันเหมือนเป็นบ้านของชีวิตสิ่งแวดล้อมกับบ้านมันเชื่อมโยงกันในมิติที่ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีบ้านคุณก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของบ้านเลยนะในทุกวัฒนธรรมเนี่ยคือห้องครัวเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันมาเป้งโพศิลาคัมมาครับทำสโลว์ฟู้ดเชียงใหม่แล้วก็โปรเจกต์ชื่อสันทรายซิสโกครับผมมีสถานะเป็นฟู้ดแอคทิวิสต์เป็นคนที่ขับเคลื่อนแล้วก็สื่อสารด้านอาหารครับดึงวัตถุดิบอินทรีย์วัตถุดิบปลอดภัยคอนเนคกับฟาร์มเมอร์และพยายามนำสิ่งเนี้ยไปให้ความรู้ไปนำเสนอกับคนที่ตามหามันผมเคยเป็นมาร์เก็ตติ้งครับทำงานอยู่บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ที่กรุงเทพเป็นคนที่เกิดและเติบโตที่กรุงเทพหนีน้ำท่วมปี54มาอยู่ที่นี่3สัปดาห์แล้วก็กลับไปแล้วรู้สึกว่าไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้อีกแล้วแต่การที่ได้มาอยู่ที่นี่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มีคอมมูนิตี้กับเพื่อนอยู่ที่นี่เพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตแล้วเราไม่รู้สึกว่ามีใครเป็นคนเชียงใหม่เพราะว่าคนที่ตั้งเมืองพยามบางรายก็อพยพมาอยู่ที่ว่าใครมาก่อนมาหลังผมแค่มาหลังสิ่งแรกสำหรับผมนะการปรับตัวคือการขัดเกลาความเป็นกรุงเทพออกไปเพราะว่าผมก็ไม่ต้องการเป็นคนกรุงเทพที่มาอยู่เชียงใหม่การที่เราจะกลมกลืนกับพื้นที่ได้นะเราจะต้องมีทัศนคติเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันใกล้ชิดธรรมชาตินะคนที่ใกล้ชิดธรรมชาติก็จะมีทัศนคติแบบนึงผมมาจากกรุงเทพผมมีทัศนคติแบบขัดเกลาโดยเพื่อนและคนรอบข้างเนี่ยเด็กคนนึงที่ช่วยผมมากเลยก็คือคุณลีอายุจิฟ้า
1: ภาพที่จำได้ก็คือพี่เป้งมาพร้อมกับเหมือนมีคำถามเยอะแยะมากมายในหัวว่ามาเชียงใหม่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงพี่เป้งก็มาพักอยู่ที่ตึกที่ผมทำร้านกาแฟร้านแรกอยู่ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้คุยกันก็แป๊บเดียวก็สนิทกันรู้สึกว่าคนนี้สามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่แบบเราคุยกันได้อะไรเงี้ยครับ
0: ลีนี่แบบเป็นคนที่ให้แง่มุมของความซัสเตนได้ค่อนข้างชัดเจนผ่านสิ่งที่เขาทำเหมือนกับว่าผมได้จากการใช้ชีวิตร่วมกับเขาทำงานด้วยกันขึ้นดอยเขาเป็นคนสอนผมทางอ้อม
1: พี่เป้งก็ชวนไปไหนก็ไปด้วยกันเราก็พูดถึงเรื่องของอาหารเยอะเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็เริ่มอินกับสโลว์ฟู้ดเริ่มทำงานกับเครือข่ายของสโลว์ฟู้ดเนี่ยมากขึ้นคุยกับพี่เป้งเยอะในเรื่องของอาหารก็หลังจากนั้นเราก็มีเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็พากันไปก็เลยเอามาเบลนด์กันใช่ไหมเอามาทำให้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันในชีวิตเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำก็เป็นสิ่งที่พี่เป้งเองก็สนใจก็มาร่วมกิจกรรมนู่นนี่ก็ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบอีมุมที่พี่เป้งอาจจะไม่เคยเจอในกรุงเทพ
0: ตอนมาอยู่เชียงใหม่ก็ทิ้งทุกอย่างครับขายคอนโดทิ้งแล้วก็มาสร้างร้านกาแฟเนี่ยครับแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วก็ค่อยขยับขยายทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยครับ
2: อ
0: พอเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ว่า 95% ของปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้าเราลากมันเป็นเส้นตรงทั้งหมดมันโยงมาที่โต๊ะอาหารเสมอมีชุดตัวเลขหนึ่งที่มันกระเทือนกับความรู้สึกผมมากคือประเทศนี้ทำการเกษตรอันดับ37ของโลกใช้เคมีเกษตรอันดับ5ของโลกใช้ยาฆ่าแมลงอันดับ2ของโลกแล้วคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไปอยู่ตรงไหนมันก็มาอยู่ในอาหารมาอยู่ในดินมาอยู่ในแม่น้ำพอปัญหาสิ่งแวดล้อมมันลากเส้นตรงมาที่โต๊ะอาหารสิ่งที่เรากินงั้นเราจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากินสโลว์ฟู้ดไม่ใช่วิธีในการกินอาหารที่ช้านะครับจะเป็นวิธีในการกินที่ตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปของอาหารและวัตถุดิบ
2: สโลว์ฟู้ดคืออาหารที่ทำตรงข้ามกับฟาสต์ฟู้ดถ้าคิดง่ายๆเลยฟู้ดคลีนแต่กูดดีใช่ไหมคะคลีนก็คือสะอาดแปรก็คือว่าเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตแล้วก็เป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
0: จริงๆพี่ยาวเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าแม่สโลว์ฟู้ดสำหรับผมเข้ามาสโลว์ฟู้ดเนี่ยเพราะพี่ยาวเป็นคนที่ไปทานอาหารเขาเข้าใจในวิถีเขาจะคอยแบบไกด์ไลน์เราอยู่เสมอเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้ผมได้ลองทำในสิ่งที่ผมอยากทำ
2: พี่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่สนใจว่าอาหารเนี่ยจะกินดีหรือกินไม่ดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันจะแย่มากเลยอย่างพี่ทําเกี่ยวกับเรื่องสโลว์ฟู้ดแล้วก็พี่คิดถึงอาหารที่ดีพี่ซื้ออาหารจากแหล่งที่มาที่ดีพี่รู้ว่าพี่ซื้อผักจากใครแล้วก็ปลูกผักแบบไหนก็ไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่อะไรถ้าเราไม่ซัพพอร์ตคนเหล่านี้เขาจะไปขายใครแล้วใครจะทําแบบนี้ต่อ
1: เรื่องของอาหารนี่มันเป็นอะไรที่ความท้าทายสูงยิ่งเราอยากมีความเรียบง่ายยิ่งเราอยากเห็นความยั่งยืนมากขึ้นเท่าไหร่ความยากมันก็เพิ่มขึ้นใครเป็นคนทำใครเป็นคนปลูกผ่านกระบวนการอะไรมันต้องเติมแต้มอะไรไหมทำให้อาหารนี้มีรสชาติแบบนี้แค่คิดว่าอาหารจานนี้มันถูกผลิตขึ้นมาแบบไหนเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าทั้งวันอะความยั่งยืนมันไม่ได้เกิดจากการที่เราแค่แบบฉันกินผักออร์แกนิกนะวันนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันคือความยุติธรรมต่อผู้ผลิต
0: มันจะมีข้อเท็จจริงอันนึงคือเมื่อไรก็ตามที่อาหารที่เรากินดีสิ่งแวดล้อมจะดีอันนี้มันเป็นปฏิภาคกันถ้าเมื่อไรก็ตามคุณอยู่ในพื้นที่อาหารการกินแย่สิ่งแวดล้อมมันก็แย่แก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบหรืออาหารได้เราแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้

้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ในกลุ่มใช้ประชุมงานหรือว่านั่งคิดโปรดักต์อะไรเงี้ยเวลาใครมีไอเดียที่จะแปรรูปโปรดักต์อะไรครับเราก็จะมานั่งระดมสมองกันในห้องนี้แล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบใช้ทำงานด้วยครับอันนี้เป็นหอยทากนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสโลว์ฟู้ดก็คือตอนแรกที่เราได้มีสโลว์ฟู้ดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเนี่ยผมก็ได้แบบเอาโลโก้มาให้เด็กแบบวิจิตรศิลป์ปั้นให้ก็ค่อนข้างเก่งนะจาก 2D แล้วปั้นเป็น 3D ได้ไม่มีตัวอย่างแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอเราเริ่มมีสโลว์ฟู้ดครั้งแรกเนี่ยครับเราก็แบบคนที่มาแอทเทนงานก็จะเหมือนกับจะมี visible cue หน่อยนึงว่าแบบเนี่ยคือสิ่งนี้คือสัญลักษณ์ของสโลว์ฟู้ดนะเราช้าส่วน2ห้องนี้มันก็จะเป็นโซนที่ใช้ผลิตนะครับห้องนี้เป็นโซนที่ใช้แพ็คกิ้งเวลาเรามีการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเราก็จะมาทำกันที่ห้องนู้นเสร็จปุ๊บก็จะมาแพ็คที่ห้องนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แต่ละคนที่มาจอยในโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาทำเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยตอนแรกเราก็ทำของเราเองเนาะเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบโห

0: เราใช้พื้นที่เนี้ยทำทั้งหมดเนี่ยเราอ่ะใช้แค่เดือนละ 2-3 วันเองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากสร้างคนที่แบบแปรรูปแบบใช้วัตถุดิบตรงกับเกษตรกรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแปรรูปสเกลเล็กๆผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเราควรจะแบ่งปันให้กับคนเหล่านี้ถ้ามันจะเข้ากับคอนเซ็ปต์สโลว์ฟู้ดก็เลยออกมาเป็นพื้นที่นี้ครับ
1: เป็นครัวคลังของชุมชนซึ่งมีอุปกรณ์ครัวทุกอย่างไว้ให้ครบอยู่แล้วแค่ต้องการคนที่มีใจรักในการทำอาหารแล้วก็เลือกเฟ้นวัตถุดิบที่ดีมาทำมันเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆอะค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะลงทุนหรือเปล่ากับอุปกรณ์ต่างๆนานาที่เราจะทำอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะพอเป็นไปได้หรือยังก่อนที่เราจะเริ่มไปซื้ออุปกรณ์มาใช้แล้วก็ทุกอย่างในนั้นของป้าเป้งเขาก็ขออย.ได้มาตรฐานแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเริ่มอาหารหรือจะเริ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับอาหารสักอย่างหนึ่งมาโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรติดตัวมาเลยมีแค่วัตถุดิบอินกรีเดียนที่ปลอดภัยที่ป้าเป้งเขาช่วยเลือกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: It's really importantpart of the community here provides a space for people who don't have a lot of money who have an idea who want to produce something it also acts as kind of a cultural hub a place where people who are like-minded can go and of course Mapeng is a really important activist in Thailand about that stuff he's constantly traveling he knows everybody he goes everywhereAnd so he can make connections with people, provide a space for things to happen.
0: เราตั้งนะครับบนหลักการที่หยิบยืมของ Slow Food มา Slow Food เขาจะมีหลักการ Good, Clean, Fair เป็นหลักการที่ Slow Food Community เนี่ยทั่วโลกใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าวัตถุดิบที่มันดีคือปราศจากเคมีนะครับได้มาในพื้นที่ที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมมันก็จะเกิดความยั่งยืนแล้วก็คนที่เป็นฟาร์มเมอร์สามารถอยู่ได้แฟร์คือรับซื้อด้วยราคาที่เป็นธรรมบางครั้งวัตถุดิบของคนที่มาทำที่นี่อาจจะไม่ได้ซื้อราคาตลาดคือแต่ว่าได้ลองไปสัมผัสเกษตรกรแล้วถึงจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันราคานี้แหละมันสมเหตุสมผลนะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าวันนึงเรามีกำไรจากการซื้อวัตถุดิบด้วยการกดราคาวันนึงเขาอยู่ไม่ได้เราก็ไม่มีของดีๆมาเป็นวัตถุดิบก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราหยิบยืมหลักการมาจากสโลว์ฟู้ดก็คือกู๊ดคลีนแฟร์แล้วเราก็ dive ตรงนั้นเราก็ตั้งใจอยากทำหน้าที่แบบ3อย่างแต่ตอนนี้ทำแล้ว2อย่างอีกอย่างยังไม่ทำอย่างแรกเลยคือสถานะเหมือนแอปหาคู่ก็คือเราอะไปคอนวินส์นะโน้มน้าวให้คนที่เขาแบบอยากแปรรูปแล้วเขามีความเชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์อยากทำโปรดักต์ให้มันดีเสร็จปุ๊บเราก็แมทชิ่งแต่เนี้ยเราจะแบบไม่เป็นตัวกลางในการซื้อขายจะเป็นการแนะนำว่าแบบมีฟาร์มเมอร์ในลิสต์ที่เรามีนะคนนี้คนนี้คนนี้อีกอันนึงคือเป็นเหมือนสเปซกลางสมมุติผมไปยุให้เขาทำเนี้ยเขาก็จะมีความเสี่ยงอยู่ในใจต้องลงทุนต้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปยุเขาอ่ะคือมันก็ต้องมีพื้นที่ที่รองรับเขาด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมันมีสเปซของผมอยู่แล้วคุณไม่มีความเสี่ยงเลยความเสี่ยงเดียวของคุณคือเวลาและยิ่งช่วงโควิดเวลาไม่ใช่ความเสี่ยงเวลาคือสิ่งที่ทุกคนมีมากมายมหาศาลลองทำสเกลเล็กๆในห้องจนสมมติว่าสูตรมันได้นะแล้วก็อัพสเกลมาทำสเกลใหญ่สมมติว่าเดือนนึงทำสัก2ครั้งอ่ะคุณก็ขายไปทำการตลาดทำแบบทำยังไงจะให้ไอ้โปรดักต์ที่คุณทำมันดีถ้ามันประสบความสำเร็จคุณก็รู้แล้วเนี่ยว่าคุณลงทุนได้ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเราก็หาทางใหม่ไม่มีความเสี่ยงอย่างที่3ก็คือเหมือนอยากจะเป็นมาร์เก็ตสำหรับการช่วยขายแต่อันนี้ก็เก็บไว้สำหรับวันหนึ่งที่มีเคสที่คนมาทำเยอะๆแล้วผมอาจจะทำเป็นแบบรวบรวมคนที่เคยมาทำที่นี่ก็จะมีโปรดักต์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเขาขายณตอนนี้ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลงทุนให้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วมันมียูทิลิตี้ที่มันเหลืออยู่ผมจะไม่ทำอะไรเก็บมันไว้เฉยก็ได้ผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเสียดายตังค์เพราะว่าเงินผมลงทุนไปแล้วแต่ถ้ามีคนมาช่วยใช้ผมก็ไม่เสียอะไรผมรู้สึกว่าค่ายูทิลิตี้ของพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่ผมมีมันได้ใช้ผมรู้สึกว่าของที่มันได้ใช้มันย่อมดีกว่า และผลพลอยได้ก็คือคนที่มาแปรรูปถ้าประสบความสำเร็จมันก็จะมีเกษตรกรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จไปกับคุณต่อให้เกษตรกรมีสถานะเป็นคนขายแต่เขาจะมีสเต็กโฮลเดอร์ที่แบบเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรดักต์นั้นนะเพราะถ้าวัตถุดิบเขาไม่ดีโปรดักต์นั้นมันก็ไม่มีวันดีพอมันมีสเต็กโฮลเดอร์ปุ๊บมันกลายเป็นคน2คนเหมือนซินเนอร์จี้กันนะครับคนนี้ก็แบบสมมติว่ามันเจออุปสรรคหน่อยเขาก็ต้องนึกถึงหน้าเกษตรกรมันจะต้องมีอันนึง drive แบบให้ฮึดขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องการให้เขาอ่ะเดินไปเจอปัญหาหรือทางตันแบบที่เราเคยเดินไปมาก่อนสำหรับเราเรียกว่าประสบการณ์เนี้ยมันอยู่กับเราใช่ไหมแต่เราสามารถแชร์ให้เขาได้แล้วเขาก็จะมี confidence เพราะว่าคนที่จะก้าวมาทำสิ่งเนี้ยมันจะติดอยู่2ปัญหาปัญหาแรกคืออยู่กับ comfort zone อยู่ที่เก่ามันก็ดีอยู่นะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าทดลองไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆอันที่2คือไม่มีความมั่นใจคิดว่าจะทำไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามคิดว่าหาอะไรที่มันพยายามทำให้2ปัญหาเนี้ยมันโซฟสำหรับเขาแล้วก็เริ่มทำพอมีความมั่นใจปุ๊บทีนี้เขาก็ไปต่อได้สมมติโปรดักต์เขาไปได้อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ละคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องลงทุนเป็นอะไรของตัวเองแค่อย่าลืมแบบเกษตรกรที่เคยอยู่ด้วยกันมาเพราะเวลามันสเกลอัพมันก็จะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งถ้าคนที่มีความเชื่อในวัตถุดิบและอาหารที่ดีอยากลองที่จะลงมือทำเป็นผู้แปรรูปไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงยังไม่อยากลงทุนผมรู้สึกว่ามาคุยแล้วมาทำงานด้วยกันแล้วก็มาลองทำดูว่าไอ้ความฝันน่ะพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงพอมันเป็นความเป็นจริงปุ๊บมันไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้ก็หยุดคิดแล้วก็มาออกแบบกันว่าเฮ้ยเราจะแก้ไงถ้ามันไปได้ก็ยินดีด้วยนะพื้นที่นี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่รองรับความเสี่ยงให้กับคนที่จะเริ่มทำด้วยคอนดิชันที่ผมต้องการเลยนะก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์จากเกษตรกรคุณเป็นผู้แปรรูปแมทชิ่งอันนี้คุยกันเลย
1: จริงๆแล้วถ้าจะเริ่มต้นในการหันมาสนใจเรื่องสโลว์ฟู้ดหรือเรื่องอาหารหรือสุขภาพเนี่ยนะคะต้องเริ่มต้นจากการทำกับข้าวก่อนเริ่มเรียนรู้เรื่องที่จะทำกับข้าวทานเองก่อนนะคะพอเราทำกับข้าวทานเองเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าเราไปตลาดเราไปซื้ออะไรมาแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่ลงหม้อลงไปลงในกระทะไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มพิจารณาสิคะว่าวัตถุดิบอินกรีเดียนแต่ละอันเนี่ยกี่อย่างที่คุณรู้ว่ามันมาจากไหน
0: ถ้าเริ่มสนใจสโลว์ฟู้ดใช่มั้ยจริงๆอ่ะเราลองตั้งคําถามก็ได้ครับเหมือนกับว่าสิ่งที่เรากินร้านอาหารนี้บอกตัวเองว่ากรีนอย่างงู้นกรีนอย่างงี้ลองถามเขาสิว่าแบบวัตถุดิบนี้คืออะไรมาจากไหนและช่วงเมนูเขาอ่ะเหมือนเดิมตลอดมั้ยคนพูดว่ากรีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันพูดง่ายนะแต่ว่าพอเราลองได้คุยอ่ะเราก็จะรู้เองต่อให้เราไม่มีประสบการณ์นะเราก็จะรู้เองว่าคำตอบมันใช่หรือเปล่าคนที่เป็นสโลว์ฟู้ดอ่ะยินดีที่จะพูดคุยเสมอเพราะว่าเราอ่ะชอบการสื่อสารไม่ได้อยากที่จะเป็นกลุ่มแบบเล็กๆแล้วก็ดูคูลๆเราอยากทำให้กลุ่มนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นมูฟเมนต์นะเราก็อยากได้คนเข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่เราอยากทำหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมอะไม่อยากที่จะคิดมันจากกรุงเทพเพราะว่าถ้าผมคิดมันจากกรุงเทพอะก็คือผมเอามุมมองของกรุงเทพอะมาโยนใส่ที่นี่จากการที่ถอดบทเรียนจากคนที่ย้ายมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เลยรู้สึกว่าเขาตั้งมาเลยว่าเขาจะมาทำที่นี่โดยที่ไม่รู้จักในพื้นที่นั้นเลยมันก็อาจจะดูขัดกับหลักในการบริหารหรือนู่นนี่นั่นที่ต้องเตรียมแผนเลยแต่ว่าการได้มาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปก่อนเนี่ยทำให้เราได้เห็นวงรอบมันครบตอนเราเป็นนักท่องเที่ยวครับเรามาในช่วงที่มันเป็นฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีฤดูที่ลำบากเราเห็นมันครบวงรอบเห็นสองวงรอบเราถึงรู้ว่าจริงๆเราอะเราอยู่ที่นี่ได้ไหมความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ข้อดีเห็นอยู่แล้วปัญหาคือข้อแย่ของมันน่ะคุณรับได้ไหมต่อให้เขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆแต่ว่ามันก็มีฤดูของมันมันก็จะมีช่วงที่แบบโหนักท่องเที่ยวน้อยมากแทบไม่มีเลยการกลมกลืนตัวเองเข้ากับพื้นที่ถ้าสิ่งที่เราทำสามารถเซิร์ฟหรืออยู่กับคนโลเคอลได้การที่เราจะอยู่รอดทั้งปีมันก็มีสูงนะครับนิยามการกลับบ้านของผมอะ จากคนที่เคยเกิดและเติบโตในเมืองใหญ่มีความรู้สึกว่าได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนาะอย่างเราอ่ะแต่ก่อนละเราตัวคนเดียวเราก็คือตัวคนเดียวใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเวลาได้ยินเสียงนกอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่รดน้ำให้นกมันมาเล่นน้ำมีหน้าที่แบบหาแอ่งน้ำให้มันเพราะมันกำลังกินน้ำแล้วก็มีหน้าที่เอากระดิ่งไปคล้องคอแมวไม่ให้แมวมันมาฆ่านกเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยแค่เราอยู่คนเดียวในพื้นที่3ไร่ของบ้านเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคอนเน็กกับสิ่งรอบตัวจริงๆมันจะไม่ใช่เรื่องผมก็ได้นะมันก็เป็นชีวิตของนกไปแล้วเรารู้สึกว่าพอมันคอนเน็กแล้วอ่ะเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์มีความเข้าใจเห็นใจสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเหมือนพื้นที่นี้มันเหมือนเป็นบ้านของชีวิตที่ผมพูดคำว่าสิ่งมีชีวิตเยอะๆเนี่ยเพราะว่าแบบต่อให้มันเป็นบ้านของผมอะผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบ้านของไอ้พวกตัวที่มันร้องๆนี้เหมือนกันธรรมชาติอะครับมันเป็นพื้นที่ที่เราแชร์ร่วมกันผมอาจจะมองว่าผมเป็นคนนะมีความเป็นมนุษย์ผมก็เนี่ยก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกอย่างรอบตัวเพราะว่านี่มันคือกลไกของธรรมชาติเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของบ้านเลยนะครับในทุกวัฒนธรรมเลยครับคือห้องครัวเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเชื่อมโยงความทรงจำเชื่อมโยงหลายๆอย่างทีนี้อาหารมีผลต่อการกลับบ้านสำหรับผมใช่เพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันต้องการอยู่ใกล้แค่นี้นะครับถ้าสมมติว่าการกินอาหารของเรารู้ที่มาที่ไปแล้วแต่ละที่มีจุดที่เป็นวัตถุดิบที่ดีเป็นของตัวเองมันไม่มีความจำเป็นแล้วอ่ะที่เกษตรกรที่อยู่ตรงนั้นจะต้องเป็นคนแก่แล้วก็ไม่อยากให้ลูกทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงคนเนี่ยให้กลับบ้านเพราะถ้ามันดีอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากให้ลูกมาสืบฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราทำเรื่องอาหารที่ดีนำไปสู่วัตถุดิบที่ดีนำไปสู่แหล่งเพาะปลูกที่ดีเกษตรกรมีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเลี้ยงดูตัวเองได้มีกินมีใช้เขาไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นหรอเขาอยากให้กลับมาอยู่ในที่ที่แบบครอบครัวเขาเคยอยู่แล้วการกระจายตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้สภาพสังคมมันดีขึ้นโดยรวมการได้ทำคอนเซปต์โซโลฟู้ดเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับวัตถุดิบในพื้นที่ที่เราเลือกแล้วว่าจะให้ตรงนี้เป็นบ้านมันยิ่งมีความหวงแหนมันยังต้องมีความแบบทำให้หนักเพราะนี่มันคือบ้านเราเสร็จปุ๊บไม่ได้ต้องการให้นี่มันเป็นบ้านเป็นพื้นที่ที่มันดีที่สุดเราต้องการให้มันมีพื้นที่อย่างเงี้ยอีกเยอะๆนะเราอยากให้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่มันมีคอมมูนิตี้แบบนี้อยู่เรื่อยๆเราเลยไม่ได้ยึดติดว่ามันจะต้องเป็นเชียงใหม่ที่ไหนก็ได้ที่แบบปล่อยใช้คำว่าวาระของสายลุงมันกำหนดไม่ได้นะว่าจะต้องมีองค์ประกอบนี้ถึงจะเป็นสายลุงเมื่อความชื้นเมื่อแสงอะไรมันได้มันก็จะเกิดเป็นสายลุงเองเมื่อนั้นเราก็จะได้เชื่อมกัน

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: บทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน1กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมมีหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกรณีที่ลูกเรือของการบินไทยมีการขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียก็มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าทางปปส.เนี่ยก็มีการไปตรวจค้นบ้านที่อยู่จังหวัดพะเยาด้วยนะคะซึ่งการสืบค้นข้อมูลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าลูกเรือคนนี้เนี่ยค่ะรับจ้างขนสินค้าขนกระเป๋าเนี่ยค่ะไปที่ออสเตรเลียได้เงินเพียง 8,800 บาทซึ่งมันไม่คุ้มกับอาชีพที่ต้องสูญเสียไปแล้วก็โทษที่จะได้รับเลยนะคะเรื่องนี้อยากจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเส้นทางการตรวจสอบของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงต่อไปด้วยนะคะ
3: ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นกลุ่มที่เขาเป็นแอร์โฮสเตสก็ออกมาแชร์ประสบการณ์กันเยอะมากๆบอกว่าจะมีแอคเคาท์หนึ่งเนี่ยมีการทักข้อความมาลักษณะของการฝากของคือหลายๆคนบอกว่าโดนเหมือนกันแต่บางคนก็ไม่ได้รับฝากเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่าบางคนก็ไม่ได้อยากจะรับจ้างในส่วนนี้คุณผู้ชมแชร์เรื่องนี้กันเข้ามาหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช้คำว่าใครจะเป็นเศรษฐีได้ไหมครับชั้นน่ะสิชั้นน่ะสิ
2: ครับเพราะว่า
4: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เปิดมาปุ๊บ1,000 บาทเข้าแล้วไง

0: ม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าประมาณตีห้าใช่ไหมคะคุณผู้ชมจริงๆใช้ได้เนี่ยก็คือตอน6โมงเช้าอยากจะถามคุณผู้ชมว่าเดือนที่2เนี่ยวางแผนการใช้กันไว้ยังไงบ้างดิฉันได้วางแผนแล้วนะ
1: ครับยังไง
0: มีประสบการณ์แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
1: จะค่อยๆทยอยใช้หรือว่าในสัปดาห์แรก
0: ยัง
1: หมดเลย
0: วันนี้ยังไม่ใช้เพราะว่าคือเดือนที่แล้วมีประสบการณ
1: ์
0: ใช้5วันหมดเลย
1: เดือนที่แล้วนี่ผมก็ใช้จนถึงช่วงสัปดาห์ปลายเดือนเลยเพราะผมรู้ว่าจังหวะพีคของชีวิตจะมาช่วงปลายเดือ นช่วงต้นเดือนจะสบายสบาย
0: ค่ะคุณผู้ชมวางแผนยังไงพูดคุยกับเรา3คนได้นะคะ
1: ครับนี่คุณผู้ชมไม่ได้อยากจะอวดนะครับแต่ก็อวดแหละครับเข้าแล้ว 1,000 บาทนะครับเวลาเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็กดในโครงการไทยช่วยไทย plus มันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับนี่ใครที่เคยหมดไป 1,000 บาทวันนี้มันจะเข้ามาละ 1,000 บาทแบบนี้แต่ว่ามันจะขึ้นว่ายังใช้สิทธิ์ไม่ได
0: ้ครับ
1: 6โมงเช้าครับอีกแป๊บเดียวตอนนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่กำลังเดินทางเตรียมไปตลาดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็6โมงปุ๊บสั่งเลยน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกโจ๊กอะไรประมาณนี้เป็นต้น
2: ครับ
1: นะครับก็พูดคุยกันมาได
2: ้เมื่อวานยอดยังเหลือ10-20บาทไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาไม่มารวมอยู่แล้วน
0: ะ
2: เปิดมาเช้านี้ก็ 1,000 บาทเท่ากันทุกคนนะครับ
1: ครับใช้ไม่หมดของเดือนที่แล้วก็โดนตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเองเขาก็มีความหวังขึ้นมานะครับเพราะว่าบางส่วนเองบอกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังที่ผ่านมาของมิถุนายนนี่หลายคนอาจจะใช้สิทธิ์ในโครงการนี้หมดแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันอาจจะซบเซาลงไปบ้างตอนนี้พอเข้าเดือนใหม่มีเงินโอนเข้ามายอดใหม่ก็น่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคได้และสามารถกระตุ้นยอดขายได้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เตรียมความพร้อมกันเลยครับบรรยากาศที่ร้านอาหารป้าอ้วนตามสั่งครับอยู่หน้าวัดศาลาเย็นตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมานักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปคุยกับทางป้าอ้วนนะครับก็บอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมในการรองรับใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40ในเดือนที่2แล้วนะครับโดยเตรียมวัตถุดิบแล้วก็กำลังพลไว้รองรับลูกค้าที่คาดว่าจะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักในช่วงต้นเดือนแบบนี้เจ้าของร้านบอกว่าจากประสบการณ์ในเดือนแรกพบว่าช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากทำให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับพอมีแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เข้าร่วมโครงการด้วยส่งผลให้ยอดสั่งอาหารเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ก็ช่วยกระตุ้นยอดขายได้นะครับแต่หลังจากช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าที่ออกมาใช้สิทธิ์เหมือนจะเริ่มลดลงเหลือเพียงการจับจ่ายแบบประปรายจึงอยากให้รัฐบาลมีโครงการลักษณะนี้ออกมาต่อเนื่องครับ
3: ปกติคือภาพรวมช่วงนี้มันขายไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่พอมามีโครงการตัวนี้ขึ้นมาถือว่าโอเคครับช่วยได้เยอะ
4: ช่วย
3: ได้เยอะช่วยได้เยอะ
4: เห็นลูกค้าในส่วนใหญ่ต้นเดือนกลางเดือนจะค่อนข้างคึกคัก
3: คึกคักคึกคักใช่ครับช่วยได้เยอะถือว่าช่วยได้เยอะ
4: พอหลังจากการเดินไปนี่มันเป็นยังไงเงียบกับมันเงียบคืนมันได้ย
3: ังห่างมันเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่แบบเงินเขาใช้หมดแล้วมันจะห่าง
4: เบาลง
3: เบาลงเบาลง
1: รับประทานอาหารคาวไปแล้วต้องมีของหวานสักหน่อยครับคุณผู้ชมผลไม้ล้างปากนะครับที่บุรีรัมย์บรรยากาศที่แผงจำหน่ายผลไม้ในตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์พ่อค้าแม่ค้าจัดเตรียมผลไม้นานาชนิดเอาไว้จะขายนะครับบางร้านสั่งออเดอร์มามากขึ้นเตรียมสต็อกเอาไว้รองรับในโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะเริ่มในเดือนใหม่นี่แหละครับเพราะก็เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการค้าการขายคึกคักขึ้นอีกครั้งนึงเพราะหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทย plus กระแสตอบรับดีเกินคาดสามารถกระตุ้นขายได้เป็นอย่างดีแม่ค้าจึงอยากจะให้ทางรัฐบาลพิจารณาเพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็นสักประมาณ 2,000 บาทและอยากจะให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องด้วยครับ
5: รู้สึกว่าเศรษฐกิจกระตุ้นดีมาก
6: ๆดียังไงครับ
5: ขายดีขึ้นค่ะ
6: จากยอดขายเท่าไหร่
5: จากยอดขายอยู่ 4-5,000 ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นหมื่นนะคะก็ขายดีขึ้นยอมรับว่าขายดีขึ้น
7: คือเหมือนตรงนี้กำลังที่จะก้าวต่อ
5: ใช่ค่ะจากของเราก็ใช้ของเราแค่133บาทก็ได้ของเขาอีก200ก็เป็น100เป็น333บาทมันก็ได้เยอะนะคะช่วยได้เยอะเลย
6: แล้วเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็ดีมากค่ะจากที่ว่าไม่ได้กินทุเรียนก็ได้กินทุเรียนแล้วได้กินทุเรียนรัฐบาลค่ะ
8: ดีแบบมีเงินเพิ่มมีรายได้เพิ่มเนาะคือยังก็คืออยากจะได้ยังก็ได้
9: จะได้ยอดขาย

0: นะจากปกติยอดขายก็
1: โอ้ยอ่
0: ะ
1: วันนี้พ่อมีอ่ะคนละครึ่งแต่ได้ลูกอยู
2: ่
1: ได้หมื่นเดี๋ยวนี้ก็เงียบเกลียว
2: เป็นยัง
1: ไงก็ใส่หมดแล้วเนาะ
0: ก็ล้อรุ่น
2: หมื่น
1: เดือนหลังบุญละจัง
3: จากอีสานไปที่ภาคเหนือกันหน่อยนะครับบรรยากาศการซื้อขายสินค้าตามตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นมาค่อนข้างซบเซามากครับมันจะต่างกับช่วงต้นเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่บรรยากาศจะคึกคักมากมันสอดคล้องกับที่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกนะครับว่าพอเข้าสู่ช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นมาบรรยากาศการซื้อขายก็กลับมาซบเซาอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ยอดขายลดลงไปกว่าร้อยละ60เลยครับ
4: ตอนนี้กลางเดือนก็เริ่มหายแล้วค่ะยอดก็ลดลงนะคะแต่ก็ช่วยกระตุ้นได้นะคะน่าจะมีโครงการที่ต่อเนื่องได้ดีกว่านี้ค่ะใช่อยากให้เขาทำโครงการต่อเนื่องค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นค่ะตอนนี้มันหายไปก็ยังงงๆว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคนไม่มีตังค์หรือว่าเป็นเพราะเหตุอะไรเงี้ยมันลดลงชัดเจน
5: อ๋อมันซบเซาลงนะครับมันเบาบางลงละเพราะมันหมดกันละมันเหมือนต้นเดือนถ้าต้นเดือนเนี่ยคึกคักอยู่ครับแล้วเดี๋ยวนี้มันกว่ารอเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเหมือนกันเพราะมันน้อยอ่ะปันเดียวเจ๊เนาะนั่นคือเพิ่มแค่สองสามปันหนึ่งเลย
6: เอาเห็นตรงกันเลย
3: ครับ
6: แม่ค้าที่บุรีรัมย์บอกว่าสัก 2,000ก็กำลังดี
3: แต่ภาคเหนือนี่ขอ 2-3,000
7: มากกว่า1อ่ะมากกว่า 1,000 ได้ไหมล่ะ
3: มากกว่า 1,000 อ้าวแต่ค่อยๆเฉลี่ยคือถ้ารวม4เดือนมันก็ 4,000 ไงแต่ว่าเฉลี่ยให้เดือนละ 1,000 1,000 1,000 ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เริ่มตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาพนักงานขับรถส่งสินค้าบอกว่ามียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนักนะครับคงเป็นเพราะเริ่มเข้าร่วมโครงการช่วงกลางเดือนแต่ก็มีความหวังว่าเดือนต่อไปจะมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นครับ
8: เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ตังกันหมดด้วยมั้งครับน่าจะต้องรอใหม่เดือนหน้าอะไรประมาณนี้แต่ก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นประมาณนึงครับผม
9: ครับแต่ก็ตอนนี้คือหมายว่ายังไม่ดีมากเท่าไหร
8: ่ใช่ใช่ครับผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเขาน่าจะใช้ต่างกันหมดด้วยครับ
9: ครับก็คือเราก็มีความหวังว่าเดือนหน้า
8: ใช่ครับก็ต้องรอว่าเดือนหน้าอาจจะดีขึ้นกว่านี
3: ้เรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยน่าสนใจนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับพอดีมันมีร้านที่แบบอยากกินมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปแถวนั้นก็เลยใช้วิธีเข้าโครงการนี้ไหมลองไปดูเอากดเข้
7: า
3: คือมันจะแยกชัดเจนระหว่างค่าส่งอันเนี้ยจะไม่รัฐไม่ได้ออกให้เราต้องจ่ายเองกับค่าอาหารค่าอาหารแล้วก็60 40ใช่ไหมครับแต่ค่าส่งเนี่ย100กว่าบาทผมยอมจ่าย
6: แล้วก็ส่วนที่รัฐบาลจ่ายให้60เนี่ยมาแบ่งไปจ่ายค่าส่ง
3: ใช่
7: เป็นถั่วเฉลี่ยไป
3: ถั่วเฉลี่ยไปซึ่งถ้าย้อนกลับไปถ้าไม่มีโครงการนี้ผมยังไม่เคยกินเลยนะร้านนั้นน่ะ
6: ร้านอะไรเนี่ยอยากรู้จริง
3: ๆไม่บอก
7: ไม่เพราะว่าไกลด้วยใช่ไหม
3: แต่ค่าส่งเป็นร้อยทำให้รู้สึกมันก็ลดไปได้ส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ไปนะครับทางนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าประชาชนมีการใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของโครงการมากเกินไปทำให้ตลาดการซื้อขายสินค้ามันคึกคักเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นทีนี้พอเงินหมดการค้าขายมันก็กลับมาซบเซาเหมือนเดิมครับและอีกสาเหตุก็มาจากราคาสินค้าที่ขึ้นสูงทำให้ต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าเดิมภาครัฐควรหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อที่จะลดภาระตลอดจนส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากในเดือนที่2ก็ชวนคุณผู้ชมคุยกันนะครับว่าเดือนที่2นี้วางแผนการใช้จ่ายอย่างไรแล้วมันจะมีคำถามตัวโตๆตามมาเลยนะครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนแรกถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้ทุกเดือน4เดือนจนจบโครงการแล้วหลังจากจบโครงการไปเนี่ยตลาดจะเป็นยังไงจะคึกคักไหมหรือมันจำเป็นต้องมีโครงการแบบนี้ตลอดไปซึ่งมันน่าจะเป็นไปได้ยากอยู่แล้ว
6: ค่ะนะค่ะสำหรับโครงการที่จะมีตลอดไปเนี่ยคุณผู้ชมคืออย่างที่คุณชลสารบอกไปเลยนะคะว่าเป็นไปได้ยากมากๆนะคะเพราะว่าโครงการที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้เนี่ยค่ะเป็นการกู้เงินตามพรบ.กู้เงินนะคะแล้วก็เอามาให้กับประชาชนเพื่อประคับประคองสถานการณ์ค่าครองชีพในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าวางแผนไว้แล้วว่าเดือนนี้จะใช้จ่ายยังไงอย่างดิฉันเองนะคุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยเดือนที่แล้วใช้จ่ายสนุกไปหน่อยพอเขามีโครงการเข้ามีการเริ่มโครงการส่งผ่านทาง Delivery เนี่ยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันหมดไปแล้ว
3: หมดตั้งแต่ก่อนครึ่งเดือน
7: บางทีเราไปเดินตลาดแบบร้านค้า

0: หลายร้านหรือว่าร้านอาหารที่น่ารับประทานคือเขาเข้าร่วมโครงการอดใจไม่ไหวไปทุกวันบางทีมันก็ต้องซื้อใช่ไหมคุณผู้ชมแต่อย่างที่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกอ่ะที่เราไปสัมภาษณ์มาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคเหนือหลายคนบอกว่าเนี่ยกลางเดือนเนี่ยมันเงียบแล้วก็นั่นแหละหลายๆคนก็ตื่นตัวออกไปใช้การทีนี้คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันเข้ามาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าที่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเงียบเนี่ยเดี๋ยวรอดูหลังจากเนี้ยหมดโครงการไปอาจจะเงียบกว่านี้หรือเปล่
1: า
0: ไม่มีเงินรับแล้วสิ
2: มีความเห็นน่าสนใจจากคุณผู้ชมหลายท่านเนาะบางท่านบอกว่าอยากจะให้โครงการเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่ตีห้าก็เข้าใจว่าหลายคนที่ตื่นมาตีห้าเนี่ยมาดูรายการเราก็คือตื่นมาทำงานเตรียมตัวไปตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้ขยายโครงการมาสักตีห้าเพราะว่ามันใช้ได้ตั้งแต่6โมงไปเป็นต้นไป
1: ครับแล้ววันนี้เงินเข้าแล้วคึกคักมากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่ในรายการของเรานะคะจะกลับไปที่ตลาดกันอีกครั้งนึงไปดูบรรยากาศนะคะว่า6โมงปุ๊บใช้ได้ปั๊บเนี่ยค่ะคนใช้จ่ายกันขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปก็อยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณเชอสารคุณพัทรชัยเวลาเราไปโรงเรียนเราก็ต้องไปเรียนที่ห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนที่จังหวัดพิจิตรแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาต้องเรียนในโกดังรับซื้อมะม่วงนะคะหลังจากที่อาคารเรียนเก่าของเขาเนี่ยถูกสั่งรื้อทิ้งแล้วก็งบประมาณที่จะสร้างใหม่ก็ยังไม่มีนะคะขณะที่ผู้อำนวยการของโรงเรียนเนี่ยบอกว่าอยากจะขอให้เอานักเรียนเนี่ยไปเรียนโรงเรียนอื่นแต่ว่ามันอยู่ไกลอะค่ะคุณผู้ชมผู้ปกครองก็เดือดร้อนนะคะร้องเรียนให้ผู้ว่าจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่แก้ปัญหาค่ะนี่คุณผู้ชมนั่งเรียนไปก็ชมบรรยากาศที่สวนมะม่วงไปด้วยนะคะนี่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตะลุกหินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรค่ะนักเรียนกว่า40คนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ต้องอพยพย้ายมานั่งเรียนหนังสือภายในล้งผลไม้กลางสวนมะม่วงของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนค่ะเพื่อหลบแดดหลบฝนในช่วงหน้าฝนเนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่เพียง1หลังถูกประมูลรื้อไปก่อนหน้านี้แล้วก็นักเรียนไม่มีที่เรียนต้องไปเรียนที่ล้งผลไม้นะคะแล้วก็อาคารเรียนหลังใหม่ที่คาดว่าจะได้งบประมาณมาก่อสร้างก็ยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างค่ะทำให้คุณครูต้องอพยพนักเรียนทั้งหมดไปอาศัยเรียนในล้งเก็บมะม่วงของชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนเป็นการชั่วคราวค่ะ
3: ก็ทำประชาคมแล้วก็คือขอพื้นล่างไว
4: ้
3: ขอพื้นล่างไว้ให้เด็กเรียนไปก่อนแล้วนี้ชาวบ้านเขาเหนือว่าเออมีของขอตรงโน้นมาตรงนี้มาก็คือช่วยกันคือให้เด็กอยู่ได้เรียนไปก่อนจนกว่าจะขอไอ้อาคารใหม่ใช่ไหมเนี่ยค่ะ
4: เขาบอกเขาขอแล้วอาคารใหม่เขาทำเรื่องเสนอแล้วแล้วนะ
3: แล้วสองรอบแล้วที่มาประชุมเนี่ยสองรอบแล้ว
4: พอออก
3: ก็คือว่าเขาขอให้ชาวบ้านเนี่ยยืนยันว่าจะขอส่วนล่างนี้ไว้แล้วเพื่อจะให้เด็กจะได้เรียนไปก่อนใช่จะไปให้ไปเรียนปากดงมันใช่ไหมไม่ใช่เด็กคน2คนเด็กตั้ง40แล้วให้เป็นรถของอบต.แล้วพูดถึงถ้าเด็กเป็นอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบ
5: ปวกมันกิน
6: อาคารนะ
5: ตอนนี้ผมก็บอกว่าซ่อมแซมไม่ได้แล้วประชุมกันนะพ่อก็บอกว่าไม่มีงบซ่อมแซมไม่มีงบไม่รู้จะหางบตรงไหนมาซ่อมแซมก็แต่นี่เขาก็บอกว่าแล้วก็ต่อมาเขาก็ประชุมอีกก็ประชุมก็หว่านล้อมเหมือนหว่านล้อมให้ว่าตอนเนี้ยแจ้งเขาดำเนินการว่าขออาคารแล้วได้4ห้องเรียน
6: อาคารใหม่
5: นะอาคารใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าแทงจำหน่ายโรงเรียนเนี่ยแทงจำหน่ายขายอย่างเดียว
6: ให้เลือกขายต่
7: อ
6: ไ
7: ป
6: ไปยังไงต
7: ่อขายแล้วเขามารู้เลย
5: ก็ยังก็ระยะหนึ่งเขาก
7: ็มาลื้อ
5: ต่ออยู่มาเขาก็ประชุมเขาก็ให้ผู้ปกครองยกมืออนุมัติเห็นด้วยไหมตอนนี้เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเนาะผู้ปกครองก็โอเคยกมือ
7: เขาคิดว่าได้งบสร้างใหม
5: ่เขาบอกว่าเขาของบแล้วทำเรื่องขอได้4ห้องเรียนอาคารน่ะแล้วก็เขาแทงจำหน่ายนะ
1: หลังจากทราบเรื่องร้องเรียนนะคะนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1ท้องถิ่นจังหวัดนายอำเภอสักเหล็กแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นตำบลวังทับไซลงพื้นที่บริเวณลงมะม่วงบ้านวังทับไซนะคะแล้วก็ไปตรวจอาคารเรียนที่ถูกรื้อถอนไปแล้วแล้ว

0: ็มีการพบปะพูดคุยหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหากับทางผู้ปกครองค่ะเบื้องต้นทางเจ้าอาวาสวัดตะลุกหินได้ให้นักเรียนไปเรียนชั่วคราวที่วัดและหลังจากนี้จะเร่งหางบประมาณอย่างเร่งด่วนมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้กับเด็กๆค่ะ
1: เนื่องจากอาคารมันพังไปหมดแล้วและรื้อถอนแล้วรองบก็เดี๋ยวเด็กมันจะเดือดร้อนไอ้ตรงลงเนี่ยมันติดถนนเกินไปเด็กมันวิ่งแพร่ออกไปเนี่ยโดนรถชนตายก็ไม่ไหวละแล้วพอดีว่าท่านเจ้าว่าท่านก็เมตตาให้ไปที่วัดส่วนการบริหารจัดการการเรียนการสอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูต้องทำให้ได้จะบอกว่าที่วัดมันลำบากติดขัดนู่นนี่ต้องทำให้ได้ค่ะ
2: เห็นบอกว่าน้ำไฟไม่มีตังค์เสียอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไอ้ที่เคยบอกอย่างนั้นเคยบอกอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นพูดว่าอย่างนี้คนนี้พูดว่าอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันแล้วมันเขาเรียกอะไรกินแหนงแคลงใจกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยจบแล้วเนาะเป็นความสบายใจของทั้งชาวบ้านทั้งโรงเรียนทั้งกรรมการศึกษาทั้งวัดด้วยท่านเจ้าวาดด้วยโอเค
2: ผู้ว่าจะหางบประมาณมาช่วยเสริมไหมคะ
1: หาสิคะจะไปหาขอบริจาคก็อยู่เนี่ยหน้าเป็นช่างขอแล้วเนี่ย
0: ถามทุกคนนะคะถามครูถามผู้ปกครองจริงๆคือต้องไปถามนักเรียนด้วยว
3: ่
0: าเรียนที่วัดเนี่ยค่ะตอนแรกที่เขาบอกว่าพอรื้ออาคารปุ๊บไปเรียนที่วัดเรียนที่วัดเสร็จปุ๊บคุณครูบอกว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เลยย้ายมาเรียนกันที่หลงแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะผู้ว่าบอกว่าต้องกลับไปเรียนที่วัดแล้วคุณครูเนี่ยทำยังไงก็ได้ต้องสอนนักเรียนให้ได้นะคุณผู้ช
3: ม
0: ทีนี้ทางผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตะลุกหินก็ร่วมกันบริจาคเงินได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนำไปร่วมสมทบในการสร้างห้องเรียนชั่วคราวให้ได้มาตรฐานไปก่อนจนกว่าจะได้งบประมาณมาสร้างอาคารหลังใหม่ด้วยนะคะ
3: ครับนี่คุณผู้ชมบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วพอมีการประมูลแล้วรื้อถอนเนี่ยจริงๆอ่ะงบประมาณมันต้องเพียงพออยู่แล้วสิก่อนที่จะมีการรื้อถอนแต่ปรากฏว่าตอนนี้คือรื้อถอนไปแล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอต้องไปขอแต่นักเรียนเขารอไม่ได้ไงบางทีไปเรียนที่โกดังมะม่วงเนี่ยคุณผู้ช
0: ม
3: บรรยากาศมันอาจจะดีก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสมาธิในการเรียนมันไม่ได้เลยทั้งเสียงทั้งบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับ
0: ค
3: ุณผู้ชมอยากชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเคยเข้าไปใช้บริการของหน่วยงานราชการคุณผู้ชมเจอปัญหาอะไรบ้างหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้ข่าวในโลกออนไลน์มันก็เยอะเนา
0: ะ
3: แชร์ภาพกันบางทีไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่พร้อมรอก่อนยังไม่ถึงเวลาบ้างอะไรบ้างก็มีแบบนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็พอรอเข้าไปสำรวจประชาชน 10,000 กว่าคนผลสำรวจ 83% บอกพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐมากๆเลยครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็เลยมีมติรับทราบผลการสำรวจดังกล่าวแล้วครับหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าครม.เนี่ยได้รับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี2568และก็ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือว่ากพร.ได้ไปดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเขาบอกไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 11,251 ตัวอย่างด้วยกันนะครับโดยผลสำรวจเนี่ยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐในภาพรวมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 83.20% และเขาบอกด้วยว่าผลสำรวจนี้คุณผู้ชมลองดูจากตัวเลขเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากปี67ด้วยนะเพราะ67เนี่ยตอนที่ไปสำรวจเนี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 83.03% ปี68ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 83.20% แต่ก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีอะครับทีนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยพบว่าประชาชนเนี่ยเขามีความพึงพอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อยู่ที่ 85.70%
4: โอ้
3: เจ้าหน้าที่ให้บริการดีใช่ไหม
4: ครับ
3: ประชาชนบอกพอใจมากเลย
4: ก็ถ้าตามผลสำรวจนี้ก็แสดงว่าพอใจนะ 85% เลยนะ
0: ก็ 80 up หมดเลยนะคุณผู้ชม
3: แล้วบางคนถ้าเกิดว่าไปใช้บริการเรื่องของระยะเวลาเรื่องของขั้นตอนเป็นยังไงบ้างดูจากผลสำรวจสิ84.64%
4: พึงพอใจ
3: มากแสดงว่าทั้งขั้นตอนทั้งระยะเวลาในการไปดำเนินการก็อยู่ในความพึงพอใจแหละไม่ได้นานมากเกินไปแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนเรื่องของสถานที่เนี่ยเขาบอกว่าพึงพอใจนะอยู่ที่ 84.43% ส่วนงานบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต ัวเลขจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ร้อยละ 81.99 ตัวเลขนี้เขาบอกว่าถ้าไปเทียบกับปี67น้อยกว่านะครับเพราะปี67เนี่ยการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากกว่าตัวเลขอยู่ที่ 84.31% เขาบอกว่าที่มันลดน้อยลงเพราะอะไรประชาชนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของระบบออนไลน์พอไปใช้บริการหลายๆคนก็เกิดความกังวลอยากจะไปในสถานที่จริงมากกว่าถ้าใช้ผ่านระบบออนไลน์หลายๆคนบอกยังกังวลอยู่ส่วนงานบริการของหน่วยงานรัฐที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกหน่วยงานอะไรบ้าง
4: ผมว่าเนี้ยน่าสนใจ
3: คุณผู้ชมได้ไปใช้บริการหรือเปล่า
4: ครับ
3: ครับหน่วยงานแรกก็คือการซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดของกระทรวงยุติธรรมครับแล้วก็มีเรื่องของการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนแล้วก็ของกระทรวงศึกษาธิการก็คือเป็นการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือความพึงพอใจลำดับที่2 ส่วนงานทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ประชาชนไปใช้บริการและบอกพึงพอใจมาก
0: ค่ะแต่ว่าคนที่จะไปใช้บริการเนี่ยต้องเป็นระดับผู้ประกอบการนะคุณผู้ชม
4: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วไปดิฉันถามคุณเชอร์สารคุณจะไปขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนไหมล่ะ
4: ใช่ผมก็เลยสงสัยว่าตอนที่เห็นข่าวนี้แล้วบอกว่ามีการไปสำรวจ 11,000 กว่าตัวอย่างอ
0: ่ะ
3: ครับ
4: เอ๊ะใน 11,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยมีคนที่ไปขอยื่นจัดตั้งโรงเรียนเอกชนเนี่ยกี่คน
0: หรือว่างานทะเบียนธุรกิจคุณพัทชัยคุณไปเปิดบริษัทเพื่อรับงานหรือเปล่า
3: ก็ยัง
0: ก็ไม่ใช่ใช่ไหม
3: ใช่
0: แสดงว่า 10,000 กว่าคนนี่เขาไปเปิดบริษัทมาหรอเขาก็เลยรู้ว่าวิธีการทำงานหรือว่าการให้บริการของงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์เป็นยังไง
4: ครับแต่อันแรกเนี่ยซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดนี้อาจจะเข้าใจได
3: ้ครับ
4: อาจจะแบบประชาชนทั่วไป
0: เราก็สามารถซื้อได้
4: ซื้อได้เหมือนกันอะไรอย่างนี
3: ้ครับ
4: แต่นี้ก็เป็นผลที่ออกมาว่าคือ3อันดับที่ประชาชนพอใจสูงสุด
3: สูงสุดแล้วก็สำรวจ 10,000 กว่าคนไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่ดูวันใหม่ไทย PBS อยู่ได้ไปใช้บริการของ3กระทรวงนี้หรือเปล่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยว่าได้ไปใช้บริการแล้วก็เห็นด้วยกับ3อันดับแรกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสนอแนะเหมือนกันนะคุณผู้ชมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเขาบอกประชาชนเนี่ยต้องการให้มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของงานบริการออนไลน์เช่นเรื่องของประเด็นการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลการพัฒนางานบริการออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรนอกจากนี้ยังควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบงานบริการหรือดำเนินการร่วมกับภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงการจัดทำระบบคิวแล้วก็นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการณหน่วยงานแล้วก็ระบบแจ้งเตือนการนัดครับเพื่อสร้างความโปร่งใสของระบบคิวแล้วก็ลดระยะเวลารอคอยก่อนรับบริการด้วยนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนที่กพร.เขาไปสำรวจมาด้วยนะครับ
4: คุณผู้ชมผมอ่านความเห็นไม่ทันคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับในไลฟ์ของเรา
3: ค
4: ือถ้าไลฟ์มีอุณหภูมิเนี่ยผมให้เลยว่าตอนนี้น่าจะเกิน100องศาเซลเซียส
0: เดือด
3: ร้อนมาก
4: เดือดจุดเดือดเลยนะครับก็หลายท่านแสดงความเห็นกันมาเยอะแต่บางท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็ดีแล้วแต่บางท่านก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับความรู้สึกของคุณผู้ชมที่ติดตามอยู
3: ่
4: เวลาไปใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐก็มีเหมือนกัน
3: ครับ
4: นะฮะเนี่ยพิมพ์กันมาเยอะทีเดียวความเห็นหลากหลายทีเดียวนะครับก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของราชการแล้วนะครับมาดูเรื่องของการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันต่อเลยนะครับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้เตรียมชี้แจงความคืบหน้าของคดีนะครับส่วนจะเชื่อมโยงถึงใครบ้างก็ต้องติดตามกันทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยขอให้ปปช.ชี้แจงในรายละเอียดครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าคืบหน้าไปมากนะครับเห็นถึงพฤติกรรมพฤติการที่สามารถบอกได้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้และในวันนี้ก็จะครบ7วันทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการตรวจสอบคดีนี้ครับ
5: อันนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยลงลึกขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนที่กระทรวงมหาดไทย cover เนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกระทรวงนะครับแต่ในส่วนของกรณีอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงปปช.ที่กำลังทำงานลงรายละเอียดกันอยู่นะครับ
4: ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธที่จะชี้แจงในรายละเอียดครับถึงบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดี ดยขอให้ทางคณะกรรมการปปช.เป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะหากข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนแล้วนำไปเปิดเผยเกรงว่าจะเป็นบวกเป็นลบต่อทุกคนได้ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการตรวจ

0: ารและดำเนินการต่อไปนะครับนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งซึ่งทำงานแยกเป็นอิสระกับของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยนางสาววริยาพรพงศ์วราภัทรท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าวันนี้ก็ครบกำหนด7วันครับที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆนะครับส่วนกรณีการเชิญตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน40คนเข้ามาให้ปากคำกับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นเนี่ยครับล่าสุดนักข่าวรายงานว่าณตอนนี้ยังไม่มีใครที่เข้ามาให้ข้อมูลเลยนะครับ
1: มาดูกรณีที่มีแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือของสายการบินไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซุกซ่อนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็ดำเนินการสืบกันต่อค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค5แล้วก็ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักของลูกเรือสายการบินไทยนะคะก็ไปที่บ้านนี่อยู่จังหวัดพะเยานะคะคุณผู้ชมไปปรากฏว่าไปพบกับพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยให้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่นักค่ะเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค5ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยานะคะเข้าตรวจสอบบ้านพักในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านของแม่ของลูกเรือสายการบินที่ถูกจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ออสเตรเลียจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบนะคะว่าที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมมีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับคนทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งใดเลยนะคะที่บอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็บันทึกปากคำเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามข้อมูลกับพ่อแม่และพ่อเลี้ยงของลูกเรือสายการบินแต่ว่าทั้งสองเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ระบุนะคะว่าลูกเรือสายการบินหญิงคนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวค่ะจะกลับมาเยี่ยมบ้านเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้นมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าแม่เนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าทุกๆเดือนลูกเนี่ยจะส่งเงินให้เดือนละ 10,000 บาทและแม่เองเนี่ยค่ะก็ต้องแบ่ง 8,000 บาทไปจ่ายค่ารถนะคุณผู้ชมแล้วก็เหลือใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยประมาณ 2,000 บาทแล้วก็แม่เองแล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยก็ยังต้องทำงานอยู่นะคะทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29มิถุนายนนะคะตำรวจได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงลูกเรือคนดังกล่าวค่ะพบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดซึ่งทางนิติได้มีการส่งมอบให้กับตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปส.ให้คุณผู้ชมดูนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะนี่เป็นภาพที่บันทึกได้นะคะจากอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวพบว่าช่วงเวลาประมาณ 11 นาฬิกาของวันที่ 23 มิถุนายนมีคนส่งพัสดุค่ะขี่รถมาจอดแล้วก็ส่งของที่อาคารดังกล่าวหลังจากนั้น 14 นาทีคนส่งของก็เข้าไปส่งพัสดุในคอนโดนะคะโดยนำไปส่งไว้ที่นิติบุคคลค่ะก่อนที่ตัวของแอร์โฮสเตสจะลงมารับพัสดุแต่ก็มีข้อมูลนะคะว่ามีการส่งพัสดุมาให้แอร์โฮสเตสคนนี้ทั้งวันที่22และวันที่23มิถุนายนโดยเป็นบริษัทขนส่งคนละเจ้ากันนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลว่ายาเสพติดถูกส่งมาในวันไหนและใครเป็นคนนำส่งทางแฟนของแอร์โฮสเตสก็ระบุนะคะว่าหลังจากรับกระเป๋าจากผู้นำส่งนั้นก็ได้ออกจากลังนำออกจากลังแล้วก็เปิดซิปตรวจดูก่อนที่จะบรรจุของเข้ากระเป๋าค่ะส่วนต้นทางพัสดุปปส.เนี่ยก็บอกว่าพบข้อมูลว่าแอร์โฮสเตสคนนี้อยู่ในกลุ่มรับหิ้วที่มีการโพสต์กันนะคะในโลกออนไลน์บอกว่าจะรับหิ้วของไปต่างประเทศจากนั้นก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าโรสค่ะติดต่อมาขอคุยส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนี้เนี่ยยังตระเวนโพสต์ข้อความไปตามกลุ่มรับหิ้วของคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างในกระเป๋าเดินทางหรือว่าคนที่มีน้ำหนักเหลือสักประมาณ20กิโลกรัมมีการถ่ายรูปลงและอ้างว่าต้องการฝากส่งสินค้าโอท็อปให้กับลูกค้าที่ออสเตรเลียแล้วก็เสนอค่าจ้าง 8,800 บาทค่ะตอนแรกแอร์โฮสเตสคนนี้ไม่ได้ปักใจเชื่อแล้วก็ทักท้วงไปนะคะว่าไม่รับของจากทาง Facebook อวตารแต่ว่าผู้ส่งแสดงความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ตรวจสอบจนหลงเชื่อค่ะตอนนี้ปปส.ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์นะคะว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเป็นเพียง

0: ู้รับหิ้วหรือร่วมขบวนการและในอินบ็อกซ์นะคะก็มีการสอบถามการหิ้วของไปออสซึ่งก็หมายถึงประเทศออสเตรเลียโดยสอบถามด้วยนะคะว่าจะไปที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อไหร่ขณะที่แอร์โฮสเตสก็สอบถามเหมือนกันนะคะว่าของที่ฝากส่งเนี่ยเป็นอะไรจากนั้นผู้ส่งก็ส่งรูปกระเป๋าผ้าคล้ายกับสินค้าโอท็อปอะค่ะที่มีรูปช้างตามที่ปรากฏในข่าวแล้วก็คิดราคารับหิ้วค่ะคุณผู้ชมถุงผ้า12ใบราคา 8,800 บาทนะคะ
1: ซึ่งราคาค่าฝากหิ้วของเนี่ยก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมทำไมถึงไปลงเลข 8,800 บาทคือถ้าสมมติฝากใบละ 1,000 มันต้องตกที่ 12,000 หรือถ้าใบละ500มันก็ต้องตกที่ 6,000 ทำไมมันถึงเป็น 8,800 บาทกับ12ใบหรือมีการต่อรองราคากันหรืออย่างไรหรือคิดเป็นเงินเทรดออสเตรเลียกลับมาหรือแบบไหนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับทางเลขาธิการปปส.เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบพนักงานส่งพัสดุที่มาส่งของครับเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องในการลักลอบนำเฮโรอีนเข้าสู่ระบบการขนส่งและจะติดตามผู้ร่วมขบวนการครับ
2: แล้วก็ดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับของคอนโดก็พบว่ามีความสอดคล้องกันก็คือว่ามีรถของแกร็บเนี่ยมาจอดแล้วก็ส่งกล่องพัสดุพันรายการนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับความเป็นมาเป็นไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทาง AFP ก็พบว่าแอร์ไลน์ดังกล่าวนะครับมีการไปโพสต์นะครับว่าตัวเองโพสต์อยู่ในกลุ่มซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มลับกลุ่มปิดอะไรนะครับเป็นกลุ่มรับหิ้วของจากประเทศไทยนะครับไปยังประเทศต่างก็ได้มีการแท็กพูดคุยกับผู้ใช้ Facebook นะครับว่าโรสนะครับก็มีการพูดคุยกันในการพูดคุยเนี่ยก็มีเนื้อหารายละเอียดนะครับซึ่งเราก็จะทำการสืบสวนต่อ
1: แหล่งข่าวจากการบินไทยเปิดเผยว่าคนที่ถูกจับเคยปฏิบัติภารกิจในฐานะลูกเรือในเส้นทางระหว่างไทยและออสเตรเลียประมาณ15ครั้งในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือการบินไทยตั้งแต่ตุลาคม2567จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งตารางบินดังกล่าวมันอาจจะเกิดจากการแลกหรือแทนเวรเพื่อนร่วมงานที่ติดภารกิจด้วยก็เพราะว่าสำหรับพนักงานใหม่การปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินที่มีระยะทางที่ยาวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งในแง่รายได้แล้วก็เรื่องของประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วไฟลท์ไปเมลเบิร์นนะคุณผู้ชมถ้าเป็นสล็อตที่แบบบินจากกรุงเทพไปออกเช้า8โมงไปถึงช่วงกลางคืนค่ำๆ 2-3 ทุ่มเราได้นอน1คืนแล้วทำไฟบินกับกรุงเทพก็คืออีกวันหนึ่งสักประมาณบ่ายโมงบ่าย2เวลามันกำลังดีไม่เหนื่อยเกินไปก็อาจจะเป็นไฟหนึ่งที่ลูกเรืออาจจะแลกกันเยอะด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับไฟเมลเบิร์นนะครับขณะที่ข้อมูลจากกรมศุลกากรไทยก็บอกว่าตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียระบุว่าได้มีความพยายามในการขยายผลการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากไทยไปยังออสเตรเลียมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ประสานมายังฝั่งไทยเพื่อหาข่าวที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัยมาโดยตลอดแต่ที่ผ่านมาก็จะจับได้ในส่วนของผู้โดยสารทั่วไปแต่กลุ่มลูกเรือก็อยู่ในกลุ่มที่คาดว่าจะมีช่องโหว่ครับจึงเตรียมนำสุนัขเคนายมาใช้ในการตรวจดมยาเสพติดแล้วก็กรณีดังกล่าวก็ใช้เหมือนกันจนนำไปสู่การจับกุมดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกล่าสุดก็มีรายงานว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้ายาควบคุมชายแดนในปริมาณที่สามารถขายได้ซึ่งขัดต่อมาตรา 307.2 วงเล็บ1ของประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกสูงสุด25ปีและข้อหาครอบครองยาเสพติดที่ควบคุมโดยด่านชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ซึ่งขัดกับมาตรา 307.6 วงเล็บ1ของประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีนะครับเมื่อวานนี้ผมไปดูในเว็บไซต์ของศาลแขวงเมลเบิร์นก็ปรากฏว่ามีการบรรจุเรื่องของคดีนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการพิจารณาคดีอย่างที่เรารายงานไปนะครับ14กันยายนมีการระบุเวลาแล้วนะครับ9:30 น.เข้าใจว่าน่าจะเป็นการไต่สวนนัดแรกเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ระบุว่าจะมีการตัดสินคดีเลยก็ 14กันยายน 9:30 นะครับ
0: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงกระเป๋าที่ทางแอร์เนี่ยรับหิ้วไปเนี่ยคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะในโลกออนไลน์เขาก็มีขายนะคะเพราะว่าเป็นของชำร่วยหรือว่าเป็นของฝากที่สามารถซื้อได้จากประเทศไทยนะคุณผู้ชมถ้าจะไปดูเนี่ยในโลกออนไลน์เขาขายกันอยู่ใบละ100บาททีนี้ถ้า100บาทฝากเฉพาะกระเป๋า12ใบเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,200 บาทถึง 1,500 บาทโดยประมาณนะแต่ทีเนี้ยมูลค่าที่ส่งไปเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปคิดย้อนกลับว่าถ้าไปถึงออสเตรเลียแล้วก็ขายกระเป๋าแบบนี้ต้องขายใบละเท่าไหร่
1: อ
0: ่ะเออแล้วมันน้อยเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าค่าฝากไป 8,000 เนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะรวมกับของอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไปถึงออสเตรเลียแล้วเนี่ยมันจะได้ใบละเท่าไหร
3: ่สิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือเรื่องของกระเป๋าเรื่องของต้นทางนี่แหละคุณผู้ชมน่าสนใจโดยเฉพาะแอคเคาท์ที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งกับโรสนี่แหละคือ2แอคเคาท์นี้เนี่ยปรากฏว่าคือในกลุ่มของคนรับหิ้วของเนี่ยคือลักษณะเนี่ยคุณผู้ชมจะเอาของลักษณะแบบนี้มาฝากเออแล้วก็จะถามคนในกลุ่มบอกว่ามีใครบ้างที่น้ำหนักกระเป๋ายังเหลืออยู่บ้างมีการทักแชทพูดคุยข้อความกันแอร์โฮสเตสบางคนที่รับหิ้วปรากฏว่าก็เข้าไปตอบด้วยบ้างบางคนเนี่ยก็มีการแคปแล้วก็ลงในโลกออนไลน์แล้วก็บอกว่าเคยโดนทักมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รับหิ้ว2แอคเคาท์นี้น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะเป็นแอคเคาท์อวตารไม่ทราบที่มาที่ไปรูปก็ไม่มีเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่ที่สำคัญคือเรื่องนี้ตำรวจต้องไปสืบต่อว่า2คนเนี้ยอยู่ในขบวนการไหนของการที่เอาของเนี่ยไปฝากให้กับแอร์โฮสเตสแล้วก็ไปที่ปลายทางก็คือออสเตรเลียกันแน่ด้วยนะครับ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมพอพูดถึงประเด็นนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ด้านของการท่องเที่ยวนะครับหลายคนก็กังวลบอกว่าเวลาคนไทยเดินทางไปในต่างประเทศเนี่ยจะถูกตรวจเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันเรื่องของสายการบินไทยก็จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันบอกว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบเกี่ยวกับเรื่องของสายการบินไทยพร้อมกับจะมีการปรับปรุงมาตรการเรื่องของการตรวจสอบให้เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเดิมเนี่ยมาตรการถ้าไปดูเรื่องของการตรวจจับยาเสพติดเขาบอกว่าเป็นมาตรการตรวจโดยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับเลยบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการให้เข้มข้นรัดกุมและก็ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับปฏิเสธว่าทำหน้าที่หละหลวมซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าการตรวจกัปตันแอร์โฮสเตสและก็สจ๊วตเน้นไปที่วัตถุระเบิดเป็นหลักไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงลึกตรวจยาเสพติดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกหนึ่งท่านก็ออกมาชี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำในระดับองค์กรแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบว่าสายการบินมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือไปสนับสนุนจึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นต่อประเทศครับ
4: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานมันไม่ใช่เรื่องขององค์กรที่ไปทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกเรือผู้ที่ทำเป็นประกอบอาชีพในที่เกี่ยวกับการบริการเครื่องบินให้รัดกุมนะครับแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นครับ
5: ตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคงต้องไปปรับปรุงในเรื่องในส่วนนี้นะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี้ยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของพวกกัปตันก็ดีสจ๊วตก็ดีหรือแอร์ก็ดีเนี่ยเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็ตรวจเฉพาะในเรื่องของวัตถุระเบิดเพราะฉะนั้นเรื่องของสารเสพติดหรือยาเสพติดตรงนี้เนี่ยเราก็มีการตรวจแต่เราไม่ได้เอาสุนัขบดกิน
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนเนี่ยต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนะครับแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังคงต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากล ดยเฉพาะเรื่องนี้ท่านบอกว่าได้มีการไปหารือกับพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการเชิญสายการบินทออทอหน่วยงานด้านศุลกากรและก็หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมร่วมกันด้วยรวมทั้งเรื่องของการเข้มงวดกับลูกเรือในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของแล้วก็จะมีการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบเกินความจำเป็นด้วยนะครับนายอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือกังวลแบบนี้บอกว่ามันอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์และก็ความน่าเชื่อถือของประเทศเพราะว่าอาจจะทำให้ต่างประเทศเนี่ยเขาเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบผู้โดยสารชาวไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะรวมไปถึงความเชื่อถือความน่าเชื่อถือของระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานการตรวจคัดกรองซึ่งอาจจะถูกตั้งคำถามว่าระบบการตรวจสอบก่อนออกนอกประเทศของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่แม้ว่าจะเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นแต่ว่าหากข่าวยังขยายวงกว้างในระดับนานาชาติแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวโดยรวมได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
6: ความน่าเชื่อถือของคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจจะต้องถูกเพ่งเล็งหรือถูกตรวจอย่างละเอียดแล้วก็คงจะเดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุผิดกฎหมายหรือเช่นยาเสพติดก็อาจจะต้องถูกเพ่งเล็งอันนี้อย่างแรกเนาะประเด็นที่สองเนี่ยระบบการตรวจสอบหรือระบบ security ที่ผ่านออกจากประเทศไทยก็จะต้องถูกตั้งข้อสงสัย
3: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติพร้อมทั้งอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันเนี่ยซ้ำในอนาคตขึ้นได้ขณะที่บริษัททัวร์บางแห่งที่นำเที่ยวประเทศออสเตรเลียก็ระบุบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะบุคคลและตอนนี้ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นล่าสุดแต่ว่ามันมาได้จังหวะพอดิบพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับทางกระทรวงการต่างประเทศเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสาราจาณาจักรมีการอัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษครับโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับกุมขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆอีกด้วยปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจจะนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินทางสถานทูตอังกฤษก็แชร์โพสต์นี้นะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นใจความช่วงหนึ่งเนี่ยระบุว่ามีพลเมืองอังกฤษจำนวนหนึ่งถูกคุมตัวในประเทศไทยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากพยายามส่งออกกัญชาอย่างผิดกฎหมายโดยเมื่อ17มิถุนายนกรมศุลกากรของไทยได้กำหนดโทษปรับใหม่ 30,000 บาทต่อกิโลกรัมของกัญชาที่ยึดได้หากไม่สามารถชำระค่าปรับได้จะถูกควบคุมตัวและอาจจะต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานานในประเทศไทยพร้อมกับเตือนด้วยนะครับบอกว่าห้ามพกพากัญชาหรือสัมภาระใดๆของผู้อื่นขณะเดินทางครับนี่เป็นท่าทีล่าสุดจากทางกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษด้วยนะครับก็อาจจะทำให้เราได้เห็นภาพสะท้อนเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องออกคำเตือนพลเมืองของเขาในมิติด้านใดบ้างเวลาเดินทางมาประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่รับหิ้วของกันบ้างครับอาจจะต้องอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าการหิ้วของเนี่ยมันมี2แบบ
0: คุ
1: ณสิริมาคุณมัทรชัยแบบเดิมที่เรารู้จักกันมาก่อนเลยก็คือฝากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าลูกเรือเนี่ยไปซื้อของแล้วก็โดยที่เราอ่ะจ่ายเพิ่มให้หรือบางทีลูกเรืออาจจะคิดเพิ่ม
0: ค่
1: าที่ไปตามหาสินค้าอะไรต่างๆให้
3: อาจจะบวกมาแล้ว
1: บวกมาแล้วก็ได้อันนี้มันเป็นรูปแบบที่ทำกันมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่รูปแบบที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะถูกมีคนเนี่ยติดต่อมาหรือบางทีอาจจะไปอยู่ในกลุ่มด้วยซ้ำนะครับที่รับหิ้วของเป็นการรับหิ้วของจากประเทศไทยไปต่างประเทศซึ่งต่างกับกรณีแรกคือคนไทยเราเนี่ยฝากซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเรา แต่กรณีที่2ที่มันเกิดขึ้นนี้เองนะครับมันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดอย่างกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ก็มีบางคนใช้ช่องทางนี้ในการหารายได้เสริมนะครับแอร์บางคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทย PBS บอกว่าในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อมาเนี่ยเขาไม่รับงานเลยครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงครับลูกเรือของสายการบินต่างออกมาให้ข้อมูลคล้ายกันนะครับว่าเคยได้รับข้อความจากบัญชีที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งทักแชทมาทาง Facebook และ Instagram

0: ถามว่าพี่รับหิ้วไปออสไหมคะออสนี่ก็หมายถึงออสเตรเลียนะครับหรือบางทีพี่มีวินไปออสไหมคะพี่ไปเมลเบิร์นหรือซิดนีย์ก็จะมีการทักมาถามแบบนี้นะครับบางคนให้ข้อมูลเมื่อถามว่าหิ้วอะไรแป้งที่แปลว่าแป้งก็จะตอบว่ากระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าปักรูปช้างแบบที่เห็นในข่าวเลยครับบางคนบอกว่าแอคเคาท์หรือบัญชีเหล่านั้นขณะนี้ถูกลบไปแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้ครับทำให้ลูกเรือกลุ่มนี้เชื่อว่าผู้ที่ใช้บัญชีที่ทักมาเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกับที่ว่าจ้างแอร์คนที่ถูกจับหรือเปล่าแอร์บางคนยังบอกว่าเคยได้รับข้อความจากแชทนี้เหมือนกันจากคนที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งครับทีมข่าวเราได้คุยกับแอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่ได้รับข้อความจากบัญชีที่ใช้ชื่อนี้แต่ไม่ได้ตอบกลับเธอบอกว่าปกติไม่ได้รับหิ้วของเพราะไม่สะดวกมองว่าค่อนข้างยุ่งยากแต่เคยเห็นจากการตั้งกลุ่มรับฝากหิ้วของทาง Facebook และสายการบินบางแห่งก็มีการกำชับลูกเรือไม่ให้หิ้วของหรือว่าฝากของและจะต้องจัดกระเป๋าด้วยตัวเองเท่านั้นครับ
1: มีข้อความแปลกๆทักมาใน TikTok ว่าพี่คะรับหิ้วของไปออสไหมซึ่งตอนเราเห็นอะเราก็แบบเอ๊ะเรารู้ว่าหน้าโปรไฟล์เขาอะไม่ได้มีตัวตนแล้วก็ username เขามันดูแปลกๆอะมันดูเป็นเหมือนอวตารนะคะมันเหมือน fake ID เราก็เลยทิ้งข้อความไว้ไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งเมื่อวานที่พอเราตื่นมาเราเจอข่าวเราก็เลยแบบเอ๊ะมันชื่อเป็นชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งแล้วก็แบบเฮ้ยมันใช่คนเดียวกันที่เราดูปกติสายการบินมันก็ไม่ให้รับหิ้วของอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยอะค่ะคือเหมือนกระเป๋าใครกระเป๋ามันอย่าให้ใครมาแตะต้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง
2: แต่ว่ามันก็มีใช่ไหมคะลูกเรือบางคนที่ไปรับหิ้ว
1: มันมีค่ะมันมีคนที่ทำอาชีพเสริมแล้วก็รับหิ้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าอิงจากสายการบินบูมนะคะที่ลูกเรือรับหิ้วกันส่วนมากจะรับให้กันเองเฉยๆอะค่ะเหมือนเพื่อนให้เพื่อนเขาก็จะคิดกิโลละประมาณ200-300แล้วประมาณเนี้ยแค่นั้นบูมก็มีคุยกับเพื่อนนะคะว่าแบบมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าของที่เราถือมาเราดูภายนอกเหมือนมันเป็นแค่กระเป๋าหนึ่งใบแล้วใครจะไปรู้ว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: แอร์โฮสเตสหลายคนเนี่ยทำคลิปเผยแพร่ทาง TikTok นะครับมองว่ากรณีล่าสุดมันเป็นอุทาหรณ์สำคัญแล้วก็เตือนลูกเรือนะครับหันมาหารายได้เสริมด้วยอาชีพอื่นเช่นอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์รับรีวิวสินค้าผ่าน TikTok ดีไหมซึ่งก็จะได้ค่าในหน้าหรือหากมีโอกาสไปต่างประเทศซื้อของมาโพสต์ขายในจำนวนได้มากอันนี้ก็ปลอดภัยมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็จะเข้าในลักษณะของการหิ้วในแบบแรกที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตที่โอเคคุณเดินทางไปต่างประเทศกระเป๋าคุณอาจจะว่างคุณนอนแค่คืนเดียวแต่ว่าในช่วงที่กระเป๋าคุณว่างเนี่ยคุณก็อาจจะใช้ในส่วนนี้แหละในการที่จะเปิดรับเพื่อที่จะหิ้วของเอามาขายในบ้านเราแต่อันนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องของกฎหมายศุลกากรอะไรต่างๆด้วยก็จะมีอยู่แล้วเหมือนกันแต่การหิ้วจากไทยไปต่างประเทศรับฝากหิ้วจากคนไม่รู้จักอะไรแบบนี้ก็อาจจะอันตรายด้วยหรือเปล่านะครับขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับว่ากรณีลูกเรือซุกยาเสพติดเข้าออสเตรเลียสร้างความกังวลต่อภาพลักษณ์ของสายการบินและประเทศไทยในสายตานานาชาติครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าพนักงานรายดังกล่าวเนี่ยถูกหลอกให้ถือสิ่งของเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการกระทำผิดดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้พนักงานคนดังกล่าวยังต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของออสเตรเลียนะครับนายลวรนบอกว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของการบินไทยกลับไปทบทวนกฎระเบียบและมาตรการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ายังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่พร้อมกับพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในจุดที่อาจจะเป็นช่องโหว่หรือเกิดความหละหลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตโดยคาดว่าจะสามารถสรุปแนวทางปรับปรุงมาตรการได้เร็วๆนี้ซึ่งที่ผ่านมาการบินไทยมีข้อบังคับและมาตรการที่ชัดเจนในการห้ามลูกเรือกระทำการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วและเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแต่การที่ยังเกิดขึ้นได้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับระบบกำกับดูแลและตรวจสอบและมาตรการด้านความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก็จะต้องไปทบทวนเกณฑ์ของการบินไทยว่าตอนนี้ยังเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นในมิติในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดนะครับแต่ในประเด็นเรื่องของการหิ้วของเนี่ยคุณผู้ชมข้อมูลที่ผมทราบมาคือก่อนลูกเรือจะไปบินเวลารับสมัครลูกเรือไปแล้วมันต้องมีช่วงของการเทรนหลายเดือนนะประมาณ3เดือน4เดือนจะถูกย้ำตลอดห้ามรับหิ้วของเด็ดขาดครับจะถูกเทรนแบบนี้มาตลอดแต่การที่คุณไปรับหิ้วหมายความว่าคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในส่วนนั้นด้วยตัวคุณเองด้วยนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะตำรวจ191ค่ะไปบุกทลายปาร์ตี้ยาในรีสอร์ทย่านเลียบด่วนนะคะจับผู้ต้องหาได้12คน1ในนั้นเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าหลบหนีหมายจับนะคะพร้อมกับขยายผลยึดโรงงานผลิตพอตเคในคอนโดหรูมูลค่าของกลางกว่า25ล้านบาทค่ะ
4: จำได้ไหมในรถคุณเนี่ยจำได้ไหมได้ไหมในรถคุณรถกี่คันในนี้กระเป๋าเรานี่มี
3: นี่เป็นปฏิบัติการของตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นะคะที่เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมเมมาซองรีสอร์ทย่านลาดพร้าวหลังจากสืบทราบนะคะว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าหลบหนีมากบดานพร้อมกับมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คน1ในนั้นคือนายวรภพเกิดวิชัยอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าและอีก1คนเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองคีตามีนส่วนที่เหลือเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดและนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสตำรวจตรวจยึดยาอีไอซ์คีตามีนและหัวบุหรี่ไฟฟ้าผสมกับเอโทมิเดตหรือว่าพอตเคก่อนที่จะขยายผลตรวจค้นคอนโดย่านพระราม9พบหัวพอตเค115หัวสารเอโทมิเดต130กรัมพร้อมกับอุปกรณ์ผลิตจำนวนมากผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าผลิตและจำหน่ายหัวละ 2,500 บาททำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 หัวสร้างรายได้เกือบ25ล้านบาทมูลค่าของกลางรวมๆกันก็กว่า25ล้านบาทเช่นกันสำหรับนายวรภพค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงกันบริเวณโรงแรม D&D ถนนข้าวสารเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่จะหลบหนีไปที่ประเทศลาวและเพิ่งจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยจนถูกติดตามจับกุมได้ขณะที่ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งถูกออกหมายจับในคดีเดียวกันตอนนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะเบื้องต้นตำรวจนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วยค่ะ
5: ดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่สังคมค่อนข้างจับตามองก็คือกระแสข่าวที่นายสุชาติชมกลิ่นจะมีการเสนอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะครับเพื่อเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและก็ไม่มีอำนาจในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วยครับนายสุชาติชมกลิ่นชี้แจงที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าเตรียมเสนอครม.เพิกถอนพื้นที่ป่าเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดโดยยืนยันบอกว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนเพราะตนเองเนี่ยไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติเรื่องนี้พร้อมกับระบุบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีการจัดทำรายงานตั้งแต่ปี2558ถึง2559แล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี2564ก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งนายสุชาติเนี่ยย้ำบอกว่าสิ่งที่ดำเนินการมีเพียงการให้ความเห็นตามมติบอร์ดปี2564เท่านั้นโดยยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนแล้วก็จะมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ก็จะอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดก็เป็นโครงการของกรมชลประทานซึ่งก็ต้องขอใช้พื้นที่จากกรมอุทยานโดยปัจจุบันเนี่ยอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้อนุมัติและการพิจารณายังต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยครับ
6: ในส่วนของเราเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะแค่ทำความเห็นไว้ว่าเราก็ต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี64เท่านั้นเองส่วนเราเองเนี่ยการที่สื่อสารกันไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดเนี่ยว่าผมเซ็นอนุมัติการสร้างผมเซ็นไม่ได้ผมยังไม่ได้ผ่านการอนุญาตอุทยานที่ดีอุทยานเขาก็ยังไม่ได้ให้พื้นที่ ถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับก็อยากจะบอกว่าฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ดูข่าวดูโซเชียลทั้งหมดก็อย่าไปตื่นตระหนกว่าผมอนุมัติตัดเนื้อที่อุทยานไปให้อ่างเก็บน้ำอีกมันไม่ใช่มันหน้าที่ของกรมชลประทานที่เขาต้องเสนอก่อนที่เขาเสนอไปเนี่ยเขาต้องมาทำความเข้าใจกับที่ดีกรมอุทยานแล้วก็ต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็ผ่าน
7: คณะกรรมการอุทยานชาติ
6: อีกนะครับ
5: ไทย PBS มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็พบว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดผ่านการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ปี2564แล้วก็ขนาดนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครม.และออกพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานต่อไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กรมอุทยานเคยทักท้วงข้อมูลใน EHIA ของกรมชลประทานว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งเรื่องของจำนวนช้างป่าและก็ต้นไม้ที่จะได้รับผลกระทบขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าโครงการนี้เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายในแผนพัฒนา4อ่างเพื่อส่งน้ำให้สวนผลไม้แล้วก็พื้นที่ EEC ซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันโครงการด้วยครับ
8: ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้น้ำมันขาดแคลนใน EEC เนื่องจากทาง BUI อนุมัติสิทธิบัตรเยอะมากนะครับหลายล็อตแล้วให้กับ Data Center ซึ่ง Data Center เนี่ย2ใน3ของประเทศไทยมาอยู่ในพื้นที่ของ EEC ทั้งหมดแล้วก็น้ำเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำทั้ง3อ่างของพื้นที่อำเภอแก่งแมวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่เรียกว่าแท้งน้ำ EEC มันเริ่มจะไม่พอแล้วเขาคำนวณว่าถ้าเขาไม่ก่อสร้างในช่วงเวลาอาจจะเป็นปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเขาประมาณสัก2570นี่เขาจะเริ่มเนาะเพราะมันต้องเตรียมการเตรียมหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ต้องอนุมัติในช่วงนี้แหละครับ
5: ส่วนประเด็น EHIA เมื่อวันที่5มิถุนายน2569มูลนิธิสืบนาคเสถียรยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอเพิกถอนมติเห็นชอบรายงาน EHIA โดยระบุว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับแล้วก็เรื่องนี้บอกว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นด้วยนะครับ
0: สภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงกลางหน้าฝนแบบนี้ก็ทำให้หลายจังหวัดเองต้องเจอกับความแห้งแล้งนะครับเจอฝนทิ้งช่วงกันนานนับเดือนทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจึงเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนอกเขตชลประทานส่วนชาวบ้านที่จังหวัดลำพูนตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าฝนจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนแบบนี้ครับการจุดธูปเทียนบูชาพระประธานสวดมนต์ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงพื้นบ้านพร้อมกับตีคล้องฉาบกลองยาวเป็นจังหวะไปรอบๆเจดีย์จันทะวงศาภายในวัดห้วยหละเป็นพิธีการขอฝนของชาวปากากยอหมู่บ้านใหม่ศรีบุญเรืองหมู่14ตำบลป่าพูนอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนครับหลังจากที่ชุมชนเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้กังวลว่าต้นไม้จะขาดน้ำแล้วก็เสียหายนายบำรุงแสนวงผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากิจกรรมที่ชาวปากากยอทำในวันนี้ก็คือการขอพรพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจดีย์จันทะวงศาพัฒนารวมไปถึงผีปู่ย่าให้ช่วยให้มีฝนตกเพราะว่าเกือบ1เดือนเนี่ยมีฝนเพียงแค่1ครั้งใน4หมู่บ้านปากากยอในตำบลบ้านโฮ่งเจดีย์หรือว่าพระธาตุแห่งนี้ชาวปากากยอในจังหวัดลำพูนนับถือมากนะครับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยครูบาชัยยะวงศาพัฒนาหรือครูบาวงอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนการที่ไม่มีฝนก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้น้ำกินโดยเฉพาะตอนนี้ครับพูดถึงภาคการเกษตรต้นลำไยก็ใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วด้วยครับ
9: ฝนมาโดนลำไยเสียหายมากครับมะม่วงก็เสียหายมันจะแตก
10: ไม่มีน้ำลด
9: ครับไม่มีน้ำแล้วก็มันจะร่วงลงไปคนเดียวครับ
10: แล้วเด
9: ือ
10: นหน
9: ้
10: าได
9: ้
10: ขายเร
9: ีย
10: งไ
9: หนเดือนหน้าอาจจะยังไม่แน่ถ้าฝนไม่ตกผมกล่าวว่าที่มาทำบุญวันนี้น่าจะตกครับ
10: ถ้าไม่ตกทำยังไง
9: ก็ขอพระสิงห์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองครับ
10: ถ้าไม่ตกลำไยแย่ไหม
9: ถ้าฝนไม่ตกลำไยผมแย่มากครับ
0: ผู้ใหญ่บ้านใหม่ศรีบุญเรืองหมู่14ยังบอกอีกว่าแม้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้วแต่การที่ไม่มีฝนตกก็ทำให้ไม่แน่ใจนะครับว่าปีนี้ชาวบ้านเขาจะได้ขายลำไยกันหรือเปล่าเ พราะลำไยมะม่วงก็จะเสียหายแล้วก็ขายไม่ได้จึงหวังว่าพิธีขอฝนในวันนี้จะทำให้มีฝนตกลงมาก่อนที่สวนลำไยและมะม่วงจะเสียหายไปมากกว่านี้นะครับนอกจากลำ

0: พูนตอนนี้หลายจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนก็กำลังเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกันนางสาวเครือวันแสงโพหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางบอกว่าตอนนี้ทางศูนย์เตรียมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันนี้ก็คือ1กรกฎาคมใช้เครื่องบิน2ลำประจำการที่สนามบินนครสวรรค์นะครับออกปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยจะติดตามสภาพอากาศทุกเช้าหากอากาศเหมาะสมก็จะขึ้นปฏิบัติการทันทีเป้าหมายคือที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลพบุรีควบคู่กับการเติมน้ำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีความจำเป็นครับ
1: กินนะคะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเนี่ยวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือนะคะในส่วนของสถานการณ์ณตอนนี้นะคะก็คือมีเกษตรกรเข้ามาร้องขอฝนหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์นะคะพบว่าทางโซนฝั่งตะวันออกนะคะอำเภอหนองบัวท่าตะโกไผ่สาลีอันนี้ก็คือมีความต้องการฝนมากๆนะคะเพราะว่าจะเป็นเขตนอกเขตชลประทานปลูกข้าวโพดปลูกข้าวทางเราก็จะเน้นบริเวณนี้นะคะในการช่วยเหลือ
0: ส่วนที่อุทัยธานีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีก็มีการร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเจอสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงแล้วตอนนี้ยืนยันว่าหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็จะเร่งดำเนินการทำฝนหลวงทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจจะส่งผลต่อพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัดได้ครับ
2: ครับสภาพอากาศที่แปรปรวนคุณเชิญสารรายงานไปนี่คือพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังเจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนการตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง20จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้ฝนตกหนักก็คือลมประจำฤดูฝนอย่างลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้กำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทำให้ทั้งพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ก็จะเจอกับปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากลมประจำฤดูฝนแล้วก็ยังเจอกับเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็จะส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคเหนือเจอฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดตากก็จะเจอกับฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าอุณหภูมิจะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสแต่ถ้าช่วงสายอุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนอกจากเจอฝนแล้วบางพื้นที่ก็เจอกับอากาศร้อนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาแล้วก็พื้นที่อีสานใต้อย่างบุรีรัมย์สุรินทร์ครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 32-34 องศาเซลเซียสครับแต่ถ้าลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้ก็จะเจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสครับและถ้ามาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงเฉลี่ย 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังครับ

0: ่วนเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดช่วงสายวัดได้อยู่ที่32องศาเซลเซียสครับ6นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับดูเรื่องของความเคลื่อนไหวภายในสหรัฐกันหน่อยครับพูดถึงนโยบายเรือธงที่โดนัลด์ทรัมป์ให้ความสำคัญอย่างมากก็แน่นอนนะครับว่ามีเรื่องของการจำกัดผู้อพยพในประเทศซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทรัมป์พยายามทำจริงจังก็คือการยกเลิกให้สัญชาติแก่ทุกคนที่ถือกำเนิดเกิดในสหรัฐนะครับแต่เหมือนว่าล่าสุดเนี่ยคุณวิทิถาความพยายามนี้ของทรัมป์อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วนะครับ
1: เป็นสิ่งที่พยายามทำตั้งแต่วันแรกเลยที่รับตำแหน่งนะคะถ้าให้พูดจริงก็คือสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสังคมอเมริกันมากพอสมควรถ้าทำสำเร็จก็คือเป็นการพลิกโฉมนโยบายเรื่องนี้ของสหรัฐครั้งใหญ่ในรอบกว่า150ปีแต่ว่าล่าสุดศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินล้มล้างคำสั่งของทรัมป์ที่จะยกเลิกสิทธิในเรื่องนี้แล้วค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านโพสต์บน Truth Social นะคะบอกว่าศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินยืนยันจะให้สิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐโดยกำเนิดต่อไปซึ่งนี่เป็นเรื่องที่แย่มากๆสำหรับสหรัฐแต่ทรัมป์บอกว่ายังมีช่องทางแก้ไขเรื่องนี้ได้ง่ายๆผ่านฝ่ายนิติบัญญัติในสภาคองเกรสแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยุ่งยากพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเริ่มต้นกระบวนการยุติการให้สัญชาติโดยกำเนิดในทันทีถือเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ยุติธรรมต่อสหรัฐนะคะแล้วก็ทรัมป์ประกาศจะสนับสนุนกระบวนการนี้อย่างเต็มที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐมีมติ6-3เสียงวินิจฉัยยืนยันการให้สัญชาติแก่ทุกคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินของสหรัฐต่อไปภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งที่14นะคะจอห์นโรเบิร์ตประธานศาลสูงสุดสหรัฐระบุให้ความเห็นเอาไว้ว่าเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐต่อให้จะเกิดจากพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือว่าเข้าไปในสหรัฐแค่เพียงชั่วคราวเนี่ยก็ยังถือเป็นพลเมืองสหรัฐโดยกำเนิดเนื่องจากว่ากฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองทุกคนที่เกิดมาอย่างเสรีบนแผ่นดินนี้แล้วก็ย่อมให้มีสิทธิ์ในเรื่องต่างๆและรวมถึงการมีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยส่วนผู้พิพากษา3คนที่ออกเสียงคัดค้านเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคลาเรนซ์ทอมัสนิวกอร์เซกแล้วก็ตัวของซามูเอลเอลิโตนะคะผู้พิพากษาทอมัสระบุว่าบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่14กำลังถูกนำไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองแล้วก็ย้ำว่าเป้าประสงค์ดั้งเดิมของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคือการคุ้มครองชาวอเมริกันที่ไม่ได้ภักดีต่อประเทศอื่นส่วนผู้พิพากษาเอลิโตระบุว่าคำตัดสินนี้ถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่จะมอบสัญชาติให้แก่ทุกคนที่เกิดในประเทศนี้รวมถึงคนที่เดินทางไปยังสหรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพียงแค่เพื่อไปคลอดบุตรแล้วก็กลับไปประเทศของตัวเองผู้นำสหรัฐเนี่ยถ้าย้อนไปก็คือลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพิกถอนสิทธิการได้รับสัญชาติโดยกำเนิดทันทีในวันแรกที่กลับเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับเป็นการพลิกนโยบายเรื่องของสัญชาติครั้งสำคัญของสหรัฐจากที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี1868หรือว่าช่วงหลังสงครามกลางเมืองคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ให้อำนาจหน่วยงานรัฐบาลกลางปฏิเสธการให้สัญชาติแก่บุตรที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้มีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงถูกเนรเทศออกจากสหรัฐได้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนว่ารัฐบาลตอนนี้กำลังเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติส่วนก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินว่าคำสั่งของทรัมป์อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางกฎหมายของทารกที่เกิดในแต่ละปีเนี่ยตัวเลขจะมากถึงประมาณ 250,000 คนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ครอบครัวของเด็กๆอีกหลายล้านคนจะต้องไปเข้ากระบวนการพิสูจน์สัญชาติของทารกแรกเกิดซึ่งก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากมากด้วยในเวลาเดียวกันทีนี้หลังจากมีคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐออกมานะคะบรรดาสมาชิกสภาคองเกรสต่างก็ออกมาให้ความเห็นในหลากหลายมุมในเรื่องนี้เหมือนกันอย่างส.ส.เดโมแครตจากรัฐนิวยอร์กเนี่ยบอกว่าไม่มีประธานาธิบดีคนใดจะมีอำนาจมาตัดสินใจว่าใครคือชาวอเมริกันเช่นเดียวกันกับส.ส.เดโมแครตอีกคนนึงจากนิวยอร์กเหมือนกันนะคะเป็นประธานกลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสเชื้อสายเอเชียแปซิฟิก

0: ระบุว่าทรัมป์เนี่ยกำลังล้มเหลวในความพยายามจะนิยามความหมายใหม่ของการเป็นชาวอเมริกันแล้วก็แบ่งแยกผู้คนตามเชื้อชาติศาสนาหรือประเทศต้นกำเนิดขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรีพับลิกันยอมรับว่าผิดหวังต่อคำตัดสินของศาลสูงสุดอย่างมากซึ่งคำตัดสินนี้จะทำให้ประเทศต้องเผชิญความท้าทายอันร้ายแรงในอนาคตโดยตัวของจอห์นสันระบุด้วยนะคะว่าบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งที่14มักจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐภายใต้สิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรนะคะไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่ผู้นำสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามให้การกระทำเหล่านี้ลดลงเสมือนกับว่าลดปัญหาเรื่องของผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเป็นคอนเซ็ปต์เดิมที่ขายมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วก็เอามาใช้ตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งนั่นเองนะคะจริงๆแล้วช่วงคืนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราเนี่ยศาลสูงสุดสหรัฐมีการตัดสินคำตัดสินใหญ่ๆออกมาหลายคำวินิจฉัยด้วยกันนอกจากเรื่องของสิทธิโดยกำเนิดในการเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนข้ามเพศในแวดวงกีฬานะคะที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามต่อสู้กันในหลายรัฐบอกว่าถ้าเป็นคนข้ามเพศอย่างข้ามมาเป็นเพศหญิงแล้วไปแข่งกีฬากับนักกีฬาผู้หญิงเหมือนกับทำให้เสียเปรียบก่อนหน้านี้ก็ถกเถียงกันมานานปรากฏว่าก็มีการยืนยันคำสั่งนี้มาแล้วว่าไม่ให้ไปแข่งในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำคือในมุมนึงเนี่ยเรื่องของสิทธิของกลุ่มหลากหลายในสหรัฐถูกลดทอนมาเรื่อยๆในระยะหลังหลายคนก็บอกว่าอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งที่อีกก้าวหนึ่งที่ตอกย้ำปัญหานี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ
1: แต่ภาพหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือการขานอำนาจกันของอำนาจฝ่ายบริหารแล้วก็อำนาจฝ่ายตุลาการในสหรัฐเหมือนกันทั้งที่จริงๆอำนาจฝ่ายตุลาการก็อาจจะถูกตั้งคำถามจากสังคมอเมริกันในช่วงที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นภาพที่อาจจะสะท้อนอะไรได้ดีเหมือนกันนะ
2: คุณผู้ชมยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเนี่ยค่ะประกาศเตือนภัยสถานการณ์ฉุกเฉินจากความร้อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะหลังจากที่สภาพอากาศทวีความรุนแรงจนทางการเนี่ยบอกว่าต้องสั่งเปิดศูนย์คลายร้อนกว่า500แห่งทั่วเมืองเป็นการรองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
0: คือต่อจากยุโรปเลยพอยุโรปร้อนเสร็จฝั่งนิวยอร์กก็ร้อนต่อแล้วร้อนตั้งแต่ต้นสัปดาห์และจะร้อนขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมคาดว่าอาจจะกลายเป็นช่วงสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ที่จะเป็นวันชาติสหรัฐเนี่ยอาจจะร้อนที่สุดตั้งแต่ปี2010แล้วนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังอากาศร้อนจัดอีกหลายจุดนะคะโดยเฉพาะในแถบมิดเวสต์ค่ะชวนดูภาพบรรยากาศบริเวณชายหาดนะคะอยู่ที่โคนี่ไอแลนด์ในย่านบรุกลินนครนิวยอร์กนี่แหละคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะค่ะข้ามไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันไปเล่นน้ำนอนอาบแดดคือพยายามหากิจกรรมทำคลายร้อนนั่นเองหลังจากที่อากาศในเมืองในแถบนิวยอร์กเนี่ยเริ่มจะอบอ้าวรุนแรงมาหลายวันแล้วสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐระบุว่าคลื่นความร้อนลูกใหญ่กำลังจ่อจะส่งผลกระทบนะคะทั้งที่ในนครนิวยอร์กแล้วก็กลุ่มรัฐทริสเตทก็คือทั้งนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แล้วก็คอนเนคทิคัตคาดว่าดัชนีความร้อนหรือว่าความรู้สึกจริงของร่างกายต่อสภาพอากาศเนี่ยจะสูงได้ไปถึง38องศาเซลเซียสตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะร้อนจัดที่สุดก็คือวันนี้วันพุธกับวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐเนี่ยต้องออกมาย้ำเตือนประชาชนให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าผลกระทบจากอากาศร้อนจัดถือว่าเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่คร่าชีวิตผู้คนในสหรัฐมากที่สุดในแต่ละปีแนะนำให้กลุ่มเปราะบางเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงที่อากาศแปรปรวนเช่นตอนนี้นะคะ
3: Humidity it will feel even hotter
0: นายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยออกมาเตือนนะคะเรื่องของคาดการณ์อุณหภูมิสัปดาห์นี้ตัวเลขอุณหภูมิเนี่ยจะสูงไปแตะสัก37องศาเซลเซียสได้แต่ถ้ารวมกับค่าความชื้นสัมผัสในอากาศดัชนีความร้อนหรือว่าที่ร่างกายรู้สึกเนี่ย feels like ในโทรศัพท์ที่ขึ้นมาให้ดูนะคะเขาบอกว่าจะร้อนถึงประมาณ44องศาเซลเซียสซึ่งอันตรายต่อร่างกายอย่างมากแล้วแล้วก็คาดว่าคลื่นความร้อนจะลากยาวไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ฉลองวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะทางการนิวยอร์กเนี่ยตอนนี้ประกาศเปิดใช้งานแผนรับมือภัยความร้อนฉุกเฉินเปิดศูนย์คลายร้อนกว่า500แห่งก็จะมีตามห้องสมุดประชาชนนะคะศูนย์บริการผู้สูงอายุแล้วก็อาคารชุมชนต่างๆทั่วเมืองขอให้ชาวนิวยอร์กแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเลี่ยงการไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่แดดจัดแล้วก็ถ้าทำได้คือให้อาศัยอยู่ในอาคาร

0: การที่มีเครื่องปรับอากาศนะคะสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินที่นิวยอร์กเนี่ยยังเตือนด้วยว่าไม่ใช่ว่าร้อนแค่ตอนกลางวันนะตอนกลางคืนอุณหภูมิก็จะลดลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเท่ากับว่าร่างกายของผู้คนที่อยู่ในอากาศร้อนเนี่ยจะเหมือนกับไม่ได้พักผ่อนจากความร้อนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงสะสมต่อเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยส่วนทางหน่วยงานสาธารณสุขที่นิวยอร์กเปิดสถิตินะคะบอกว่าภัยความร้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงราว500คนในฤดูร้อนแต่ละปีเฉพาะที่นิวยอร์กโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคไตอยู่แล้วอาการอาจจะกำเริบขึ้นได้เจ้าหน้าที่จึงย้ำเรื่องของการดื่มน้ำบ่อยๆนะคะให้ทาครีมกันแดดและคอยตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้ค่ะถ้าไปดูพื้นที่แถบมิดเวสต์ขยับมาแถบ Great Lakes กลุ่มทะเลสาบเนี่ยกำลังเจออากาศร้อนจัดเหมือนกันหลังจากที่คลื่นความร้อนแล้วก็ความชื้นแผ่ปกคลุมดัชนีความร้อนทะลุ37องศาเซลเซียสไปนะคะแถบนั้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเนี่ยเตือนว่าตอนนี้อากาศเข้าขั้นอันตรายอย่างยิ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐมิชิแกนอิลลินอยโอไฮโออินเดียนาเคนทักกีแล้วก็ไอโอวาตอนนี้อยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยความร้อนรุนแรงนะโดยเฉพาะที่เมืองดีทรอยต์อุณหภูมิพุ่งสูงเกือบจะแตะ37องศาเซลเซียสไปแล้วก็จะต้องเปิดเป็นศูนย์นันทนาการศูนย์คลายร้อนต่างๆเนี่ยเปิดจนถึงดึกนะคะถึงประมาณ5ทุ่มเพื่อช่วยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศในบ้านพักซึ่งจะเสี่ยงต่อการมีอาการลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกขึ้นได้มวลความร้อนรุนแรงระลอกนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันออกแล้วก็แถบนิวอิงแลนด์ในสหรัฐด้วยนะคะรวมๆแล้วก็น่าจะกระทบประชาชนเป็นล้านคนเหมือนกันในช่วงวันหยุดยาววันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้เขามียกตัวอย่างที่นอร์ริสทาวน์ในรัฐเพนซิลเวเนียปรากฏว่ายกเลิกการจัดขบวนพาเหรดวันชาติในวันเสาร์นี้ไปแล้วนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยปรากฏว่าก็ร้อนต่อเนื่องจากยุโรปนั่นเองแล้วความร้อนในสภาพที่คนไม่คุ้นชินกับอากาศร้อนบวกกับอย่างที่บอกไปอย่างที่เตือนว่าไม่ใช่ว่ากลางวันร้อนมากแล้วพอตกกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินจะหายร้อนแล้วคนเหมือนกับได้คลายร้อนไม่คือร่างกายอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยตึงเครียดจากความร้อนตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นมีโอกาสป่วยง่ายมาก
1: ครับแล้วมันจะเหมือนกรณียุโรปก็คือพระอาทิตย์ตกดินกว่าจะตกนี่ก็คือ 3-4 ทุ่มก็มันก็จะร้อนยาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางสำนักข่าวเขาก็ประเมินนะบอกว่ามันอาจจะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนมันอาจจะไม่หนักเท่ากับกรณียุโรปเพราะว่าอย่างกรณีนิวยอร์กเองก็ถ้าไปดูสัดส่วนของเครื่องปรับอากาศต่อครัวเรือนของฝั่งสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างสูง 80% นิวยอร์กนี่เกิน 90% คือปกติอุณหภูมิช่วงหน้าร้อนเกิน35เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับดังนั้นทุกคนติดแอร์กันเกือบหมดแล้วมันต่างกับกรณียุโรปที่สัดส่วนยังน้อยพอร้อนปุ๊บก็อาจจะรับมือกันยากอยู่เหมือนกัน
2: ครับแต่ก็ถือว่าน่ากังวลเนาะทางยุโรปแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐด้วยนะครับกับสภาพอากาศแบบนี้เรื่องของสภาพอากาศร้อนๆคุณผู้ชมขยับมาดูเรื่องร้อนๆในฝั่งอาเซียนกันบ้างแต่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่เมียนมาคือตอนนี้เนี่ยล่าสุดในรัฐบาลเมียนมาเขาออกแถลงการออกมาปฏิเสธคำขอของกลุ่มประเทศอาเซียนในการส่งทูตพิเศษเข้าไปพบกับนางองซานซูจีโดยฝั่งของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาให้ผลแบบนี้บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกตามกระบวนการทางกฎหมายของเมียนมานะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าปีนี้ที่ฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนโดนกดดันค่อนข้างเยอะที่จะให้เคลื่อนไหวช่วยเหลือเมียนมาช่วยเหลือนักโทษการเมืองในเมียนมารวมถึงตัวของซูจีด้วยท่าทีของเมียนมาครั้งนี้ก็ยังเป็นที่จับตามองต่อไปนะคะเพราะว่าเดือนนี้อีกประมาณ20วันอาเซียนจะจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกันแล้วค่ะโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่อาเซียนยื่นหนังสือขอส่งผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาเนี่ยเข้าไปพบกับนางองซานซูจีอดีตผู้นำวัย81ปีนะคะทางการเมียนมาระบุว่าซูจีตอนนี้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ระหว่างการรับโทษจึงไม่ได้รับอนุญาตให้พบปะผู้แทนนานาชาติแล้วก็อาจจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อรับโทษเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นคำขอของอาเซียนเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซูจีถูกย้ายตัวนะจากการคุมขังในเรือนจำย้ายไปควบคุมตัวในบ้านพักช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ได้รับการลดหย่อนโทษไปหลายครั้งส่วนก่อนหน้านี้กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมกับสมาชิกรัฐสภาและอดีตผู้แทนราษฎรนะคะจากหลายประเทศนอกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษนิวซีแลนด์สหภาพยุโรปแล้วก็ กลุ่มประเทศแถบอาเซียนด้วยกันเองรวม130คนร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นเนี่ยคือวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของซูจีส่งหนังสือตรงไปถึงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้เรียกร้องให้อาเซียนยกระดับการกดดันเมียนมาให้ปล่อยซูจีแล้วก็นักโทษทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเมียนมาจะยังไม่ได้เชิญผู้แทนทางการเมืองไม่ได้รับเชิญเข้าไปร่วมการประชุมระดับผู้นำของอาเซียนเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าตัวของมินอองไลก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเดินทางไปเยือนพันธมิตรสำคัญสำคัญอย่างจีนแล้วก็อินเดียนะคะส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจริงๆแล้วมีกำหนดจะประชุมร่วมกันที่กรุงมะนิลาปลายเดือนนี้แล้วนะคะทางเมียนมาระบุว่าพร้อมจะส่งผู้แทนเข้าร่วมเหมือนกันหากได้รับเชิญซึ่งจริงๆการทำเรื่องขอส่งผู้แทนพิเศษของฟิลิปปินส์ไปเจอซูจีเนี่ยก็คือยื่นหนังสือไปประมาณช่วงก่อนที่จะประชุมสุดยอดที่เซบูช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่นายกเราก็ไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานานหลายปีก็ตั้งแต่ปี 2021-2022 มีความพยายามจากอาเซียนมาโดยตลอดที่จะส่งผู้แทนพิเศษไปเข้าพบซูจีแต่ว่าไม่เคยสำเร็จเลยมีสำเร็จอยู่ครั้งเดียวก็เป็นฝีมือของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศบ้านเราท่านดอนประมัดวินัยที่ได้ไปเจอซูจีจริงๆคือปี2023แต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีคำถามมาโดยตลอดว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรกันแน
1: ่ครับซึ่งก็ไม่ได้มีรายงานข่าวออกมาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับข้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารจานหลักคู่บ้านแทบทุกหลังของชาวเอเชียกันอยู่แล้วนะครับและภูมิภาคนี้ของเราก็ยังเป็นศูนย์กลางในการปลูกและบริโภคข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยแต่กว่าจะได้ข้าวมารับประทานกันในแต่ละมื้อเนี่ยกระบวนการเพาะปลูกก็คงต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับ
0: คือถ้าใครทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวอะไรแบบนี้อยู่มีประสบการณ์ก็จะรู้ว่ามีความท้าทายมากมายเรื่องของการทำนาเรื่องนี้เลยจะชวนไปดูการปลูกข้าวที่จีนแต่ว่าปลูกแบบพิเศษกว่าที่ไหนๆเพราะอยากให้ทุกคนสัมผัสชีวิตของเกษตรกรแล้วก็เข้าใจให้ได้มากขึ้นค่ะมองแค่นี้ก็คือเป็นภาพของการดำนาปลูกข้าวแบบปกตินี่แหละก็เหมือนอยู่ในนาเนาะแต่เนี่ยค่ะถ้าดูกว้างๆแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้ดำนากันกลางแจ้งแต่มาอยู่กลางห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันปลูกข้าวนะจัดขึ้นที่ห้างในเมืองหนิงโปในเมืองในมณฑลเจ้อเจียงที่จีนที่ห้างนี้เนี่ยเขาเนรมิตลานตรงกลางห้างให้กลายเป็นนาข้าวแบบเต็มไปด้วยโคลนเลยและมีคนกว่าพันคนนะคะที่ได้มาสัมผัสประสบการณ์ปลูกข้าวในนาข้าวจำลองจัดขึ้นในใจกลางห้างแบบนี้ซึ่งหลายๆคนที่เข้าร่วมบอกว่าเหมือนได้หวนระลึกความสุขในวัยเด็กเพราะว่าอย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนเด็กๆเคยปลูกข้าวกับคุณยายแต่ผู้จัดงานบอกว่าจริงๆนอกจากเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของมิติการเกษตรการทำความเข้าใจเกษตรกรแล้วเนี่ยเขาอยากจะตั้งใจออกแบบมาให้ตัวงานได้มอบคุณค่าทางอารมณ์ให้แก่คนที่มาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งในห้างนี้นะคะผ่านการทำกิจกรรมที่เหมือนกับได้ลงมือจริงลงไปดำนาจริงเลอะจริงเปื้อนจริงแบบนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เหมือนได้ย้ำความสำคัญของมรดกทางการเกษตรได้อนุรักษ์วิถีอะไรแบบนี้ไปด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นโอกาสอันหายากเลยสำหรับคนที่อยู่ในเมืองเนาะหรือว่าเด็กๆที่เติบโตในเมืองไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ในชนบทหรือสัมผัสกับอะไรแบบนี้ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตในชนบทด้วยตัวเองโดยตรงนะคะแล้วก็ถือว่าเรียนรู้ประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญอย่างการปลูกข้าวด้วยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะเด็กๆในเมืองเนี่ยนาของจริงอาจจะยังแทบไม่เคยเห็นซะด้วยซ้ำต้องไปต่างจังหวัดจริงถึงจะเห็น
2: ครับทำให้เข้าใจเกษตรกรที่เขาทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวได้เพิ่มมากขึ้นจริงๆบ้านเราก็มีแต่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ตามต่างจังหวัด
1: ครับ
2: แต่ว่าที่จีนคือมากกว่านั้นคือไม่ต้องไปแล้วนะตามต่างจังหวัดนอกมงนอกเมืองในห้างเลย
0: ใช่
2: แต่ว่าสิ่งนี้หลายๆคนอาจจะชอบเพราะอะไรมันเย็นไงปลูกข้าวแบบเย็นไม่ร้อน
1: ครับ
3: ไม่ต้องตากแดด
2: ใช่
0: ฉันเคยมีที่โรงเรียนเขาทำเป็นนาจำลองหลังโรงเรียนก็ว่าดีแล้วนะแต่สู้อันนี้ไม่ได้ติดแอร์ด้วย
1: เนาะหรือว่าจริงๆอาจจะต้องแบบจัดทั้งนอกให้ได้แบบรู้สึกความรู้สึกจริง
0: ๆ
1: ว่าแบบชาวนาแบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมแต่ก็เป็นไอเดียนะฮะคุณผู้ชมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิถาม
0: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านยังเข้าไปประกอบอาชีพในพื้นที่ทำกินได้ตามปกตินะคะแต่ว่าต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้งค่ะ
0: ชาวบ้านหนองจานตำบลโนนสูงจังหวัดสระแก้วต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจนะคะหลังจากที่มีการออกประกาศมาตรการควบคุมการเข้าการออกและเข้าพื้นที่ทำกินด้านการเกษตรของตัวเองหรือปฏิบัติภาร

0: คนอื่นเข้ามาอ้างสิทธิ์ทำกินค่ะ
1: การจัดระเบียบครั้งนี้คิดว่าดีขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วถนนสีเพ็ญน่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราจะมีการเปิดปิดเป็นเวลาอยู่แล้วก็คือเปิด6โมงเช้าปิด18นาฬิกา6โมงเย็นเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งมีการประกาศออกมาเนี่ยก็คือเพิ่มเติมเข้ามาให้ชัดเจนมากขึ้นส่วนเรื่องการแลกบัตรเราก็คิดว่าดีเพราะว่าคนที่เข้าไปก็ควรเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนั้นมันก็ทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือพยายามอยากเข้าไปให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการเข้าไปสร้างความวุ่นวายในบางส่วนด้วยค่ะ
2: ทหารเขาออกมาตรการความปลอดภัย2 เรื่องนี้มาก็คือ1เซฟชาวบ้านนะคะเพื่อไม่ให้โดนอาจจะมีกระสุนลูกปืนหลงเหลือวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยมันก็ยังมียังเก็บไม่หมดบางที่ก็ยังมีอยู่ค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาก็เซฟเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินคนนอกห้ามเขาไปวุ่นไปยุ่งเหยิงวุ่นวายในพื้นที่นะคะก็คือกันคนที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกันออกมาเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครที่เข้าไปแล้วหวังดีหรือหวังร้ายหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะ
0: ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างแนวรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาแห่งแรกของประเทศในพื้นที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะนี่คุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าไปมากนะคะล่าสุดคณะกรรมการความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามก็บอกว่าคืบหน้าไปกว่าร้อยละ45แบ่งออกเป็น2ระยะค่ะระยะแรกบริเวณหลักเขต52ถึง54ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรมีการสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างรั้วต่อเนื่องค่ะส่วนระยะที่2บริเวณหลักเขต54ถึง59จุดนี้เนี่ยมีระยะทาง7กิโลเมตรสร้างถนนแล้วประมาณ600เมตรค่ะเป็นการรองรับการก่อสร้างรั้วช่วงถัดไปรวมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรส่วนช่องว่างรั้วกำแพงที่มีกระแสดราม่าว่าจะเป็นช่องโหว่ให้กับกัมพูชาเข้ามาหรือไม่นะคะเรื่องนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชี้แจงนะคะว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคและสาเหตุที่เว้นว่างเอาไว้เนื่องจากมีหลักเขตซึ่งเป็นสมบัติของทั้ง2ประเทศตอนนี้อยู่ระหว่างการรอข้อสรุปจาก JBCหลังจากนี้จะนำแผ่นบันพับแบบเปิดปิดไปครอบเอาไว้นะคะเพื่อให้คณะกรรมการ JBC ร่วมกันตรวจสอบได้ค่ะเนี่ยค่ะจุดนี้คุณผู้ชมคือยังไม่ได้ระบุชัดว่าเขตไหนเท่าไหร่เป็นของใครนะคุณผู้ชมก็เลยเว้นไว้แบบนี้นะคะขณะที่ฝั่งกัมพูชามีการสร้างถนนเช่นเดียวกันนะคะอยู่ห่างจากรั้วชายแดนประมาณ3เมตรแล้วก็ใช้งบประมาณของกัมพูชาดำเนินการเองค่ะ
3: 1กรกฎาคมเข้าสู่เดือนที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับเช้าวันนี้ตั้งแต่ต้นรายการวันใหม่ไทย PBS เราเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่า 1,000 บาทเข้าแล้วเรา3คนเข้าแล้วทีมงานก็เข้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้กันเพราะว่าอะไรรอจบรายการก่อน 7:00 น.ใช่ไหม
4: เจอเลย
3: แต่เชื่อว่า 6:00 น.เช้าที่ผ่านมาหลายๆคนที่บอกว่าอั้นบางคนบอกอั้นตั้งแต่กลางเดือนมันหมดไปแล้วไงรอใช้ 6:00 น.เช้านี่พร้อมแล้วเราก็เลยส่งคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วนะครับลงพื้นที่ไปที่ตลาดตรอกหม้อแถวๆชิงช้าไปสำรวจการจับจ่ายใช้สอยเช้านี้กันหน่อยว่าคึกคักมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพลอยพันธ์นะครับคุณพลอยพันธ์เชิญครับ
5: ทั้ง3ท่านคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ1เดือนของการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็เป็นวันแรกของการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเท่าที่ดิฉันลงพื้นที่มาติดตามบรรยากาศที่ตลาดตรอกหม้อเช้านี้ค่ะผู้ค้าหลายคนก็สะท้อนเสียงเดียวกันนะคะว่าโครงการนี้ช่วยทำให้ยอดขายของพวกเขาเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าช่วงที่ไม่ได้มีโครงการนี้ค่ะบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดตรอกหม้อเช้านี้นะคะผู้ค้าก็ต่างมาเตรียมตัวเพื่อที่จะเตรียมขายสินค้ากันอย่างคึกคักค่ะโดยวันนี้ก็ถือว่าครบรอบ1เดือนของการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นของการใช้จ่ายของเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งโครงการนี้ก็จะมีระยะเวลารวม4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะแม่ค้าขายหมูปิ้งที่ตลาดตรอกหม้อก็เปิดเผยค่ะว่าตัวเองค้าขายที่ตลาดแห่งนี้มานานกว่า7ปีแล้วโดยแรกเริ่มช่วงที่รัฐบาลเปิดให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเมื่อหลายปีก่อนค่ะตัวเองก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะทำให้เห็นว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายดีกว่าค่ะหลังจากนั้นเมื่อเห็นโครงการลักษณะนี้เปิดก็เลยเข้าร่วมมาโดยตลอดก็พบว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงค่ะ
6: ก็ดีขึ้นกว่าไม่มีอ่ะ